0: อกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
1: ยาองค์ผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: กทม.ประกาศเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยหนองจอกสวนหลวงคันนายาวเปิดทางหน่วยงานเข้าช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่อย่างเต็มระบบและศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทม.เตือนพื้นที่น้ำท่วมขังสูงหลายจุดรถเล็กห้ามผ่านคุณติตรีสายสว่างรายงานครับ
3: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครลงนามประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่เขตหนองจอกสวนหลวงและเขตคันนายาวเพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ประกาศดังกล่าวนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาเกิดอุทกภัยในพื้นที่และส่งผลให้การสัญจรการเข้าถึงเป็นไปด้วยความยากลำบากและมีผลกระทบต่อสาธารณชนจึงกำหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยพื้นที่ประกาศครอบคลุมใน3เขต13แขวงทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดำเนินการตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยหากพื้นที่อื่นที่เข้าหลักเกณฑ์การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจะดำเนินการต่อไปขณะที่ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครแจ้งเตือนพื้นที่น้ำท่วมขังหลายจุดรถเล็กห้ามผ่านเนื่องจากมีปริมาณน้ำสูงอาทิบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตหน้าเขตจตุจักร5แยกลาดพร้าวแยกพงเพชรและอีกหลายพื้นที่โดยขอความร่วมมือประชาชนให้งดเดินทางเพื่อป้องกันเหตุและภัยอันตรายที่อาจจะเกิดจากน้ำท่วมส่วนสถานการณ์ในจุดอื่นเช่นบริเวณแยกเอกมัยเหนือมีรายงานรถยนต์จอดเสียหลายคันเนื่องจากน้ำท่วมขังสูงเกินครึ่งคันรถทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: ติดตามผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณเบญจพรปานปิ่นครับ
4: ฟุตบอลยูฟ่าในชั้นลีกฤดูกาล 2026-2027 เกมในลีก A กลุ่ม1นัดแรกเมื่อคืนที่ผ่านมาอิตาลีเปิดบ้านแพ้เบลเยียม 0-2และฝรั่งเศสภายใต้การประเดิมคุมทีมของกุนซือซินาดินซีดานคว้า3แต้มได้สำเร็จหลังบุกชนะตุรกีที่เหลือ10คนไป1-0โดยได้ประตูใช้จากคิเลียนเอ็มบัปเป้ในนาทีที่54ด้านบิลภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มไทยหลังคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรชายพร้อมทำลายสถิติเอเชียนเกมด้วยเวลา 9.90 วินาทีและนับเป็นเหรียญทอง100เมตรครั้งแรกของไทยในรอบ48ปีได้เผยว่ารู้สึกดีใจและทำได้เกินฝันไปมากซึ่งเป้าหมายต่อไปจะทำลายสถิติในระยะ200เมตรส่วนโปรแกรมตามเชียร์นักกีฬาไทยวันนี้ในเวลา 7:30 นาทีกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะการบังคับม้าบุคคลรอบคัดเลือกรอบ2จากนั้นเวลา 8:30 นาทีแบดมินตันหญิงเดี่ยวรอบ2เมรัชนกอินทนนท์พบกับคิมจินฮายางจากเกาหลีเหนือส่วนเวลา 9:30 นาทีวิ่ง200เมตรชายรอบคัดเลือกขณะที่บ่ายโมงตรงฟุตบอลชายรอบก่อนรองชนะเลิศไทยพบจีนและเวลา 15:00 นวีรพลวิชุมานักกีฬายกน้ำหนักรุ่น57กิโลกรัมชายจะลงแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเบญจาพรปานปิ่นรายงานค่ะ
5: โอบกอดตัวเองในทุกเช้าวันใหม่เพื่อสร้างกำลังใจและเพิ่มพลังให้ตัวคุณทำให้คุณเป็นคนใหม่ได้ในทุกวันร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันเช้าวันนี้เช้าวันเสาร์ที่26กันยายนพุทธศักราช2569ครับ
2: หลายพื้นที่ฉ่ำฟ้าฉ่ำฝนนะครับน้ำก็ค่อนข้างที่จะเยอะด้วยสำหรับปีนี้นะครับหลายคนก็อาจจะไม่ค่อยสบายใจนะครับ
1: ในช่วงสัปดาห์นี้นะครับที่มีการประกาศแจ้งเตือนกันมา 4-5 วันแล้วนะครับเห็นว่าฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับในหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยนะครับ 2-3 วันที่ผ่านมานี้นี่โอ้โหเรียกว่าช่ำเช้ายันค่ำเลยนะฮะแม้ในขณะที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่นี้ก็ยังโปรยปรายลงมาเลยนะฮะ
2: ใช่ครับหลายคนก็อาจจะต้องมีการวางแผนในเรื่องของการเดินทางกันนิดหนึ่งนะครับโดยเฉพาะจุดกลับรถต่างๆในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลนะฮะก็ดูสักนิดหนึ่งนะครับใต้สะพานอาจจะมีน้ำล้นขึ้นมานะครับ
1: ครับจุดที่ต้องระมัดระวังก็บริเวณสะพานนี่แหละนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าน้ำท่วมและมองไม่เห็นคอสะพานไม่เห็นระดับของสะพานเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้คิดว่าเป็นพื้นที่ที่เสมอเรียบราบเหมือนกันหมดนะครับโดยเฉพาะคนที่ไม่ค่อยได้เดินทางบริเวณนั้นเนี่ยนะครับก็ส่งผลทำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ทำให้มีเรื่องเศร้านะครับอย่างที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานี่เองนะครับ
2: ครับตามภาพข่าวที่เราเห็นเป็นคลิปวิดีโอนะไม่ว่าจะเป็นรถกระบะรถจักรยานยนต์นะฮะ
1: ครับ
2: บางทีออกถนนมานี่ก็จมลงไปง่ายๆได้เหมือนกันนะครับ
1: ครับก็คอยติดตามฟังข้อมูลข่าวสารนะครับท่านไหนที่มีโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยนี่นะครับประหยัดแบตได้ก็ดี
2: ครับ
1: ครับเพื่อที่จะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนนะครับจากส่วนราชการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่กำลังประสบอุทกภัยเนี่ยเขาก็จะมีการแจ้งเตือนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับ
2: ครับ
1: ซึ่งก็จะแจ้งเตือนผ่านเซลล์บรอดแคสต์ใช่ไหมครับ
2: ใช่เลยครับแต่ว่าจะสั่นตึ้งๆนะฮะ
1: ใช่ครับ
2: ส่งเสียงให้เราได้ยินกันนะครับก็แสดงว่าเขาแจ้งเตือนมาแล้วล่ะก็มาดูข้อความที่เขาส่งมาหน่อยก็ดีเหมือนกันนะครับ
1: ครับอย่างเช่นที่จังหวัดสระแก้วนะครับก็มีการแจ้งเตือนเนื่องจากมีการเพิ่มการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองพระสะทิงทำให้ระดับน้ำคลองพระสะทิงเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นนะครับอำเภอวังน้ำเย็นอำเภอเขาชะกันอำเภอเมืองสระแก้วนะครับให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงเคลื่อนย้ายรถทันทีเลยนะครับนี่แจ้งเมื่อวานนี้นะครับ
2: ครับส่วนที่ฉะเชิงเทราก็มีการแจ้งเตือนนะครับโดยเฉพาะในอำเภอท่าตะเกียบอำเภอสนามชัยเขตอำเภอพนมสารคามอำเภอแปลงยาวอำเภอราชสารอำเภอบางคล้านะครับ
1: ครับอ
2: ันนี้ก็ต้องระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งเขาก็ให้ยกของขึ้นที่สูงนะครับเตรียมความพร้อมไว้ก่อน
1: ครับแล้วก็ที่เมืองชัยนาทโอ้ฝนตกหนักเหมือนกันนะครับที่อำเภอเมืองนะครับตำบลในเมืองตำบลบ้านกล้วยตำบลเขาท่าพระตำบลชัยนาทตำบลท่าชัยเนี่ยนะครับแล้วก็ที่อำเภอสัพยานะครับก็มีตำบลสัพยาตำบลหาดอาสาตำบลโพนางดำตกตำบลโพนางดำออกนะครับ ก็ให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังแล้วก็ให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงเคลื่อนย้ายรถเช่นเดียวกันเมื่อวานนี้นะ
2: ครับก็แสดงว่าอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทนั้นก็โดนไปหลายตำบลหลายตำบลเหมือนกันนะครับ
1: ครับ
2: ที่พระนครศรีอยุธยาครับคุณสุธีฮะ
1: ครับ
2: ที่ได้ติดตามฟังข่าวเนี่ยนะครับ6อำเภอนะซ
1: ึ่
2: งก็โดนเป็นประจำอย่างเช่นบางบานเนี่ยนะฮะ
1: ครับผักไข่เนี่ย
2: ใช่ครับ
1: ครับ
2: ก็ถือว่าเป็นเขตรับน้ำประจำทุกปีแต่ว่าปีนี้ชาวบ้านบอกว่าโอ้โหรู้สึกว่าจะมาเร็วแล้วก็มาเยอะนะครับทำให้ชาวบ้านก็ต้องมีการอพยพไปอยู่ที่อื่นนะครับแล้วก็กว่าที่จะกลับเข้าสู่บ้านเรือนได้นี่ก็ต้องขั้นต่ำก็1เดือนแล้วครับ
1: ครับคือครั้งก่อนๆที่มีน้ำท่วมก็จะมาจากทางภาคเหนือใช่ไหมครับเรียกว่าน้ำเหนือเนี่ยนะครับค่อยๆมาค่อยๆมาก็ยังมีเวลาในการที่จะได้เตรียมตัวเตรียมการบ้างแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยฝนกระหน่ำนะฝนตกแบบต่อเนื่องยาวนานจนผู้เชี่ยวชาญบางท่านถึงออกปากบอกเลยเนี่ยนะครับว่าโอ้ตั้งแต่พยากรณ์เรื่องดินฟ้าอากาศอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเพิ่งมาเจอปีนี้ที่แปลก
2: ครับ
1: เป็นเรื่องที่แปลกแล้วก็ยากที่จะเดาได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือจะเป็นยังไงต่อไปนะนี่คือความแปรปรวนของธรรมชาติก็ว่าได้นะ
2: ครับซึ่งถ้าหากว่าสังเกตดูเวลาเทเข้าไปในพื้นที่ไหนเนี่ยนะฮะก็ส่วนใหญ่จะเน้นพื้นที่นั้นแล้วก็เททิ้งเยอะๆนะครับ
1: ครับ
2: หลายคนก็บอกว่าแหมไม่เคยเจอเลยอยู่มาหลายสิบปีนะครับบางพื้นที่นะครับ
1: ครับ
2: มาเจอก็รุ่นนี้แหละนะฮะเพิ่งเคยเจอกัน
1: ครับก็เป็นช่วงห้วงเวลาที่พี่ๆน้องๆทหารนะครับโดยเฉพาะสังกัดกองทัพบกเนี่ยนะครับที่ได้มีการซักซ้อมเตรียมการรับมือในการบรรเทาสาธารณภัยนะครับกำลังพลและยุทโธปกรณ์ต่างๆเนี่ยพร้อมเสมอนะครับเรียกว่าเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสเดินหน้าบูรณาการความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฝนที่ตกหนักแล้วก็น้ำท่วมหลายพื้นที่ทั่วประเทศครับ
2: ครับถ้าหากว่าเป็นเขตนนทบุรีเนี่ยนะครับใกล้ๆกรุงเทพเนี่ยก็มีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกนะฮะโดยกองพันฐานปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่5กรมการฐานปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่1นะครับก็ออกช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะฮะโดยเฉพาะในเขตถนนแจ้งวัฒนะนะฮะหลังจากที่ฝนตกต่อเนื่องทำให้น้ำท่วมขังบนพื้นผิวจราจรโอ้สูงเหมือนกันนะคุณสุธี10ถึง30ซมนะ
1: ครับโอ้ก็โอ้รถเล็กนี่ลำบากเลยนะฮะ
2: ลำบากนิดหน่อยนะฮะ
1: ครับก็มีพี่ๆน้องๆทหารเนี่ยนะครับไปช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของการจราจรแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนในการเคลื่อนย้ายรถที่เสียนะครับเพื่อเข้าสู่พื้นที่ที่ปลอดภัยส่วนจังหวัดใกล้เคียงกับนนทบุรีนะครับก็คือจังหวัดปทุมธานีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกโดยศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่1ก็จัดชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนระดับอำเภอนะครับลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำในอำเภอหนองเสือหลังฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็พบจุดน้ำท่วมขังโดยเฉพาะตำบลศาลาครุแล้วก็ตำบลหนองสามวังพร้อมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมสร้างแนวคันดินริมคลอง13ตำบลศาลาครุเพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้นครับ
2: ครับในส่วนของจังหวัดชลบุรีครับก็มีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่14เขาก็จัดกำลังพลลงพื้นที่ตำบลเสม็ดและตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีนะครับก็ช่วยกันขนกระสอบทรายเสริมแนวป้องกันไม่ให้น้ำเข้าบ้านเรือนประชาชนนะฮะแล้วขณะที่กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่902รักษาพระองค์ก็จัดกำลังพลชุดเผชิญเหตุบรรเทาสาธารณภัยไปช่วยเหลือบ้านที่มีผู้ป่วย อยู่ภายในบ้านนะฮะ
1: ครับ
2: บางคนก็อาจจะติดเตียงนะครับในพื้นที่บ้านหัวแหลมตำบลเสม็ดอำเภอโดยการนำกระสอบทรายจัดทำเป็นแนวป้องกันน้ำแล้วก็ยกให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงนะครับ
1: ส่วนที่จังหวัดลพบุรีครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองพันรบพิเศษที่2กรมรบพิเศษที่1ก็ได้จัด กำลังพลและยานพาหนะร่วมกับเทศบาลตำบลป่าตานแพทย์ประจำตำบลแล้วก็ผู้นำชุมชนครับลงพื้นที่ตำบลป่าตานอำเภอเมืองลพบุรีช่วยขนย้ายผู้ป่วยติดเตียงพร้อมช่วยขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงแล้วก็เร่งดำเนินการกรอกกระสอบทรายเป็นแนวกั้นน้ำขณะที่กองพันนักเรียนโรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษก็จัดกำลังพลร่วมกับเทศบาลตำบลท่าศาลากรอกกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำเข้าพื้นที่ของหมู่บ้านครับ
2: ครับขณะที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็มีกรมทหารราบที่2รักษาพระองค์เขาก็จัดกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนบริเวณตลาดเก่า100ปีอำเภอกบิลบุรีนะครับหลังเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ระดับน้ำนั้นเริ่มที่จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับขณะที่อำเภอกบิลบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีและอำเภอประจันตคามก็ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากว่าระดับน้ำก็มีการเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เริ่มไหลเข้าสู่บ้านเรือนประชาชนนอกจากนี้ก็ร่วมกับผู้นำชุมชนลงพื้นที่บ้านดงชัยมันนะครับตำบลประจันตคามอำเภอประจันตคามช่วยกันยกสิ่งของอะไรต่างๆขึ้นสู่ที่สูงด้วยนะครับ
1: นะครับก็หลายพื้นที่ด้วยกันนะครับเช่นที่ตำบลบ้านทามอำเภอศรีมหาโพธิ์ด้วยนะครับ
2: ครับ
1: ก็ติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็จัดกำลังพลช่วยขนย้ายสิ่งของให้กับพี่น้องประชาชนในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำปราจีนบุรีนะครับแล้วก็เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนในทันท่วงทีจังหวัดใกล้เคียงก็มีจังหวัดสระแก้วนะครับซึ่งก็เป็นพื้นที่รับผิดชอบของกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่12รักษาพระองค์ก็ลงพื้นที่อำเภอวัฒนานครอำเภอโคกสูงแล้วก็อำเภออรัญญประเทศนะครับในการช่วยขนย้ายสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงแล้วก็จัดเรือสนับสนุนการขนย้ายพร้อมทั้งการกรอกกระสอบทรายขุดลอกร่องระบายน้ำแล้วก็ช่วยเหลือผู้ติดเตียงนะครับแล้วก็ประสานงานกับส่วนราชการต่างๆในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ครับ
2: ครับทางภาคอีสานนะฮะก็ประสบภัยเช่นกันนะครับ
1: ครับ
2: ที่บุรีรัมย์ใช่ไหมครับ
1: บุรีรัมย์สุรินทร์นี่หนักเลยนะครับทั้งบุรีรัมย์ทั้งสุรินทร์เนี่ย
2: มาเลยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
2: นะฮะตรงบุรีรัมย์เนี่ยนะครับก็มีกองพันฐานราบที่4กรมฐานราบที่23นะคอยดูแลอยู่นะครับก็มีการจัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือประชาชนในตำบลหนองไทรอำเภอนางรองร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ก็มีการวางแนวกระสอบทรายในพื้นที่ชุมชนเพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนะครับ
1: ครับเนี่ยนะฮะก็มีพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ที่อำเภอพนมดงรักนะฮะโอ้ปีที่แล้วก็อ่วมจากสถานการณ์เรื่องชายแดนไทยกัมพูชานะครับมาปีนี้ก็มาเจอเรื่องของอุทกภัยเข้าไปอีกนะครับถนนหลายสายนี่ก็ตัดขาดโดยเฉพาะที่เชื่อมกับอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะฮะหลายท่านเองก็คงจะเห็นภาพข่าวเมื่อวานนี้แล้วนะครับ
2: นี่นะครับก็เอาใจช่วยนะครับ
1: ครับกองทัพภาคที่2พร้อม24ชั่วโมงนะครับในการยกระดับรับมือน้ำท่วมเฝ้าระวังแน่นหนาเพื่อพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนคือสิ่งสำคัญที่สุดเมื่อวานนี้นะครับพันเอกอามยศสุนทรรองเสนาธิการกองทัพภาคที่2ก็ได้ประชุมเข้มเลยนะครับติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดพร้อมกับบูรณาการกำลังพลปฏิบัติภารกิจควบคู่ทั้งการป้องกันชายแดนแล้วก็การช่วยเหลือประชาชนให้มีประสิทธิภาพสูงสุดครับ
2: ครับก็ช่วยกันอย่างไม่ลดละนะครับประชาชนประสบภัยนะฮะทหารก็พร้อมเข้าช่วยเต็มกำลังเสมอนะครับ
1: ครับก็น้ำยังไม่ลดพี่น้องทหารก็ยังไม่หยุดนะครับก็ยังดูแลอยู่โดยเฉพาะที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับที่ตำบลหนองไทรอำเภอนางรองก็มีกำลังพลจิตอาสาจากกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่23ลงพื้นที่ผนึกกำลังร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่ระดมเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชนครับ
2: ครับก็การช่วยเหลือครั้งนี้นะครับก็เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบกนะครับที่เน้นย้ำเป็นพิเศษให้หน่วยทหารในพื้นที่พร้อมเป็นที่พึ่งแล้วก็เคียงข้างในการช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาสครับ
1: กับหน่วยงานต่างๆมากมายนะครับที่ลงพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทย
2: ครับ
1: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะ
2: ใช่ครับเราก็คงจะเห็นผ่านในคลิปแล้วนะครับ
1: ห
2: ลายหน่วยงานก็ระดมกำลังไปช่วยนะครับ ของเพื่อนพึ่งพาก็จะมีเจ้าหน้าที่นะที่เข้าไปลุยน้ำเนี่ยนะครับ
1: ครับ
2: โอ้โหแบบทำงานกันอย่างเต็มที่ทีเดียวครับคุณสุธีฮะกระแสน้ำนั้นเชี่ยวมากนะครับในเขตสระแก้วนะครับ
1: ใช่ครับมาดูในส่วนของกรมชลประทานนะครับท่านอธิบดีกรมชลประทานเองก็ลงพื้นที่สถานีสูบน้ำกึ่งถาวรรังสิตบูรณาการท้องถิ่นเพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำสู่เจ้าพระยาหลังสถานการณ์น้ำจังหวัดปทุมธานียังคงต้องติดตามแล้วก็บริหารจัดการอย่างใกล้ชิดครับ
2: ครับโดยท่านอธิบดีกรมชลประทานนะครับนายวิทยาแก้วมีก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็ไปดูในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ที่รับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่11นะครับซึ่งก็มีพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีนายสิทธิพรพฤทธิพิบูลธรรมนะครับผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่11พร้อมคณะผู้บริหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับรวมกันบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำให้ฟังนะครับ
1: จากนั้นก็ได้ลงพื้นที่ติดตามการระบายน้ำบริเวณประตูระบายน้ำแล้วก็สถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีซึ่งก็เป็นจุดสำคัญในการเร่งระบายน้ำจากคลองรังสิตประยูนศักดิ์ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาครับโดยกรมชลประทานก็ได้วางระบบการบริหารจัดการแล้วก็เร่งระบายน้ำจากทางตอนบนแล้วก็ฝนในพื้นที่นะครับผ่านโครงการหรือว่าโครงข่ายชลประทานอย่างเป็นระบบนะครับใช้ประโยชน์จากประตูระบายน้ำแล้วก็สถานีสูบน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่เนี่ยนะครับเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ตอนบนแล้วก็ตอนล่างลงสู่พื้นที่ปลายน้ำและออกสู่ทะเลอ่าวไทยอย่างต่อเนื่องครับ
2: ครับทางนี้ก็มีการบริหารจัดการผ่านจุดระบายน้ำสำคัญอาทิประตูระบายน้ำคลองลัดโพนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการเร่งระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่ทะเลนะครับรวมไปถึงสถานีสูบน้ำบริเวณชายทะเลอาทิสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิสถานีสูบน้ำชนหารพิจิตรนะครับแล้วก็สถานีสูบน้ำเจริญราษฎร์เป็นต้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำลงสู่ทะเลครับ
1: ซึ่งการบริหารจัดการดังกล่าวนี้นะครับก็ดำเนินการควบคู่กับการติดตามระดับน้ำและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถปรับการระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำแต่ละแห่งเนี่ยให้สอดคล้องกับสถานการณ์นะครับโดยมุ่งเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำของระบบโดยรวมแล้วก็ลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจครับ
2: ครับสำหรับการเร่งระบายน้ำในพื้นที่คลองรังสิตประยูนศักดิ์กรมชลประทานก็ได้มีการบริหารจัดการน้ำฝนที่ตกในพื้นที่นะครับผ่านระบบคลองและสถานีสูบน้ำที่เชื่อมโยงกันเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยน้ำจากคลองรังสิตประยูนศักดิ์สามารถที่จะระบายออกได้ทั้งทางแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำนครนายกครับ
1: ครับส่วนการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็ได้ใช้ประตูระบายน้ำแล้วก็สถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตเป็นจุดสำคัญนะครับในการเร่งระบายน้ำขณะที่อีกเส้นทางหนึ่งนะครับจะระบายน้ำผ่านประตูระบายน้ำแล้วก็สถานีสูบน้ำสาวภาผ่องศรีคลอง6วาสายล่างแล้วก็ประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำสมบูรณ์ลงสู่แม่น้ำนครนายกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำแล้วก็ช่วยควบคุมระดับน้ำในระบบคลองรังสิตให้เหมาะสมกับสถานการณ์ครับ
2: ครับซึ่งก็จะสังเกตเห็นได้ว่าทางกรมชลประทานนะครับก็ได้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปในทางในทิศทางเดียวกันนะครับ ทั้งการติดตามสถานการณ์น้ำการระบายน้ำและก็การเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรเครื่องมือและก็กำลังเจ้าหน้าที่ก็มุ่งในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนนะครับ
1: ครับจากเรื่องน้ำนะครับเมื่อวานนี้นะครับก็คงจะได้เห็นข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงรอบเยาวชนเฉลิมพระเกียรติในเรื่อง Alice in Wonderful นะครับเนี่ยนะฮะก็เป็นการแสดงจากสาธารณรัฐอิตาลีและยูเครนนะครับ
2: ครับ
1: โดยคณะ Wing Show Production นะก็ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ก็เป็นการแสดงใน โครงการเพื่อเยาวชนนะครับในมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครครับ
2: ครับก็ที่ศูนย์วัฒนธรรมนะครับ
1: ครับ
2: ใช่ครับซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับก็พระราชทานโอกาสให้นางนินทิราโสพลพนิชนะครับภริยากรรมการผู้จัดการใหญ่

0: ไทยได้สัมผัสถึงโลกของศิลปะการแสดงและดนตรีรวมทั้งการปลูกฝังความเข้าใจและชื่นชมในงานศิลปะนะครับ
1: ครับแม่พูดถึงเยาวชนแล้วก็ต้องพูดถึงน้องเนเน่สักหน่อยสิฮะว่าในชั่วโมงนี้เนี่ยนะครับทั่วประเทศรวมไปถึงทั่วโลกก็ว่าได้นะครับที่รู้จักชื่อของเนเน่รอยัลหรือว่าน้องแพรวรัติการอำลอยสาวไทยอายุเพียง16ปีนะครับที่ได้แชมป์จากเวทีอเมริกาก็อตทาเลนต์เนี่ยนะครับเมื่อ2วันที่ผ่านมา
0: ใช่ครับโดยเฉพาะรอบแสดงสดนะครับSeven Nation Army
1: ครับ
0: จริงๆแล้วเพลงนี้คนไทยอาจจะไม่ค่อยรู้จักมากแต่ว่าถ้าหากว่าไปในแวดวงของการแข่งขันรายการสำคัญสำคัญที่อเมริกานะครับเขาจะใช้เพลงนี้ในการปลุกพลังของนักกีฬาขึ้นมานะ
1: โ
0: อ้นะครับก็คือจะได้ใจนักกีฬาไปด้วยนะครับ
1: ครับพูดถึงนักกีฬานะก็พูดถึงน้องบิลซะหน่อยดีฮะเทพบิล
0: ภูริพลบุญสอนนะครับ
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้ก็สร้างปรากฏการณ์นะก็คือตอนนี้
1: สถิติเลยนะครับในเอเชียเลยนะ
0: เอเชียเนาะ
1: ครับ 9.90 วินาทีใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: คนไทยรอเหรียญทองนี้เนี่ยนะครับหรือสถิตินี้เนี่ยมาเขาว่าเท่าไหร่นะ48ปีเลยนะ
0: ใช่ครับโอ้เรารอกันมานานมากเลยนะ
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ครับ
0: คือบิลภูริพลเนี่ยนะครับในกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้วิ่ง2วัน3รอบรอบแรกเนี่ยนะ 9.95 วินาทีนะครับ
1: ครับ
0: รอบที่2 9.91 รอบที่3ตอนที่ชิงเหรียญทองเนี่ยนะครับ9.90 ครับ
1: ครับ
0: โอ้โหถือว่าทำลายสถิติเอเชียนเกมด้วยนะครับ
1: ครับรอมายาวนานนะครับในอดีตก็เคยมีแต่ว่ายังไม่ถึงนะฮะ
0: ครับ
1: ยังไม่ถึงขนาดนี้นี่ก็ถือว่าเฝ้ารอคอยมาเนิ่นนานนะครับแล้วก็ทำได้สำเร็จก็เชื่อว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนนะฮะที่สนใจในด้าน
2: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์ครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรธพนารินอดีตสามเณรเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกระผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่รับใช้เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังครับโบราณเขาบอกไว้ว่าหวานเป็นลมขมเป็นยานะเขาว่าอย่างนั้นพูดถึงตรงนี้เนี่ยนึกถึงมะระมะระนี่มันขมตอนเป็นเด็กนี่ผมไม่ค่อยชอบกินนะครับมะระเอ้ยสะเดาเอ้ยไม่ค่อยชอบกินน่ะมันขมแต่พออายุมากขึ้นนี่เอ๊ะกินแล้วก็ชอบแล้วก็ติดใจนะครับชอบแล้วก็ติดใจแสดงว่าเรานี่เริ่มอายุมากเขาบอกชอบของขมชอบของขมชมความสาวตื่นแต่เช้าเล่าความหลังหนังตาเหี่ยวเยี่ยวรถเท้าแสดงว่าเริ่มแก่แล้วนะครับมะระนี่มันมีประโยชน์ท่านผู้ฟังครับมีประโยชน์กับร่างกายมากเขาบอกว่าคนที่กินมะระเป็นประจำเนี่ยนะครับมันจะทำให้สุขภาพค่อนข้างที่จะดีแต่ไม่อยากกินเยอะนะกินพอประมาณหวานเป็นลมขมเป็นยาข้อหนึ่งก็คือมันจะเพิ่มภูมิต้านทานนะครับเราสามารถเอาไอ้มะระนี่มาทำเป็นกับข้าวทำได้หลายอย่าง

0: ดใส่ไข่หรือว่าจะแกงจะต้มก็ได้ช่วยในเรื่องของโรคต่างๆที่เกิดกับร่างกายของเราได้นะครับแล้วก็มะระนี่จะช่วยในเรื่องผิวพรรณของเราให้ดูเปล่งปลั่งสดชื่นไม่แห้งกร้านแล้วก็ช่วยป้องกันโรคผิวหนังที่จะเกิดขึ้นกับเราที่สำคัญนี่เขาบอกว่ามะระจะเข้าไปขัดขวางการผลิตกลูโคสและการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งตับอ่อนนอกจากนี้มะระยังมีฤทธิ์ต่อต้านเซลล์มะเร็งตับลำไส้ใหญ่เต้านมต่อมลูกหมากนะครับแล้วก็สามารถช่วยในเรื่องการฟอกเลือดให้เราด้วยแล้วก็ต่อต้านโรคเบาหวานได้คืออย่างที่เรารู้กันนะท่านผู้ฟังนะครับไอ้ความขมมะระที่มันขมเนี่ยมันจะขัดขวางการผลิตของกลูโคสฉะนั้นจะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานในระยะเริ่มต้นการกินมะระก็ช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้เป็นอย่างดีแล้วก็ถือว่าเป็นสมุนไพรที่รสชาติมันอาจจะไม่ค่อยถูกปากใครหลายคนก็ตามแต่ว่ามันช่วยได้ดีในเรื่องรักษาสุขภาพแล้วก็อีกอย่างคนที่ร้อนในท่านผู้ฟังคนที่ชอบร้อนในกระหายน้ำแล้วก็มีแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยก็จะช่วยลดอาการบวมช้ำตามร่างกายได้ลดอาการหวัดแล้วก็ลดอาการปวดเข่าของคนที่สวอย่างพวกเราได้แต่ว่าอย่าไปกินลูกสุกไม่ดีนะครับมันมีสารพิษอยู่ข้างในนะครับมีสารเขาเรียกซาโปนินมันอยู่เยอะกินมากไม่ดีแล้วก็ถ้าเรากินมะระมากจนเกินไปนี่อาจจะทำให้ท้องเสียได้เพราะว่ามะระนี่มันมีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนๆครับก็ถือว่าเป็นสมุนไพรก้นครัวของเราที่สามารถเอามากินเอามาใช้ประโยชน์ต่อร่างกายของเราได้นะครับอายุมากกันแล้วก็ดูแลเรื่องอาหารการกินกับท่านผู้ฟังฝากไว้นะครับจากน้ำมะกุฎสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์คัดสรรมาแล้วอย่างดีน้ำมะกุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกับท่านผู้ฟังครับ
1: สบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์

0: ท่านผู้ฟังที่รักครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดในเรื่องตำนานปราสาทเมืองสิงห์เชิญรับฟังครับ
1: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับท่านผู้ฟังวันนี้จะเล่าตำนานของปราสาทเมืองสิงห์ซึ่งอยู่ที่ตำบลสิงห์อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังครับประเทศไทยเราเนี่ยมีปราสาทศิลปะเขมรแทบทุกภาคของประเทศมากที่สุดก็คือภาคอีสานหรือว่าตะวันออกเฉียงเหนือเพราะว่ามีเส้นทางไปมาหากันได้ง่ายในอดีตแล้วก็แผ่กระจายไปในทางตะวันออกภาคกลางภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันตกแต่ละภาคก็มีไม่มากเท่ากับภาคอีสานทิศตะวันตกสุดของประเทศไทยมีปราสาทที่ได้รับอิทธิพลทางศิลปะวัฒนธรรมจากประเทศกัมพูชาประมาณพุทธศตวรรษที่ 18-19 หรือประมาณ800ปีมาแล้วอยู่องค์หนึ่งแล้วก็มีเพียงองค์เดียวในภาคนี้ชื่อปราสาทเมืองสิงห์ครับปราสาทเมืองสิงห์ตั้งอยู่บนฝั่งทิศเหนือริมแม่น้ำแควน้อยในเขตตำบลสิงห์อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีแวดล้อมด้วยทิวเขาเป็นแนวยาวอยู่โดยรอบสภาพพื้นที่ภายนอกเมืองส่วนใหญ่ใช้เป็นพื้นที่ทำเกษตรกรรมลักษณะผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีเนื้อที่ประมาณ640ไร่กำแพงเมืองก่อด้วยศิลาแรงขนาดกว้างประมาณ800เมตรยาว850เมตรสูง7เมตรมีประตูทางเข้าออกทั้ง4ด้านกำแพงด้านในก็ถมดินลาดเป็นคันกำแพง3ด้านมีคูน้ำคันดินล้อมรอบอีก7ชั้นด้านทิศใต้สร้างกำแพงเมืองคดโค้งไปตามลักษณะของลำน้ำแควน้อยตามธรรมชาติภายในเมืองนี้มีสระน้ำ6สระโบราณสถานที่พบในเขตกำแพงเมืองมีหลักฐานแล้วก็ร่องรอยอยู่4แห่งทางกรมศิลปากรไปสำรวจแล้วก็ขึ้นทะเบียนปราสาทเมืองสิงห์เป็นโบราณสถานแห่งชาติตั้งแต่วันที่8มีนาคมพุทธศักราช2478ต่อมาในปีพ.ศ. 2517กรมศิลปากรก็ไปทำการขุดแต่งจนแล้วเสร็จรวบรวมศิลปะวัตถุเก่าแก่เป็นเศษชิ้นส่วนของรูปเคารพตามลัทธิพระพุทธศาสนามหายานนับถือเทวรูปซึ่งขุดค้นพบหมกดินอยู่บ้างกระจัดกระจายอยู่ตามพื้นดินบ้างก็นำไปเก็บรักษาแล้วก็เปิดให้ประชาชนชมเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นเป็นอาคารโดยเฉพาะหลังหนึ่งภายในบริเวณนั้นหลังจากขุดแต่งเสร็จเรียบร้อยก็จัดตั้งเป็นอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จไปทรงเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่3เมษายนปีพ.ศ. 2530แล้วก็เปิดให้ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศเข้าชมเก็บค่าผ่านประตูทั้งผู้ใหญ่เด็กคนไทยก็ถูกกว่าของคนต่างชาตินักท่องเที่ยวภูมิประเทศทั่วไปเป็นป่าเขาร่มรื่นสวยงามมากปราศจากมลพิษร้ายทั้งเสียงทั้งกลิ่นแล้วก็รูปลักษณ์แวดล้อมเขียวครึ้มไปด้วยแมกไม้ใหญ่น้อยทั้งโดยธรรมชาติกับการปลูกแต่งเป็นไม้ประดับมีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าชมพร้อมทั้งอาหารการกินเครื่องดื่มของที่ระลึกตลอดจนห้องสุขาสะอาดดีปราสาทองค์ประธานได้รับการขุดแต่งขึ้นเป็นองค์รูปทรงเดิมไม่มีหลังคามีแต่ผนังและกำแพงมีการตั้งรูปเคารพไว้ในห้ององค์ประธานทั้งพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรแล้วก็นางปรัชญาปารมิตาห้องแต่ละองค์ยืนตากแดดตากฝนอยู่ชั่วนาตาปีเพราะว่าไม่มีหลังคาคลุมรูปแบบทรงสถาปัตยกรรมและประติมากรรมปราสาทเมืองสิงห์คล้ายๆกับสมัยบายอนของพระเจ้าชัยวรมันที่7แต่ว่ามีลักษณะของท้องถิ่นผสมอยู่ด้วยศิลปกรรมเขมรยุคพระเจ้าชัยวรมันที่7ที่สร้างเป็นปราสาทใหญ่น้อยมีมากในเมืองไทยตั้งแต่ภาคอีสานเข้ามาแสดงถึงอิทธิพลของเขมรยุคนั้นไม่ใช่เบาปราสาทเมืองสิงห์สร้างขึ้นเพื่อเป็นศาสนสถานในพุทธศาสนาลัทธิมหายานเพราะจากการขุดแต่งของกรมศิลปากรพบศิลปกรรมสำคัญมากเช่นพระพุทธรูปนาคปรกพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร นางปรัชญาปารมิตาซึ่งรูปเคารพทั้งสามนี้รวมเรียกกันว่ารัตนตรัยมหายานนอกจากนั้นยังพบรูปปั้นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเปล่งรัศมีอีกองค์หนึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับที่พบในปราสาทเปรียนทกลประเทศกัมพูชาจากจานศิราจารึกปราสาทพระขันเมืองนครประเทศกัมพูชาซึ่งพระวีระกุมารพระราชโอรสของพระเจ้าชัยวรมันที่7ทรงจารึกข้อความในเวลานั้นกล่าวถึงชื่อเมือง23เมืองที่พระราชบิดาพระชัยพุทธมหาราชสร้างขึ้นมีชื่อเมืองหนึ่งคือศรีชัยสิงห์บุรีส่วนนักวิชาการส่วนหนึ่งสันนิษฐานด้วยความเชื่อว่าก็คือปราสาทเมืองสิงห์ปัจจุบันนี้แหละส่วนเมืองอื่นๆที่ปรากฏชื่ออยู่ในจารึกรวมทั้งมีหลักฐานโบราณศิลปวัตถุสถานร่วมสมัยเดียวกันได้แก่ละโวทยปุระหรือว่าเมืองละโวหรือรบบุรีมีพระปรางสามยอดเป็นหลักฐานสุวรรณปุระคือเมืองโบราณที่อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีศรีกำพุทธปัตตนะคือเมืองโบราณที่สะโกศินารายอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีและศรีชัยวัชระบุรีคือวัดกำแพงแรงจังหวัดเพชรบุรีซึ่งยังมีหลักฐานเป็นรูปปราสาทเขมรให้ชมกันสำหรับชื่อของเมืองสิงห์จากหลักฐานทางด้านเอกสารที่พบในประเทศไทยมากปรากฏชื่อในธรรมเนียบสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็เพิ่งจะมีปรากฏในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชว่าทรงตั้งเมืองสิงห์เป็นเมืองหน้าด่านขึ้นอยู่กับเมืองกาญจนบุรีต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ได้ประสาทนามเจ้าเมืองสิงห์ว่าพระสมิงสิงห์บุรินเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นแบบมณฑลเทศาภิบาลในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จึงได้ยุบเมืองสิงห์เป็นตำบลสิงห์จากนั้นก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรอีกจนกระทั่งถึงทุกวันนี้
0: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อตำนานปราสาทเมืองสิงห์ท่านก็เล่าได้สนุกสนานท่านผู้ฟังครับผมชอบใจบทความของนักธุรกิจคนหนึ่งชื่อว่าลีกาเซงแกเคยเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของฮ่องกงอยู่หลายปีคือรวยมากตอนนี้อายุแก90กว่าแล้วพออายุมากแล้วนี่แกเกษียณตัวเองแกจะไม่ทำงานอะไรแกเขียนไว้หลายเรื่องหลายอย่างแต่ข้อหนึ่งที่ผมอยากจะชอบตรงนี้ท่านผู้ฟังเขาบอกว่าสุขภาพของคุณเป็นสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้อูสิงจือฉางบ่อเฮงจือซั่วอันนี้อ่านเอาท่านผู้ฟังแต่ภาษาจีนที่พูดไม่เป็นหรอกแกบอกว่าการออกกำลังกายเปรียบดังเงินฝากธนาคารนะท่านผู้ฟังลองคิดตามนะครับถ้าเราออกกำลังกายเนี่ยเหมือนเราเอาเงินไปฝากธนาคารเอาไว้โรคภัยไข้เจ็บคือการจ่ายหนี้จ่ายคืนเงินกู้คือเรากู้ธนาคารมาแล้วเราก็ต้องจ่ายคืนนี่ถ้าเรามีโรคภัยไข้เจ็บโรคร้ายแรงสามารถพาเราล้มละลายได้ถ้าป่วยหนักๆเนี่ยสามารถพาเราล้มละลายได้คือเขาบอกว่าโปรดอย่าดูเบานะครับอย่าดูถูกคำกล่าวข้างบนเนี่ยว่าเป็นการล้อเล่นถ้าไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะรับมือกับโรคร้ายไม่ทันเมื่อเราได้พบประสบกับมันด้วยตัวเองเสร็จแล้วนี่แกเขียนไว้อย่างนั้นนะครับและแกก็บอกว่าไม่จำเป็นเนี่ยอย่าไปเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลอย่าไปเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลถ้าไม่จำเป็นอย่าเข้าโรงพยาบาลแต่ไม่ได้หมายถึงว่าเราไม่ให้ไปตรวจร่างกายตรวจร่างกายนะได้แต่อย่าเข้าไปในฐานะคนป่วยไม่อยากให้ใครได้ป่วยเพราะถ้าป่วยเนี่ยนะครับมันเหมือนมันโชคดีที่เราได้เข้าโรงพยาบาลมีโรงพยาบาลดีๆคอยดูแลรักษาเราแต่ในมุมมองอีกมองนึงนี่คนเข้าไปก็เหมือนรถเข้าอู่รถที่เข้าอู่คือรถที่ไปซ่อมรถที่มีปัญหาจึงเข้าไปซ่อมทีนี้พอรถเอาเข้าไปซ่อมมันก็มีค่าซ่อมถ้ามันพังเยอะมันก็ซ่อมแพงเหมือนกันท่านผู้ฟังนะครับถ้าไม่อยากให้เอารถคือสังขารของเราไปซ่อมเนี่ยเราก็ต้องดูแลรถคือสังขารของเราให้ดี อย่าให้มันผุอย่าให้มันพังอย่าให้มันมีปัญหาคือมันห้ามไม่ได้นะครับห้ามไม่ได้แก่เจ็บตายมันห้ามไม่ได้แหละแต่เราสามารถชะลอมันได้ชะลอได้ชะลอไม่ให้มันพังฉะนั้นก็ฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังสิ่งที่คอยช่วยชะลอให้ร่างกายสิ่งที่คอยชะลอรถคือร่างกายของเราเนี่ยนะครับนามคุณที่มงคลตอง5ตราพระนาลินฝากเอาไว้นะครับนามคุณในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเหมือนกับต้นไม้เนี่ยถ้าเราต้องการให้มันงามรดน้ำอย่างเดียวนี่ก็งามแต่ถ้ารดน้ำด้วยให้ปุ๋ยด้วยปุ๋ยที่จำเป็นต่อต้นไม้มันก็ยิ่งงามนะครับนามคุณที่มงคลตอง5ตราพระนาลินก็ฝากเอาไว้เป็นปุ๋ยสำหรับร่างกายสำหรับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับ360บาทท่านผู้ฟังซื้อได้ที่ร้านขายยาหรือว่าตัวแทนทั่วไปถ้าไม่รู้ก็โทรเข้ามาในรายการคนหนึ่งก็ถือว่าไม่แพงจนเกินไปครับ
2: นามคุณสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
2: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

เนื่องในโอกาสวันที่28กันยายนพุทธศักราช2569เป็นวันครบรอบ109ปีที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยนั้นศูนย์การทหารปืนใหญ่จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมมอบธงชาติไทยและร่วมร้องเพลงชาติไทยในวันนี้เพื่อเป็นการรณรงค์และสร้างการรับรู้ความสำคัญความเป็นมาของธงชาติไทยธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราษฎรใช้ธงสีแดงเหมือนกันควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็นต่างกันทรงให้เพิ่มรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรีลงบนธงสีแดงเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงนับเป็นครั้งแรกที่แยกธงสำหรับเรือหลวงและเรือราษฎรในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลาดนภาลัยทรงเพิ่มรูปช้างเผือกในรูปจักรสีขาวเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงเนื่องจากประเทศไทยได้รับช้างเผือกจำนวน3เชือกในส่วนของเรือราษฎรนั้นยังคงใช้ธงสีแดงอย่างเดิมต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าธงสีแดงที่เรือราษฎรใช้นั้นซ้ำกับประเทศอื่นทำให้สังเกตได้ยากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เรือราษฎรใช้ธงสีแดงมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางส่วนเรือหลวงใช้ธงสีขาวมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางและในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการตราพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับธงว่าด้วยแบบอย่างธงสยามซึ่งกำหนดให้ธงชาติเป็นรูปช้างเผือกบนพื้นสีแดงในปีพุทธศักราช2459พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกประกาศเพิ่มเติมและแก้ไขพระราชบัญญัติธงยกเลิกใช้ธงชาติแบบช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นโดยให้ใช้ธงชาติแบบสีแดงสลับสีขาว5ริ้วประกอบกับในช่วง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 8:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีสรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
3: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียฟันช่วยลดเสียฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ได้ข่าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาง
6: ไม่จริง
5: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
6: ไม่จริง
5: แล้วอะไรจริงอ่ะ
7: B-Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
5: เส้นละ 1,990 บาท
7: ใช่และพิเศษสมาชิก B-Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30 กันยายนนี้
5: ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต

0: ไทยดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีหลายประเด็นที่น่าสนใจติดตามกับคุณธิตารีสายสว่างครับ
4: นายกรัฐมนตรีร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กของสหรัฐร่วมลั่นระฆังเปิดการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเชื่อมตลาดทุนไทยสหรัฐเปิดประตูธุรกิจไทยสู่ตลาดทุนโลกรวมทั้งเยือนญี่ปุ่นพบหารือทีมไทยแลนด์และเดินหน้าผลักดันเศรษฐกิจประเทศไทยรวมทั้งเยือนสหราชอาณาจักรกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมส่งหนังสือตักเตือนกองประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชา2026หลังนำภาพถ่ายฟิล์มกระจกโบราณซึ่งเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกของไทยที่ได้รับการรับรองจากยูเนสโกไปตัดลายน้ำออกและนำไปใช้โปรโมทแอบอ้างเป็นวัฒนธรรมของตนเองสปิดาจี้แก้ไขข้อมูลบิดเบือนอัยการสูงสุดเซ็นสั่งฟ้อง4ผู้ต้องหาคดีเครือข่ายแอร์มีนาคดีขนเฮโรอีนข้ามชาติครม.ไฟเขียวต่ออายุไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมดูแลกลุ่มเปราะบางพยุงกำลังซื้อเริ่ม1ตุลาคมนี้รัฐร่วมจ่าย60-40สูงสุด200บาทต่อวัน100บาทต่อคนตลอดโครงการปรับพรรคกล้าทำพ้นวิปฝ่ายค้านหลังสวนมติเห็นชอบประบองบปี70และไม่ร่วมยื่นยติซักฟอกด้านโฆษกพรรคกล้าทำย้ำจุดยืนยึดผลประโยชน์ประชาชนเป็นหลักยันส.ส.ยังทำหน้าที่แทนประชาชนกรมอุตุเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผล 25-27 กันยายนนี้หลายจังหวัดอ่วมน้ำท่วมน้ำหลากกรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาล่าสุดยังคงไว้ที่อัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรับสถานการณ์น้ำฝนน้ำเหนือพร้อมขอทุกภาคส่วนติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดพื้นที่ท้ายเขื่อนด้านปภ.ตั้งวอร์รูมติดตามสถานการณ์ขณะที่อุทยานแห่งชาติหลายแห่งปิดทำการชั่วคราวหลังน้ำหลากเพื่อความปลอดภัยขณะที่กทม.อ่วมฝนถล่มกรุงต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนกทม.ประกาศเขตพื้นที่ประสบอุทกภัย3เขต13แขวงหลังจากน้ำท่วมสูงเปิดทางหน่วยงานเข้าช่วยเหลือประชาชนเต็มระบบพร้อมเปิดศูนย์พักพิงรองรับผู้ประสบภัยศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิตแอมไซยานายคดีที่8จากทั้งหมด15คดีกรณีลวงจุ๋มจันทรรัตน์วางยาไซยานายหวังล้างมีเงินกู้และศาลสั่งประหารชีวิตโกธรและลูกสมุนยิงดับสจ.โต้งประจีนให้การเป็นประโยชน์เหลือคุกตลอดชีวิตพร้อมให้ชดใช้ 800,000 บาททัพนักกีฬาไทยทำผลงานต่อเนื่องในศึกเอเชียนเกม2026ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นล่าสุดอยู่ลำดับ6คว้าได้7เหรียญทอง6เหรียญเงินและ8เหรียญทองแดงรวม21เหรียญด้านเทพบิวภูริพัฒน์บุญสอนสร้างประวัติศาสตร์ให้วงการกีฬาไทยหลังคว้าเหรียญทองวิ่ง100เมตรชายในเอเชียนเกมพร้อมกับทำลายสถิติเอเชียนเกมและสถิติประเทศไทยที่เจ้าตัวเพิ่งสร้างขึ้นในรอบรองชนะเลิศก่อนหน้านั้นและเนเน่รอยาวหรือแพรรัติการอัมลอยสาวน้อยร็อกสตาร์วัย16ปีจากภูเก็ตคว้าแชมป์รายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์ถือเป็นคนไทยคนแรกที่สามารถทำได้ขณะที่เจ้าตัวเปิดใจมีความสุขมากๆอยากขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนและมอบความรักให้ด้านนายกร่วมยินดีลั่นเด็กไทยไม่แพ้ใครในโลกธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทั้งศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ธีรบุตรชุ่มจิตศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

สวัสดียามเช้าค่ะเด็กๆเยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนพี่ยุ้ยมารินีน้อยสะอาดดำเนินรายการพี่เทพธีรเทพพวงเงินเป็นผู้คุมเสียงให้นะคะเช้านี้ก็ตรงกับวันพระวันเสาร์นะคะกราบพระชำระใจกันแต่เช้าเลยนะคะแต่ว่าเดินทางกันอย่างไรก็ระมัดระวังในด้านของฟ้าฝนกันอยู่ด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็ฝนตกหลากหลายพื้นที่นะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะแล้วก็เลื่อยลงมาก็อยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราแล้วนะคะก็เมื่อวานนี้ก็ได้รับข่าวมาเหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าประชาชนนะคะที่มีการเตรียมตัวกันอยากจะเดินทางนะคะไปชมในด้านของทางกองทัพเรือก็เปิดให้ประชาชนทั่วไปนะคะชมในด้านของการซักซ้อมรูปขบวนในการจัดขบวนพระยุหยาตราทางชลมาศนะคะโดยก็จะมีการซ้อมย่อยนะคะในช่วงของเดือนตุลาคมค่ะเพราะว่าเดือนกันยายนนะคะเดือนนี้หมดเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดือนตุลาคมก็มีด้วยกัน3ครั้งนะคะวันที่2ตุลาคมวันที่8วันที่15ตุลาคมค่ะส่วนในเรื่องของการซ้อมใหญ่นะคะก็มีครั้งที่1ค่ะวันที่21ตุลาคมส่วนครั้งที่2วันที่28ตุลาคมนะคะโดยเรือพระราชพิธีก็จะเริ่มเคลื่อนขบวนกันที่บริเวณสะพานพระราม8ในช่วงตั้งแต่เวลา15นาฬิกาสิ้นสุดการฝึกซ้อมก็อยู่ที่วัดอรุณราชวรารามนะคะส่วนพื้นที่สาธารณะที่สามารถที่จะรับชมกันได้ก็ที่ฝั่งทนก็อยู่ที่บริเวณสะพานพระราม8ด้านพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่8ค่ะสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาข้างโรงพยาบาลสิริราชท่าน้ำวัดระฆังโคสิตารามวัดอรุณราชวรารามนะคะแล้วก็ที่ถ้าเป็นฝั่งพระนครแถวๆใกล้กับทางกองทัพบกนะคะก็สามารถที่จะไปกันได้ที่สวนสันติชัยประการข้างป้อมพระสุเมรุค่ะท่ามหาราชท่าช้างนะคะแล้วก็ส่วนวันพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินก็จะมีขึ้นกันในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายนนะคะประชาชนก็สามารถที่จะเฝ้ารับเสด็จได้นะคะแล้วก็รับชมในด้านของการซักซ้อมกันได้ตลอด2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะก็ตั้งแต่สะพานกรุงธนจนถึงวัดอรุณนะคะก็ทั้งนี้ค่ะขบวนพระยุหยาตราทางชลมาศนะคะหากว่าเราย้อนกลับไปดูในหน้าประวัติศาสตร์ก็มีมาตั้งแต่นะคะโบราณเป็นริ้วขบวนของพระราชพิธีที่จัดขึ้นสำหรับพระมหากษัตริย์เสด็จพระดำเนินไปในการต่างๆนะคะทั้งเป็นการส่วนพระองค์หรือไม่ก็เป็นในด้านของการพิธีนะคะเป็นการสืบทอดมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยากรุงธนบุรีแล้วก็รัตนโกสินทร์จบจนถึงปัจจุบันนี้นะคะก็เรียกว่าความงดงามแล้วก็ขนบธรรมเนียมโบราณที่ชาวไทยนะคะมีมาตั้งแต่บรรพบุรุษก็สืบทอดปฏิบัติกันมาเรียกว่าเป็นมรดกเป็นภูมิปัญญาจนปัจจุบันนะคะก็ทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีเพียงประเทศเดียวในโลกที่มีพระราชพิธีการเสด็จพระดำเนินทางน้ำของพระมหากษัตริย์แล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์ที่มีความละเอียดอ่อนในพระราชพิธีอย่างมากนะคะชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติต่างเฝ้ารอชมถือว่าเป็นความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมครั้งนี้นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งในหน้าประวัติศาสตร์ของไทยค่ะในเรื่องของการสืบสานประเพณีในด้านของการจัดขบวนเรือพระราชพิธีตรงนี้นะคะซึ่งทางกองทัพเรือก็หรือว่าในฐานะเป็นหน่วยงานหลักค่ะก็ในด้านของการซักซ้อมฝึกซ้อมนะคะแล้วก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งก็เรียกว่ามันมีท่าหลายท่าที่มีการฝึกซ้อมกันที่สง่างามนะคะมีความเข้มแข็งด้วยพร้อมกับเรียกว่ามีอีกหนึ่งคนนะคะที่เรียกว่ามีความพร้อมหรือไม่ก็หนึ่งเดียวนะคะก็คือว่าต้นเสียงในด้านของการเหนะคะในการต้อนรับในด้านของเรียกว่าเป็นจังหวะเนี่ยทำให้เกิดความพร้อมเพรียงท่วงท่าในด้านของการพายแต่ละครั้งก็ยังคงเป็นไปตามโบราณราชประเพณีซึ่งก็การพายในขบวนพระยุหยาตราทางชลมาศครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นประเพณีแบบโบราณนะคะก็มีหลากหลายรูปแบบด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นท่าพายนกบินนะคะพายเรียกว่าเป็นพายพลราบพายผสมหรือไม่ก็เป็นแบบพายธรรมดาก็มีด้วยกันสี่ท่านะคะใครที่ไปชมกันนะคะก็สามารถที่จะเรียกว่าเป็นการเผยแพร่หรือไม่ก็
ลงกันในสื่อโซเชียลกันก็ได้เหมือนกันนะคะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะส่วนเขาบอกว่าคือวันที่21วันที่28ตุลาคมนะคะก็ประชาชนนะคะสามารถที่จะเรียกว่าไปนั่งกันได้นะคะที่ราชนาวีสโมสรลานทัศนาพิลมหอประชุมกองทัพเรือนะคะหรือไม่ก็ที่อาคารราชนาวิกสภานะคะเฉพาะวันซ้อมใหญ่เท่านั้นนะคะที่ใครที่จองบัตรกันไว้นะคะก็อย่าลืมกันแล้วกันนะคะเพราะว่าเป็นอะไรที่สำคัญแล้วก็มีหนึ่งเดียวด้วยนะคะส่วนในด้านของการจัดตรงนี้นะคะก็มีจำนวนทั้งหมด52ลำด้วยกันแบ่งกันออกเป็นนะคะเรือนี่5ริ้วความยาว 1,200 เมตรค่ะกว้าง90เมตรนะคะแล้วก็ใช้กำลังพลประจำเรือในขบวนเรือพระราชพิธีตรงนี้ถึง 2,200 นายด้วยกันในขบวนเรือพระราชพิธีตรงนี้นะคะก็ลองดูนะคะเพราะว่ามีการซักซ้อมหลายครั้งแล้วก็หลายคนก็คงจะได้เห็นกันแล้วว่างดงามแค่ไหนด้วยนะคะทีนี้มาในด้านของทางสำนักพระราชวังนะคะก็แจ้งหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงค่ะก็อยู่ในช่วงของระหว่างวันที่15ถึงวันที่19ธันวาคมนะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะทางรัฐบาลนะคะนางสาวสุภมาศรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ในฐานะที่ท่านเป็นประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีตรงนี้นะคะก็ในด้านของการประชุมครั้งนี้บอกว่าคือให้ความสำคัญในด้านของการจัดเตรียมงานในช่วงของ3เดือนสุดท้ายตรงนี้นะคะก็ตั้งแต่ช่วงของเดือนตุลาคมไปจนเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีทั้งที่มีการจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชนการอำนวยความสะดวกให้กับสื่อมวลชนการเตรียมในด้านของการถ่ายทอดสดหรือไม่ก็ศูนย์ถ่ายทอดนะคะวิทยุและก็โทรทัศน์โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยตลอดจนการบรรยายงานพระราชพิธีตรงนี้ด้วยค่ะเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วก็สมพระเกียรติด้วยคือที่ประชุมก็ได้มีการรับทราบในด้านของกำหนดการพระราชพิธีตามที่ทางสำนักพระราชวังกำหนดมาก็คืออยู่ในช่วงของวันที่15ถึงวันที่19ธันวาคมนะคะโดยวันอังคารที่15ธันวาคมค่ะก็เป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระกุศลออกพระเมรุวันพุธที่16ธันวาคมก็จะมีในด้านของพิธีเชิญพระบรมโกศไปยังพระเมรุมาตรแล้วก็มีพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพค่ะส่วนวันพระหัสบดีที่17ธันวาคมจะมีพิธีเก็บแล้วก็เชิญอาทิพระบรมอาทิเข้าสู่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวันศุกร์ที่18ธันวาคมเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระกุศลพระบรมอาทิส่วนวันเสาร์ที่19ธันวาคมเชิญพระโกศพระบรมอาทินะคะขึ้นปริสถานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและบรรจุพระบรมสรีรังคารที่วัดราชบุพิตรสถิตมหาสีมารามแล้วก็ที่วัดบวรนิเวศวิหารนะคะนอกจากนี้ค่ะในที่ประชุมก็มีการรับทราบความคืบหน้าในด้านของการดำเนินการของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีความชอบในด้านของการปรับปรุงคำสั่งมีการแต่งตั้งคณะการแล้วก็ประชาสัมพันธ์ด้วยกันนะคะซึ่งงานพระราชพิธีในครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งกับประสงค์นิกรชาวไทยขอให้ทุกคนนะคะเรียกว่ามีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นการเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ตลอดจนความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาและก็ความงามของศิลปะชั้นสูงตามแบบโบราณราชประเพณีของไทยด้วยสำหรับประชาชนนะคะทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยนะคะจะได้รับรู้ที่ถูกต้องครบถ้วนสมพระเกียรติอย่างแท้จริงนะคะก็ลองดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรแล้วก็สมพระเกียรติแค่ไหนก็มีการจัดตรงนี้ก็คือวันที่15ถึงวันที่19ธันวาคมนะคะก็จะมีในด้านของพิธีตรงนี้ค่ะทีนี้มาในด้านของสถานการณ์นะคะน้ำท่วมหลากหลายพื้นที่นะคะซึ่งทางกองทัพบกก็มีการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมเร่งในด้านของความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงค่ะรับมือในด้านของฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการเฝ้าระวังหลากหลายพื้นที่นะคะประกอบกับการระบายน้ำหรือไม่ก็ปริมาณน้ำในลำน้ำ
ำใสต่างๆที่มันเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้เกิดน้ำเนี่ยมันเอ่อล้นหลากหลายพื้นที่แล้วก็น้ำท่วมฉับพลันตรงนี้ด้วยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มหรือไม่ก็นอกคันกั้นน้ำนะคะแล้วก็ในพื้นที่ของทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดสุพรรณบุรีปราจีนบุรีสระแก้วก็มีผลกระทบกับบ้านเรือนประชาชนหรือก็ทรัพย์สินของประชาชนด้วยนะคะซึ่งทางกองทัพบกโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบกก็มีการสั่งงานแล้วก็มีการประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่เร่งแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือโดยมีการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการแล้วก็หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยกันนะคะส่วนในด้านของทางรัฐบาลก็เรียกว่ามีการกางแผนรับมือในด้านของสถานการณ์น้ำท่วมตรงนี้นะคะซึ่งนายเจษฎาชัยเศษนะคะไทยเศษค่ะก็รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าก็มีการประชุมติดตามสถานการณ์ในด้านของบรรเทาสาธารณภัยตรงนี้อยู่เหมือนกันนะคะแนวโน้มในด้านของสภาพอากาศมีการประเมินพื้นที่เสี่ยงด้วยแล้วก็เตรียมพร้อมในด้านของสถานการณ์การรับมืออุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงของระยะยาวด้วยซึ่งก็มีการกำชับนะคะว่าอิทธิพลจากมรสุมแล้วก็ในพื้นที่ที่มีการติดกับแหล่งน้ำอาจจะได้รับผลกระทบตรงนี้แล้วก็มีการเตรียมความพร้อมทุกด้านล่วงหน้าไม่ว่าจะเป็นในด้านของกำลังพลเพราะว่าทางกองทัพบกก็มีการจัดเตรียมในด้านของกำลังพลแล้วก็มีการเฝ้าระวังอยู่เหมือนกันนะคะทางรัฐบาลก็เตรียมในด้านของกำลังพลเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนค่ะนะคะแล้วก็ตรงนี้บอกว่านะคะมีการประสานกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บัญชาการหลักๆตรงนี้นะคะสามารถที่มีการเรียกว่ามีการประเมินวิเคราะห์หรือไม่ก็สั่งการได้ตามสถานการณ์จริงในพื้นที่ที่มันเกิดขึ้นทันทีโดยที่จะไม่ต้องรอการแจ้งเตือนจากส่วนกลางด้วยหากว่าไม่มีความเสี่ยงสามารถที่จะมีการขยับขยายหรือไม่ก็มีการเตรียมพร้อมได้แล้วก็กำชับทุกพื้นที่นะคะมีการเขาเรียกว่าเฝ้าระวังแล้วก็ประจำการตรงนี้ตลอด24ชั่วโมงมีการเตรียมกำลังพลรถกู้ภัยเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำอุปกรณ์ช่วยเหลือพร้อมกับมีการหรือว่าต้องใช้งานได้จริงๆสามารถที่จะเข้าถึงพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำหรือไม่ก็พื้นที่ที่ติดกับแหล่งน้ำด้วยพื้นที่ที่ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตรงนี้นะคะสามารถที่จะติดตามสถานการณ์ได้คลื่นลมนะคะคลื่นทะเลหรือไม่ก็พื้นที่ทางชายฝั่งควบคู่กับสถานการณ์น้ำแล้วก็ฝนตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีการกำชับอีกหนึ่งเรื่องนะคะทางจังหวัดก็มีการตรวจสอบนะคะเพราะว่าในช่วงของเสาร์อาทิตย์แบบนี้ก็น้องๆ อาจจะหยุดอยู่บ้านกันนะคะโรงเรียนโรงพยาบาลสถานที่สำคัญในพื้นที่เสี่ยงหากว่าพบจุดใดมีความเสี่ยงหรือไม่ก็มีข้อที่จำกัดจะต้องรับมือแล้วก็เร่งแก้ไขหรือไม่ก็มีการเตรียมแผนรองรับไว้ล่วงหน้านะคะสำหรับตรงนี้นะคะบอกว่าก็มีการจัดเตรียมในด้านของการจัดตั้งศูนย์พักพิงมีอาหารมีน้ำดื่มหรือไม่ก็สิ่งที่จำเป็นตลอดจนกำลังพลแล้วก็เครื่องมือสามารถที่จะรองรับประชาชนที่มีความเดือดร้อนตรงนี้ได้นะคะแล้วก็สำหรับในด้านของการแจ้งเตือนตรงนี้ก็ดูนะคะว่าถ้ามันมีพื้นที่เสี่ยงจริงๆสามารถที่จะดำเนินการผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์ได้ตามขั้นตอนโดยไม่ต้องรอในด้านของหรือว่าสถานการณ์อาจจะรุนแรงหรือไม่ก็ฉุกเฉินจนเกินไปก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าจะเป็นการอย่างไรนะคะแล้วก็มาทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะคุณวราวุฒิศิลปะอาชาในฐานะคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยภัยแล้งในพื้นที่ทางภาคกลางก็บอกว่าตามประกาศของทางกรมอุตุนิยมวิทยาที่ออกมาว่านะคะเตือนภัยว่ามีฝนตกหนักกันจนถึงวันที่27ก็คือวันพรุ่งนี้อีก1วันนะคะแต่ว่าสำหรับนิคมนะคะอุตสาหกรรมบางปูก็ได้รับการเพิ่มในด้านของประสิทธิภาพการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องแล้วก็เพิ่มในด้านของการดำเนินการมาตรการจัดการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกด้วยการขุดลอกรางระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอเป็นการพร่องน้ำนะคะลงในเบาะรับน้ำที่มีน้ำฝนหรือไม่ก็พื้นที่ลุ่มต่ำเนี่ยอยู่เสมอเป็นการรองรับปริมาณน้ำฝนที่อาจจะตกมาเพิ่มมากขึ้นตรงนี้ด้วยนะคะก็ลองดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าล่าสุดบอกว่าโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมนิคมบางปูโซนที่1แล้วก็โซนที่2เนี่ย
ก็บอกว่าก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วสามารถที่จะช่วยในด้านของการแบ่งเบาภาระในด้านของน้ำเนี่ยอาจจะมาหลากหลายพื้นที่ก็สามารถที่จะแบ่งเบาตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็มาที่ทางของทางกทม.ก็บอกว่าเพิ่มในด้านของการรับนะคะพื้นที่พร่องน้ำตรงนี้อย่างต่อเนื่องแล้วก็เน้นย้ำด้วยนะคะว่าถ้าน้ำเหนือเนี่ยมันยังไม่ถึงวิกฤตตรงนี้จริงๆก็จนถึงวันที่พรุ่งนี้อีก1วันนะคะเนื่องจากว่าระดับน้ำเนี่ยซึ่งมันมีความจุตรงนี้นะคะของทางบึงหนองบอนบอกว่าประมาณ5ล้านลูกบาศก์เมตรก่อนที่จะมีการระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็เอาไทยเนี่ยผ่านสถานีสูบน้ำพระโขนงก็จะมีกำลังสูบรวม205ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะแต่ว่าในช่วงของเสาร์อาทิตย์แบบนี้นี่อาจจะตกเพิ่มกันอย่างไรก็จะต้องดูกันด้วยนะคะหรือไม่นะคะอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมก็นะคะลองติดต่อแจ้งศูนย์ของทางกรุงเทพมหานครก็ได้นะคะตลอด24ชั่วโมงค่ะก็ที่หมายเลข02-2485115นะคะ02-2485115ค่ะหรือไม่ก็ถ้าเป็นสายด่วนของทางกรุงเทพมหานครก็ที่หมายเลข1555ตลอด24ชั่วโมงนะคะก็ลองดูนะคะว่าใครในช่วงของเสาร์อาทิตย์แบบนี้พื้นที่ที่น้ำท่วมนะคะแต่ว่าทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็บอกว่ามีการเฝ้าระวังฝนตกหนักนะคะน้ำหลากน้ำท่วมตรงนี้ก็พื้นที่พิเศษทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคกลางด้วยส่วนทางภาคใต้นะคะมี7จังหวัดด้วยกันนะคะก็ในช่วงของเช้าๆแบบนี้นะคะทางชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลาระนองพังงาภูเก็ตแล้วก็นราธิวาสก็จะต้องมีการเฝ้าระวังเหมือนกันนะคะส่วนพื้นที่ทางชายฝั่งที่มีคลื่นลมแรงนะคะก็ของทางภาคตะวันออกภาคกลางภาคใต้ก็หรือไม่ก็พื้นที่ลุ่มต่ำนะคะริมแม่น้ำหรือไม่ก็ลำน้ำสาขาก็เฝ้าระมัดระวังหรือไม่ก็ติดตามพยากรณ์อากาศด้วยก็แล้วกันก่อนที่จะเดินทางไปไหนนะคะหรือไม่ก็สอบถามข้อมูลการแจ้งเตือนนะคะจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่หมายเลข1784ตลอด24ชั่วโมงนะคะซึ่งก็มีการแจ้งเตือนก็อย่างที่บอกไปเมื่อ

กันกว่า70จังหวัดแล้วก็รวมถึงในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครด้วยนะคะก็ลองดูนะคะว่าหลากหลายพื้นที่นี่จะเป็นอย่างไรแต่ว่าฝนตกน้ำท่วมแบบนี้นะคะก็จะต้องระมัดระวังอีกหนึ่งเรื่องด้วยกันนะคะก็คือว่าในด้านของนะคะกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็แจ้งเตือนนะคะว่าเน้นย้ำว่าถ้าเราเดินลุยฝนน้ำท่วมอะไรแบบนี้ระมัดระวังโรคเสี่ยงก็ติดมานะคะโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวน้ำท่วมน้ำขังเป็นการป้องกันตรงนี้ก็คือโรคฉี่หนูหรือไม่ก็น้ำกัดเท้าในช่วงของฤดูฝนแบบนี้นะคะหลากหลายพื้นที่ค่ะในช่วงของแบบนี้เพราะว่าประชาชนก็จะต้องทำมาหากินกันอยู่นะคะเพิ่มในด้านของความระมัดระวังโรคที่มากับน้ำตรงนี้เป็นพิเศษนะคะโรคฉี่หนูหรือไม่ก็โรคน้ำกัดเท้าตรงนี้ซึ่งมันเป็นสาเหตุในด้านของสุขภาพอย่างมากอย่าปล่อยทิ้งไว้จนมันลุกลามเราจะทำกันอย่างไรนะคะคือโรคฉี่หนูเนี่ยมันเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่มีการปนเปื้อนอยู่ในน้ำหรือไม่ก็ดินที่มีการปะปนของฉี่หนูนะคะสัตว์เขาเรียกว่าเป็นสัตว์พาหะตรงนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นหนูเป็นสุนัขสุกรเชื้อเนี่ยมันอาจจะเข้าสู่ร่างกายผ่านในด้านของบาดแผลรอยถลอกผิวหนังที่มันเปื่อยนะคะจากการแช่น้ำเป็นเวลานานๆด้วยหากว่าเราดูร่างกายของเราว่านะคะมีไข้ขึ้นสูงไหมปวดศีรษะปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อหรือเปล่าอะไรแบบนี้รุนแรงโดยเฉพาะที่น่องแล้วก็ที่หลังนะคะอย่านิ่งนอนใจไปพบคุณหมอเป็นอะไรที่ดีที่สุดค่ะหรือไม่ก็โรคน้ำกัดเท้าเกิดจากการอักเสบของผิวหนังบริเวณที่เท้าหรือไม่ก็เขาเรียกว่าเป็นซอกนิ้วเท้าจากการแช่น้ำที่มันท่วมขังแล้วก็อาจจะสกปรกตรงนี้เป็นเวลานานๆเกิดการติดเชื้อนะคะเป็นเชื้อราเชื้อแบคทีเรียอาจจะทำให้เราเนี่ยคันก็ได้ผิวหนังลอกตกสะเก็ดเป็นแผลแล้วก็ระคายเคืองตรงนี้ก็นะคะอย่านิ่งนอนใจหายามาทาหรือไม่ก็ไปหาคุณหมอด้วยนะคะแต่ว่าข้อปฏิบัติในด้านของการป้องกันการติดเชื้อจากน้ำท่วมขังตรงนี้นะคะก็เรียกว่าทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าล้างทำความสะอาดทันทีทุกครั้งที่เราเดินลุยน้ำหรือไม่ก็สัมผัสในด้านของน้ำท่วมขังตรงนี้นะคะล้างมือรองเท้านะคะแล้วก็ขาด้วยน้ำสะอาดหรือไม่ก็สบู่อีกสักหนึ่งครั้งด้วยนะคะเช็ดให้แห้งสนิทหลังจากที่เราล้างเรียบร้อยแล้วนะคะโดยเฉพาะตามซอกนิ้วเท้าของเรานะคะลดการอับชื้นตรงนี้แล้วก็มันเป็นบอกตรวจของเชื้อราด้วยสวมอุปกรณ์ในด้านของการป้องกันหากว่าเราต้องเดินลุยน้ำจริงๆเป็นรองเท้าบูท ที่มันยาวนะคะสูงขึ้นมาเหนือเข่าสักนิดนึงค่ะหรือไม่ก็ดูบาดแผลเป็นพิเศษนะคะผู้ที่มีบาดแผลตรงนี้มีรอยขีดข่วนหรือไม่ก็ผู้ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเบาหวานตรงนี้นะคะบริเวณที่เท้าหรือไม่ก็ที่ขาของเราเนี่ยจะต้องเขาเรียกว่ามันอาจจะเพิ่มความเสี่ยงเป็นพิเศษแล้วก็จะต้องดูด้วยนะคะแต่ว่าง่ายๆลองสังเกตอาการของเรานะคะว่าหากว่ามันมีไข้ปวดเมื่อยตามเนื้อนะคะตามร่างกายของเราหรือไม่ก็เป็นแผลนะคะบวมอักเสบแดงอะไรแบบนี้ปรึกษาคุณหมอใกล้บ้านนะคะหรือไม่ก็แจ้งประวัติว่าเรานี่ไปเดินในด้านของลุยน้ำท่วมอะไรมาแบบนี้ก็จะต้องดูด้วยนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าในช่วงของสัปดาห์หน้านะคะก็วันที่28ถึงวันที่30กันยายนนะคะก็เรียกว่าทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกนะคะฝนนี่อาจจะลดลงแต่ว่าทางบริเวณของทางภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ก็ยังมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะเดินทางกันอย่างไรก็เฝ้าระมัดระวังในด้านของสุขภาพกันไว้ด้วยก็แล้วกันค่ะแล้วค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ

0: างเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: ค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะนิทานสำหรับน้องๆมาแล้วค่ะเจ้าหญิงจำแรงจะจำแรงเป็นอะไรแล้วก็ได้แง่คิดอะไรดีๆกันบ้างเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะ
3: นิทานไทย
4: เจ้าหญิงจำแรง
5: โอ้ให้ตายสิข้าไม่มีทางล้างครัวเสร็จทันงานเลี้ยงแน่ๆเลย
6: หม้อเพิ่มอีกใบซินเดอเรลล่า
5: เมื่อไหร่นางฟ้าแม่ทุนหัวจะโผล่มาสักทีนะโอเวนส์
6: เมื่อไหร่เจ้าจะเลิกเล่นเป็นเจ้าหญิงสักทีเหรอลิลลี่
5: ช่วยเล่นตามน้ำหน่อยไม่ได้หรือไงข้าแต่จุดพวกนี้เองเลยนะรู้ไหม
6: ทุกวันนี้ก็เล่นอยู่ไงวันนี้เจ้าเป็นซินเดอเรลล่าเมื่อวานเป็นโพคาฮอทัสร้องเพลงกับใบไม้เชื่อเลยว่าพรุ่งนี้มู่หลานมาแน่เตรียมออกรบเพื่อชูเกียรติพ่อเจ้าโตเกินจะเล่นเป็นเจ้าหญิงแล้วนะแล้วทุกคนเนี่ยเขาเริ่มจะเบื่อเล่นกับเจ้าแล้ว
5: ยอมรับเลยนะว่าเจ้าดูเรื่องนิทานเจ้าหญิงได้ดีทีเดียวเลย
6: มันก็ง่ายนี่นะในเมื่อข้าต้องคลุกอยู่กับเจ้าตลอดเวลา
5: โอเวนส์เจ้าหญิงไม่แก่เกินกว่าจะใส่ชุดสวยๆหรอกนะรู้ไหม
6: ไปได้แล้วเจ้าหญิง
5: รับทราบค่ะ
6: ในที่สุดก็มีคนมารับออเดอร์สักที
5: รอนานหรือยังคะท่าน
6: ไม่หรอกข้าขอนมแก้วหนึ่งแล้วก็พายไก่แล้วกัน
5: ท่านคะพายไก่ก็ดูน่าอร่อยดีนะคะแต่มันคงบินไปทั่วท้องเหมือนกับตัวผู้ไล่จิกไก่ตัวเมียตอนต้นฤดูเลย
6: ฟังดูอันตรายจังนะ
5: ข้าขอแนะนำเนื้ออบดีไหมคะ
6: อันนั้นแหละเดี๋ยวสิเจ้าชื่ออะไร
5: ลิลลี่ค่ะ
6: ลิลลี่คนสวยอย่างเจ้ามาทำอะไรในที่แบบนี้เนี่ยฮะถ้าไม่ติดว่ารู้ความจริงหรือว่าเจ้าเป็นเจ้าหญิงจริงๆยิ่งใส่ชุดแบบนี้ด้วยงานทำมืองานประณีตมาก
5: ข้าเป็นเจ้าหญิง
6: ข้าเป็นเจ้าชายเอเดรียนแห่งเบลเลีย
5: ยินดีที่ได้พบท่านเจ้าชายเอเดรียนแห่งเบลเรีย
6: ลิลลี่กลับมาในครัวเดี๋ยวนี้นั่นเจ้าหญิงลิลลี่หรือฟาบาตั้งหากเล่า

0: อร่อยมากข้ามีคำถามเจ้าหญิงลิลลี่ทำไมเจ้าถึงมาทำงานอยู่ในครัวแทนที่จะไปนั่งบนบัลลังก์ในปราสาทหรือจัดงานเลี้ยงหรูๆล่ะ
1: ข้าต้องทำงานเพราะแม่เลี้ยงสั่งเอาไว้อีกอย่างหนึ่งข้าไม่ชอบอยู่เฉยๆในปราสาทสักเท่าไหร่หรอก
0: ให้ข้าพาเจ้าเดินรอบเมืองนะ
2: นางลาช่วงบ่ายไม่ได้หรอก
1: ได้โปรดเธอโอเวนส์จะใช้พาข้าไปเดินเล่นนะ
2: สัปดาห์หน้าเจ้าต้องมาทำงานเร็วกว่าเดิมนะเจ้าหญิง
0: เล่าเรื่องโอเวนให้ฟังหน่อยสิ
1: เขาเป็นพ่อครัวเหลืองมาช่วยงานอาสาในครัวของเมืองและแม่เลี้ยงบังคับให้ข้ามาช่วยเขา
0: การช่วยงานแบบนี้เป็นเกียรติมากเลยนะเจ้าหญิงทั้งหมดนี่คืออาณาจักรของเจ้าเหร
1: อใช่ค่ะคนแถวนี้ทำงานให้กับราชสำนักค่ะ
0: ดูนั่นห้องสมุด
1: นี่คือห้องสมุดหลวงของเรา
0: เข้าไปกันเถอะ
1: สวัสดีนักประวัติศาสตร์หลวงขอแนะนำให้รู้จักกับเจ้าชายเอเดรียน
3: ข้าฝ่าบาทเพคะพระองค์ท่านยินดีที่ได้พบณห้องสมุดหลวงแห่งนี้
1: จัดระเบียบหนังสือเรียบร้อยดีไหม
3: เรียบร้อยดี
0: ข้าประทับใจในคอลเลกชันของเจ้าจริงๆเจ้าหญิงข้าอยากเยี่ยมชมปราสาทของเจ้าม
1: ันกำลังปรับปรุงอยู่ค่ะ
0: และอยากเข้าเฝ้าราชากับราชินีด้วย
1: พวกท่านไปเยือนอาณาจักรใกล้เคียงน่ะ
0: ที่ไหนเหร
1: อคืออาณาจักรเล็กๆ
0: เจ้าอารมณ์ขันดีมากเลยเจ้าหญิงข้ายอมรับว่าหลงเสน่ห์เจ้าเข้าแล้วข้าจะมาหาเจ้าใหม่เร็วๆนี
2: ้เมื่อกี้คืออะไรกัน
3: นักประวัติศาสตร์หลวงเหรอ
1: เจ้าชายเลยนะโอเวนส์ตัวจริงเสียงจริงโอกาสที่ฝันจะเป็นจริงก็มาถึงสักทีไม่ต้องมาสวมบทบาทและเราด้วยนะรู้ไหมข้าจะได้เป็นเจ้าหญิงจริงๆแล้ว
3: แต่การเป็นเจ้าหญิงจริงๆเจ้าต้องแกล้งเป็นหรือโกหกว่าเป็นเจ้าหญิงก่อนเหรอ
1: มันง่ายนิดเดียวเจ้าเล่นตามบทข้าก็เล่นบทของข้าแค่ต้องการคนเพิ่มนิดหน่อยเจ้าเป็นหัวหน้าองครักษ์เจ้าเป็นกองทหารม้าหลวงและครูดนตรีก็เป็นวาทยากรหลวงซะเลยล่ะ
2: อีกเดี๋ยวคนทั้งเมืองต้องมาเล่นละครเพ้อฝันด้วยกันหมดแน
1: ่เป็นความคิดที่ดีเลยเราแจ้งข่าวให้คนทั้งเมืองรู้เราจะสร้างความประทับใจให้กับเจ้าชาย
2: ลิลลี่ถ้าคนทุกคนไม่ได้รักเจ้าแผนนี้ไม่มีทางสำเร็จหรอก
3: แต่พอเรารักลิลลี่เราก็จะยอมเล่นเกมนี
4: ้ท่านพี่กลับมาแล้วเดินทางไปยังไงบ้าง
0: ข้าเจอเจ้าหญิงวิเศษสุดๆในเมืองใกล้ๆนี่ด้วย
4: เจ้าหญิงเหรอแถวนี้ไม่มีเชื้อพระวงศ์เลยนะพี่ก็รู้ต้องเดินทางไกลหลายวันกว่าจะเจอเดยุคสักคนหนึ่งอะ
0: มีจริงๆนะเจ้าหญิงลิลลี่ซ่อนตัวอยู่ในอาณาจักรทำงานอาสาในครัวภายใต้ความเข้มงวดของแม่เลี้ยงข้าตั้งใจจะไปหานางอีกอาจจะขอนางแต่งงานเพื่อรวมอาณาจักรด้วยนะ
4: มหาเล็กเตรียมรถมาให้พร้อมนะเราจะเดินทางทันทีที่เจ้าชายเอเดรียนไปเมืองนั้นกันข้าสงสัยเจ้าหญิงนั่นจริงๆ
0: ประจำที่เจ
2: ้าชายเอเดรียนข้าคือกองทหารม้าขอพาม้าของท่านไปพักทานน้ำได้ไหมพะยะค่ะตามสบายเลย
1: เจ้าชายเอเดรียนมาอีกแล้วนะคะ
2: เจ้าหญิงลิลลี่วันนี้เจ้างามเหลือเกินเดินเล่นกันดีไหม

0: ้าหญิงข้าคิดว่า
1: ดอกไม้สำหรับเจ้าหญิงลิลลี่พยัคฆ์ค
2: ่
1: ะ
2: ดอกไม้สำหรับพระองค
3: ์ขอบใจนะจ๊ะ
0: ผู้คนรักเจ้ามากนะ
3: ข้าก็รักคนของข้า
0: ข้าคิดว่าเรามาจัดงานเลี้ยงกันข้าอยากร่วมงานเพื่อได้พบกับราชสำนักและพ่อแม่ของเจ้า
3: ข้ายิน

0: รบอะไรดีครับ
1: ข้าจะหาเจ้าหญิงลิลลี่ได้ที่ไหน
0: นางอยู่กับเจ้าชายน่ะ
1: นางเป็นเจ้าหญิงนานแค่ไหนแล้ว
0: ตั้งแต่เป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆ
2: และเจ้าคิดว่าคนทำงานในอาณาจักรนี้กี่คน
1: 500คนค่ะ

โอเคจำไว้นะทุกคนคือแขกผู้มีเกียรติทุกคนต้องเต้นอย่างสง่าทุกคนก็เต้นกันตลอดอยู่แล้วนี่นา

0: มาซ้อมอีกรอบนะทำเหมือนกำลังประกาศชื่อนายกกับดัชเชสสิ
1: ขอต้อนรับเอเดรียนและฟิลิปปาท่านนายกและดัชเชส
0: ไม่ใช่นะลองใหม่อีกที
2: ข้าไม่มีข้าวโพดมากพอจะเลี้ยงทั้งเมืองที่แกล้งรวยแบบนี้หรอกนะ

0: ขอกล่าวต้อนรับเจ้าชายเอเดรียนแห่งเบลเรีย
1: ขอกล่าวต้อนรับเจ้าชายเอเดรียนแห่งเบลเรีย
0: ขอกล่าวต้อนรับเจ้าชายเอเดรียนแห่งเบลเรีย
1: เมืองนี้เนรมิตออกมาได้งดงามจริงๆเสียดายที่ปราสาทกำลังปรับปรุงอยู่ไม่งั้นจัดงานเลี้ยงในห้องบอลลูนคงจะโรแมนติกน่าดูเอาล่ะเรามาเต้นรำกันสักเพลงไหม
2: ทุกคนกรุณาฟังข้าก่อน
1: ลุยซา
2: ลิลลี่ไม่ใช่เจ้าหญิงนางก็หกมาตลอดเลยและข้าก็พิสูจน์ได้
1: ข้าปลูกเขาไม่ขึ้นจริงเหรอลิลลี่
3: จริงเพคะข้าขอโทษ
1: ข้ารับไม่ได้จริง
4: ๆถึงข้าไม่ได้พูดแต่เจ้าเป็นเจ้าหญิงสำหรับข้าเสมอหม้ออีกใบซินเดอเรลลี่เจ้าอยากใส่ชุดสวยๆตอนถูพื้นด้วยไหมล่ะ
3: ข้าโตเกินจะเล่นเป็นเจ้าหญิงแล้ว
4: ลิลลี่ผ่านมาหลายสัปดาห์แล้วนะควรทำใจได้แล้ว
1: ลิลลี่ข้าลืมเจ้าไม่ได้ข้าคิดถึงเจ้าทั้งก่อนนอนตื่นนอนหรือแม้แต่กินข้าวข้าไม่อยากได้เจ้าหญิงหรอกเพราะถ้าแต่งงานกับเจ้าก็จะกลายเป็นเจ้าหญิงเองเจ้าทำให้เรื่องธรรมดากลายเป็นเรื่องมหัศจรรย์ข้าไม่สนว่าก่อนหน้านี้เจ้าจะเล่นสนุกอะไรชีวิตของเราทั้งชีวิตสามารถเป็นเทพนิยายจากเรื่องเล่าของเจ้าได้เลยนะได้โปรดเถอะเจ้าแต่งงานกับข้าได้ไหม
4: ไม่คิดเลยนะ
3: แล้วเจ้าหญิงลุยซ่าล่ะ
1: นางจะรักเจ้าเหมือนที่ข้ารัก
3: ตกลงค่ะ
5: ค่ะกลับมาพบกันอีกช่วงหนึ่งนะคะหลังจากที่จบนิทานกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่นะคะอยากจะเรียกว่าสัปดาห์หน้านี้ก็นะคะใช้กันให้หมดกันหรือยังนะคะในช่วงของเรียกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัดคนละครึ่งนะคะ60-40ค่ะแต่ก็ทางคณะรัฐมนตรีบอกว่าไฟเขียวนะคะก็เพิ่มให้อีก2เดือนค่ะก็คือเดือนตุลาคมเดือนพฤศจิกายนนะคะวงเงินตรงนี้ก็คือ 1,000 บาทนะคะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะว่าใครที่ผ่านเกณฑ์กันบ้างนะคะกับโครงการตรงนี้แล้วก็เริ่มใช้กันก็คือวันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนะคะยืนยันสิทธิ์ของประชาชนนะคะเปิดให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีคุณสมบัติครบถ้วนกดยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัด60-40เพิ่มเติมนะคะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะก็ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่15ตุลาคมนะคะแล้วก็มีการยืนยันสิทธิ์ผู้ที่ประกอบการตรงนี้นะคะเปิดให้ผู้ที่ประกอบการมีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัดคนละครึ่งนะคะกดยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการตรงนี้ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนะคะก็ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่30พฤศจิกายนค่ะส่วนการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัดเพิ่มเติมนะคะประชาชนผู้ที่ได้รับสิทธิ์สามารถที่จะใช้สิทธิ์โครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนะคะสามารถที่จะซื้ออาหารก็ได้เครื่องดื่มสินค้าบริการที่กำหนดจากทางร้านค้าที่มีการเข้าร่วมโครงการนะคะก็ตั้งแต่ในช่วงของเวลา6นาฬิกาจนถึงเวลา23นาฬิกาสำหรับผู้ที่นะคะผ่านตรงนี้สามารถที่จะให้บริการระบบขนส่งอาหารเป็นฟู้ดเดลิเวอรี่ได้แล้วก็เข้าร่วมโครงการผ่านในด้านของแอปนะคะของเป๋าตังตรงนี้ก็ลองดูนะคะว่าจะเป็นเป๋าตังหรือถุงเงินนะคะที่ผ่านตรงนี้สามารถที่จะใช้ได้เหมือนกันนะคะก็ลองดูว่า 1,000 บาทนี้เราจะใช้อะไรกันบ้างแล้วก็สำหรับใครที่นะคะ รอกันอยู่ตรงนี้นะคะรีบลงทะเบียนค่ะค่าไฟค่าน้ำรอบใหม่ใช้ฟรีสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569นะคะก็สำหรับใครที่ผ่านเกณฑ์นะคะตั้งแต่เมื่อวันที่17กรกฎาคมปี2569จนถึงวันที่12มกราคมปี2570นะคะสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์บัตรตรงนี้ก็จะต้องยืนยันตัวตนนะคะรายเดิมนะคะที่ผ่านเกณฑ์ก็ไม่ต้องนะคะแต่ว่ารายใหม่จะต้องยืนยันตัวตนทุกรายด้วยนะคะหรือไม่ก็ถ้ามอบอำนาจใช้สิทธิ์แทนทุกรายก็จะต้องยืนยันตัวตนผ่านหน่วยงานเท่านั้นนะคะก็ถ้าจะเป็นยืนยันของตัวตนตัวเองผ่านในด้านของแอปเป่าตังธนาคารกรุงไทยก็ตั้งแต
6: ่งานหนักพักผ่อนน้อย
7: หวยกินแฟนทิ้ง
6: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
8: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
9: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
10: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราษฎรใช้ธงสีแดงเหมือนกันควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็นต่างกันทรงให้เพิ่มรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรีลงบนธงสีแดงเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงนับเป็นครั้งแรกที่แยกธงสำหรับเรือหลวงและเรือราษฎรในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลาชนภาลัยทรงเพิ่มรูปช้างเผือกในรูปจักรสีขาวเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงเนื่องจากประเทศไทยได้รับช้างเผือกจำนวน3เชือกในส่วนของเรือราษฎรนั้นยังคงใช้ธงสีแดงอย่างเดิมต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าธงสีแดงที่เรือราษฎรใช้นั้นซ้ำกับประเทศอื่นทำให้สังเกตได้ยากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เรือราษฎรใช้ธงสีแดงมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางส่วนเรือหลวงใช้ธงสีขาวมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางและในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการตราพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับธงว่าด้วยแบบอย่างธงสยามซึ่งกำหนดให้ธงชาติเป็นรูปช้างเผือกบนพื้นสีแดงในปีพุทธศักราช2459พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกประกาศเพิ่มเติมและแก้ไขพระราชบัญญัติธงยกเลิกใช้ธงชาติแบบช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นโดยให้ใช้ธงชาติแบบสีแดงสลับสีขาว5ริ้วประกอบกับในช่วงเวลานั้นประเทศไทยได้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1กับฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งธงชาติส่วนใหญ่จะมี3สีจึงกำหนดให้มีแถบสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินแก่เรียกว่าธงไตรรงค์การเปลี่ยนแปลงมาเป็นธงไตรรงค์นี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงออกแบบธงไตรรงค์และได้ให้ความหมายของสีที่อยู่ในธงชาติดังนี้สีแดงหมายถึงเลือดอันยอมพลีเพื่อทำรงรักษาชาติและศาสนาสีขาวหมายถึงความ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือน50จังหวัดทั่วไทยระวังฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องถึงพรุ่งนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: เร่งรีบตองนี
9: ้เกสรบัวหลวง
8: ดอกสารพี
9: ดอกพิกุล
8: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
10: เติมนี้

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือน50จังหวัดทั่วไทยระวังฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลฝนตกหนักถึงหนักมากครอบคลุม 100% ของพื้นที่และยังตกหนักต่อเนื่องถึงพรุ่งนี้คุณนภพรช่างกลรายงานครับ
5: กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่10เตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยโดยในช่วงวันที่26ถึง27กันยายนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากในบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคกลางตอนล่างรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเคลื่อนตามแนวร่องมรสุมพาดผ่านที่ภาคกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นซึ่งในวันนี้เตือน50จังหวัดทั่วไทยเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากโดยพื้นที่สีแดงอาทิตย์ตากเพชรบูรณ์นครราชสีมานครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรสงครามสมุทรสาครนครนายกสระแก้วฉะเชิงเทราระยองชลบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และโดยเฉพาะพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกหนักครอบคลุมทั้ง 100% ของพื้นที่ส่วนในวันพรุ่งนี้พื้นที่เสี่ยงเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นในทุกภาครวม49จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงเสี่ยงเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนพื้นที่อื่นคลื่นสูง 2-3 เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจนถึง27กันยายนณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: ช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยครับ
6: เริ่มกันที่เรื่องรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านออกมาเปิดเผยว่าอิหร่านได้ยื่นข้อเสนอต่อสหรัฐเพื่อเปิดเส้นทางเดินเรือขนส่งสินค้าผ่านช่องแคบฮอร์มูซได้อีกครั้งภายใน1สัปดาห์หากสหรัฐปฏิบัติตามเงื่อนไขใน MOU ที่ร่วมลงนามกับอิหร่านไว้เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาต่อกันที่ประธานาธิบดีรัสเซียกล่าวว่ารัสเซียจะพิจารณาข้อเสนอเกี่ยวกับการเจรจากับยูเครนแต่รัสเซียจะพิจารณาอย่างรอบคอบว่าจำเป็นต้องดำเนินการอย่างไรเพื่อตอบสนองต่อเรื่องนี้ด้านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและภริยาเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการเป็นเวลา3วันแล้วโดยหลังการหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ทำเนียบขาวสีกล่าวว่าการเยือนครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างมากและยังได้เชิญทรัมป์และภริยาเข้าร่วมการประชุมเอเปกซึ่ง
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
8: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินอยู่กับกระผมพันโทไพโรจน์พนารินเราอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าถ้าเราไม่ดูแลสุขภาพของเราให้ดีเนี่ยนะครับเงินที่เราหาเอาไว้เนี่ยเหมือนกับเราเตรียมยกให้กับคนที่จะมารักษาส่วนมากก็โรงพยาบาลถ้าเราดูแลรถยนต์เราไม่ดีเงินที่เรามีอยู่เราก็ไปอยู่กับอู่ไปอยู่กับช่างซ่อมแล้วซ่อมอีกนะครับฉะนั้นเรารักษาชีวิตของเราให้มีค่ามากกว่ารถยนต์ที่เราขับเราดูแลชีวิตเราให้มีค่ามากกว่าต้นไม้ที่เราปลูกเราดูแลชีวิตเราให้มีค่ามากกว่าแมวหรือสุนัขที่เราเลี้ยงนะผมเห็นที่บ้านนะบ้านแม่บ้านผมนะแกชอบเลี้ยงแมวโอ้ยนะซื้ออาหารมาให้กินอาหารเม็ดอาหารเปียกนะครับเล็กๆน้อยๆก็พาไปหาหมอดูแลดีมากนะครับชอบเลี้ยงแมวแต่ว่าสังขารของเราเนี่ยนะครับมันสำคัญกว่าแมวสำคัญกว่าหมาท่านผู้ฟังมีหลายคนหลายท่านที่ชอบเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะครับไม่ใช่ไม่ดีนะครับทุกวันนี้มันมีอาหารหมามีอาหารแมวคลินิกหมาคลินิกแมวนี่จ่ายแพงกว่าคนอีกยาโน่นยานี่ไม่รู้เรื่องนะแล้วที่มันก็แปลกท่านผู้ฟังเวลาเราไปหาหมอเนี่ยมีใครเคยต่อมั้งต่อราคาหมอบอก200ควัก200มาบอก 2,000 ก็ควัก 2,000 ไม่กล้าต่อไม่มีใครกล้าต่อแท้เราไปตลาดนะครับไปตลาดไปซื้อผักไปซื้อหญ้าซื้อปูซื้อปลาซื้อของกินของใช้เขาบอก100นึงเราบอก90ได้มั้ยต่อได้นะครับบอก120เราบอกขอ101ได้มั้ยต่อได้แต่ไปหาหมอนี่เราไม่เคยต่อรองไม่ได้ไม่กล้าต่อต้องไปหมอว่าเท่าไหร่โรงพยาบาลว่าเท่าไหร่เราต้องวิ่งไปหยิบไปยืมไปหามาถ้ามันไม่มีตังค์นะครับบางคนก็ต้องไปขายของมีค่าขายทองขายที่ขายทางขายบ้านขายรถก็หมอเรียกเท่านี้เราก็ต้องเอาไปจ่ายเราไม่กล้าที่จะต่อรองมันเป็นอย่างนั้นท่านผู้ฟังครับสุขภาพของเราถ้าเราป่วยเข้ามาเนี่ยถ้าเราต้องซ่อมมันซ่อมแพงช่างเขาว่ายังไงเราก็ต้องจ่ายให้ช่างเขาฉะนั้นถ้าเรารักตัวเราแล้วก็รักครอบครัวของเราท่านผู้ฟังเราก็ต้องรักตัวเองมากๆเพราะการรักและการรักษาสุขภาพตัวเองให้เราเนี่ยมันเหมือนกับเราวางแผนความมั่นคงวางแผนชีวิตระยะยาวให้กับครอบครัวของเรานั้นมันก็เหมือนกับเราวางแผนให้ลูกของเราเราป่วยขึ้นมาเราบอกลูกว่าไม่ต้องไปรักษาหรอกมันเป็นไปไม่ได้นะลูกเขาก็รักเราเป็นห่วงเราถึงไม่รักไม่เป็นห่วงแต่ลูกอ่ะปล่อยให้พ่อแม่ตายบางทีเขาก็อายเป็นขี้ปากชาวบ้านเราก็ต้องดูแลตัวเองท่านผู้ฟังครับมีอะไรที่พอดูแลตัวเองได้ถ้าเรากินแล้วมันถูกกับธาตุขันของเรานะครับเหมือนอย่างน้ำมังคุดเนี่ยสมมติว่าเรากินแล้วโอเคมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ถ้าสุขภาพเราดีขึ้นทั้งระยะต้นระยะกลางระยะยาวปี2ปี3ปีมันดีจริงๆเราต้องสัมผัสได้ว่ามันดีนะถ้าไม่ดีอย่าไปกินนะครับเฮ้ยมันดีจริงๆมันถูกจริงๆเรากินมา2ตัว3ตัว4ตัวนะผมเชื่อท่านผู้ฟังเนี่ยเคยผ่านการกินอาหารเสริมเคยผ่านการกินสมุนไพรเคยผ่านการกินยามาคนหนึ่งนี่หลายขนาดหลายอย่างผมเคยไปเจอผมเคยไปพบหรือบางคนไหว้ครูมาเยอะเดือนหนึ่งหลายหมื่นหลายแสนเคยผ่านมาเยอะฉะนั้นเรากินตัวไหนที่มันถูกกับธาตุขันตัวเองแพงถูกมันไม่เกี่ยวหรอกครับราคามันอยู่ที่ว่ากินแล้วโดนกินแล้วโดนแม้ไว้ว่ามันจะเป็นสีอะไรขอให้มันจับหนูได้ถือว่าเป็นแมวที่ดีนะครับมันจะเป็นยายี่ห้ออะไรเป็นสมุนไพรยี่ห้ออะไรเป็นอาหารยี่ห้ออะไรเป็นเครื่องดื่มยี่ห้ออะไรเป็นต้นไม้ยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ถ้าเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยสุขภาพเราดีขึ้นเราต้องรู้ตัวเราเองนะครับดีแล้วไม่มีผลกระทบในระยะยาวมีความปลอดภัยมั่นใจว่ามีความสะอาดมีความปลอดภัยไม่มีสารเคมีตกค้างเนี่ยกินต่อท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นน้ำมังคุดหรือไม่ใช่ก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าได้ลองน้ำมังคุดได้กินน้ำมังคุดแล้วมันใช่ถูกใช่โดนตัวนี้ล่ะเลือกนั่นล่ะคือท่านมาถูกทางแล้วนะครับท่านไม่ต้องไปเสียเวลาไปคัดไปสรรไปจินตนาการหาโน่นหานี่บางทีมันเหนื่อยนะคือเตรียมมาให้แล้วลองดูนะครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินชั่วโมงนี้เรามาเริ่มต้นนิทานอาจารย์ยอดต่อจากชั่วโมงที่แล้วเป็นเรื่องของพระพุทธรูปเสี่ยงทายแล้วก็ตามด้วยเรื่องทวงที่วัด เรื่องกล่าวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: สำหรับหลวงพ่อองค์นี้มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นหลายครั้งเหมือนเมื่อครั้งที่เกิดไฟไหม้กุฏิวัดที่หลวงพ่ออยู่ขณะที่ท่านกำลังนอนหลับอยู่ในห้องบนกุฏิหลังนี้มีเสียงมากระซิบที่หูเบาๆเหมือนจะปลุกให้ท่านตื่นเพราะกำลังมีภัยจากไฟไหม้คืบคลานเข้ามาท่านก็ตกใจรีบตื่นขึ้นมองไปรอบๆตัวไม่เห็นมีใครสักคนจมูกได้กลิ่นเหม็นไหม้เห็นแสงไฟที่กำลังลุกไหม้กุฏิท่านก็รีบเปิดประตูออกมาเห็นไฟกำลังไหม้ก็รีบไปคว้าถังน้ำไปตักน้ำในตุ่มมาสาดใส่ไฟพร้อมกับตะโกนเรียกพระเนนให้ลุกมาช่วยกันดับไฟจนสามารถดับได้ทันก่อนที่จะโหมไหม้กุฏิวอดวายไปทั้งหลังเสียงที่มากระซิบบอกนั้นเป็นใครกันแน่ท่านก็พยายามค้นหาความจริงแต่ก็ล้มเหลวจนมาพบว่าหลวงพ่อเสียงไทยที่ท่านตั้งเอาไว้บนศาลาวัดเพื่ออำนวยความสะดวกให้ญาติโยมได้มายกเนี่ยอันตรธานหายไปจากท่านจึงได้เดินค้นหาจนทั่วศาลาก็ไม่พบเดินขึ้นไปบนกุฏิที่ท่านอยู่ก็พบหลวงพ่อเสียงไทยตั้งอยู่บนหัวนอนท่านถึงกับอุทานขึ้นว่าโอ้มาอยู่ที่นี่เองครับหลวงพ่อน่าแปลกครับหลวงพ่อมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงครับท่านทบทวนหลายตลบจนมาฉุกคิดว่าเสียงกระซิบให้ลุกขึ้นมาดับไฟเนี่ยน่าจะเป็นหลวงพ่อเสียงทายแน่ท่านก็ก้มลงกราบที่องค์หลวงพ่อที่ได้ช่วยชีวิตไม่ให้เกิดความสูญเสียจากไฟไหม้คราวนี้จากนั้นก็อุ้มหลวงพ่อกลับไปไว้ที่เดิมหลวงพ่อบอกว่าวัดบางเสาธงนี้อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาต้องมีเรือไว้สำหรับพายข้ามไปบิณฑบาตฝั่งโน้นทุกเช้าตรู่แต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยมีคนมาขโมยเรือวัดเลยสักลำจะมีแต่เรือของญาติโยมชาวบ้านที่ผูกไว้ใต้ถุนบ้านหรือว่าที่ท่าเนี่ยถูกคนขโมยเอาเรือไปแล้วนับครั้งไม่ถ้วนแต่ว่าสำหรับเรือวัดนี่ไม่เคยแต่ก็มีเรื่องจนได้เมื่อมีคนจะมาขโมยเรือของวัดไปคืนนั้นดึกมากแล้วท่านนอนหลับสนิทบนกุฏิวัดส่วนพระลูกวัดและสามเณรก็เข้านอนกันหมดทุกรูปพระหลายรูปก็นอนกรนเสียงดังสนั่นกุฏิแข่งกันเลยขณะที่ท่านนอนหลับอยู่ก็มีเสียงเบาๆว่ามีคนจะมาขโมยเรือที่ท่าน้ำให้รีบไปด่วนถึงเสียงพูดนั้นจะแผ่วเบาแต่ทำให้ท่านได้ยินสะดุ้งตกใจตื่นถือไฟฉายเปิดประตูช้าๆย่องเดินลงกุฏิไปยังท่าน้ำท่านยังไปไม่ถึงท่าน้ำเลยฝูงสุนัขที่ท่านเลี้ยงไว้จำนวนมากก็พากันวิ่งกรูนำหน้าตรงไปยังท่าน้ำเหมือนกับพวกมันจะรู้ว่าจะไปไหนพร้อมกับส่งเสียงเห่าขู่กระโชกดังลั่นเลยหูท่านได้ยินแต่เสียงใครคนกระโดดน้ำดังตูมก็ส่องไว้ฉายไปที่ท่าน้ำฝูงสุนัข ก็ยืนอเห่ากระโชกกันที่ท่าเรือแต่ไม่เห็นตัวขโมยสงสัยจะโดดน้ำหนีไปแล้วท่านเดินไปที่ท่าเรือก็เห็นเชือกที่ถูกผูกเรือถูกมีดตัดขาดหัวขโมยเตรียมที่จะนำเอาเรือออกจากท่าน้ำแล้วเพียงแต่ท่านแล้วฝูงสุนัขแห่กันมาเสียก่อนมันก็เลยจนลงน้ำว่ายลอยนวลหลบหนีไปเสร็จแล้วท่านก็เดินกลับโดยมีฝูงสุนัขจำนวนมากเดินนำหน้าคอยเป็นสมุนคุ้มกันท่านก็เปลี่ยนจากเชือกมาเป็นล่ามโซ่ใส่กุญแจล็อกเรือเพื่อป้องกันคนมาลักเรืออีกแล้วก็คิดว่าคงจะเคยมีคนแอบมาลักเรือวัดตอนกลางคืนไปเหมือนกันแต่ทำไม่สำเร็จเพราะว่าเรือล่ามด้วยโซ่ใส่กุญแจไว้ก็ทำให้หัวขโมยไม่สามารถเอาเรือไปได้ทุกครั้งที่จะมีเหตุร้ายขึ้นในวัดหรือว่าแม้แต่ตัวหลวงพ่อเองก็มักจะมีลางสังหรณ์เตือนล่วงหน้าและมีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงพ่อรับกิจนิมนต์ไปงานขึ้นบ้านใหม่ของโยมคนหนึ่งซึ่งอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งไกลหลายสิบกิโลต้องนั่งรถไปท่านได้ยินเสียงกระซิบบอกไม่ให้เดินทางไปเพราะจะเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางเมื่อมีคนขับรถมารับท่านที่วัดท่านก็บอกให้คนขับรถกลับไปก่อนส่วนท่านจะตามหลังไปพอคล้อยหลังไปก็ปรากฏว่ารถคันที่มารับท่านถูกรถบรรทุก10ล้อพุ่งเข้าชนกลายเป็นเศษเหล็กไฟไหม้รถทั้ง2คันคนขับรถทั้ง2คันถูกไฟคลอกตายย่างสดคารถเลยหลวงพ่อรอดตายคราวนั้นก็เพราะเสียงกระซิบบอกนั่นเองหลวงพ่อบอกว่าพระพุทธรูปเสียงไทยองค์นี้อยู่คู่กับวัดบางเสาธงมานานมากยามใดที่มีภัยหลวงพ่อก็จะช่วยเหลือปกป้องมาบอกท่านทุกครั้งจนทำให้ตัวท่านแล้วก็วัดรอดพ้นจากภัยนับว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งที่มีพลังอำนาจเหนือธรรมชาติจริงๆผู้ใดอยากจะเสียงไทยเพื่ออธิษฐานสิ่งที่ตัวปรารถนาว่าจะสมหวังหรือไม่พิสูจน์ได้ครับที่วัดบางเสาธงอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะเชื่อหรือไม่ก็อยู่ที่ดุลยพินิจของท่าน แต่ก็ไม่ควรจะไปลบหลู่นะครับ
2: เมื่อโลกนี้ไร้แสงแห่งอาทิตย์จะมืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมมักลำเข็นเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวทำสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับย้อนเวลาไปสมัยทุ่งกุลาร้องไห้นี่ยังเป็นดินแดนรกร้างกันดารกินเนื้อที่กว้างใหญ่ไพศาลปานทะเลทรายชนชาวอีสานต้องเพ่นหนีจากมาตุภูมิไปหากินยังแถบถิ่นอื่นเช่นภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเป็นต้นมีพวกหนึ่งที่ไปภาคตะวันออกแล้วไปอยู่ที่เมืองจันทน์ปีนั้นที่เมืองจันทน์มีวัดสร้างใหม่แห่งหนึ่งตั้งอยู่บนแผ่นดินลี้ลับอาถรรพ์วัดนี้ไม่มีเจ้าอาวาสดูแลพระสงฆ์องค์เนนความจริงมีสมภารเจ้าอาวาสแต่ว่าอยู่ได้แค่พรรษาสองพรรษาก็ทิ้งวัดไปอยู่ที่อื่นชาวบ้านก็พากันไปกราบเรียนเจ้าคณะจังหวัดท่านก็จัดพระภิกษุไปช่วยดูแลให้แต่ว่าไม่ช้าไม่นานก็เข้าอีรอบเดิมคือพละหนีไปอยู่วัดอื่นหลงเหลือเพียงหลวงตาผู้เฒ่าเฝ้าวัดรูปเดียวหลวงตาเองก็เปรยๆถ้าไม่มีพระภิกษุสงฆ์สามเณรมาอยู่เป็นเพื่อนก็จะเผ็ดไปอยู่วัดอื่นเหมือนกันชะตากรรมของวัดใหม่ก็เลยส่อเขาใกล้จะกลายเป็นวัดร้างอยู่แล้วท่ามกลางวิกฤตการณ์อันน่าวิตกกังวลในซอยที่บ้านพักของคุณนิคมมีพระหลวงพ่อรูปหนึ่งเป็นคนมาจากเมืองจันทน์ท่านบรรลุธรรมระดับไหนก็เหลือวิสัยที่ใครจะรู้เท่าที่พบเห็นด้วยตาท่านมีรูปกายสูงสง่าสำรวมระวังอยู่ในศีลกินในธรรมเช้าตรู่โคจรบิณฑบาตเป็นวัดไม่เคยขาดทุกวันคืนที่ผ่านมาก็คร่ำเคร่งกับการจำศีลภาวนาในที่สุดก็ได้รับมอบหมายให้ไปปกครองวัดแห่งนั้นหลวงพ่อก็อนุโลมรับปากจะไปตามประสงค์ของพระเถระชั้นผู้ใหญ่วันที่ไปถึงวัดพระหลวงตากับญาติโยมมาต้อนรับ4-5 คนด้วยเชื่อว่ามาอยู่ได้ไม่นานก็คงทิ้งวัดไปอีก
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อนะครับเรื่องทวงที่วัดพระพุทธรูปเสียงไทยนั้นจบไปแล้วด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24 ชนิดทิพมงคลตอง5 ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ได้เมตตาซื้อน้ำมังคุดไปดื่มไปกินไปทานกันก็ขอฝากอีกนะครับผมฝากว่ายังไงฝากว่าถ้าเรากินดีถ้าเราใช้ดีก็ขอให้บอกต่อเหมือนเราเอารถไปซ่อมที่อู่นะซ่อมอู่ไหนก็ซ่อมดีไว้ราคาไม่แพงช่างก็ทำดีๆบอกต่อท่านผู้ฟังก็เป็นบุญของเราเราใช้ปุ๋ยยี่ห้อไหนดีใส่แล้วต้นไม้มันดีเราก็บอกต่อนะครับก็ขอบพระคุณมากๆท่านผู้ฟังที่มีอุปการะคุณกินกันทั้งทั่วประเทศทั่วประเทศนะครับก็ขอฝากเอาไว้เพื่อว่าเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ท่านผู้ฟังหลายๆคนจะได้มีโอกาสได้ฟังนิทานดีๆเรื่องราวดีๆอยู่ด้วยกันนานๆท่านผู้ฟังครับทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดเข้มข้นผสมสมุนไพร24 ชนิดนะครับ24 ชนิดนี้ก็คุ้มนะครับท่านผู้ฟังอยู่ในขวดเดียวฝากเอาไว้ครับ
3: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24 ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250 มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360 บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3 ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0921001 4 5 5 5 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ช่วงคมธรรมจากท่านว.วชิระเมธี
1: วันนี้ธรรมภาพมีคติธรรมจากการมองพระจันทร์นำมาฝากคุณโยมผู้ชมทุกท่านหนึ่งพระจันทร์ส่องแสงนวลใหญ่ใครก็ตามที่มองพระจันทร์ก็มักรู้สึกดีเสมอไปกล่าวคือเราควรจะฝึกตนให้เป็นคนที่มีอุปนิสัยละมุนละไมเหมือนแสงจันทร์สองพระจันทร์ส่องแสงอย่างเสมอภาคต่อคนทั้งโลกกล่าวคือเราควรจะแผ่ความเมตตาปรารถนาดีต่อคนทั้งโลกโดยถือหลักว่ามนุษยชาตินั้นก็คือญาติของเราสามพระจันทร์ดวงเดียวแต่ว่าก็โดดเด่นกว่าดาวนับแสนนับล้านดวงก็เปรียบเสมือนเราทั้งหลายหากรู้จักพัฒนาตนให้เป็นยอดคนที่มีทั้งความรู้มีทั้งความดีและมีทั้งความเสียสละแล้วก็ประการที่4พระจันทร์ส่องแสงโดยไม่เรียกเก็บค่าแสงแต่อย่างใดกล่าวคือถ้าเราทำคุณงามความดีต่อใครต้องไม่ยึดติดว่าความดีที่ทำไปแล้วจะมีคนเห็นหรือไม่ใครทำได้เช่นนี้จะมีชีวิตที่เด่นดีดุจดังดวงจันทร
2: ์ช่วงนี้ติดตามรับชมเกร็ดภาคหนึ่งนะครับไปดูนักวิจัยไทยสร้างชื่อนะครับพบสารต้านมะเร็งจากมังคุดราชินีของผลไม้ไทยครับศาสตราจารย์วัชระกสินเลิกผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศึกษาระบบภูมิคุ้มกันจากสารธรรมชาติคือมังคุดที่พบว่ามีสาร GM1 ซึ่งสารดังกล่าวสามารถปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลได้จึงนำไปใช้ดูแลสุขภาพของผู้ที่มีปัญหาหลากหลายจากสภาวะภูมิคุ้มกันที่ไม่สมดุลในร่างกายโดยทีมวิจัยได้ทดสอบในอาสาสมัครที่ไม่มีโรคประจำตัว6คนโดยให้บริโภคทั้งชนิดน้ำมังคุดและแคปซูลอย่างต่อเนื่อง15วันพบว่าสามารถสร้างเม็ดเลือดขาว TH1 เพิ่มขึ้น2เท่าและ TH17 เพิ่มขึ้น5เท่าและยังพบว่าช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายลดการปวดตามข้อและกล้ามเนื้ออักเสบทั้งนี้แม้จะไม่สามารถรักษาโรคได้โดยตรงแต่ก็ทำให้ระบบภูมิต้านทานของร่างกายสามารถจัดการกับสิ่งแปลกปลอมเช่นเชื้อราแบคทีเรียไวรัสและเซลล์มะเร็งได้ดีขึ้นซึ่งผลการวิจัยนี้ก็ตรงกับงานวิจัยของสหรัฐอเมริกาที่บ่งชี้ว่าสาร GM1 ในมังคุดสามารถป้องกันโรคได้โดยเฉพาะเซลล์มะเร็งครับกลับมาติดตามรับชมกันในภาคดึกในช่วงสุดท้าย 2:55 น.ครับ

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลา

0: ช่วงนี้เรามาฟังนิทานอาจารย์ยอดเรื่องทวงที่วัดกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: หลวงพ่อพอจะอุ่นใจอยู่บ้างก็ตรงที่มีคณะญาติโยมในซอยยังคุณนิคมนี่ไปส่งมากหน้าหลายตาสภาพของวัดเท่าที่พบเจอนาทีแรกเนี่ยมองไปมีแต่ดงหญ้าคาแล้วก็ป่าละเมาะขึ้นงอกงามพื้นดินแตกระแหงเป็นหลุมเป็นบ่อกุฏิกับศาลาโยเยจะพังไม่พังแหละทางเข้าวัดเป็นถนนลูกรังผ่านร้อนผ่านฝนเป็นลมโคลนเข้าออกลำบากมากยกเว้นพระอุโบสถเท่านั้นที่ยังมั่นคงแข็งแรงพอนับได้ว่าเป็นถาวรวัตถุอันเดียวที่วัดมีอยู่หลวงพ่อก็นึกอัศจรรย์ใจเป็นที่ยิ่งในเมื่อวัดเพิ่งจะปลูกสร้างได้ไม่ถึง10ปีทำไมถึงได้สุดโทรมป่านนี้ก็เลยดำริว่าการปกครองวัดต้องทำตัวเป็นพระนักพัฒนาจะมัวมานั่งสมาธิเพ่งเพียรเผากิเลสอย่างเดียวไม่ได้ค่ำคืนแรกขณะเข้าพักค้างแรมในโบสถ์ก่อนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิท่านจุดธูปเทียนกราบไหว้บูชาพระพุทธปฏิมาตั้งสัตย์อธิษฐานว่าข้าน้อยมีพระไตรสรณคมเป็นที่พึ่งที่ระลึกเมื่อได้รับอาสามาดูแลถาวรวัตถุในพระศาสนาก็พร้อมที่จะกระทำให้เต็มความสามารถหากข้าน้อยมีวาสนาบารมีพอจะช่วยธนุบำรุงวัดให้เจริญรุ่งเรืองก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให้รู้เห็นในนิมิตด้วยเทอญและแล้วในค่ำคืนแรกนั่นเองระหว่างนั่งทำสมาธิต่อหน้าพระประธานพลันก็เกิดนิมิตในสมาธิสุดพิลึกพิลั่นราวกับหนังอินเดียภาพที่เห็นในนิมิตนี่ชัดเจนพร้อมพรั่งด้วยแสงสีเสียงยังนั่งดูหนังอยู่ในโรงหนังเริ่มด้วยบนฟ้าปกคลุมด้วยหมู่เมฆสีเขียวเข้มทำให้แสงแดดที่สาดส่องพื้นดินเปลี่ยนเป็นสีช้ำเลือดช้ำหนองผู้คนพากันแตกตื่นตกใจวิ่งหนีธรรมชาติวิปริตกันโอลหม่านพวกเขาเหล่านั้นไปรวมกลุ่มกันงานงกตกประหม่าอยู่บนลานดินหน้าวัดแห่งหนึ่งเพราะรู้ว่าเมฆหมอกแห่งความชั่วร้ายนี้นำมาซึ่งสัตว์อสุรกายที่ผุดโผล่ขึ้นมาจากขุมนรกนาทีแห่งความระทึกก็มีเสียงแผดหัวเราะสะท้านฟ้าดังลงมาจากหมู่เมฆสีเขียวคล้ำกระแสลมบนก็พัดปั่นป่วนแรงกล้ามหาศาลแล้วก็โหมลงมายังลานดินที่ชาวบ้านยืนออกันอยู่ผู้คนในที่นั้นบางคนก็ปลิวหวือยังกระเศษกระดาษบางก็นอนหมอบราบหลบแรงพายุบางก็ร้องหวยหวนคร่ำครวญด้วยความกลัวตายท่ามกลางผงคลีฟุ้งกระจายราวกับเกิดหมอกวันปกคลุมพื้นดินปรากฏร่างทะมึนของสัตว์ผู้มาจากขุมนรกอเวจีมันจับชาวบ้านฉีกกระชากออกเป็นชิ้นๆขบเคี้ยวกลืนกินเป็นพักษาหารชาวบ้านที่ยังพอมีสติอยู่ต่างก็กระดืบคืบคลานหนีมหันตภัยไปหมดสิ้นเหลือเพียงลานดินรกร้างว่างเปล่ากับวัดที่ไม่มีพระสงฆ์องค์เนนอยู่จำพรรษาจะมีก็แต่พระหน้าใหม่รูปเดียวก็คือตัวหลวงพ่อเองภาพนิมิตปรากฏให้เห็นเพียงแค่นี้ก็อันตรธานไปหลวงพ่อถอนจิตขึ้นจากสมาธิก็รำพึงในใจว่าชรอยที่นี่จะมีมารร้ายถือกำเนิดเพื่อสร้างความวิบัติเดือดร้อนให้แก่พระศาสนาและชาวบ้านที่เลื่อมใสในหลักธรรมคำสอนแต่เหตุการณ์ก็

0: จะไม่สู้อะไรนักถ้ามีท่านมาดูแลปกครองวัดแห่งนี้หลังจากนั้นหลวงพ่อก็ได้เริ่มบูรณะวัดให้คืนสู่ความเป็นวัดดังเดิมขอแรงญาติโยมมาหักร้างถางพงกำจัดวัชพืชเสี้ยนเตียนไปสิ้นทีแรกพระหลวงตาวางเฉยอยากทำอะไรก็เชิญทำได้ตามสบายไม่ยุ่งไม่เกี่ยวไม่ช่วยเหลือกระทั่งถึงตอนซ่อมแซมกุฏิที่โยเยหลวงตาพิจารณาแล้วเห็นว่าหลวงพ่อเอาจริงตั้งใจมารับตำแหน่งเจ้าว่าจริงๆก็โดดเข้าช่วยตามกำลังคนแก่คนเฒ่าระหว่างนั่งพักเหนื่อยในวันหนึ่งหลวงตาก็เปิดเผยให้หลวงพ่อได้ทราบว่าที่ดินปลูกสร้างวัดแห่งนี้เดิมเป็นสมบัติของเศรษฐีที่ดินคนหนึ่งชื่อนางช้อยคราวหนึ่งได้พบเจอพระป่าทุดงกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นรอนแรมบุกป่าฝ่าดงมาปักหลดพักอยู่บนที่ดินของตนนางช้อยก็จัดภัตตาหารถวายอย่างประณีตเป็นเวลาหลายวันพระป่าพิจารณาแล้วเห็นว่าพอโปรดขึ้นก็ชี้แนะแนวทางการปฏิบัติจิตขั้นพื้นฐานทำให้นางรู้เห็นปรากฏการณ์ลี้ลับมหัศจรรย์ซึ่งไม่เคยรู้เห็นมาก่อนบังเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาในพระศาสนาขึ้นทบเท่าทวีคูณถึงขั้นถวายที่ดินให้พระป่าทุดงจัดสร้างสำนักสงฆ์โปรดญาติโยมพระท่านเล็งเห็นประโยชน์จะเกิดกับผู้คนจำนวนมากก็เลยอนุโลมจัดสร้างสำนักสงฆ์ตามความประสงค์ของนางช้อยแต่พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นเป็นผู้ไม่ยึดติดในสถานที่และความสุขสบายอะไรหลังจากได้พระสงฆ์องค์เนนมาจำพรรษาหลายรูปท่านก็แบกโปรดสะพายเครื่องอัฐาบริขารรอนแรมเข้าสู่ป่าเขาเถื่อนถ้ำตามจริตนิสัยของท่านต่อไปต่อมาทางเจ้าคณะจังหวัดก็จัดส่งพระนักพัฒนามาปกครองท่านเก่งสมเป็นพระนักพัฒนาสามารถยกฐานะจากสำนักสงฆ์ขึ้นเป็นวัดวาอารามนางช้อยก็อิ่มเอมเปรมใจที่เห็นธรณีสงฆ์เจริญขึ้นผิดหูผิดตาก็เลยรับหน้าเสือขอแรงชาวบ้านทำถนนลูกรังเชื่อมต่อกับทางหลวงแผ่นดินเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พระเนนตอนออกบิณฑบาตขณะทุกอย่างกำลังไปได้สวยก็พอดีลูกชายคนโตของนางช้อยเรียนจบจากเมืองนอกเมื่อกลับมาถึงบ้านเกิดรู้ว่าที่ดินหลายสิบไร่ตกเป็นธรณีสงฆ์ก็โกรธแค้นทั้งมารดาและพระเนนด้วยนาทีนั้นที่ดินย่านชานเมืองราคาพุ่งพรวดพราดจากไร่หนึ่ง 2-3 แสนเป็นตารางวาละหมื่นเศษก็เลยอาศัยอำนาจเงินสร้างอิทธิพลรบกวนพระเนนจนอยู่กันอย่างไม่เป็นปกติสุขอาทิเช่นขัดขวางชาวบ้านไม่ให้ดูแลซ่อมแซมถนนลูกรังถนนเจอฝนฟ้าเป็นหลุมเป็นบ่อมีน้ำขังก็ให้มันคงความทุลักทุเลไปตามยถากรรมพระเนนออกบิณฑบาตก็จัดส่งบริวารใจโฉดไปรังควานกันแกล้งข่มขู่เขย่าขวัญต่างๆนานาพระสงฆ์องค์เนนที่มีใจรักในการบวชเมื่อถูกรบกวนบ่อยเข้าท่านก็หลบหนีไปจำพรรษาที่อื่นส่วนพระเนนที่บวชตามประเพณีศึกได้ก็จะรีบศึกทันทีไม่รอช้าสมภารองค์ที่แล้วมาอยู่ได้ไม่ครบพรรษาก็ต้องแผ่นหนีจีวรปลิวเหลือแต่หลวงตาผู้เดียวเฝ้าวัดแบบสังกตายหลวงตาเองก็ตั้งใจว่าเร็ววันนี้ถ้าไม่มีพระมาปกครองวัดท่านก็จะไปลาศึกที่วัดอื่นเพราะทนกับแรงกดดันไม่ไหวหลวงพ่อฟังจนครบถ้วนกระบวนความก็ถามหลวงตาไปว่าผมมาอยู่ที่วัดนี่กว่านานวันแล้วทำไมไม่เห็นมีใครมารังควานสักคนเดียวหลวงตาบอกว่าตอนท่านระดมชาวบ้านมาหักร้างถางดงวัชพืชพวกมารศาสนามันก็ชอบใจที่มีคนมาทำเรื่องยุ่งยากแทนมันถึงตอนนี้ก็มีการซ่อมแซมเสนาสนะเพื่อให้วัดคืนสู่สภาพเดิมรับรองพวกมันไม่ปล่อยให้ท่านอยู่อย่างสะดวกสบายต่อไปแน่
1: พักสักครู่ท่านผู้ฟังเรื่องทวงที่วัดนี่มันยังไม่จบนะครับต้องมาฟังกันต่อแม่พูดถึงของวัดนี่ผมเจอมาเยอะเจอมาหลายคนนะครับคนที่เกี่ยวข้องกับวัดคือถ้าทำบุญเนี่ยมันก็ได้บุญเยอะถ้าทำบาปก็บาปเยอะอะไรที่มันเป็นของสงฆ์อะไรที่มันเป็นของส่วนรวมเนี่ยกรรมมันจะหนักภาษีชาวบ้านก็ถือว่าเป็นของส่วนรวมของสงฆ์ที่วัดที่สาธารณะเงินทองวัดเงินทองสาธารณะนะครับถ้าคุณกินเข้าไปเนี่ยเหมือนมันจะดีนะมันจะดีไม่มีใครไปทวงไม่มีเจ้าภาพหลักคอยทวงให้นะครับไม่มีเจ้าภาพหลักคอยเป็นเจ้าภาพคอยทวงแต่วิบากมันมีท่านผู้ฟังผมเจอหลายคนเนี่ยคือคนพวกนี้นี่เป็นพวกเขาเรียกว่า ม่ใช่บุญเลี้ยงบาปเลี้ยงนะครับเป็นคนอายุยืนแต่ว่าบาปเลี้ยงบาปเลี้ยงเป็นยังไงร่างกายตัวเองก็มีโรคภัยไข้เจ็บเป็นเยอะแยะนะครับโอ้เป็นสารพัดโรคนอนป่วยอยู่กับเตียงใช้เงินก็เปลืองมีคนต้องจ้างคนมาดูแลรักษาตัวเองป่วยยังไม่พอเงินทองที่ได้มาด้วยเอาของกินหรือว่าสิ่งของที่เป็นสาธารณะหรือว่าสิ่งของที่เป็นของสงฆ์เอาไปปฏิบัติลูกปฏิบัติเบียร์เอาไปให้ลูกให้หลานกินเขาเรียกว่าเป็นเงินบาปนะถ้าเป็นความเชื่อผมนะอันนี้เป็นวิจารณญาณส่วนตัวนะครับท่านผู้ฟังไว้แต่เป็นความคิดของผมสังเกตนะคนที่เอาของสงฆ์เงินของสงฆ์ไปโกงไปลักไปหาวิธีมานะครับวันก่อนผมก็คือผมสังเกตเนี่ยส่วนมากเอาไปให้ลูกให้เมียกินชีวิตของเขาก็ไม่เจริญรุ่งเรืองไม่เจริญรุ่งเรืองนะครับวันก่อนก็ได้คุยกับหลวงพ่อพระอาจารย์มหาแช่มเจ้าอาวาสวัดแก่งคอยท่านก็เล่าให้ฟังมีอดีตเจ้าอาวาสนะเก็บเงินได้หลายสิบล้านสึกออกไปเอาเงินไปใช้นะครับปรากฏว่ามีปัญหาไปทำธุรกิจอะไรก็เจ๊งลูกเมียก็เจ๊งรถก็ชนป่วยจนกระทั่งไปไม่รอดมีปัญหาอันนี้คือท่านเล่าให้ฟังนะครับเล่าไปเดี๋ยวมันก็จะเป็นบาปอีกแต่ให้รู้ว่าอะไรที่มันเป็นของสงฆ์นี่เราไปหยิบไปจับไปแตะนี่นะครับเราทำบุญดีกว่าไปบริจาคดีกว่าคนโบราณโบราณเข้าวัดเข้าวานี่นะครับกลัวดินติดตีนออกจากวัดถึงหน้าสงกรานต์ก็เอาดินมาก่อเจดีย์ใส่ที่วัดครับนี่ก็คือเรื่องของสงฆ์ค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังนะเรื่องบุญเรื่องบาปนี่เป็นอะไรที่เราต้องระวังฝากเอาไว้นะครับน้ำมะกรูดที่มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมะกรูดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกินดีใช้ดีแล้วก็บอกต่อ360บาทท่านผู้ฟังซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปถ้าไม่มีก็โทรเข้ามาในรายการส่งถึงที่เก็บเงินปลายทางทุกวันนี้สะดวกมากท่านผู้ฟังครับ
2: น้ำมะกรูดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ผลิตจากเนื้อมะกรูดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมะกรูดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: มาฟังเรื่องราวทวงที่วัดกันต่อเชิญรับฟังครับ
0: ครั้นแล้วการก็เป็นจริงดังคำพยากรณ์ของหลวงตาทั้งนี้ก็เพราะเมืองนอกที่ว่าลูกชายนางช้อยไปเรียนจบเนี่ยแท้ที่จริงเป็นเมืองคนบาปที่เรียกกันว่าคุกตารางนายเอิบนะเข้าไปเรียนต่อในเมืองหลวงเมื่อหลายปีก่อนแต่ว่าไม่นานก็เข้ากลุ่มมั่วสุมกับแก๊งนอกกฎหมายกระทั่งโดนจับกุมคุมขังเพิ่งจะพ้นโทษมาได้ 3-4 ปีตัดสินใจลี้ภัยมือกฎหมายในกรุงเทพมาตั้งแก๊งอันธพาลที่มาตุภูมิถิ่นเกิดประจวบกับได้รู้จักสนิทกับทนายใจชั่วทนายก็ชี้แนะว่าการเรียกร้องเอาที่วัดคืนมาเป็นของนายเอิบนี่จำเป็นต้องให้นางช้อยเห็นชอบด้วยเรื่องมันถึงจะดำเนินการได้อย่างถูกกฎหมายหน้าที่ของนายเอิบชั่วโมงนี้ก็คืออารวาสก่อกวนพระเนรในวัดให้ขวัญหนีดีฟอถึงขั้นหนีเตลิดออกจากวัดหลังจากนั้นค่อยส่งบริวารไปรื้อทำลายสิ่งปลูกสร้างเมื่อเหลือแต่พื้นดินว่างเปล่าก็จะส่งคนไปทำการเกษตรบนที่ดิน การพ้องร้องเอาคืนมาเป็นของนางช้อยก็จะง่ายขึ้นความลับดังกล่าวนี้ญาติที่ไม่เห็นด้วยกันในเอิบได้แอบมากระซิบให้หลวงพ่อได้รับทราบด้วยคนพันสันดานโฉดเนี่ยตกไปอยู่ถิ่นฐานใดที่แห่งนั้นก็ไม่แคล้วลุกเป็นไฟนายเอิบเคยผ่านสังคมเมืองหลวงรู้จักการเอาผลประโยชน์เข้าล่อจนคนทั้งฝ่ายทางการยอมเป็นพวกด้วยแก๊งนายเอิบก็เลยทำการโฉดอย่างย่ามใจสร้างบารมีในทางไม่ดีครอบคลุมไปทั่วไม่ว่าจะเป็นการปล้นสะดมโดยแอบอ้างว่าเป็นโจรต่างชาติมาจากฝั่งเขมรต่ำกัมพูชาแล้วก็การจับคนรวยไปเรียกค่าไถ่เป็นต้นสำหรับการข่มขู่พระที่วัดเป็นเรื่องง่ายดายของเหล่าทรชนคนไร้ศาสนาเพราะพระท่านไม่มีอะไรจะไปสู้รบปรบมือด้วยธรรมอาวุธที่ใช้ปราบมันก็ไม่มีพลังจิตพอจะให้เปล่งอนุภาพสยบคนชั่วพวกมันก็บุกเข้าวัดกลางวันแสกๆพอมาถึงก็ชักปืนยิงขึ้นฟ้าดังสนั่นสมกับเป็นคนดิบเถื่อนสามารถโชว์ความเถื่อนได้ทุกสถานที่บรรดาชาวบ้านใจบุญกำลังจะซ่อมแซมเสนาสนะต่างก็ตกใจกันมือเท้าอ่อนปวกเปียกหลวงพ่อก็ทำจิตใจให้กล้าแข็งปลอบอกปลอบใจไปว่าอย่าตื่นกลัวไปเลยบ้านเมืองมีกฎหมายพวกเขาไม่กล้าฆ่าคนกลางวันแสกๆด้วยเหตุเพียงเพราะว่าพวกเรามาร่วมแรงกันทนุบำรุงพระศาสนาหรอกบริวารคนหนึ่งของมันอยากอวดเก่งต่อหน้านายเอิบก็ปรีเข้ามาถามหลวงพ่อเสียงดังปานฟ้าผ่าเองเป็นพระมาจากไหนไม่รู้หรือยังไงที่ดินผืนนี้เป็นของพี่เอิบถ้าไม่รีบไปพ้นภายใน3วัน7วันข้าจะทำให้เองไปไหนไม่ได้อีกเลยพวกนายเอิบก็คมขู่สารพัดหลวงพ่อก็ทำใจดีสู้เสือบอกมันไปว่าอาตมาเป็นพระโยมแล้วโยมที่เห็นเนี่ยก็เป็นคนใจบุญมาช่วยกันซ่อมแซมศาลากุฏิตามบัญชาของท่านเจ้าคณะจังหวัดแก๊งนายเอิบยังรู้จักย้ำเกรงพระเถระชั้นผู้ใหญ่ซึ่งสนิทกับทางการบ้านเมืองระดับสูงก็ไม่กล้าอหังการทำร้ายใครแต่ว่ากล้ายื้อแย่งพวกค้อนจอบเสียมไปโยนทิ้งนอกกำแพงวัดก่อนที่จะเดินสายอาจพละไปอย่างโอหังหลวงพ่อรอจนมันหายลับไปหมดถึงได้ออกไปเก็บเครื่องไม้เครื่องมือมาให้ชาวบ้านซ่อมแซมวัดต่อไปอีกการที่ท่านกล้าต่อปากต่อคำกับคนโฉดถือเป็นความใจกล้าอย่างไม่เคยมีพระเนรรูปไหนกล้าหือกับพวกมันมาก่อนใช่แต่เท่านั้นท่านยังไม่หนีไปไหนเท่าที่ไปพ้นประตูวัดก็เพื่อสั่งซื้ออิฐหินปูนทรายมาบำรุงสิ่งปลูกสร้างที่ผุพังที่สุดความกล้าหาญของหลวงพ่อแพร่ระบาดไปถึงผู้คนตามหมู่บ้านในละแวกนั้นทยอยเสนอหน้าดูแลซ่อมแซมถาวรวัตถุในวัดเพิ่มมากขึ้นนางช้อยแม่นายเอิบถึงกับกล้าเป็นฝ่ายตรงข้ามกับลูกชายเสนอตัวมาเป็นไม้กันหมาเวลานายเอิบนำบริวารมาข่มขู่จะเสนอหน้าโต้เถียงแทนหลวงพ่อทันทีเดชบุญคุณพระช่วยลูกใจชั่วยังอยากได้นางช้อยเป็นแนวร่วมเพื่อทวงคืนผืนดินจากวัดการมีหือมีอือของนางช้อยก็เลยทำได้ไม่มีใครกล้าขึ้นเสียงเถียงทะเลาะหันไปเล่นสงครามจิตวิทยากับพระทั้งสองรูปตกถึงยามค่ำคืนก็แอบย่องเข้ามายิงปืนเปรี้ยงที่ใต้ถุนกุฏิจนท่านไม่เป็นอันปฏิบัติธรรมสมาธิจะเอนกายลงพักผ่อนสังขารก็กังวลว่าลูกปืนจะพุ่งทะลุพื้นกระดานมาเอาชีวิตท่านไปเสียไม่เป็นอันหลับอันนอนทั้งหลวงพ่อและหลวงตาวันเกิดเหตุการณ์นั้นนายเอิบทำใจเย็นเดินพูดคุยกับนางช้อยชักแม่น้ำทั้งห้าขึ้นมาเกลี้ยกล่อมแม่แต่นางยืนกระต่ายขาเดียวบอกว่ายกที่ดินให้วัดไปนานแล้วไอ้เรื่องฟ้องร้องเอาที่ดินคืนมาให้ลูกชายในฝันไปเถอะนายเอิบในบันดาลโทสะสุดขีดกระชากปืนออกจากที่ซ่อนจะยิงแม่ให้ตายขามือนางช้อยก้าวเดินถึงซุ้มประตูทางเข้าวัดหันไปเห็นลูกชายตาขวางคุ้มดีคุ้มร้ายก็ตกใจกลัวตายด้วยน้ำมือลูกรีบวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากหลวงพ่อนาทีวิกฤตนั้นท่านยืนคุมงานซ่อมแซมเสนาสนะมีชาวบ้านอาวุโสอยู่ด้วยหลายคนก็ร้องบอกชาวบ้านให้คุ้มครองดูแลนางช้อยไว้ข้างหลังส่วนท่านยืนประจันหน้าห้ามปรามนายเอิบฝ่ายนายเอิบกำลังบ้าดีเดือดเงื้อปืนเตรียมยิงทั้งพระทั้งแม่ให้ตายในคราวเดียวกันและในพริบตานั่นเองต้นเสรียงยักษ์อายุนับร้อยปีซึ่งยืนต้นตระหง่านอยู่ข้างกุฏิสงฆ์ไหวตัวคลืดคลาดได้เองเหมือนโดนมือยักษ์จับเขย่ากิ่งก้านขนาดยักษ์กิ่งหนึ่งก็หักโครมคลืนลงมาเหมือนกระบองยักษ์ ทิศทางที่กิ่งไม้ยักษ์หล่นลงใส่นั้นมีนายเอิบยืนจังก้าอยู่เขากระโจนถอยหลังสุดแรงเกิดแต่ไม่พ้นรัศมีการทำลายล้างน้ำหนักเป็นตันก็โค่นทับร่างของเขาแหลกเหลวติดดินหลังจากกิ่งไม้ยักษ์ฟาดแผ่นดินจนสะเทือนผ่านไปทุกคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุก็อกสั่นขวัญกระเจิงน่าอัศจรรย์ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยไม่มีใครเป็นอันตรายหลวงพ่อตื่นเต้นแต่ไม่ถึงกับตกใจลืมสติรีบเข้าไปปลอบอกปลอบใจนางช้อยซึ่งหนีตายมาพึ่งท่านไม่นึกไม่ฝันว่าจะพบเห็นลูกชายมาเสียชีวิตต่อหน้าแม่เฝ้าแต่พิราบรำพันในการจากไปของลูกลืมสิ้นว่าเมื่อตะกี้นี้เพิ่งจะโดนลูกจอมโหดไล่ยิงจากนอกวัดถึงในวัดเพราะลูกแก้วคือดวงตาดวงใจของแม่ลูกจะดีจะร้ายอย่างไรแม่ก็อภัยให้ได้เสมอการตายอย่างผิดธรรมชาติของนายเอิบชาวบ้านก็พูดกันแซดบอกฟ้าดินลงโทษคนโฉดสาสมกับที่คิดฆ่าแม่ผู้มีพระคุณล้นฟ้ามีหนำซ้ำยังคิดสังหารพระสงฆ์องค์เจ้าที่ท่านอยู่ในศีลกินในธรรมด้วยเหตุเพียงต้องการทวงที่ดินวัดไปเป็นของตน
3: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราษฎรใช้ธงสีแดงเหมือนกันควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็นต่างกันทรงให้เพิ่มรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรีลงบนธงสีแดงเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงนับเป็นครั้งแรกที่แยกธงสำหรับเรือหลวงและเรือราษฎรในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาลัยทรงเพิ่มรูปช้างเผือกในรูปจักรสีขาวเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงเนื่องจากประเทศไทยได้รับช้างเผือกจำนวน3เชือกในส่วนของเรือราษฎรนั้นยังคงใช้ธงสีแดงอย่างเดิมต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าธงสีแดงที่เรือราษฎรใช้นั้นซ้ำกับประเทศอื่นทำให้สังเกตได้ยากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เรือราษฎรใช้ธงสีแดงมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางส่วนเรือหลวงใช้ธงสีขาวมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางและในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการตราพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับธงว่าด้วยแบบอย่างธงสยามซึ่งกำหนดให้ธงชาติเป็นรูปช้างเผือกบนพื้นสีแดงในปีพุทธศักราช2459พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกประกาศเพิ่มเติมและแก้ไขพระราชบัญญัติธงยกเลิกใช้ธงชาติแบบช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นโดยให้ใช้ธงชาติแบบสีแดงสลับสีขาว5ริ้วประกอบกับในช่วงเวลานั้นประเทศไทยได้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1กับฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งธงชาติส่วนใหญ่จะมี3สีจึงกำหนดให้มีแถบสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินแก่เรียกว่าธงไตรรงค์การเปลี่ยนแปลงมาเป็นธงไตรรงค์นี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงออกแบบธงไตรรงค์และได้ให้ความหมายของสีที่อยู่ในธงชาติดังนี้สีแดงหมายถึงเลือดอันยอมพลี
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกรมชลประทานแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
4: ี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: เลอาสบู่สมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำเจ้าวรส

0: ระดับโลกคุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี
1: ้เลอา
2: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศ
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพี่ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
4: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจาวเรศ
5: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
6: รมชลประทานแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยตั้งแต่เวลา 00:00 นวันนี้จะได้ทยอยเพิ่มการระบายน้ำจาก 1,750 เป็น 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยจะทยอยเพิ่มปริมาณ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อชั่วโมงจนถึงอัตรา 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในเวลาประมาณ 5:00 นจากนั้นจะคงการระบายน้ำต่อเนื่องเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนและน้ำท่าปัจจุบันพบว่ามีปริมาณน้ำไหลเข้าสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นสำหรับข้อมูลณวันที่25กันยายน2569เวลา 20:00 นน้ำไหลผ่านสถานี C2 นครสวรรค์ 1,816 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำจากแม่น้ำสแกกรังสถานี CT19 อุทัยธานี120ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีน้ำจากไซฟ์โฟลไหลเข้าสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาและระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาบวก 16.87 เมตรเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลางจึงขอให้ประชาชนและทุกภาคส่วนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะสถานการณ์น้ำฝนและน้ำท่ารวมถึงเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาด้านปภ.ล่าสุดเมื่อเวลา 9:22 นส่งเซลล์บอสแคสแจ้งเตือนประชาชนในกทมโดยระบุว่ากรุงเทพมหานครแจ้งเตือนระดับน้ำในคลองอยู่ในระดับวิกฤตและมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ริมคลองพื้นที่ลุ่มต่ำขอให้ยกของขึ้นที่สูงเก็บทรัพย์สินมีค่าและหลีกเลี่ยงการจราจรพร้อมตรวจสอบการเดินทางทั้งนี้หากต้องการขอความช่วยเหลือให้ติดต่อสำนักงานเขตในพื้นที่ DDPM ความยิ่งใหญ่ของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคสะท้อนให้เห็นถึงความงดงามของมรดกทางวัฒนธรรมทางภูมิปัญญาที่ยังคงสืบทอดต่อกันมาจวบจนถึงปัจจุบันติดตามได้ในจิจ้าพาเที่ยววันนี้กับคุณอิตคณินบุญประเสริฐครับ
7: ก่อนจะถึงวันที่6พฤศจิกายน2569วันที่ประสบนิกรชาวไทยจะได้ร่วมชื่นชมความยิ่งใหญ่ของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569วันนี้จิจ้าปะเที่ยวจะพาทุกคนเดินทางมายังอู่หมายเลข1อู่ทหารเรือธนบุรีเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเพื่อสัมผัสความงดงามของเรือพระราชพิธีอย่างใกล้ชิดซึ่งเรือพระราชพิธีแต่ละลำนั้นไม่ได้เป็นเพียงพาหนะที่ใช้ในพระราชพิธีเท่านั้นหากแต่เป็นมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมที่ผสานฝีมือช่างไทยได้อย่างประณีตทุกองค์ประกอบตั้งแต่รูปทรงลำเรือลวดลายประดับไปจนถึงการจัดกระบวนเรือสะท้อนถึงความวิจิตรบรรจงและภูมิปัญญาที่สืบทอดต่อกันมาทั้งนี้กองทัพเรือได้เปิดให้ประชาชนเข้าชมเรือพระราชพิธีที่อู่หมายเลข1ตั้งแต่เมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาพร้อมสัมผัสบรรยากาศการเตรียมความพร้อมสำหรับขบวนพยุหยาตราทางชลมารคที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วยทั้งนี้ประชาชนที่เดินทางเข้าชมนะครับควรแต่งกายสุภาพงดกางเกงขาสั้นและกระโปรงสั้นและปฏิบัติตามข้อกำหนดของสถานที่อย่างเคร่งครัดและเมื่อถึงวันที่6พฤศจิกายน2569สายน้ำเจ้าพระยาจะทำหน้าที่เสมือนเวทีอันยิ่งใหญ่ให้ขบวนพยุหยาตราทางชลมารคได้ปรากฏต่อสายตาประชาชนอย่างสง่างามทีเดียวเลยนะครับ
8: กองทัพบกเปิดรับสมัครคนทหารอาสา
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเพลงรักจากเพศัตว์ดำเนินรายการโดยดีเจทวีปเฟื่องสกุลครับ
10: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
11: ยั่วโมโหเหรอ
10: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
11: ้ไม่รู้ไม่ฉี
10: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
12: สน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
13: ทำไมถึงหอมขนาดนี
12: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะต้อนรับสู่ช่วงของรายการเพลงรักจากเภสัช10:05 นพบกันนะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทวีปค่ะยังดูแลเนาะไม่ว่าจะเป็นสิ่งไหนที่ดีมีประโยชน์ทวีปก็จะแนะนำสำหรับท่านผู้ฟังตอนนี้ใครต่อใครก็มาใช้สินค้าของคนไทยคือแป้งเย็นเภสัชกันทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นป้าๆลุงๆหรือจะเป็นคนหนุ่มคนสาวขอบคุณมากๆต้องขอขอบคุณป้าพวงเพ็ญด้วยนะขอบคุณไปยังหนุ่มๆจากโคกสำโรงค่ะที่ให้กำลังใจทวีปกันมาตลอดบอกจริงๆแล้ว FC ของผลิตภัณฑ์เภสัชมีเยอะคุณทวีปนะเป็นพลังเงียบที่แอบฟังโอ้แม้จริงๆแล้วไม่ต้องแอบฟังกันเนาะทวีปต้องกราบขอบพระคุณนะคะเพราะว่าใครก็ชอบเรื่องของความหอมเนาะเพราะว่าความหอมเนี่ยทำให้ใครหลงไหลเราได้นะแบบไม่ต้องไปลงทุนไปทำสวยให้เปลืองกันเลยทีเดียวแค่มีความหอมเย้ายวนยั่วใจนี่แหละใครต่อใครหน้าไหนหลงไหลแล้วก็ติดหนึบเลยไปหาซื้อแป้งเย็นเภสัชมาใช้กันนะคะเพราะเขามีให้คนหนุ่มคนสาวว่าป้าลุงลุงเลือก3สี3กลิ่นทีเดียวแป้งเย็นเภสัชสีชมพูมาดามค่ะหอมแบบเย้ายวนเร้าใจแป้งเย็นเภสัชสีฟ้าคาเมล่าหอมแบบเล้นลับหน้าค้นหาหรือจะเป็นแป้งเย็นเภสัชสีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจค่ะได้ใช้กันแล้วใช่ไหมทวีปจะดีใจทุกครั้งเลยที่ป้าๆลุงลุงหรือจะเป็นคนหนุ่มคนสาวถามกันมาเนาะแล้วก็เล่าให้ฟังกันมาไม่ว่าจะเป็นคุณลุงคุณป้าอะอย่างคุณลุงสารพงศ์คุณลุงสารพงศ์นี่เป็นแฟนเพลงมันเหนียวแน่นเลยแต่ลุงสายเนี่ยไม่ทราบว่าสบายดีอยู่หรือเปล่าป้าของทวีปอย่างคุณป้าสมบูรณ์เนี่ยแม้ที่ผ่านมาเนี่ยงอนนิดหน่อยอ๋อยังไม่ได้ฟังเพลงทวีปเลยบอกแล้วอย่าเพิ่งงอนกันนะป้าจ๋าเพราะว่าทุกเพลงที่แนะนำเข้าสู่รายการกันมาถ้ามีที่จะให้ฟังและทวีปเลือกให้ฟังกันจนหมดเลยละนะเพราะมีความรักความห่วงใยเช่นเดียวกันอ่ะตอนนี้รู้สึกว่าเอ๊ะเราจะเครียดแล้วนะนะเพราะเวลาฝนไม่ตกก็ร้อนนี่นาคุณทวีปนึกถึงทวีปนึกถึงแป้งเย็นเภสัช3สี3กลิ่นเลยทีเดียวเพราะความหอมของแป้งเย็นเภสัชเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครนะแล้วก็ไม่มีใครเหมือนด้วยอุ๊ยหอมได้ขนาดนี้รีบไปหาซื้อเลยนะเวลาซื้อก็ซื้อมาครบเลยนะคุณป้าแสงเทียนด้วยนะสบายดีอยู่หรือเปล่าแล้วมีคุณป้าจากอ่างทองด้วยนะคะด้วยความรักและความเป็นห่วงเนาะมีเพลงอีกเพลงที่มีคุณลุงจากสระบุรีเนี่ยแม่คุณป้าสมบูรณ์บอกโอ้ยทีคุณลุงคุณป้าต่างๆได้ฟังป้าขอเพลงบางครั้งนี้เป็นเพลงที่อาจจะเก่าเกินนะป้าจ๋าแต่ทวีปขอบอกเลยทีเดียวถ้าเป็นเพลงสันติดวงสว่างเนี่ยจะมีแต่เพลงที่ป้าแนะนำมาถ้าหาพบกันแล้วเดี๋ยวทวีปเลือกให้ฟังเรามาฟังเพลงของคุณไผ่พงศธรกันก่อนค่ะ

0: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: ค่ะก็อย่าลืมนะคะท่านฟังขาเวลาที่เราจะดูแลตัวเองให้เนื้อตัวของเราหอมสดชื่นเราจะไปไม่อาบน้ำแล้วโรยแป้งไม่ได้ค่ะเวลาจะอาบน้ำนึกถึงที่ทวีบอกทุกครั้งเลยเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเภสัชเขามีสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปนะคะไม่ว่าจะเป็นสีเขียวไลมิ้วที่หอมละมุนละมุนกลิ่นน้ำนมข้าวหรือจะเป็นสีม่วงมิกเบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้จะมีหนุ่มจากรังสิตเนี่ยค่ะเขาจะบอกเลยแหมฟังทวีปแล้วพอลองไปซื้อมาใช้ประทับใจมาถึงวันนี้เลยนะฟองนุ่มๆจริงอย่างที่ทวีปบอกอะเนาะก้อนใหญ่ฟองนุ่มอาบน้ำแล้วตัวสะอาดอาบน้ำเพลินไปเลยแล้วสบู่เภสัชนี่เขาหอมมากได้ลองใช้กันแล้วหรือยังแม่ทวีปก็ถามเป็นประจำและแนะนำกันอยู่ทุกวันว่าป้าๆลุงๆคนหนุ่มคนสาวของเราไม่ว่าเราจะทำอะไรอยู่ตรงไหนเนาะเราต้องอาบน้ำเราต้องใช้สบู่เราก็ไปเลือกสบู่ที่คุณภาพไม่แพ้ใครแล้วก็ยังมีวิตามินซีนะคะทำให้ผิวเราชุ่มชื้นเพราะนั้นทุกครั้งที่คุณอาบน้ำด้วยสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปผิวจะชุ่มชื้นผิวนุ่มนุ่มผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งไม่ตึงนะแล้วกระจ่างใสอยู่ตลอดเวลาทวีปขอบอกเรื่องผิวนี่สำคัญกับชีวิตของคนเหมือนกันนะคนเราจะสวยไม่ว่าจะเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีผิวมาก่อนออร่ามาเต็มๆค่ะนะยิ่งสบู่เภสัชนี่ใช้อยู่เป็นประจำเถอะเพราะมีวิตามินซีโอ้โหออร่ามาและอ่อนเยาว์ไวตลอดเวลาลองใช้ทั้งสองสูตรเลยนะผิวจะได้หอมชุ่มชื้นกระจ่างใสอาบน้ำบ่อยไม่เป็นไรค่ะคุณคะผิวเราก็จะนุ่มค่ะยกให้เขานะถ้าเรื่องของความหอมทุกอย่างของเภสัชเลยทีเดียวความหอมและคุณภาพมาก่อนค่ะต้องขอขอบคุณหนุ่มนครนายกนะสาวจากสระบุรีด้วยเลยไปคิดถึงกันละหนุ่มๆจากเขาทับกวางแล้วก็คุณลุงสุ่มคุณลุงสุ่มนี่ไม่ค่อยได้โทรศัพท์กลับเข้ามาจะช้านานๆก็จะบอกทวีฟังอยู่คุณพี่ชูชาติที่อยู่ไทยธานีแล้วก็ยังมีคุณลุงสุดชาตินะที่อยู่โคกช้างกราบขอบพระคุณนะที่ยังเป็นกำลังใจกันตลอดมาค่ะทวีปก็จะมีเพลงให้ฟังกันอีกเพลงแหมต้องขอขอบคุณสาวๆจากหลุมข้าวอะเนาะที่หลุมข้าวนี่จะมีสาวๆเยอะนะที่ให้กำลังใจทวีปยังนึกถึงนะน้องสมบัตินะคะมีเพลงนี้ที่ชอบกันมากๆเลยทีเดียวค่ะ

0: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหร
0: อยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
4: ค่ะก็มาถึงช่วงท้ายกันแล้วคุณลุงสัญชัยอยู่ลพบุรีเนี่ยบอกจริงๆแล้วฟังทวีปมานานๆเลยนะนะแต่ฟังเสียงเจ้ยแจ้วกันอยู่เป็นประจำจนคุ้นเคยแอบเป็นกำลังใจมาเป็น10ปีโอ้ลุงจ๋าทำไมไม่บอกกันเนาะถ้าหากว่าบอกกันเนี่ยว่าให้กำลังใจกันอยู่ทวีปก็จะดีใจทุกเสียงทุกสายดอกไม้สวยๆทั้งหมดป้าจุกที่อยู่ราชบุรีเนี่ยแต่ป้ามนเนี่ยป้ามนสบายดีอยู่นะป้าจ๋าน้องสมปองเนี่ยค่ะนะป้าป้าลุงลุงของทวีปสมมุตินานอันนี้สมมุติเลยเนาะหรือจะเป็นหนุ่มๆจากมั่นเชียนเนี่ยหายเงียบไปนานๆเป็นห่วงแต่พอบอกว่าให้กำลังใจทุกวันเลยแล้วก็เลือกเอาผลิตภัณฑ์ของเภสัชมาใช้นะถ้าขอกำลังใจต้องรีบส่งมาเอาไว้อย่างนั้นเลยทีเดียวขอบคุณมากๆเลยค่ะเลือกอาบน้ำด้วยสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปนะคะผิวเนื้อผิวกายจะสดชื่นอ่อนเยาว์ไวเลยผิวไม่แห้งไม่ตึงแม้ว่าท่านผู้ฟังจะอาบน้ำวันละหลายครั้งก็ตามความหอมยังติดเนื้อติดกายทนนานเนาะหลังจากนั้นซับตัวเบาๆเบาๆทนุถนอมผิวกันหน่อยเพราะผิวของคนเราไม่ว่าอายุจะล่วงเลยไปเท่าไหร่ก็ยังต้องการให้เจ้าของผิวปรนนิบัติผิวตัวเองซับตัวเบาๆค่ะโรยตัวไปด้วยแป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจหอมแบบไม่มีใครเหมือนน่ะนะแล้วก็ไม่เหมือนใครเขาถึงอยู่คู่กับครอบครัวไทยมาได้เนิ่นนานจนเป็นขวัญใจทีเดียวมี3สี3กลิ่นทั้งสีชมพูมาดามหอมแบบเยาว์ยวนยั่วใจสีฟ้าคาเมล่าหอมแบบเล้นลับน่าค้นหาหรือจะเป็นสีเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้หัวใจค่ะก็หอมเซ็กซี่จริงๆเนาะพาให้สาวๆของเรามีเสน่ห์ไปด้วยนะเพราะนั้นใช้ควบคู่กันไปนะคะคุณคะทั้งสบู่เภสัช2สูตรแล้วก็แป้งเย็นเภสัชใครเคยใช้อะไรประทับใจก็เลือกกันค่ะเพราะเขามีให้เราใช้เนี่ยครบวงจรแล้วก็หมั่นดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะเนาะคนเราเนี่ยจะสุขกายสบายใจทำให้ผิวสวยใจต้องปล่อยวางและหมั่นคิดบวกๆเอาไว้นะคะชีวิตประจำวันของคนเราทุกวันนี้ต้องคิดบวกอย่างเดียวเราก็จะสดใสอยู่ตลอดไม่ว่าจะเดินทางไปไหนหน้ากากอนามัยหยิบไปด้วยนะจะได้ปลอดภัยจากโรคภัยแค่เจ็บเนื้อตัวก็หอมด้วยผลิตภัณฑ์ของเภสัชนะโรคภัยแค่เจ็บก็ไม่มาเบียดเบียนสบายอกสบาย

0: คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณดำเนินรายการโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ครับ
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปพบกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยหน่อยจิรารัตน์ติดต่อโฆษณาโทร0990317823

0: งานหนักพักผ่อนน้อย
1: หวยกินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซูดีแม็กทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
2: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: The New Mew X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mew X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
1: Isuzu พันเจริญลพบุรี036-425-191-3 081-552-4735
2: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิพย์เทวีกาแฟทิพย์เทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิพย์เทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
3: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: The New Mew X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mew X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
1: Isuzu พันเจริญลพบุรี036425191-3 081-552-4735
2: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆ ด้วยกาแฟทิพเทวีกาแฟทิพเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิพเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
3: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782

0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
6: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: เนื่องในโอกาสวันที่28กันยายนพุทธศักราช2569เป็นวันครบรอบ109ปีที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยนั้นศูนย์การทหารปืนใหญ่จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมมอบธงชาติไทยและร่วมร้องเพลงชาติไทยในวันนี้เพื่อเป็นการรณรงค์และสร้างการรับรู้ความสำคัญความเป็นมาของธงชาติไทยธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับกทม.ยกระดับการจัดการเหตุอุทกภัยขยายพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั้ง50เขตสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
4: ะไรดี

0: ชอบนะ
1: ดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
0: ชอบมาก
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครลงนามประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยขยายพื้นที่จากเดิมที่ประกาศครอบคลุมเขตหนองจอกเขตสวนหลวงและเขตคณะยาวเป็นครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง50เขตมีผลตั้งแต่25กันยายน69เพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าดำเนินงานตามกำหนดขอไปครับสามารถเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบการขยายพื้นที่ประกาศดังกล่าวสืบเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังปัญหาการจราจรและกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและร่างกายรวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐจึงมีความจำเป็นต้องขยายพื้นที่ประกาศให้ครอบคลุมทั้ง50เขตเพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องอย่างทันท่วงทีทั้งนี้กรุงเทพมหานครจะติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำท่วมขังอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพื่อบรรเทาผลกระทบและดูแลประชาชนในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมขังสูงในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครล่าสุดยังเกิดขึ้นหลายจุดเช่นพื้นที่ย่านบางกะปิบริเวณแฟลตเคหะคลองจันทน์ระดับน้ำท่วมสูงถึงหลังคารถยนต์รถของประชาชนหลายคันจอดแช่น้ำส่วนที่ถนนพหลโยธินบริเวณใต้ BTS สถานีสนามเป้าน้ำท่วมขังสูงเลยขอบฟุตบาทรถเล็กเคลื่อนตัวได้อย่างช้าๆเสี่ยงดับถนนเพชรบุรีตัดใหม่ถนนหลายจุดไม่สามารถสัญจรผ่านได้เนื่องจากน้ำท่วมสูงด้วยความร่วมมือของหน่วยงานความมั่นคงและภาคเอกชนในจังหวัดเชียงรายได้เข้ามาช่วยเติมเต็มโอกาสและมอบแสงสว่างให้เด็กนักเรียนยากจนได้มีจักรยานปั่นไปเรียนหนังสือติดตามกับคุณวิริยะเจริญตาครับ
5: ทหารมาแล้ว
6: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายฝ่ายทหารได้จับมือร่วมกับชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจังหวัดเชียงรายลงพื้นที่บ้านดู่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายมอบรถจักรยานและทุนการศึกษาจำนวน 3,000 บาทให้แก่เด็กหญิงธัญญาพรจ่าอินนักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ประสบปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์ต้องอาศัยอยู่กับยายวัย75ปีการช่วยเหลือในครั้งนี้สืบเนื่องจากการตรวจเยี่ยมประชาชนกลุ่มเปราะบางและพบว่าเด็กหญิงประสบปัญหาขาดเรียนบ่อยครั้งเนื่องจากไม่มียานพาหนะเดินทางไปโรงเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ร่วมการจัดหาทุนทรัพย์เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาบรรเทาความเดือดร้อนของครอบครัวและสร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้ได้รับ
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณดำเนินรายการโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์รับ
8: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10วันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
9: เติมยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089 903 1782

0: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าเต็มไปด้วยสารพิษและนิโคตินที่ทำให้เสพติดง่ายเสี่ยงโรคหัวใจปอดและสมองในเด็กและเยาวชน
1: ลูกฉันแค่ลองแต่วันนี้หยุดไม่ได้แล้ว
0: อย่าปล่อยให้ความอยากรู้อยากลองทำลายอนาคตทั้งชีวิตบุหรี่ไฟฟ้าภัยเงียบของเด็กไทยหยุดวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดลพบุรี
2: The New Mil X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mil X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
3: Isuzu พันเจริญลพบุรี036645191-3 0815524735
4: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
5: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
6: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆ ด้วยกาแฟทิพย์เทวีกาแฟทิพย์เทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิพย์เทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการกับดีเจหน่อยจิรารัตน์นะคะในช่วงนี้แนะนำบทเพลงเข้าสู่รายการกันได้เลยนะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะสนับสนุนรายการติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือมีข่าวสารอะไรโทรกันมาได้นะคะถ้าหากว่าบางท่านมีผลิตภัณฑ์อยู่มีสินค้ามีสถานประกอบการมีธุรกิจที่ต้องการจะให้เข้าถึงคุณผู้ฟังแล้วก็ครอบคลุมได้อย่างทั่วถึงนะคะติดต่อกับเราได้นะคะรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนค่ะสนใจสอบถามกันได้ที่089-903-1782กับ089-903-1782นะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังท่านใดที่กำลังมองหารถยนต์รถกระบะรถอเนกประสงค์ไว้ใช้งานนะคะบริษัทอีซูซุพันเจริญลพบุรีเตรียมข้อเสนอไว้อย่างมากมายเลยทีเดียวนะคะน้ำมันแพงน้ำมันลดน้ำมันขึ้นราคาอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะทางบริษัทอีซูซุพันเจริญลพบุรีเขาไม่ลดนะคะในเรื่องของข้อเสนอเขาเตรียมไว้อย่างมากมายเหมือนเดิมเลยทีเดียวเหมือนมอเตอร์โชว์นะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดอยากจะไปดูไปชมไปสัมผัสหรือว่าอยากจะไปทดลองขับขี่รุ่นที่เราต้องการจะซื้อก็โทรคุยได้นะคะที่0815524735 0815524735 036425191ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่กำลังมองหารีสอร์ทใกล้เขื่อนป่าศักดิ์ชนลสิทธิ์ค่ะบัณฑิตรีสอร์ทยินดีต้อนรับนะคะเรามีบ้านพักที่หลากหลายเลยมาทำงานมาท่องเที่ยวมาพักผ่อนมาทำธุระแถว พัฒนานิคมแถวอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีนะคะหรือว่าแถวเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์หรือว่าแถบใกล้ๆพัฒนานิคมใกล้ๆเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์นะคะเรามีบ้านพักที่ไว้บริการคุณผู้ฟังนะคะเป็นหลังๆจอดรถหน้าห้องพักกันได้เลยสะดวกสบายนะคะหลังใครหลังมันเลยนะคะเป็นส่วนตัวสนใจเข้าไปดูบรรยากาศห้องพักบรรยากาศรีสอร์ทกันได้ที่เฟซบุ๊กนะคะเพจเฟซบุ๊กบ้านดิดรีสอร์ทนะคะหรือสำรองห้องพักกันที่0899031782ก็ได้0899031782ค่ะอ่ะหลายๆท่านดื่มกาแฟกันอยู่แล้วเนาะบางคนก็ดื่มกาแฟดำบางคนก็ดื่มกาแฟสำเร็จรูปลองเปิดใจนะฮะสำหรับกาแฟทิพย์เทวีค่ะซึ่งเป็นกาแฟสำเร็จรูปที่ผสมทั้งสมุนไพรผสมทั้งวิตามินนะคะไว้ดูแลร่างกายของคุณได้ทุกวันเลยทีเดียวนะคะกลิ่นสมุนไพรบางท่านบอกว่าถ้าผสมสมุนไพรแล้วจะกังวลเรื่องของกลิ่นสมุนไพรจะออกเนาะไม่ต้องกังวลเลยเขานำกลิ่นของกาแฟได้กลบกลิ่นสมุนไพรไปหมดเลยแต่คุณประโยชน์ของสมุนไพรนั้นก็ยังอยู่ยังครบเหมือนเดิมนะคะดื่มก็ได้ทุกวันไม่ต้องกังวลกับกาแฟทิพย์เทวีค่ะแต่ถ้าอยากจะได้กลิ่นสมุนไพรที่หอมสดชื่นหอมกลิ่นสมุนไพรช่วยบำบัดปรับสมดุล นะคะหอมกันทั้งวันเลยหอมผ่อนคลายสุขภาพจิตใจดีนะคะถ้าหากว่าท่านใดที่ชื่นชอบเรื่องของสปาเรื่องของสมุนไพรเวลาไปนวดสปาต่างๆเนี่ยนะคะอันนี้เนี่ยเหมือนมีสปาไว้ที่มือของเราเลยเพียงผสมครีมกับน้ำมันบนฝ่ามือของเราเนี่ยผสมเล็กน้อยเองนะคะแล้วก็ทาทั่วตัวได้เลยหรือจะทาเฉพาะแขนเฉพาะมือก็ได้กลิ่นเนี่ยก็จะหอมเข้าไปในร่างกายสูดเข้าไปลึกๆได้เลยนะคะผ่อนคลายแน่นอนนะคะกับสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่เขาคัดสรรจากสมุนไพรไทยคุณภาพช่วยดูแลร่างกายแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้อด้วยนะคะสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยสนใจทั้งสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาและกาแฟทิพย์เทวีติดต่อกันได้ที่0959523236 0959523236นะคะหรือติดต่อที่ดีเจหน่อยจิรารัตน์ก็ได้นะคะอ่ะช่วงนี้แนะนำบทเพลงนะหรือว่าสนับสนุนรายการติดต่อประสานงานต่างๆนะคะกับทางสถานีได้ที่0899031782กันค่ะ

0: ติมยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089-903-1782
1: อยากรู้ป่ะความจริงของบุหรี่มันเป็นยังไงอ่ะ

0: 1600คุณทำได้
1: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพเทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพเทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
2: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
3: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิพเทวีกาแฟทิพเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสม

0: พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
1: ค่ะโปรใหญ่ๆจัดกันด่วนโปรใหญ่ๆจัดกันด่วนเลยนะคะที่บริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีไปแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะโปรโมชั่นข้อเสนอเหมือนมอเตอร์โชว์เลยไม่ต้องเสียค่าน้ำมันเปลืองไปจนถึงงานมอเตอร์โชว์นะคะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดค่ะที่อยากจะไปทดลองขับขี่รุ่นไหนก็ได้โทรคุยกันได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Miu X หรือว่าจะเป็น D-Max X Series ทุกรุ่นเนี่ยโทรคุยได้นะคะแต่ถ้าหากว่าอยากได้รถบรรทุกโทรไปสอบถามกันได้ว่ามีรุ่นที่เราต้องการจะนำมาใช้ในธุรกิจของเราหรือไม่นะโทรคุยกันนะคะถามดอกเบี้ยถามเงินดาวถามได้หมดเลยที่0815524735 0364251913กับบริษัท Isuzuพันเจริญลพบุรีนะคะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะที่อยากจะหาที่พักใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะบัณฑิตรีสอร์ทยินดีต้อนรับนะคะเรามีบ้านพักที่หลากหลายเลยมาทำงานมาท่องเที่ยวมาพักผ่อนมาทำธุระแถวพัฒนานิคมแถวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะบัณฑิตรีสอร์ทจะอยู่ห่างจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ประมาณ4 กิโลเมตรนะคะก็ไปชมเขื่อนไปไหว้หลวงปู่ใหญ่ป่าสักกันแล้วก็ขึ้นไปชมวิวบนเขาพระยาเดินธงนะคะลงมาชมรถไฟลอยน้ำต่อกันเลยสนใจสำรองห้องพักกับไว้ก่อนล่วงหน้าที่0899031782ค่ะ0899031782นะคะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดค่ะที่ชื่นชอบกลิ่นของสมุนไพรชื่นชอบสมุนไพรไทยๆเนี่ยชอบกลิ่นเนี่ยนะคะกลิ่นของสมุนไพรเนี่ยจะหอมสบายสบายผ่อนคลายสุขภาพจิตใจเราได้เนาะปรับสมดุลดูแลปกป้องกลิ่นของสมุนไพรเนี่ยจะช่วยบำบัดช่วยให้ผ่อนคลายนะฮะเพียงแค่สัมผัสเบาๆก็จะรู้สึกได้บำรุงนะสูดเข้าไปลึกๆฟื้นฟูคลายกล้ามเนื้อกันนะคะความสดชื่นของเราด้วยถ้าหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดที่อยากจะมีสปาอยู่ที่มือของเราเนี่ยนะคะสนใจติดต่อกับสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาได้นะคะเขาจะคัดสรรสมุนไพรไทยคุณภาพมาดูร่างกายดูแลร่างกายของคุณให้ผ่อนคลายได้เหมาะสำหรับในการใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเพียงแค่คุณลูบได้ทั้งตัวลูบไหล่ได้ทั้งตัวหรือว่าอยากจะลูบได้แค่แขนแค่มือเนี่ยมันก็กลิ่นจะทำให้เราหอมสดชื่นได้แล้วนะคะผ่อนคลายได้ด้วยกับชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมานะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังสนใจสอบถามกันได้ที่0959523236 0959523236นะคะผ่อนคลายกันได้แบบสบายๆเลือดบุนเวียนสูบฉีดได้ดีบำรุงเข้าไปลึกๆนะคะสูดเข้าไปลึกๆกับสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาค่ะแต่ถ้าใครดื่มกาแฟกันเป็นประจำไหนๆก็ดื่มกาแฟกันอยู่แล้วเนาะมาดื่มกาแฟที่ผสมทั้งสมุนไพรผสมทั้งวิตามินแต่ว่ากลิ่นของสมุนไพรไม่ต้องกังวลนะไม่มีเพราะว่าเขาทำให้กลิ่นกาแฟนั้นกลบกลิ่นสมุนไพรไปได้แต่คุณประโยชน์ก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมในกาแฟทิพย์เทวีค่ะสนใจนะคะซื้อไปดื่มเปิดใจกันลองใจกันเนาะไม่ต้องไปฟังใครว่าเราดื่มอันโน้นอันนี้ไม่มีน้ำตาลนะเพราะว่าเขาใช้สมุนไพรที่ออกรสหวานใส่เข้าไปแทนซึ่งมีประโยชน์กับร่างกายด้วยสอบถามเพิ่มเติมที่0959523236 0959523236ค่ะส่วนในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังท่านใดที่แบบฝนตกบ้างร้อนบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะคะแต่ส่วนใหญ่อากาศบ้านเราจะร้อนเนาะเรามาดูกันว่าเมนูใครร้อนถ้าเป็นอาหารข่าวเนี่ยก็จะเป็นพวกแกงจืดฟักเขียวแกงจืดฟักธรรมดาหมูสับเนี่ยก็อันนี้จะมีฤทธิ์ในทำให้เย็นด้วยนะคะแก้ร้อนในได้หรือว่าจะเป็นพวกสลัดโลปูอัดสลัดผลไม้เน้นพวกผลไม้สดนะแล้วก็ผลไม้ที่มันฉ่ำน้ำอย่างเช่นพวกสลัดเนี่ยเขาจะใส่พวกแตงกวาไปได้ถ้าเป็นผลไม้กับพวกแตงโมนะพวกสับปะรดอะไรพวกนี้ก็ใส่เข้าไปเนาะแต่ถ้าเป็นพวกแตงโมเนี่ยเราก็สามารถทำเป็นแตงโมปลาแห้งได้หรือว่าปลาแห้งแตงโมนั่นแหละนะฮะเป็นเมนูโบราณที่ทำให้ร่างกายเราสดชื่นแล้วก็หวานเย็นด้วยหรือว่าจะเป็นพวกยำมะม่วงยำทูน่ารสจัดจ้านเนี่ยก็จะช่วยแก้เลี่ยนแล้วก็เพิ่มความสดชื่นนะคะข้าวแช่เนี่ยรู้จักกันดีอยู่แล้วข้าวแช่เนี่ยมันจะเป็นน้ำหอมข้าวหอมมะลิเนี่ยนะคะแล้วก็น้ำก็จะลอยด้วยดอกมะลิเย็นๆก็จะชื่นใจนั่นเองแต่ถ้าเป็นพวกของหวานก็พวกเฉากล้วยนมสดผลไม้ลอยแก้ววุ้นกะทิวุ้นผลไม้ที่แช่เย็นจัดๆเนี่ยนะคะไอศกรีมกะทิก็ได้หรือว่าจะเป็นพวกไอศกรีมมะม่วงก็ได้นะคะเครื่องดื่มก็จะเป็นพวก

น้ำแดงนะน้ำแดงเดี๋ยวผสมโซดาก็ได้นะคะน้ำแดงมะนาวโซดาน้ำเขียวโซดาเนี่ยได้หมดเลยจะทำให้เย็นซาสดชื่นนะคะแตงโมปั่นก็ดีน้ำใบโบบกน้ำกระเจี๊ยบน้ำกระเจี๊ยบเนี่ยใส่พุทราจีนไปด้วยก็ดีเนาะจะช่วยเรื่องของลดธาตุไฟในร่างกายของเรานะคะเพราะนั้นเนี่ย การเลือกทานผลไม้แบบที่มีฤทธิ์เย็นเนี่ยอย่างเช่นพวกแตงโมแคนตาลูปแก้วมังกรแตงกวาฟักเขียวเนี่ยจะช่วยเพิ่มจะช่วยลดนะคะอุณหภูมิในร่างกายจากภายในได้ด้วยแต่อย่าลืมนะคะอยากผ่อนคลายก็ต้องสมุนไพรทิพเทวีอโรมากันค่ะแนะนำบทเพลงหรือว่าติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สนับสนุนรายการกับเราได้เลยนะคะ0899031782ค่ะ

0: เติมยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089-903-1782
1: สมชายไม่สูบบุหรี่แต่เป็นมะเร็งปอดเพราะได้รับควันบุหรี่มือสองเด็กชายแดงไม่สูบบุหรี่แต่เป็นหลอดลมอักเสบเพราะได้รับควันบุหรี่มือสองสมหญิงไม่สูบบุหรี่แต่มีอาการคันเป็นพิษเพราะได้รับควันบุหรี่มือสองบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งต่อผู้สูบเองและผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเขตปลอดบุหรี่ 100% สถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพสถานศึกษาที่ต่ำกว่าระดับอุดมศึกษาสถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันเช่นสถานที่ออกกำลังกายสถานที่ทำงานสถานที่สาธารณะทั่วไปยานพาหนะสาธารณะทุกประเภทในขณะให้บริการไม่ว่าจะมีผู้โดยสารหรือไม่ก็ตามสถานีขนส่งสาธารณะทุกประเภทศาสนสถานสถานปฏิบัติธรรมในศาสนาและนิกายต่างๆด้วยความปรารถนาดีจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่ The New Mill X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mill X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
3: พันเจริญลบบุรี036-425-191-3 081-552-4735
4: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
5: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
6: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิพย์เทวีกาแฟทิพย์เทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิพย์เทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่0959523236หรือ091-879-4199
7: ค่ะสนใจผลิตภัณฑ์ของทิพย์เทวีนะคะไม่ว่าจะเป็นกาแฟทิพย์เทวีที่เขาผสมสมุนไพรแล้วก็วิตามินไว้ได้อย่างลงตัวนะคะเปิดใจดื่มกาแฟทิพย์เทวีกันนะคะเพื่อสุขภาพของเราด้วยเนาะเป็นกาแฟสำเร็จรูปดูแลร่างกายกันดื่มกันได้ทุกวันนะคะหรือสนใจสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่เขาคัดสรรสมุนไพรท้องไทยๆนี่แหละนะคะมีคุณภาพมารวมกันไว้ในชุดนี้เลยนะคะจูดเข้าไปลึกๆผ่อนคลายฟื้นฟูนะคะคลายกล้ามเนื้อเพียงสัมผัสเบาๆคุณก็จะรู้สึกได้ไม่ลองไม่รู้นะคะถ้าลองแล้วก็จะรักลองแล้วก็จะชอบกับสมุนไพรทิพเทวีอโรมานะคะทั้งกาแฟทิพเทวีแล้วก็สมุนไพรทิพเทวีอโรมาค่ะสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะคะที่0959523236 0959523236ค่ะหรือติดต่อที่ดีเจหน่อย อยก็ได้นะคะ0899031782ค่ะแต่ถ้าสนใจรถยนต์รถกระบะรถอเนกประสงค์ไว้ใช้งานนะคะบริษัทอีซูซูพันจเจริญลพบุรีค่ะเขายินดีนะคะสำหรับที่จะมอบทั้งโปรโมชั่นพร้อมอย่างสุดๆเลยนะคะโปรสุดคุ้มทุ่มให้แบบสุดตัวเนี่ยรวมไปถึงข้อเสนออีกมากมายรอคุณผู้ฟังอยู่นะคะไปดูค่ะไปดูไปชมไปดูว่ารถที่เราต้องการจะซื้อเขามีอะไรให้เราบ้างไม่ต้องกังวลเพราะว่าเขาจัดหนักจัดเต็มกันเลยทีเดียวที่บริษัทอีซูซูพันจเจริญลพบุรีนะคะ0815524735 0815524735นะคะหรือติดต่อที่0364251913ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่กำลังมองหารีสอร์ทเนาะใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะบัณฑิตรีสอร์ทยินดีต้อนรับนะคะเรามีบ้านพักที่หลากหลายเลยจะมาทำงานมาท่องเที่ยวมาพักผ่อนมาทำธุระแถวพัฒนานิคมหรือว่าแถวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะแวะพักบัณฑิตรีสอร์ทได้เรายินดีต้อนรับสำหรับทุกท่านเลยทีเดียวนะคะบ้านพักเราเป็นหลังๆเนาะแอร์ทีวีตู้เย็นน้ำอุ่นฟรี Wi-Fi มีให้ครบเลยเข้าไปดูบรรยากาศห้องพักบรรยากาศรีสอร์ทของเราได้ที่ Facebook นะคะบ้านดิดรีสอร์ทค่ะหรือสำรองห้องพักกันที่0899031782ค่ะแล้วก็เบอร์นี้สามารถติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์สนับสนุนรายการนะใครมีสินค้าอยู่มีผลิตภัณฑ์อยู่เนี่ยอยากจะจัดรายการเองโทรมาปรึกษาได้นะคะไม่ว่าจะจัดเองทางสถานีวิทยุเมืองลพบุรี FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะหรือสนใจสถานีวิทยุศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป.ลพบุรีก็ติดต่อได้ที่0899031782กับ0899031782ค่ะฟังเพลงส่งท้ายกันเลยนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะแล้วก็สำหรับในช่วงหน้าเดี๋ยวรอคุณผู้ฟังเนาะติดต่อกันตามกันติดตามกันได้นะคะหลังข่าวค่ะ

0: พื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรส์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราษฎรใช้ธงสีแดงเหมือนกันควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็นต่างกันทรงให้เพิ่มรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรีลงบนธงสีแดงเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงนับเป็นครั้งแรกที่แยกธงสำหรับเรือหลวงและเรือราษฎรในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาลัยทรงเพิ่มรูปช้างเผือกในรูปจักรสีขาวเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงเนื่องจากประเทศไทยได้รับช้างเผือกจำนวน3เชือกในส่วนของเรือราษฎรนั้นยังคงใช้ธงสีแดงอย่างเดิมต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าธงสีแดงที่เรือราษฎรใช้นั้นซ้ำกับประเทศอื่นทำให้สังเกตได้ยากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เรือราษฎรใช้ธงสีแดงมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางส่วนเรือหลวงใช้ธงสีขาวมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางและในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการตราพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับธงว่าด้วยแบบอย่างธงสยามซึ่งกำหนดให้ธงชาติเป็นรูปช้างเผือกบนพื้นสีแดงในปีพุทธศักราช2459พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกประกาศเพิ่มเติมและแก้ไขพระราชบัญญัติธงยกเลิกใช้ธงชาติแบบช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นโดยให้ใช้ธงชาติแบบสีแดงสลับสีขาว5ริ้วประกอบกับในช่วงเวลานั้นประเทศไทยได้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1กับฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งธงชาติส่วนใหญ่จะมี3สีจึงกำหนดให้มีแถบสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินแก่เรียกว่าธงไตรรงค์การเปลี่ยน
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 12:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับสำนักงานการบินพลเรือนแนะผู้โดยสารเผื่อเวลาการเดินทางมาสนามบินเนื่องจากหลายพื้นที่ทั่วกรุงเทพมีน้ำท่วมขังเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดป้องกันฟันผุลดกลิ่นปาก
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบชัวร์

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิคลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยแนะผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางช่วงฝนตกต่อเนื่องหลังสภาพอากาศกระทบการเดินทางมาสนามบินและเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานดอนเมืองสุวรรณภูมิคุณนภาพรช่างกลรายงานครับ
5: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยขอให้ผู้โดยสารที่มีแผนการเดินทางผ่านท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในช่วงที่เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องวางแผนและผูกเวลาในการเดินทางมายังท่าอากาศยานมากกว่าปกติเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลกระทบต่อสภาพการจราจรและการเดินทางเข้าออกท่าอากาศยานขณะเดียวกันสภาพอากาศอาจส่งผลต่อการบริหารจัดการเที่ยวบินทำให้เที่ยวบินเกิดความล่าช้าและอาจมีการเปลี่ยนแปลงตารางการบินตามสถานการณ์ได้จึงแนะนำให้ผู้โดยสารตรวจสอบสถานะเที่ยวบินผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการของสายการบินก่อนออกเดินทางและติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดตลอดช่วงเวลาที่สภาพอากาศแปรปรวนรวมถึงส่วนเวลาในการเดินทางมายังท่าอากาศยานด้วยส่วนเที่ยวบินที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศจนทำให้เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกสายการบินจะต้องดูแลและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารตามสิทธิและเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ในข้อบังคับคณะกรรมการการบินพลเรือนเช่นการจัดอาหารและเครื่องดื่มการอำนวยความสะดวกด้านการติดต่อสื่อสารตลอดจนการเสนอทางเลือกในการเดินทางหรือการคืนค่าโดยสารตามเงื่อนไขของแต่ละกรณีณภพรช่างกลรายงานค่ะ
4: สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5เปิดพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมขังบริเวณสนามเป้าหลังฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้บริเวณสนามเป้าถนนพหลโยธินมีน้ำท่วมขังรอการระบายระดับน้ำสูงประมาณ 50-60 เซนติเมตรโดยช่อง5เปิดพื้นที่เป็นจุดพักรถชั่วคราวสำหรับประชาชนที่รถเสียจากการขับลุยน้ำเพื่ออำนวยความสะดวกและช่วยลดผลกระทบระหว่างเดินทางติดตามสรุปประเด็นข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมากับคุณสมรักษ์วัฒนสิริครับ
6: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต้อนรับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนที่เดินทางเยือนสหรัฐอย่างสมเกียรติพร้อมประชุมสุดยอดกันที่ทำเนียบขาวท่ามกลางความตึงเครียดที่ทวีขึ้นเกี่ยวกับประเด็น AI การค้าและไต้หวันขณะที่สหรัฐและจีนจับมือขยายเวลาพักรบทางการค้าออกไปจนถึงมกราคมปีหน้าจากเดิมที่จะหมดอายุลงวันที่10พฤศจิกายนนี้ทรัมป์ใช้เวทีประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติกล่าวถึงหลายประเด็นนอกจากเรื่องข้อตกลงยุติความขัดแย้งกับอิหร่านยังย้ำเรื่องการยุติสงครามยูเครนโดยเร็วขณะที่ประธานาธิบดีอิหร่านให้คำมั่นว่าอิหร่านจะไม่มีวันยอมจำนนต่อแรงกดดันจากสหรัฐและอิสราเอลสหรัฐเดนมาร์กและกรีนแลนด์ลงนามข้อตกลงด้านกลาโหมที่นครนิวยอร์กเปิดทางให้สหรัฐตั้งฐานทัพเพิ่มในกรีนแลนด์ทรัมป์สั่งห้าม3สื่อใหญ่ของสหรัฐอย่าง CNN MS Now และ Politico เข้าทำข่าวในทำเนียบขาวโดยกล่าวหาว่าเผยแพร่เฟกนิวส์ทำให้3องค์กรสื่อนี้ยื่นฟ้องล่าสุดผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางสหรัฐมีคำตัดสินให้รัฐบาลคืนสิทธิ์การเข้าทำเนียบขาวแก่ทั้ง3สำนักข่าวพายุไต้ฝุ่นตู้จูเรียนที่พัดถล่มทางตะวันออกของญี่ปุ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว9คนสมรักษ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
7: เด็กๆทำอะไรต้องหัดให้รู้ตัวการรู้ตัวอยู่เสมอจะทำให้เป็นคนมีระเบียบและคนที่มีระเบียบดีแล้วจะสามารถเล่าเรียนและทำการงานต่างๆได้
8: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการสายใยรักครอบครัวดำเนินรายการโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจังหวัดลพบุรีครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับรายการรอบรั้วเทพสตรีประจำรอบสัปดาห์นี้ค่ะในรอบสัปดาห์นี้นะคะมีข่าวสารการจัดกิจกรรมต่างๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมากมายหลากหลายข่าวสารอีกสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาพบกันหลังจากพักเบรกโฆษณาค่ะ
1: พักผ่อนสุขกายกับห้องพักแสนสบายไปกับเทพธานีเพลสนะคะเปิดบริการทุกวันพิเศษสุดในช่วงนี้ห้องพักธรรมดาทั้งเตียงเดี่ยวและเตียงคู่เพียง500บาทห้อง VIP 1,000 บาทพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอีกครบครันโรงแรมเทพธานีเพลสอยู่ด้านหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีริมถนนนารายมหาราชห่างจากศาลพระกลางเพียง1กิโลเมตรสำรองห้องพักโทร036-411-029 411-982 และ413-455เลือกพักโรงแรมเทพธานีเพลสถูกใจใช้เลยค่ะเมื่อวันที่29กรกฎาคม2569ณวัดไหลตำบลเขาสมอครอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวชมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเข้าร่วมในพิธีเปิดกิจกรรม1อำเภอ1ลานสร้างสรรค์จังหวัดลพบุรีประจำปีงบประมาณพ.ศ.2569พื้นที่วัดไหลตำบลเขาสมอครอำเภอท่าวุ้งภายใต้แนวคิดศรัทธาพระศรีอานลานสร้างสรรค์วิถีวัฒนธรรมลุ่มน้ำบางขามซึ่งจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีร่วมกับอำเภอท่าวุ้งและภาคีเครือข่ายโดยมีว่าที่ร้อยตรีทรงผลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดเมื่อวันที่30กรกฎาคม2569คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจัดกิจกรรมการประกวดจัดพานดอกไม้และแจกกันดอกไม้ภายใต้โครงการศิลปะวัฒนธรรมสร้างสรรค์สืบสานประเพณีตักบาตรดอกไม้วัดมณีชลขันธ์ณห้องประชุมร่มยุงทองชั้น10อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เมื่อวันที่30กรกฎาคม2569ณวัดมณีชลขันธ์ตำบลพรหมาศอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวชมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในฐานะประธานฝ่ายคฤหัสถ์นำคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรตลอดจนนักศึกษาและพุทธศาสนิกชนร่วมในโครงการศิลปะวัฒนธรรมสร้างสรรค์สืบสานประเพณีตักบาตรดอกไม้วัดมณีชลขันธ์ซึ่งจัดโดยวัดมณีชลขันธ์ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีเทศบาลตำบลพรหมาศและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดลพบุรีโดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิมลญาณอุดมเจ้าอาวาสวัดมณีชลขันธ์พระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เมื่อวันที่30กรกฎาคม2569ณโรงเรียนวินิจศึกษาในพระราชูปถัมภ์ตำบลโพ9ต้นอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวชมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีพร้อมด้วยอาจารย์ดร.บุญญานุชเฉวียงหงผู้ช่วยอธิการบดีเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน47รูปและพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาในวาระครบรอบ50วันโดยมีคุณวีระพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีและได้รับความเมตตาจากพระธรรมวชิรสุนทรเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีเจ้าอาวาสวัดกวิศลารามราชวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีขอแสดงความยินดีกับคุณอิทธิพลทิพย์ธรรมานักศึกษาชั้นปีที่2หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในโอกาสได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดอ่านออกเสียงภาษาไทยระดับอุดมศึกษารางวัลหม่อมหลวงบุญเหลือเทพยสุวรรณเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปีพ.ศ. 2569 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิธิชยาใจเย็นและอาจารย์กุลพัฒน์สอนสู่นนทองเป็นอาจารย์ผู้ฝึกซ้อมและอาจารย์ผู้ควบคุมดูแลนักศึกษาในการเข้าร่วมการแข่งขันเมื่อวันที่31กรกฎาคม2569ณห้องประชุม 24/204 ชั้น2อาคารรัตนเทพสตรีผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวชมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีพร้อมด้วยอาจารย์บุคลากรและนักศึกษาร่วมให้การต้อนรับคุณรงศักดิ์ครูกิติรัตน์หรืออาจารย์แห้วประธานมูลนิธิศาลเจ้าพ่อนครราชจันเสนตาคลีนครสวรรค์ในโอกาสมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจำนวน32ทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 165,000 บาทเพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมในโอกาสทางการศึกษาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษาและเป็นกำลังใจให้เยาวชนได้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพัฒนาตนเองให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติเมื่อวันที่31กรกฎาคม2569ณวัดสุวรรณคีรีตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวชมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิภาเดชพลคณบดีคณะวิทยาการจัดการรองศาสตราจารย์ดร.รัชดาภรณ์อมรชีวินคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีร่วมในพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาซึ่งจัดโดยจังหวัดลพบุรีร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรีสำหรับพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าวชิรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีว่าที่ร้อยตรีทรงผลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสและได้รับความเมตตาจากพระภาวนาวชิรมงคลรองเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมโสภณเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เมื่อวันที่31กรกฎาคม2569มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีโดยสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยพลกลิ่นจันทร์ผู้อำนวยการสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศรวมด้วยรองผู้อำนวยการและบุคลากรในฐานะผู้รับผิดชอบในโครงการ Creative Economy Riverside Heritage การพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์เส้นทางมรดกริมแม่น้ำลพบุรีเข้าร่วมกิจกรรมคณะนาวาสัญจรจัดกิจกรรมทำบุญเข้าพรรษา9วัดริมแม่น้ำลพบุรีกิจกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือของชมรมคนรักแม่น้ำลพบุรีชมรมยุวชนไทยรามันชมรมเครือข่ายรักแม่น้ำและภาคีเครือข่ายจากภาคส่วนต่างๆในการนำสมาชิกชมรมประชาชนและภาคส่วนต่างๆร่วมประเพณีทำบุญถวายเทียนพรรษาณ9วัดสำคัญริมแม่น้ำลพบุรีได้แก่วัดเชิงท่าวัดโคกหม้อวัดโพเทพประสิทธิ์วัดโพงามวัดพรหมมาศวัดมณีชลขันธ์วัดมะปรางหวานวัดโพรหัสและวัดอัมพวันพร้อมทั้งร่วมศึกษาเรียนรู้สถาปัตยกรรมพิพิธภัณฑ์และศาสนสถานอันทรงคุณค่าตลอดเส้นทางเมื่อวันที่1สิงหาคม2569สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปี2569แม่หลวงของแผ่นดินสถิตถิ่นทิพย์วิมานสตรีไทยตั้งปณิธานสานต่องานศิลป์แผ่นดินพร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติแก่สตรีผู้สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กัญญาบราณอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้เข้าเฝ้ารับพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและเข้ารับรางวัลสตรีไทยดีเด่นประจำปี2569ประเภทจังหวัดนับเป็นเกียรติยศอันทรงคุณค่าที่สะท้อนถึงการเป็นสตรีผู้มีความรู้ความสามารถและทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่3สิงหาคม2569มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีซึ่งนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวชมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีพร้อมด้วยอาจารย์นิเวศเผื่อนทิมผู้ช่วยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิบูลย์จันแย้มข้าราชการบำนาญสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้รับเกียรติจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรีให้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการในการตัดสินการพิจารณาการกรองการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุปผาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมระดับจังหวัดประจำปี2569ณห้องประชุมร่มยุงทองชั้น10อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานการประกวดโดยมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยพร้อมด้วยคุณประยูรสิริวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีและคุณบันทิตาหมื่นพรมพัฒนาการจังหวัดลพบุรีหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิจากส่วนต่างๆเข้าร่วมการประกวดในปีนี้ได้รับความสนใจจากกลุ่มช่างทอผ้าและผู้ประกอบการงานหัตถกรรมในพื้นที่จังหวัดลพบุรีเป็นจำนวนมากซึ่งมีผู้ส่งเข้าร่วมการประกวดทั้งสิ้น158ชิ้นงานโดยจัดแบ่งเป็นผ้าจำนวน136ผืนและประเภทงานหัตถกรรมจำนวน22ชิ้นเพื่อคัดเลือกผลงานทรงคุณค่าเป็นตัวแทนของจังหวัดลพบุรีเข้าสู่การประกวดในระดับภาคต่อไปองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเดินหน้าในโครงการศึกษาความเหมาะสมและความคุ้มค่าในการจัดให้มีบริการรถโดยสารประจำทางไฟฟ้าหรือ EV Bus ในเขตเมืองลพบุรีเส้นทางหมวดที่1สายที่19หมู่บ้านสวัสดิการกองพลรบพิเศษที่1ถึงโรงเรียนวินิจศึกษาแห่งที่1โดยเปิดให้บริการทดลองวิ่งแก่ประชาชนนักเรียนนักศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่3ถึง16สิงหาคม2569การทดลองให้บริการในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาวิจัยเพื่อการประเมินความคุ้มค่าความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์และสังคมรวมถึงการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการเดินทางของผู้ใช้บริการอันจะนำไปสู่การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะพลังงานสะอาดที่มีประสิทธิภาพตอบโจทย์ความต้องการของคนในท้องถิ่นเมื่อวันที่4สิงหาคม2569ณโถงชั้น1อาคารรัตนเทพสตรีสำนักงานบริการวิชาการและจัดการทรัพย์สินมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้เปิดพื้นที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนจัดกิจกรรมตลาดนัดเทพสตรีครั้งที่5ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำในทุกวันอังคารสัปดาห์เว้นสัปดาห์และเตรียมจัดในครั้งต่อไปในวันที่18สิงหาคม2569การจัดงานตลาดนัดเทพสตรีในครั้งที่5นี้ได้รับเกียรติจากคุณประยูรสิริวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเดินเยี่ยมชมบูธร้านค้าพร้อมร่วมพูดคุยและให้กำลังใจแก่ผู้ประกอบการอย่างเป็นกันเองเมื่อวันที่4สิงหาคม2569ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวชมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีร่วมด้วยคณะผู้บริหารและผู้แทนผู้บริหารของมหาวิทยาลัยร่วมให้การต้อนรับศาสตราจารย์พิเศษดร.อเนกเหล่าธรรมทัตอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและคณะในโอกาสเข้าพบเพื่อแสดงความยินดีพร้อมร่วมหารือแนวทางในการพัฒนาเครือข่ายอาจารย์และครูสังคมศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในอนาคตผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวชมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมการเตรียมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีพ.ศ. 2569ในครั้งที่1ณห้องประชุม 24/204 ชั้น2อาคารรัตนเทพสตรีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า2ใน3เมื่อวันที่4สิงหาคม2569โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับการพิจารณาห้องฝึกซ้อมผู้ขานนามจำนวนอาจารย์ผู้ฝึกซ้อมและจำนวนนักศึกษาต้นแบบการพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีพ.ศ. 2569การพิจารณาร่างกำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีพ.ศ. 2569โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมีกำหนดการในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่5กันยายน2569ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมโดยจะมีการฝึกซ้อมในระหว่างวันที่1ถึง3กันยายน2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีคุณพัชนีพิชิตการนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในครั้งที่1ประจำปี2569โดยในครั้งนี้เป็นการประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีณห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ1ชั้น3อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมกว่า2ใน3เมื่อวันที่5สิงหาคม2569โดยมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติการจัดทำของที่ระลึกเนื่องในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี2569เมื่อวันที่6สิงหาคม2569ณห้องประชุมพระนารายณ์ชั้น4อาคารรัตนเทพสตรีผู้ช่วยศาสตราจารย์พนิภาเดชพลคณบดีคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานในพิธีไหว้ครูคณะวิทยาการจัดการประจำปีการศึกษา2569พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษาเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวชมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีวาระพิเศษครั้งที่1ประจำปี2569ณห้องประชุม 24/204 ชั้น2อาคารรัตนเทพสตรีซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่6สิงหาคม2569โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับการพิจารณาการเข้าร่วมในโครงการปูสาภัตราภรณ์เมืองละโวจังหวัดลพบุรีประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569การพิจารณาแผนพัฒนามหาวิทยาลัยประจำปีพ.ศ. 2570ถึง2575การพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570การพิจารณาเรื่องหลักเกณฑ์กรอบแนวทางในการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดทำแผนปฏิบัติการของหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570เมื่อวันที่6สิงหาคม2569ณร้านแมงโก้ทีจังหวัดลพบุรีคุณพัชนีพิชิตการนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนำคณะกรรมการสมาคมและผู้ทรงคุณวุฒิร่วมงานเลี้ยงขอบคุณแก่ผู้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและขับเคลื่อนในการดำเนินงานของสมาคมพร้อมทั้งร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนเพื่อการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการและภาคส่วนต่างๆโอกาสนี้คณะกรรมการสมาคมได้มอบกระเช้าเพื่อแสดงความยินดีแก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวชมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีด้วยเมื่อวันที่7สิงหาคม2569ณห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น1อาคารศูนย์กีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพอาจารย์ดร.พัศยกรเหล่าสวัสดิกุลคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรคณะครุศาสตร์ให้มีตำแหน่งทางวิชาการและตำแหน่งที่สูงขึ้นในหัวข้อ Generative AI สำหรับนักวิจัยเมื่อวันที่7สิงหาคม2569ณห้องประชุมพระนารายณ์ชั้น4อาคารรัตนเทพสตรีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.มยุรีรัตนเสริมพงศ์คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประกวดร้องเพลงหมู่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และพิธีมอบรางวัลเพชรมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพนัทนุชมากุลผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักศิลปะและวัฒนธรรมในครั้งที่4ในรูปแบบของการประชุมระบบไฮบริดมีติ้งณห้องประชุมชัยพฤกษ์ชั้น2อาคารสำนักศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่7สิงหาคม2569โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับการพิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการในการปรับกรอบอัตรากำลังและการกำหนดตำแหน่งประจำงานของสำนักงานผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวชมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีในครั้งที่8ในรูปแบบของการประชุมระบบไฮบริดมีตติ้งณห้องประชุมชั้น2อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่7สิงหาคม2569โดยมีวาระสำคัญที่ร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติการสำเร็จการศึกษาและเสนอการให้ปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการพิจารณาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนภาคพิเศษภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2569การพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบการขอรับเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนาเวชมีรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาในครั้งที่8ในรูปแบบการประชุมระบบไฮบริดมีตติ้งณห้องประชุมชั้น2อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งมีคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมเมื่อวันที่7สิงหาคม2569เมื่อวันที่7สิงหาคม2569ณลานกิจกรรมชั้น2ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สาขาลพบุรีอาจารย์วันวิสาปั้นคุ้มผู้ช่วยอธิการบดีเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีร่วมงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันวิ่งลพบุรีฮาล์ฟมาราธอน2026ยกระดับเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและสุขภาพกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่พื้นที่โดยมีคุณวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานการแถลงข่าวเมื่อวันที่7สิงหาคม2569ณศาลจังหวัดลพบุรีอำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีคุณสุภารัตน์ สินสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีพร้อมด้วยผู้แทนบุคลากรในสังกัดสำนักงานอธิการบดีและสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีร่วมในพิธีสวดพระพุทธมนต์บำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาถวายสักการะแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าระพีพัฒนศักดิ์กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์พระบิดาแห่งกฎหมายไทยเนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนซึ่งจัดโดยศาลจังหวัดลพบุรีร่วมกับศาลแขวงลพบุรีศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรีและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดลพบุรีโดยมีคุณชนันชิตาณระนองผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในพิธีโอกาสนี้คุณวีรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีร่วมในพิธีด้วยเมื่อวันที่7สิงหาคม2569ณห้องประชุมหลวงสรศักดิ์ชั้น3อาคารรัตนเทพสตรีสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและสัมมนาหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษาภาคปกติเมื่อวันที่8สิงหาคม2569ณลานกิจกรรมชั้น2ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์สาขาลพบุรีอาจารย์ดร.บุญญนุชเฉวียงหงผู้ช่วยอธิการบดีเป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีร่วมในงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันไบค์แรลลี่ทัวร์ออฟลพบุรี2026เพื่อส่งเสริมในการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดลพบุรีโดยมีคุณวีรพงษ์

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะ

ทางไปร่วมงานเนี่ยก็เชิญชวนอีกสักครั้งหนึ่งกับการแต่งกายย้อนยุคเติมเต็มบรรยากาศแห่งความทรงจำค่ะพร้อมกับเพลิดเพลินไปกับบทเพลงลูกกุ้งและบทเพลงอันไพเราะนะคะไม่ว่าจะเป็นบทเพลงรักจากสายน้ำเรือนแพแม่ค้าตาคมทหารเรือมาแล้วแล้วก็เพลงรักค่ะรวมไปถึงเสน่ห์เพลงหวานกลางกรุงนะคะรัตนโกสินทร์อสงไขยและจันทร์แล้วก็จะมีเพลงของพ่อด้วยค่ะความพอเพียงและความฝันต้นไม้ของพ่ออยู่อย่างพอเพียงฉันจะฝันถึงเธอและบทเพลงลูกทุ่งลูกกรุงนะคะที่ไพเราะอีกมากมายเลยค่ะกิจกรรมนี้จะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา 18:00 น.จนถึง 20:00 น.ที่ลานริมน้ำท่าเตียนนะคะก็ท่านใดที่เราฟังอยู่ในขณะนี้สนใจกับกิจกรรมนี้ไปนั่งฟังเพลงเพราะๆยามเย็นกันนะคะก็เชิญชวนเลยค่ะเป็นจะไปในรูปแบบของครอบครัวแล้วก็คนที่คุณรักหรือว่าเพื่อนๆเนี่ยก็เชิญชวนมาร่วมสัมผัสเสียงเพลงอันไพเราะท่ามกลางบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะพร้อมย้อนรำลึกถึงบทเพลงแห่งความทรงจำนี้ไปด้วยกันค่ะมาต่อกันที่ข่าวดีนะคะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมานั่นก็คือในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็ได้มีการเห็นชอบการปรับลดกรอบวงเงินที่เคยได้รับอนุมัตินะคะสำหรับดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์60/40และอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์เพิ่มเติมค่ะก็ตามที่กระทรวงการคลังเนี่ยเขามีการเสนอนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบางบรรเทาภาระค่าของชีพรักษากำลังซื้อของประชาชนก็ช่วยผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยให้สามารถประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังมีแนวโน้มยืดเยื้อนั่นเองค่ะสำหรับโครงการเพิ่มวงเงินเพิ่มเติมนี้นะคะจะเป็นการเพิ่มวงเงินให้แก่ผู้ผ่านโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ผ่านคุณสมบัติก่อนวันที่1ตุลาคมนี้นะคะอีก700บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งจากเดิมเนี่ยก็คือ300บาทต่อคนต่อเดือนโดยจะรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนในเดือนตุลาคมค่ะในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 นะคะก็เป็นในส่วนของการเพิ่มเติมเนี่ยเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคมจนถึงวันที่30พฤศจิกายนเช่นเดียวกันค่ะโดยกลุ่มเป้าหมายนั่นก็คือผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40อยู่ในปัจจุบันและกลุ่มที่2นั่นก็คือผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69ทั้งกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี65เดิมนะคะแล้วก็กลุ่มที่ลงทะเบียนใหม่นั่นเองค่ะสำหรับการใช้สิทธิ์ภาครัฐสนับสนุนเงินในอัตรา60นะคะไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันแล้วก็ไม่เกิน 1,000 บาทตลอดระยะเวลาโครงการประชาชนสามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่30พฤศจิกายนหรือผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่ง Food Delivery Platform ค่ะโดยสามารถที่จะเข้าไปกดยืนยันสิทธิผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังได้ตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่15ตุลาคมนี้นะคะประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายแล้วก็มีคุณสมบัติตามที่กำหนดสามารถที่จะกดยืนยันเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังโดยยืนยันรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคมนี้เน้นย้ำนะคะผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเท่านั้นค่ะสำหรับหลายคนที่สงสัยนะคะว่า อยู่ในกลุ่มเป้าหมายได้บ้างนั่นก็คือผู้ที่ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ค่ะแต่ไม่ผ่านคุณสมบัติโครงการการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตามฐานข้อมูลกระทรวงการคลังนะคะณวันที่27กันยายน2569ค่ะกลุ่มที่2นั่นก็คือผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการลงทะเบียนปี2565แต่ไม่ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนปี2569และกลุ่มที่3นั่นก็คือผู้ไม่ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40และเป็นกลุ่มชายขอบหรือว่ากลุ่มตกหล่นตามฐานข้อมูลที่กำหนดแต่ไม่ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนปี2569นั่นเองค่ะก็ถือว่า3กลุ่มที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นะคะเป็นกลุ่มที่อยู่ในเป็นกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายนั่นเองค่ะสำหรับกลุ่มที่2และกลุ่มที่3จะต้องมีคุณสมบัติสำคัญอย่างไรนั่นก็คือจะต้องมีสัญชาติไทยอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณวันที่
ยืนยันเข้าร่วมโครงการมีบัตรประจำตัวประชาชนไม่เป็นผู้ถูกระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการของรัฐที่กำหนดนะคะจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้างก็จะมีภาครัฐร่วมจ่าย 60% สำหรับค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่

เข้าร่วมโครงการค่ะไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันนะคะนั่นก็คือไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดโครงการนี้สามารถใช้สิทธิ์ได้ในช่วงของเดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤศจิกายนค่ะ2569ก็คือมีระยะเวลาการใช้งานเนี่ย2เดือนด้วยกันใช้จ่ายผ่าน G Wallet ในแอปพลิเคชันเป่าตังกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันถุงเงินในกรณีสั่งอาหารนะคะผ่าน Food Delivery Platform รัฐบาลจะสนับสนุนเฉพาะในเรื่องของค่าอาหารหรือว่าค่าเครื่องดื่มไม่รวมค่าจัดส่งหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆค่ะเรื่องสำคัญที่ควรรู้เลยนะคะนั่นก็คือผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์โครงการลงทะเบียนปี2569และภายหลังได้รับสิทธิ์โครงการลงทะเบียนปี2569จะไม่ถือเป็นเหตุให้ต้องคืนสิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติมนั่นเองค่ะก็สามารถเข้าไปตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็รายละเอียดให้ครบถ้วนก่อนยืนยันสิทธิ์นะคะเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสในการเข้าร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.thaichuaythaiplus.th นั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะที่หลายๆคนก็ตั้งหน้าตั้งตารอนะคะว่าเอ๊ะจะมีการต่อหรือไม่นะคะเพราะว่าก็จะสิ้นสุดในเดือนกันยายนนี้เป็นเดือนสุดท้ายเนาะจากเดิมก็มีรัฐบาลเขาก็ยืนยันไปแล้วนะคะว่าจะขยายไปจนถึงวันเดือนพฤศจิกายนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็เข้าไปตรวจสอบคุณสมบัติกันได้นะคะกลับมาที่พื้นที่ชายแดนกันบ้างค่ะก็อยากจะเชิญชวนนะคะคุณผู้ฟังที่เป็นสายสุขภาพเป็นนักวิ่งทุกคนเนี่ยมาร่วมพิสูจน์ความมุ่งมั่นบนเส้นทางอันล้ำค่าแล้วก็รับเหรียญยุทธบดินทร์ศตวรรษรุ่นหนุมาน8กรเหรียญแห่งเกียรติยศนะคะที่มีคุณค่าทางใจเหรียญที่ระลึกสุดพิเศษค่ะยุทธบดินทร์ศตวรรษหนุมาน8กรจัดทำขึ้นอย่างสมเกียรติโดยกองทัพภาคที่2นะคะเพื่อที่จะมอบให้แก่นักวิ่งผู้ที่เข้าร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ความพิเศษระดับมวลสารหล่อหลอมขึ้นจากเนื้อปลอกลูกปืนปราบภัยรีสัญลักษณ์แห่งการปกป้องคุ้มภัยชัยชนะและสปิริตอันเด็ดเดี่ยวของนักรบแนวหน้านั่นเองค่ะมาร่วมกันย่ำรอยเท้าบนแผ่นดินแห่งเกียรติยศเส้นทางพิชิตปราสาทตาควายเนิน350และคว้าเหรียญหนุมาน8กรกลับไปครอบครองด้วยความภาคภูมิใจนะคะสามารถที่จะสมัครเข้าร่วมวิ่งนะคะไม่ว่าจะเป็น4กิโล18กิโลสัมผัสบรรยากาศจริงบนเส้นทางประวัติศาสตร์กันได้ที่เว็บไซต์ www.regis.run/runforhonor2026 นั่นเองค่ะก็สะกดตรงตัวเลยนะคะสามารถที่จะสมัครกันเข้าไปได้หรือง่ายๆเลยค่ะเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook กองทัพภาคที่2นะคะก็สามารถอินบ็อกซ์เข้าไปสอบถามเขาได้เกี่ยวกับโครงการนี้กิจกรรมนี้กันนะคะและอีกหนึ่งเรื่องที่เรียกได้ว่าทุกคนให้ความสนใจนั่นก็คือการรับสมัครพลทหารอาสาค่ะล่าสุดเนี่ยในส่วนของกระทรวงกลาโหมพันเอกหญิงนุสราวรภัทราธรรองโฆษกกระทรวงกลาโหมนะคะได้มีการแถลงที่ประชุมสภากลาโหมก็รับทราบถึงความคืบหน้าการรับสมัครพลทหารอาสาตั้งแต่วันที่10กันยายนจนถึงวันที่23กันยายนซึ่งรวมแล้วก็คือ13วันด้วยกันนะคะคาดว่ายอดผู้สมัครเนี่ยประมาณ 10,000 คนค่ะเพราะว่าวันที่22กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยมีการรายงานตัวเลขเข้ามานั่นก็คือ 9,607 คนซึ่งทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญได้ขอบคุณทุกภาคส่วนที่สร้างการรับรู้แล้วก็ประชาสัมพันธ์โดยโครงการดังกล่าวเนี่ยจะสิ้นสุดวันรับสมัครในวันที่24มกราคม2570นะคะโดยจะทำการคัดเลือกทั้งหมด4ครั้งตั้งเป้าการรับสมัครไว้จำนวน 25,000 คนค่ะย้ำเลยนะคะ4โอกาสที่จะมอบให้กับผู้ที่เข้าเป็นพลทหารอาสานั่นก็คือค่าตอบแทนประกอบด้วยเงินเดือน 12,290 บาทเมื่อรวมกับเบี้ยเลี้ยง96บาทต่อวันรวมแล้วประมาณ 15,000 บาทนอกจากนั้นนะคะยังให้โอกาสฝึกสมรรถนะร่างกายจิตใจทั้งในโอกาสในการเพิ่มวุฒิการศึกษาทักษะอาชีพโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในการทำ MOU เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและทักษะวิชาชีพ
สร้างทางเลือกในอนาคตของตัวเองทั้งนี้นะคะในสัญญาจ้าง4ปีเนี่ยยังสร้างโอกาสในการเข้ารับราชการในตำแหน่งนาย10ทหารของทุกเหล่าทัพด้วยค่ะซึ่งในอนาคตก็จะมีความเป็นไปได้สูงนะคะในการเข้าเป็นใน10เนี่ยต้องมาจากพลทหารอาสา 100% ในอนาคตนะคะเน้นย้ำเลยนะคะเพราะจะได้มีคนที่มีใจมีความชอบมีความรักในอาชีพและได้คนที่มีศักยภาพในกรณีที่ไม่ได้รับราชการทหารต่อแต่เมื่อได้ฝึกทหารและวิชาชีพก็จะได้โอกาสจ้างงานจากภาคเอกชนค่ะพร้อมกันนี้นะคะยังมีโอกาสในการทำงานภาครัฐอื่นๆที่จะเปิดรับพลทหารอาสาโดยมีโควต้าและคะแนนพิเศษทั้งกระทรวงมหาดไทยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำรวจและภายใต้สัญญาจ้าง4ปีมีสิทธิ์ลาออกได้เมื่ออยู่ในราชการครบ2ปีค่ะโดยไม่เสียสิทธิ์ถือเป็นการเปิดทางเลือกอนาคตให้กับผู้สมัครนะคะทั้งนี้นะคะกระทรวงกลาโหมเองก็จะมีการจัดงานคิกออฟโครงการดังกล่าวร่วมกับกระทรวงดีอีองค์กรภาครัฐสายอาชีพและการศึกษาซึ่งก็คาดว่างานนี้เนี่ยจะใช้พื้นที่สยามสแควร์ในการเปิดตัวโครงการดังกล่าวด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นความคืบหน้านะคะเกี่ยวกับพลทหารอาสาที่ก็หลายๆคนให้ความสนใจนะคะไม่แพ้กันเลยในขณะนี้นะคะก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่เรามาอัปเดตการพูดคุยกันในช่วงแรกของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินค่ะสำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงเพ้อๆกันสักครู่นะคะแล้วกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงที่2ของรายการค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะมาแจ้งเตือนเกี่ยวกับระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยากันบ้างนะคะล่าสุดเนี่ยทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการประสานกับ10จังหวัดภาคกลางนะคะไม่ว่าจะเป็นอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการค่ะรวมถึงกรุงเทพมหานครให้มีการติดตามเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดนะคะพร้อมกับประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำคลองค่ะให้เตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์น้ำรวมถึงแจ้งจังหวัดประสานท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำจัดเตรียมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยนะคะเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะทางด้านของนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้มีการเปิดเผยว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้รับแจ้งจากกรมชลประทานแจ้งเตือนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่4ว่าจากการคาดการณ์ปริมาณน้ำในช่วง 1-9 วันข้างหน้าโดยในวันที่27กันยายนก็คือในวันพรุ่งนี้สถานี42อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์นะคะจะมีปริมาณน้ำไหลผ่านประมาณ1,600 ถึง 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดการณ์ค่ะว่าปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาเนี่ยมีประมาณ300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีระหว่าง 1,900 ถึง 2,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและรับน้ำเข้าระบบชลประทานเนี่ย2ฝั่งในอัตรา400ถึง450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวจึงจำเป็นจะต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 1,300 ถึง 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็จะส่งผลให้ระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันนะคะอีกประมาณ0.75 หรือ 1.25 เมตรนะคะในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำค่ะอย่างเช่นที่อำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะแล้วก็จะมีที่อำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะหากมีแนวโน้มเกิดสถานการณ์รุนแรงในพื้นที่ค่ะก็ขอให้จังหวัดท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำจัดเตรียมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงค่ะสำหรับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำนะคะก็ให้มีการติดตามระดับน้ำและเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงให้พ้นจากแนวน้ำท่วมเพื่อความปลอดภัยและที่สำคัญค่ะให้ติดตามสภาพอากาศประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำในพื้นที่และข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องนะคะโดยสามารถติดตามข่าวสารการแจ้งเตือนภัยได้ที่แอปพลิเคชันไทยไดสตาร์เตอร์อะเลิร์ทและแจ้งขอความช่วยเหลือทาง LINE นะคะปภ.รับแจ้งเหตุ1784รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประสานให้การช่วยเหลือต่อไปนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขาก็ได้แนะนำอันตรายนะคะที่ต้องระวังเมื่อเราเนี่ยจะต้องขี่มอเตอร์ไซค์ฝ่าฝนในช่วงนี้นะคะเป็นวิธีป้องกันแล้วก็รับมืออย่างถูกต้องเพื่อที่จะเพิ่มความปลอดภัยตลอดเส้นทางค่ะนั่นก็คือในช่วงหน้าฝนเนี่ยเราก็มักที่จะเจอกับถนนลื่นแอ่งน้ำหรือสิ่งกีดขวางเส้นจราจรและฝาท่อละอองน้ำจากรถคันหน้าหรือว่าจากรถคันใหญ่ที่อยู่ด้านข้างลมแรงกิ่งไม้หรือสิ่งของที่ปลิวอยู่บนถนนเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยนะคะเมื่อเราเจอสิ่งปัจจัยเหล่านี้เนี่ยเราก็ควรที่จะลดความเร็วตั้งแต่เริ่มเจอฝนเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าให้มากขึ้นแล้วก็หลีกเลี่ยงการเบรกหรือหักเลี้ยวกระทันหันหากฝนตกหนักลมแรงหรือมองเห็นเส้นทางไม่ชัดเนี่ยเราก็ควรที่จะจอดหลบในบริเวณที่ปลอดภัยแล้วก็หลีกเลี่ยงการจอดใต้ต้นไม้ป้ายหรือเสาไฟเพื่อไม่ให้จุดหมายเพื่อให้ถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยนั่นเองค่ะก็เป็นคำแจ้งเตือนนะคะเป็นข้อแนะนำในช่วงนี้สำหรับผู้ที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ในช่วงนี้นั่นเองค่ะแล้วก็ในช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าคู่สายกฎหมายน่ารู้รอคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ
1: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570 กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
2: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
1: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยสัสดีใกล้บ้าน
2: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
1: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
0: ค่ะกลับมาพูดคุยกันในช่วงของคู่สายกฎหมายน่ารู้นะคะโดยพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกหรือว่าผู้พันปิ่นนั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังค่ะไปรับฟังพร้อมๆกันค่ะ
3: พบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงคู่สายกฎหมายน่ารู้และสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะหัวข้อในวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียกค่าสินไหมทดแทนจากจำเลยในคดีอาญาถ้าอยู่ในวงการกฎหมายนะคะก็อาจจะคุ้นหูกันบ้างเขาจะเรียกกันว่าคำร้อง 44/1 ค่ะแต่ถ้าใครไม่เคยได้ยินนะคะวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังกันค่ะว่า 44/1 มันคืออะไรอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าเมื่อเกิดความผิดขึ้นเฉพาะคดีอาญาเท่านั้นที่ตำรวจหรือพนักงานสอบสวนจะรับแจ้งความแล้วสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีแทนประชาชนค่ะส่วนในคดีแพ่งนะคะตำรวจก็สามารถรับลงบันทึกประจำวันเพื่อเป็นหลักฐานให้ได้ค่ะแต่ในเรื่องของการฟ้องร้องเนี่ยผู้เสียหายต้องไปจ้างทนายความฟ้องเองนะคะพนักงานอัยการจะไม่ได้มีหน้าที่ฟ้องคดีแพ่งแทนเอกชนในส่วนนี้ค่ะแต่เวลามีความผิดเกิดขึ้นนะคะสิ่งสำคัญที่สุดเลยที่ผู้เสียหายส่วนใหญ่อยากจะได้นอกเหนือไปจากบทลงโทษที่ผู้กระทำผิดจะได้รับนั่นก็คือค่าเสียหายใช่ไหมคะแต่การเรียกร้องให้จำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนถือเป็นคดีแพ่งค่ะที่ผู้เสียหายต้องไปจ้างทนายความฟ้องเองซึ่งก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากทั้งเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายและเสียอารมณ์ด้วยค่ะและเพื่อแก้ปัญหานี้นะคะมาตรา 44/1 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจึงเกิดขึ้นเพื่อเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในคดีที่เรียกว่าคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาค่ะที่ผู้เสียหายจะสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่งในคดีอาญาได้ทันทีโดยไม่ต้องไปแยกฟ้องเป็นคดีแพ่งให้ยุ่งยากอีกค่ะโดยมาตรา 44/1 วางหลักว่าในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ถ้าผู้เสียหายมีสิทธิ์ที่จะเรียกเอาค่าสินไหมทดแทนเพราะเหตุได้รับอันตรายแก่ชีวิตร่างกายจิตใจหรือได้รับความเสื่อมเสียต่อเสรีภาพในร่างกายชื่อเสียงหรือได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดของจำเลยผู้เสียหายจะยื่นคำร้องต่อศาลที่พิจารณาคดีอาญาขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนก็ได้ก็คือผู้เสียหายไม่ต้องไปจ้างทนายฟ้องเป็นคดีแพ่งเองนะคะสามารถยื่นคำร้องตามมาตรา 44/1 นี้ต่อศาลที่พิจารณาคดีอาญาได้เลยโดยกฎหมายกำหนดว่าผู้เสียหายจะต้องยื่นคำร้องก่อนเริ่มสืบพยานแต่ถ้าไม่มีการสืบพยานให้ยื่นคำร้องก่อนศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดีค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ตามมาตรา 43ผู้เสียหายยิ่งไม่ต้องกังวลเรื่องการเรียกค่าเสียหายเลยค่ะเพราะมาตรา 43บัญญัติว่าในคดีลักทรัพย์วิ่งราวชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์โจรสลัดกันโชคฉ้อโกงยักยอกหรือรับของโจรถ้าผู้เสียหายมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องทรัพย์สินหรือราคาที่เขาสูญเสียไปเนื่องจากการกระทำผิดคืนเมื่อพนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีอาญาก็ให้เรียกทรัพย์สินหรือราคาแทนผู้เสียหายด้วยเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเป็นความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เหล่านี้ผู้เสียหายสบายใจได้เลยค่ะว่าพนักงานอัยการจะช่วยดูแลคุ้มครองสิทธิ์ให้เราอัตโนมัติเลยค่ะเราไม่ต้องทำอะไรเลยกลับมาที่คำร้องตามมาตรา 44/1 กันค่ะบางคนก็อาจจะสงสัยว่าแต่ถ้าเราไม่ได้เรียนกฎหมายไม่รู้สิทธินี้ก็แย่นะสิจะมีใครบอกเราหรือไม่เรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเพราะในทางปฏิบัติพนักงานอัยการจะมีหนังสือถึงผู้เสียหายแจ้งสิทธิในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา 44/1 นี้ให้ทราบค่ะและถ้าไม่รู้จะเขียนหรือไปยื่นคำร้องนี้ยังไงท่านสามารถขอรับความช่วยเหลือจากทางสำนักงานอัยการได้ค่ะ ซึ่งในหนังสือที่แจ้งมานี้นะคะก็จะมีการบอกรายละเอียดและช่องทางการให้ความช่วยเหลือไว้แล้วค่ะหรือแม้กระทั่งที่ศาลอาญาเองนะคะก็มีส่วนงานที่พร้อมช่วยเหลือและให้คำแนะนำในการเขียนคำร้อง 44/1 นี้อยู่ค่ะดังนั้นหากไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงก็ลองโทรสอบถามศาลที่พิจารณาคดีของเราหรือสอบถามส่วนกลางได้ที่ศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาโทร02-541-2284กด1188ค่ะจะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะอย่างดิฉันเองเนี่ยก็เคยพากำลังพลที่ถูกทำร้ายร่างกายไปเขียนคำร้องตามมาตรา 14/1 นี้ที่ศาลอาญาเช่นกันค่ะซึ่งทางศูนย์คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในคดีอาญาของศาลอาญานะคะก็ได้ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกดีค่ะเพียงเตรียมไปแค่บัตรประชาชนแล้วก็หลักฐานความเสียหายเช่นใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลใบรับรองแพทย์หรือหลักฐานอื่นๆเพื่อประกอบค่าเสียหายที่เราจะเรียกร้องค่ะส่วนค่าเสียหายที่จะเรียกร้องนะคะก็อย่างเช่นค่าโปรงศพค่าขาดไร้อุปการะค่ารักษาพยาบาลค่าพาหนะเดินทางไปรักษาพยาบาลค่าขาดประโยชน์ทำมาหาได้เนื่องจากไม่สามารถประกอบการงานได้หรือแม้กระทั่งค่าเสียหายอย่างอื่นอันไม่ใช่ตัวเงินที่เราเรียกกันว่าค่าเสียหายทางจิตใจก็สามารถเรียกได้เช่นกันค่ะเพราะอย่างดิฉันเนี่ยก็ได้ให้กำลังพลเรียกค่าเสียหายทางจิตใจเหมือนกันแล้วก็ได้เงินมาด้วยค่ะและถ้าเกิดว่าผู้เสียหายนะคะเป็นหน่วยงานก็ให้ผู้แทนเตรียมหนังสือมอบอำนาจไปด้วยจากนั้นนะคะก็ให้ไปเขียนคำร้องยื่นต่อศาลได้เลยในวันนั้นค่ะยังไงก็อยากจะให้ลองโทรสอบถามศาลที่พิจารณาคดีของเรานะคะหรือลองโทรสอบถามข้อมูลตามเบอร์ที่แจ้งไว้ก่อนค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกฎหมายเป็นเรื่องไม่ไกลตัวเลยใช่ไหมโดยเฉพาะสิทธิต่างๆของเรานะคะซึ่งก็ควรจะทราบไว้เพื่อรักษาสิทธิและความยุติธรรมให้กับตัวเองค่ะแล้วพบกันใหม่กับดิฉันพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: ค่ะขอบคุณผู้พันปิ่นมากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยกันในช่วงของคู่สายกฎหมายน่ารู้นะคะนำเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายเนี่ยมาอัปเดตให้เราทุกคนได้รับฟังกันนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงดีๆที่มีสาระน่ารู้อีกช่วงนึงเลยนะคะที่รายการของเราเนี่ยได้นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันเสาร์แล้วก็ทุกวันเสาร์แบบนี้นะคะก็สามารถที่จะเข้ามาติดตามกันได้นะคะและที่และนอกจากนี้ค่ะเราก็จะมีในเรื่องของการแปะเพจ Facebook นะคะ Army Radio ที่จะมีการแปะให้เข้ารับชมรายการย้อนหลังได้สามารถที่จะเข้ามาร่วมชมร่วมแชร์นะคะแล้วก็กดไลค์กดเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผู้จัดของเราได้นะคะหมดเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินแล้วค่ะวันนี้นะคะก็ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุจเรตาร์สื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับนายกโพสต์ Facebook ส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมและรัฐบาลเปิดพื้นที่จอดแล้วจอดบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากน้ำท่วมสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กโดยได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยว่าส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยน้ำท่วมตนกำลังเร่งเดินทางกลับแล้วเข้าพื้นที่ทันทีสำหรับนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับจากการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81และการประชุมระดับสูงต่างๆในช่วงสัปดาห์ผู้นำณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่20ถึง27กันยายนโดยจะกลับถึงไทยในวันพรุ่งนี้จากนั้นนายกรัฐมนตรีจะประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่อไปรัฐบาลเปิดพื้นที่จอดแล้วจอดให้ประชาชนนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์จอดฟรีบรรเทาความเดือดร้อนจากน้ำท่วมคุณยุวธิดาปูคำนวณรายงานครับ
4: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่ารัฐบาลติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขนาดนี้ซึ่งได้รับผลกระทบกับประชาชนในการเดินทางสัญจรไปมาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าวในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เปิดพื้นที่อาคารจอดแล้วจอดให้ประชาชนนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้าจอดฟรีสามารถนำเข้าจอดได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง2ตุลาคมคือรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสายนครพิพัฒน์อาคารจอดแล้วจอดสถานนีสีเอี่ยมจอดได้ตั้งแต่วันนี้แต่ต้องนำรถออกภายในเที่ยงของวันจันทร์นี้ส่วนสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูอาคารจอดแล้วจอดมีนบุรีจอดได้ตั้งแต่วันนี้นำรถออกในวันจันทร์ที่28กันยายนเวลาเที่ยงตรงสำหรับจุดจอดแล้วจอดของ MRT จอดได้ตั้งแต่วันนี้และนำรถออกในวันที่2ตุลาคมประกอบไปด้วยสายสีน้ำเงินสถานีลาดพร้าวสถานีหลัก2สายสีม่วงสถานีคลองบางไผ่สถานี3แยกบางใหญ่สถานีบางรักน้อยท่าอิฐและสถานีแยกนนทบุรี1สายสีเขียวสถานีแยกคปอสถานีคูคตส่วนสายสีส้มคือสถานีคลองบ้านม้ายุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: ดอนเมืองโทเวแจ้งปิดทางขึ้นโทเวชั่วคราว3ด่านจากสถานการณ์น้ำท่วมประกอบด้วยด่านแจ้งวัฒนะขาเข้ามุ่งหน้าดินแดงด่านหลัก4ขาออกมุ่งหน้ารังสิตและด่านลาดพร้าวขาออกมุ่งหน้ารังสิตได้เริ่มปิดให้บริการมาตั้งแต่เวลาประมาณ 6:00 น.ที่ผ่านมาและยังไม่มีกำหนดเวลาเปิดให้บริการที่แน่นอนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกเปิดช่องทางติดต่อขอความช่วยเหลือเร่งด่วนสำหรับประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยคุณวิริยะเจริญตารายงานครับ
5: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกได้ระดมกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมเปิดช่องทางการติดต่อขอความช่วยเหลือเร่งด่วนสำหรับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสามารถติดต่อได้ที่หมายเลข0652311260ถ้าการติดต่อศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพที่1หมายเลข0228039777ถ้าตะวันออกเฉียงเหนือติดต่อศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพที่2หมายเลข0442459455
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่วสป .612 สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันกับเสือ11ตัวดำเนินรายการโดยคุณทวีปเฟื่องสกุลค่ะ
7: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขะเหมากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้ว ยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
8: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะต้อนรับสู่ช่วงของรายการเพลงดังในอดีตเพลงฮิตในปัจจุบันของเสือเสือตัวนะคะทวีปเสือเสือตัวค่ะมาพร้อมกันเลยทีเดียวเนาะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ไว้วางใจให้เสือเสือตัวดูแลสุขภาพร่างกายไม่ว่าจะเป็นสุขภาพบุรุษสุขภาพสตรีหรือจะเป็นผู้สูงวัยนะคะเพราะเสือเสือตัวของเราเขามีครบวงจรอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นชนิดผงชนิดแผ่นหรือจะเป็นชนิดน้ำหาซื้อได้ทั่วๆไปด้วยค่ะทั้งยากระใสเส้นตราหัวเสือยาน้ำแก้ไอสูตร11สูตรลูกมะแว้งเครือเพราะฉะนั้นถ้ามีครบวงจรแบบนี้เนาะลองหาซื้อไปใช้กันดูนะคะท่านฟังค่ะเสือ11ตัวค่ะอยู่คู่กับครอบครัวไทยมาเนิ่นนาน 6-70 ปีเนี่ยเราไว้วางใจป้าป้าลุงลุงของทวีปถึงกับบอกว่าถ้ามีเสือ11ตัวแล้วสบายใจอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงเราไว้วางใจกันมานานตั้งแต่ครั้งปู่ย่าตายายเนาะเข้ามาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตแก้กระสายสุภาพสตรีหลังการคลอดบุตรแล้วอยู่ไฟไม่ได้เลือกเสือ11ตัวนะคะผิวเนื้อผิวกายจะสดใสเป็นคุณแม่คนใหม่อารมณ์ดีดีผิวสวยด้วยนะคะสาวของเรานะคะก็ใช้ได้ดีเลยทีเดียวถ้าเลือดฝาดไม่สมบูรณ์นะคะขอบคุณมากๆเลยทีเดียวที่แนะนำเพลงต่างๆเข้าสู่รายการกันเนาะเนาะบางครั้งเนี่ยทวีปก็อาจจะเอ่ยถึงกันไม่หมดนะนะป้าจ๋าโดยเฉพาะคุณป้าจากบางไทรพระนครศรีอยุธยาหรือจะเป็นสาวๆตลาดร้อยปีสามชุกสาวๆจากชัยนาทอ่ะบอกรักทวีปอ่ะเนี่ยโทรศัพท์ไปบางครั้งรับไม่ทันแต่ไม่โกรธนะรักทวีปกันเหมือนเดิมเรามาฟังเลยค่ะเพลงชุดนี้ค่ะ

นานแล้วนะคะที่จะมีท่านผู้ฟังหลายท่านเลยทีเดียวขอเพลงนี้ของก้านแก้วสุพรรณกันมานะคะเพราะอันนี้ต้องยกอันดับเลยว่าเป็นเพลงดังในอดีตมากๆเนาะได้รับความนิยมสูงสุดขอบคุณนะคะคุณป้าที่อยู่ศาลาลอยค่ะอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบอกแถวบ้านเรานี่ก็มีกำลังใจให้คุณทวีปเยอะเนาะเนาะเอาเป็นว่าป้าสารลอยเลย เดี๋ยวประมนจะอยู่แถวไหนกันนะประมนที่อยู่โพเอนนะคะอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ที่ไหนส่งแรงใจได้เหมือนกันหมดเพราะทุกวันนี้คนเราเป็นเพื่อนกันได้ทั่วประเทศเลยทีเดียวตั้งแต่มีโซเชียลเห็นหน้าเห็นตากันมาเลยทีเดียวเนาะบางคนนี่บอกแม้คุยกันอะไรที่ดีๆก็บอกกันเหมือนเสือเสียตัวเนี่ยนะเป็นเจ้าตำรับของยาดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณอยากให้พี่น้องประชาชนได้เลือกไปใช้กันค่ะก็หาซื้อได้ง่ายๆเลยทีเดียวทั้งชนิดผงบางคนบอกไปชงกับเหล้ากับน้ำร้อนก็ได้นี่นะชนิดแผ่นหนึ่งซองไปดองกับเหล้าได้สองขวดหรือจะเป็นชนิดน้ำถ้าเป็นชนิดน้ำเป็นสูตรโสมเกาหลีเนาะจะมีขวดกลมขวดสี่เหลี่ยมนะคะซื้อปุ๊บก็กริบไปเลยทีเดียวหาซื้อได้ทั่วๆไปด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะนะพร้อมกับยาน้ำเสือเสียดตัวสูตร111มียากระใสเส้นตราหัวเสือที่เรียกขานกันเยอะลุงๆป้าๆของทวีปเพราะถ้าระบบขับถ่ายไม่ดีเนี่ยเราต้องใช้ไกลปละละเลยไปก็ไม่ได้เนาะเป็นชนิดเม็ดเราจะใช้เท่าไหร่เราก็อ่านฉลากยาให้เข้าใจซะก่อนหลังจากที่ใช้เป็นยาระบายแล้วก็ดื่มน้ำอุ่นๆไปมียาน้ำแก้ไอสูตร11สูตรลูกมะแว้งเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยนี่แหละค่ะเขามีครบวงจรกันแบบนี้พร้อมกับยาน้ำเสือเสียดตัวสูตร111ที่คุณลุงสุนทรนะคะที่อยู่ตะเคราะห์ไพศาลีจังหวัดนครสวรรค์บอกแม่ลุงเนี่ยใช้เสือเสียดตัวมาเป็นประจำฟังทวีปเป็นประจำด้วยทวีปก็ดีใจนะคะเนาะที่นครสวรรค์นี่กำลังใจอย่างเยอะทีเดียวค่ะอย่าลืมอาบน้ำอาบสะอาดก็สบู่ TG11 ของเสือเสียดตัวด้วยนะลุงนะหาซื้อได้ง่ายๆค่ะทั่วไปป้าแมวป่าโมกเลยนะป่าฉลวยด้วยนะ เห็นทีจะต้องพูดถึงน้องประณีที่อยู่บ้านห้วยวัวตายแล้วก็มีทั้งหนุ่มและสาวที่บ้านหนองหอยจากโคกสำโรงคุณธวัชชัยคุณประนอมยังมีหนุ่มๆจากรังสิตด้วยอุ้ยอยู่ไกลเลยทีเดียวเนาะก็มาเป็นกำลังใจทวีปบอกทวีปมาเลือกเพลงถูกอกถูกใจนะเอาไว้อย่างนั้นเลยทีเดียวเนาะแล้วอีกอย่างเป็นกำลังใจให้กับคนได้อย่างดีให้โอกาสเสมอเอาไว้อย่างนั้นนะคะจริงๆแล้วถ้าเรารู้จักใครสักคนเขายังมีปัญหาสารพัดสารพันเราก็อย่าไปกลัวว่าเอ๊ะเรารู้จักกับเขาแล้วเขาจะมาโน่นนี่นั่นหลายๆเรื่องราวจริงๆแล้วบางคนเนี่ยเขาไม่อยากมีปัญหาในครอบครัวนะคะคนเราเนี่ยย่อมให้โอกาสกันเถอะค่ะโอกาสก็ย่อมมีเสมอสำหรับผู้ที่มีความสามารถเนาะเพราะบางครั้งเนี่ยเรายังไม่รู้จักเขาก็เลยไม่รู้ว่าเขามีความสามารถอะไรบ้างตนเป็นที่พึ่งของตนตนที่ฝึกดีแล้วย่อมได้ที่พึ่งซึ่งได้โดยยากนะคะอันนี้เป็นคำสอนของท่านพระพุทธภาษิตนะคะแสดงว่าหนทางแห่งการพึ่งตนเองเนี่ยก็คือการช่วยเหลือตนเองฝึกฝนตนเองให้มีความรู้ความสามารถในหน้าที่การงานขอให้ใช้เวลาบ่มความรู้ความสามารถเอาไว้สูงโอกาสก็ย่อมจะมีเสมอสำหรับผู้ที่มีความสามารถจริงนะคะแต่อย่าทรนงตนว่าเราไม่ต้องง้อใครเพียงแต่ว่าเพียงแต่อย่าหวังความช่วยเหลือจากภายนอกให้มากนักพยายามช่วยเหลือตนเองนะจนสุดความสามารถซะก่อนไม่ว่าปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นกับเราปลุกเร้าสิ่งที่หลบซ่อนอยู่ในตัวเราให้ตื่นขึ้นมาเบ่งบานเสมอนะจินตนาการอันรุ่งโรจน์ของศิลปินเอก
ความไพเราะกลมกลืนของเสียงดนตรีความคิดอันสุขุมและความอดทนอย่างเยี่ยมยอดของนักวิทยาศาสตร์และความสุขุมลุ่มลึกของนักปรัชญาเหล่านี้ทั้งหมดเลยทีเดียวแล้วก็คุณสมบัติอื่นๆล้วนซ่อนเร้นอยู่ในตัวของบุคคลแล้วคอยแต่เวลาที่เขาจะปลุกให้ตื่นขึ้นมาเท่านั้นเองนะคะเนาะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะคะท่านฟังเราก็ล้วนแต่จะดูแลตัวของเราเองก่อนที่จะไปพึ่งคนอื่นเหล่านี้ทั้งหมดนะคะคุณสมบัติอื่นๆล้วนซ่อนเร้นอยู่ในตัวของบุคคลแล้วคอยแต่เวลาที่เขาจะปลุกให้ตื่นขึ้นมาสู้เท่านั้นเองนะคะท่านฟังคนเรานี่เรื่องจริงนะคะเราจะต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนในเบื้องต้นไม่ว่าปัญหาอะไรจะเกิดขึ้นนี่แหละค่ะเราก็จะเดินผ่านนะคะสิ่งต่างๆไปได้อย่างดีเลยขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านดูแลตัวเองให้สุขภาพดีเรามีเสื้อสเวตเตอร์อยู่ใกล้ๆท่านผู้ฟังก็จะสบายใจนะคะอย่าลืมเลือกใช้เนาะอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ที่ไหนเพราะเสื้อสเวตเตอร์ครบวงจรเขาดูแลพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเป็นยาแผนโบราณมาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตค่ะเพราะนั้นสัญญาณเตือนภัยบอกเหตุมีเสือเสดตัวติดตู้ยาสบายใจค่ะขอบคุณนะคะสำหรับคุณลุงสมยศนะคะนะแม้คุณสมยศที่อยู่อำเภอท่าเรือด้วยคุณสุนทรที่อยู่โพตรุนะคะอ้าวแถวบ้านคอยก็ยังคิดถึงนะพี่เลียมไม่รู้ว่าป่านชนี้ยังสุขกายสบายใจกันดีอยู่หรือเปล่ามีเพลงชุดนี้นะคะตั้งใจเลยทีเดียวเนาะเพราะมีคุณลุงอยู่ท่านนึงบอกที่เอ่ยชื่อมาทั้งหมดมอบให้ฟังไปพร้อมๆกันเลยยังคิดถึงแฟนเพลงของเสือ11ตัวทุกท่านเลยค่ะขอบคุณหนุ่มอู่ทองสุพรรณบุรียังคิดถึงคุณลุงสวัยด้วยนะ

ไม่ได้ผิดนัดดอกรักจะช้ำอย่าหลงน้ำคำ

0: กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาผันโบราณมีตัวยาลูกมาแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ

เลยทีเดียวแม่เข้าใจเอาเพลงมาเปิดนะเพราะจะมีหนุ่มอุทัยธานีด้วยชอบเพลงข้าวคำสุดท้ายของจอมขวัญกัลยายังคิดถึงป้าแสงเทียนเนาะยังคิดถึงสาวเหนือนะแล้วก็มีหนุ่มๆจากสมุทรปราการด้วยสุขภาพร่างกายมาก่อนยังไงก็เสือเสร็จตัวเนาะติดบ้านติดตู้ยานะสุภาพสตรีหลังการคลอดบุตรแล้วดูแลตัวเองกันหน่อยค่ะเพราะถ้าเราสมบูรณ์แล้วก็แข็งแรงเราจะไม่เจ็บไม่ป่วยเนาะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเพราะว่าทุกวันนี้โรคภัยไข้เจ็บต่างๆมาถ้าเราไม่แข็งแรงเนี่ยโรคก็จะมาถึงเราก่อนเลยทีเดียวแต่ถ้าร่างกายแข็งแรงเพราะว่าเราดูแลตัวเองอย่างดีเราก็จะมีความสุขเนาะบางคนนี่บอกอยู่ได้คุณทวีปถ้าเราไม่เจ็บไม่ป่วยสตังมีน้อยแต่ไม่เป็นหนี้เป็นสินนี่มีความสุขอันนี้แน่ๆเลยทีเดียวนะเราจะไม่มีความเครียดเพราะคนเราแต่ละวันเนี่ยก็มีเรื่องราวให้เราเครียดนะเนาะแล้วยิ่งยุคนี้สมัยนี้ผู้ที่ว่างงานไม่ได้ทำอะไรเลยเนี่ยนะตกงานว่างงานเยอะทีเดียวเพราะนั้นนะคะท่านผู้ฟังมีงานต่างๆเนี่ยที่รอเราอยู่ถ้าเราไม่เลือกงานสมัครงานหลายๆที่นะคะลองเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่จากเดิมดูบ้างเราไม่เลือกองค์กรที่ชอบอย่างเดียวไม่ระบุอัตราเงินเดือนสูงนักนะลองสมัครทำงานที่แปลกใหม่เปลี่ยนไปจากเดิมนะคะหารายได้พิเศษทำในขณะที่งานประจำของเราก็ลองทำกันดูตามฝีมือของเราเองนะคะบางคนนี่เขาบอกว่าเรามีฝีมืออะไรเราก็คงจะต้องเอาฝีมือตรงนั้นมาปล่อยกันให้เต็มที่เลยเราไปรองานไม่ได้นะคะทุกวันนี้ต้องหาได้สตุ้งสตังน้อยก็ไม่เป็นไรเขาถึงบอกว่าอย่ามินเงินน้อยอย่าคอยวาสนาหาเล็กหาน้อยไปเนาะเราก็จะอยู่ได้เองนะคะแล้วก็จะไม่สร้างหนี้ประหยัดแล้วไม่เกี่ยงงานเล็กหรืองานใหญ่ที่สูงต่ำกว่าเดิมขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จขอให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตขอให้มีสติปัญญาทุกอย่างเนาะหาทางทำให้ตัวเองคล่องทุกอย่างเลยทีเดียวค่ะนะเป็นกำลังใจทุกคนจริงๆขอให้สุขภาพร่างกายดีมียาแผนโบราณเสือ11ตัวไปด้วยแม่ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับป้าๆจากบ้านหมอนี่จากน้องโดนด้วยเนาะเลยไปนิดหนึ่งหลุมข้าวนะคะสาวสาวบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีหลายท่านนะคะเพราะมีหลายๆท่านที่ขอฟังเพลงกันมาด้วยนะแต่ถ้าเอ่ยถึงไม่หมดไม่เป็นไรเนาะป้าลุงเนาะทวีปยังรักและห่วงใยหาเพลงต่างๆที่ขอมาได้ทวีปก็เปิดให้ฟังครบเลยค่ะ

0: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขะเหมากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
1: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มปล่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระสายเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระสายเส้นตราหัวเสือแก้กระสายเป็นยาระบายยากระสายเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
2: เวลาใกล้จะหมดแล้วนะคะท่านผู้ฟังคะต้องขอขอบคุณที่การติดตามรับฟังกันมาตลอดและเลือกเอาเสือเสวยตัวเจ้าตำรับของยาดองเหล้าเจ้าแรกเจ้าเดียวของเมืองไทยที่เติบโตด้วยคุณภาพไปติดบ้านติดตู้ยาเพื่อที่จะได้ดูแลสุขภาพร่างกายเนาะทวีปลำลาตรงนี้ด้วยเพลงโปรดโอ้โหหลายท่านเลยที่ขอมาบอกชอบมากๆใครชอบเพลงไหนบอกทวีปได้ทาง0819942054พรุ่งนี้10 นาฬิกา 5 นาทีพบกันอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ

0: งานหนักพักผ่อนน้อย
1: หวยกินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
2: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายสบายเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

ในวันที่ใจว้าวุ่นลองหยุดพักแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อความสุขจากภายในอย่างแท้จริงขอเชิญเรียนสมาธิสะสมพลังจิตวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดป่าเทพเนรมิตอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโทร095-445-1941และ081-991-1757สมัครได้ทุกวัน

0: เนื่องในโอกาสวันที่28กันยายนพุทธศักราช2569เป็นวันครบรอบ109ปีที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยนั้นศูนย์การทหารปืนใหญ่จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมมอบธงชาติไทยและร่วมร้องเพลงชาติไทยในวันนี้เพื่อเป็นการรณรงค์และสร้างการรับรู้ความสำคัญความเป็นมาของธงชาติไทยธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราษฎรใช้ธงสีแดงเหมือนกันควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็นต่างกันทรงให้เพิ่มรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรีลงบนธงสีแดงเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงนับเป็นครั้งแรกที่แยกธงสำหรับเรือหลวงและเรือราษฎรในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลาชนภาลัยทรงเพิ่มรูปช้างเผือกในรูปจักรสีขาวเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงเนื่องจากประเทศไทยได้รับช้างเผือกจำนวน3เชือกในส่วนของเรือราษฎรนั้นยังคงใช้ธงสีแดงอย่างเดิมต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าธงสีแดงที่เรือราษฎรใช้นั้นซ้ำกับประเทศอื่นทำให้สังเกตได้ยากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เรือราษฎรใช้ธงสีแดงมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางส่วนเรือหลวงใช้ธงสีขาวมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางและในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการตราพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับธงว่าด้วยแบบอย่างธงสยามซึ่งกำหนดให้ธงชาติเป็นรูปช้างเผือกบนพื้นสีแดงในปีพุทธศักราช2459พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกประกาศเพิ่มเติมและแก้ไขพระราชบัญญัติธงยกเลิกใช้ธงชาติ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา14นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับสำนักงานประกันสังคมเร่งประเมินสถานการณ์น้ำท่วมที่มีผลกระทบต่อการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมขณะที่พรรคประชาชนชี้ควรเลื่อนวันออกไปก่อนเพื่อความเสมอภาคสิทธิ์ของผู้ประกันตนทุกคนสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: สนับสนุนโดย Mazda CX-6E ใหม่ลงทะเบียนจองสิทธิพิเศษได้แล้ววันนี้

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม
2: ่นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบชัวร์

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิกพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: สำนักงานประกันสังคมเร่งประเมินสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เพื่อเตรียมมาตรการรองรับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม27กันยายนนี้ยึดความปลอดภัยของผู้ประกันตนนายจ้างและเจ้าหน้าที่เป็นสำคัญคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: จากปัญหาอุทกภัยและสถานการณ์ภัยพิบัติในขณะนี้นายจุลพรอมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมและคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ดำเนินติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งเรื่องของความปลอดภัยในการเดินทางสภาพสถานที่เลือกตั้งและแนวโน้มสภาพอากาศโดยเบื้องต้นทางกกต.ได้แบ่งระดับผลกระทบออกเป็น3ระดับคือกระทบมากกระทบปานกลางและกระทบเล็กน้อยเพื่อพิจารณาปรับแผนงานโดยมีแนวทางรองรับคือการย้ายสถานที่เลือกตั้งไปยังที่จุดที่ปลอดภัยและการเลื่อนวันเลือกตั้งซึ่งตรงนี้อาจจะพิจารณาเป็นรายพื้นที่รายจังหวัดตามความเหมาะสมแต่อย่างไรก็ตามขณะนี้มีสำนักงานประกันสังคมจังหวัดมากกว่า60แห่งที่ยังสามารถจัดการเลือกตั้งได้ตามกำหนดเดิมทั้งนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันจะนำข้อมูลเตือนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมาประกอบการตัดสินใจเพื่อไม่ให้น้ำท่วมเป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิ์ใช้เสียงของพี่น้องประชาชนโดยจะเร่งประกาศข้อสรุปอย่างเป็นทางการให้ทราบโดยเร็วต่อไปวรัญชัยชูประเสริฐสุขแรงครับ
2: เพจ Facebook พรรคประชาชนโพสต์ข้อความระบุว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะกรรมการการเลือกตั้งประกันสังคมควรพิจารณาเลื่อนกำหนดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันที่27กันยายนนี้ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัดทั่วประเทศจะคลี่คลายเพื่อปกป้องความเสมอภาคและสิทธิในการลงคะแนนของผู้ประกันตนทุกคนเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงที่กำลังเกิดขึ้นในหลายพื้นที่อาทิกรุงเทพปทุมธานีสมุทรปราการเพชรบูรณ์สุรินทร์และชลบุรีได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างหนักไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักอาศัยได้ขณะที่รัฐบาลเตือนภัยใน70จังหวัดให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากอย่างต่อเนื่องตามระเบียบกระทรวงแรงงานว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนได้ให้อำนาจคณะกรรมการการเลือกตั้งไว้ในข้อ6วงเล็บ7อย่างชัดเจนว่าขยายหรือย่นระยะเวลาการเลือกตั้งหรืองดเว้นการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งในกรณีที่มีเหตุจำเป็นดังนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและกกต.จึงมีอำนาจตามกฎหมายที่จะสั่งการให้ขยายหรือเลื่อนการเลือกตั้งออกไปตามกรอบเวลาที่เหมาะสมได้ทันทีทั้งนี้หากปล่อยให้มีการเลือกตั้งท่ามกลางวิกฤตน้ำท่วมโดยไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือวันสำรองผู้ประกันตนที่ต้องเผชิญกับเส้นทางตัดขาดหรือต้องอยู่ดูแลครอบครัวในภาวะฉุกเฉินจะต้องสูญเสียสิทธิ์ไปโดยปริยายสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5เปิดพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมขังบริเวณสนามเป้าหลังฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้บริเวณสนามเป้าถนนพหลโยธินมีน้ำท่วมขังรอการระบายระดับน้ำประมาณ50
4: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ
5: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินอยู่กับผมพันโทไพโรธพนารินเราอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าถ้าเราไม่ดูแลสุขภาพของเราให้ดีเนี่ยนะครับเงินที่เราหาเอาไว้เนี่ยเหมือนกับเราเตรียมยกให้กับคนที่จะมารักษาส่วนมากก็โรงพยาบาลถ้าเราดูแลรถยนต์เราไม่ดีเงินที่เรามีอยู่เราก็ไปอยู่กับอู่ไปอยู่กับช่างซ่อมแล้วซ่อมอีกนะครับฉะนั้นเรารักษาชีวิตของเราให้มีค่ามากกว่ารถยนต์ที่เราขับเราดูแลชีวิตเราให้มีค่ามากกว่าต้นไม้ที่เราปลูกเราดูแลชีวิตเราให้มีค่ามากกว่าแมวหรือสุนัขที่เราเลี้ยงนะผมเห็นที่บ้านนะบ้านแม่บ้านผมนะแกชอบเลี้ยงแมวอุ้ยนะซื้ออาหารมาให้กินอาหารเม็ดอาหารเปียกนะครับเล็กๆน้อยๆก็พาไปหาหมอดูแลดีมากนะครับชอบเลี้ยงแมวแต่ว่าสังขารของเราเนี่ยนะครับมันสำคัญกว่าแมวสำคัญกว่าหมาท่านผู้ฟังมีหลายคนหลายท่านที่ชอบเลี้ยงแมวเลี้ยงหมาอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีนะครับไม่ใช่ไม่ดีนะครับทุกวันนี้มันมีอาหารหมามีอาหารแมวคลินิกหมาคลินิกแมวนี่จ่ายแพงกว่าคนอีกยาโน่นยานี่ไม่รู้เรื่องนะแล้วที่มันก็แปลกท่านผู้ฟังเวลาเราไปหาหมอเนี่ยมีใครเคยต่อมั้งต่อราคาหมอบอก200ควัก200มาบอก 2,000 ก็ควัก 2,000 ไม่กล้าต่อไม่มีใครกล้าต่อแท้เราไปตลาดนะครับไปตลาดไปซื้อผักไปซื้อหญ้าซื้อปูซื้อปลาซื้อของกินของใช้เขาบอก100นึงเราบอก90ได้มั้ยต่อได้นะครับบอก120เราบอกขอ101ได้ไหมต่อได้แต่ไปหาหมอเนี่ยเราไม่เคยต่อรองไม่ได้ไม่กล้าต่อต้องไปหมอว่าเท่าไหร่โรงพยาบาลว่าเท่าไหร่เราต้องวิ่งไปหยิบไปยืมไปหามาถ้ามันไม่มีตังค์นะครับบางคนก็ต้องไปขายของมีค่าขายทองขายที่ขายทางขายบ้านขายรถก็หมอเรียกเท่านี้เราก็ต้องเอาไปจ่ายเราไม่กล้าที่จะต่อรองมันเป็นอย่างนั้นท่านผู้ฟังครับสุขภาพของเราถ้าเราป่วยเข้ามาเนี่ยถ้าเราต้องซ่อมมันซ่อมแพงช่างเขาว่ายังไงเราก็ต้องจ่ายให้ช่างเขาฉะนั้นถ้าเรารักตัวเราแล้วก็รักครอบครัวของเราท่านผู้ฟังเราก็ต้องรักตัวเองมากๆเพราะการรักและการรักษาสุขภาพตัวเองให้เราเนี่ยมันเหมือนกับเราวางแผนความมั่นคงวางแผนชีวิตระยะยาวให้กับครอบครัวของเรานั้นมันก็เหมือนกับเราวางแผนให้ลูกของเราเราป่วยขึ้นมาเราบอกลูกว่าไม่ต้องไปรักษาหรอกมันเป็นไปไม่ได้นะลูกเขาก็รักเราเป็นห่วงเราถึงไม่รักไม่เป็นห่วงแต่ลูกอ่ะปล่อยให้พ่อแม่ตายบางทีเขาก็อายเป็นขี้ปากชาวบ้านเราก็ต้องดูแลตัวเองท่านผู้ฟังครับมีอะไรที่พอดูแลตัวเองได้ถ้าเรากินแล้วมันถูกกับธาตุขันของเรานะครับเหมือนอย่างน้ำมังคุดเนี่ยสมมติว่าเรากินแล้วโอเคมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ถ้าสุขภาพเราดีขึ้นทั้งระยะต้นระยะกลางระยะยาวปี2ปี3ปีมันดีจริงๆเราต้องสัมผัสได้ว่ามันดีนะถ้าไม่ดีอย่าไปกินนะครับเฮ้ยมันดีจริงๆมันถูกจริงๆเรากินมา2ตัว3ตัว4ตัวนะผมเชื่อท่านผู้ฟังเนี่ยเคยผ่านการกินอาหารเสริมเคยผ่านการกินสมุนไพรเคยผ่านการกินยามาคนหนึ่งนี่หลายขนาดหลายอย่างผมเคยไปเจอผมเคยไปพบหรือบางคนไหว้ครูมาเยอะเดือนหนึ่งหลายหมื่นหลายแสนเคยผ่านมาเยอะฉะนั้นเรากินตัวไหนที่มันถูกกับธาตุขันตัวเองแพงถูกมันไม่เกี่ยวหรอกครับราคามันอยู่ที่ว่ากินแล้วโดนกินแล้วโดนแม้ไว้ว่ามันจะเป็นสีอะไรขอให้มันจับหนูได้ถือว่าเป็นแมวที่ดีนะครับมันจะเป็นยายี่ห้ออะไรเป็นสมุนไพรยี่ห้ออะไรเป็นอาหารยี่ห้ออะไรเป็นเครื่องดื่มยี่ห้ออะไรเป็นต้นไม้ยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ถ้าเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยสุขภาพเราดีขึ้นเราต้องรู้ตัวเราเองนะครับดีแล้วไม่มีผลกระทบในระยะยาวมีความปลอดภัยมั่นใจว่ามีความสะอาดมีความปลอดภัยไม่มีสารเคมีตกค้างเนี่ยกินต่อท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นน้ำมังคุดหรือไม่ใช่ก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าได้ลองน้ำมังคุดได้กินน้ำมังคุดแล้วมันใช่ถูกใช่โดนตัวนี้ล่ะเลือกนั่นแหละคือท่านมาถูกทางแล้วนะครับท่านไม่ต้องไปเสียเวลาไปคัดไปสรรไปจินตนาการหาโน่นหานี่บางทีมันเหนื่อยนะคือเตรียมมาให้แล้วลองดูนะครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินชั่วโมงนี้เรามาเริ่มต้นนิทานอาจารย์ยอดต่อจากชั่วโมงที่แล้วเป็นเรื่องของพระพุทธรูปเสี่ยงทายแล้วก็ตามด้วยเรื่องทวงที่วัด เรื่องกล่าวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: สำหรับหลวงพ่อองค์นี้มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นหลายครั้งเหมือนเมื่อครั้งที่เกิดไฟไหม้กุฏิวัดที่หลวงพ่ออยู่ขณะที่ท่านกำลังนอนหลับอยู่ในห้องบนกุฏิหลังนี้มีเสียงมากระซิบที่หูเบาๆเหมือนจะปลุกให้ท่านตื่นเพราะกำลังมีภัยจากไฟไหม้คืบคลานเข้ามาท่านก็ตกใจรีบตื่นขึ้นมองไปรอบๆตัวไม่เห็นมีใครสักคนจมูกได้กลิ่นเหม็นไหม้เห็นแสงไฟที่กำลังลุกไหม้กุฏิท่านก็รีบเปิดประตูออกมาเห็นไฟกำลังไหม้ก็รีบไปคว้าถังน้ำไปตักน้ำในตุ่มมาสาดใส่ไฟพร้อมกับตะโกนเรียกพระเนนให้ลุกมาช่วยกันดับไฟจนสามารถดับได้ทันก่อนที่จะโหมไหม้กุฏิวอดวายไปทั้งหลังเสียงที่มากระซิบบอกนั้นเป็นใครกันแน่ท่านก็พยายามค้นหาความจริงแต่ก็ล้มเหลวจนมาพบว่าหลวงพ่อเสียงไทยที่ท่านตั้งเอาไว้บนศาลาวัดเพื่ออำนวยความสะดวกให้ญาติโยมได้มายกเนี่ยอันตรธานหายไปจากท่านจึงได้เดินค้นหาจนทั่วศาลาก็ไม่พบเดินขึ้นไปบนกุฏิที่ท่านอยู่ก็พบหลวงพ่อเสียงไทยตั้งอยู่บนหัวนอนท่านถึงกับอุทานขึ้นว่าโอ้มาอยู่ที่นี่เองครับหลวงพ่อน่าแปลกครับหลวงพ่อมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงครับท่านทบทวนหลายตลบจนมาฉุกคิดว่าเสียงกระซิบให้ลุกขึ้นมาดับไฟเนี่ยน่าจะเป็นหลวงพ่อเสียงทายแน่ท่านก็ก้มลงกราบที่องค์หลวงพ่อที่ได้ช่วยชีวิตไม่ให้เกิดความสูญเสียจากไฟไหม้คราวนี้จากนั้นก็อุ้มหลวงพ่อกลับไปไว้ที่เดิมหลวงพ่อบอกว่าวัดบางเสาธงนี้อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาต้องมีเรือไว้สำหรับพายข้ามไปบิณฑบาตฝั่งโน้นทุกเช้าตรู่แต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยมีคนมาขโมยเรือวัดเลยสักลำจะมีแต่เรือของญาติโยมชาวบ้านที่ผูกไว้ใต้ถุนบ้านหรือว่าที่ท่าเนี่ยถูกคนขโมยเอาเรือไปแล้วนับครั้งไม่ถ้วนแต่ว่าสำหรับเรือวัดนี่ไม่เคยแต่ก็มีเรื่องจนได้เมื่อมีคนจะมาขโมยเรือของวัดไปคืนนั้นดึกมากแล้วท่านนอนหลับสนิทบนกุฏิวัดส่วนพระลูกวัดและสามเณรก็เข้านอนกันหมดทุกรูปพระหลายรูปก็นอนกรนเสียงดังสนั่นกุฏิแข่งกันเลยขณะที่ท่านนอนหลับอยู่ก็มีเสียงเบาๆว่ามีคนจะมาขโมยเรือที่ท่าน้ำให้รีบไปด่วนถึงเสียงพูดนั้นจะแผ่วเบาแต่ทำให้ท่านได้ยินสะดุ้งตกใจตื่นถือไฟฉายเปิดประตูช้าๆย่องเดินลงกุฏิไปยังท่าน้ำท่านยังไปไม่ถึงท่าน้ำเลยฝูงสุนัขที่ท่านเลี้ยงไว้จำนวนมากก็พากันวิ่งกรูนำหน้าตรงไปยังท่าน้ำเหมือนกับพวกมันจะรู้ว่าจะไปไหนพร้อมกับส่งเสียงเห่าขู่กระโชกดังลั่นเลยหูท่านได้ยินแต่เสียงใครคนกระโดดน้ำดังตูมก็ส่องไว้ฉายไปที่ท่าน้ำฝูงสุนัข ก็ยืนอเห่ากระโชกกันที่ท่าเรือแต่ไม่เห็นตัวขโมยสงสัยจะโดดน้ำหนีไปแล้วท่านเดินไปที่ท่าเรือก็เห็นเชือกที่ถูกผูกเรือถูกมีดตัดขาดหัวขโมยเตรียมที่จะนำเอาเรือออกจากท่าน้ำแล้วเพียงแต่ท่านแล้วฝูงสุนัขแห่กันมาเสียก่อนมันก็เลยจนลงน้ำว่ายลอยนวลหลบหนีไปเสร็จแล้วท่านก็เดินกลับโดยมีฝูงสุนัขจำนวนมากเดินนำหน้าคอยเป็นสมุนคุ้มกันท่านก็เปลี่ยนจากเชือกมาเป็นล่ามโซ่ใส่กุญแจล็อกเรือเพื่อป้องกันคนมาลักเรืออีกแล้วก็คิดว่าคงจะเคยมีคนแอบมาลักเรือวัดตอนกลางคืนไปเหมือนกันแต่ทำไม่สำเร็จเพราะว่าเรือล่ามด้วยโซ่ใส่กุญแจไว้ก็ทำให้หัวขโมยไม่สามารถเอาเรือไปได้ทุกครั้งที่จะมีเหตุร้ายขึ้นในวัดหรือว่าแม้แต่ตัวหลวงพ่อเองก็มักจะมีลางสังหรณ์เตือนล่วงหน้าและมีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงพ่อรับกิจนิมนต์ไปงานขึ้นบ้านใหม่ของโยมคนหนึ่งซึ่งอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งไกลหลายสิบกิโลต้องนั่งรถไปท่านได้ยินเสียงกระซิบบอกไม่ให้เดินทางไปเพราะจะเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางเมื่อมีคนขับรถมารับท่านที่วัดท่านก็บอกให้คนขับรถกลับไปก่อนส่วนท่านจะตามหลังไปพอคล้อยหลังไปก็ปรากฏว่ารถคันที่มารับท่านถูกรถบรรทุก10ล้อพุ่งเข้าชนกลายเป็นเศษเหล็กไฟไหม้รถทั้ง2คันคนขับรถทั้ง2คันถูกไฟคลอกตายย่างสดคารถเลยหลวงพ่อรอดตายคราวนั้นก็เพราะเสียงกระซิบบอกนั่นเองหลวงพ่อบอกว่าพระพุทธรูปเสียงไทยองค์นี้อยู่คู่กับวัดบางเสาธงมานานมากยามใดที่มีภัยหลวงพ่อก็จะช่วยเหลือปกป้องมาบอกท่านทุกครั้งจนทำให้ตัวท่านแล้วก็วัดรอดพ้นจากภัยนับว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งที่มีพลังอำนาจเหนือธรรมชาติจริงๆผู้ใดอยากจะเสียงไทยเพื่ออธิษฐานสิ่งที่ตัวปรารถนาว่าจะสมหวังหรือไม่พิสูจน์ได้ครับที่วัดบางเสาธงอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะเชื่อหรือไม่ก็อยู่ที่ดุลยพินิจของท่าน แต่ก็ไม่ควรจะไปลบหลู่นะครับ
2: เมื่อโลกนี้ไร้แสงแห่งอาทิตย์จะมืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมมักลำเข็นเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวทำสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับย้อนเวลาไปสมัยทุ่งกุลาร้องไห้นี่ยังเป็นดินแดนรกร้างกันดารกินเนื้อที่กว้างใหญ่ไพศาลปานทะเลทรายชนชาวอีสานต้องเพ่นหนีจากมาตุภูมิไปหากินยังแถบถิ่นอื่นเช่นภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกเป็นต้นมีพวกหนึ่งที่ไปภาคตะวันออกแล้วไปอยู่ที่เมืองจันทน์ปีนั้นที่เมืองจันทน์มีวัดสร้างใหม่แห่งหนึ่งตั้งอยู่บนแผ่นดินลี้ลับอาถรรพ์วัดนี้ไม่มีเจ้าอาวาสดูแลพระสงฆ์องค์เนนความจริงมีสมภารเจ้าอาวาสแต่ว่าอยู่ได้แค่พรรษาสองพรรษาก็ทิ้งวัดไปอยู่ที่อื่นชาวบ้านก็พากันไปกราบเรียนเจ้าคณะจังหวัดท่านก็จัดพระภิกษุไปช่วยดูแลให้แต่ว่าไม่ช้าไม่นานก็เข้าอีรอบเดิมคือพละหนีไปอยู่วัดอื่นหลงเหลือเพียงหลวงตาผู้เฒ่าเฝ้าวัดรูปเดียวหลวงตาเองก็เปรยเปรยถ้าไม่มีพระภิกษุสงฆ์สามเณรมาอยู่เป็นเพื่อนก็จะเผ็ดไปอยู่วัดอื่นเหมือนกันชะตากรรมของวัดใหม่ก็เลยส่อเขาใกล้จะกลายเป็นวัดร้างอยู่แล้วท่ามกลางวิกฤตการณ์อันน่าวิตกกังวลในซอยที่บ้านพักของคุณนิคมมีพระหลวงพ่อรูปหนึ่งเป็นคนมาจากเมืองจันทน์ท่านบรรลุธรรมระดับไหนก็เหลือวิสัยที่ใครจะรู้เท่าที่พบเห็นด้วยตาท่านมีรูปกายสูงสง่าสำรวมระวังอยู่ในศีลกินในธรรมเช้าตรู่โคจรบิณฑบาตเป็นวัดไม่เคยขาดทุกวันคืนที่ผ่านมาก็คร่ำเคร่งกับการจำศีลภาวนาในที่สุดก็ได้รับมอบหมายให้ไปปกครองวัดแห่งนั้นหลวงพ่อก็อนุโลมรับปากจะไปตามประสงค์ของพระเถระชั้นผู้ใหญ่วันที่ไปถึงวัดพระหลวงตากับญาติโยมมาต้อนรับ 4-5 คนด้วยเชื่อว่ามาอยู่ได้ไม่นานก็คงทิ้งวัดไปอีก
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อนะครับเรื่องทวงที่วัดพระพุทธรูปเสียงไทยนั้นจบไปแล้วด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายก็ขอขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่ได้เมตตาซื้อน้ำมังคุดไปดื่มไปกินไปทานกันก็ขอฝากอีกนะครับผมฝากว่ายังไงฝากว่าถ้าเรากินดีถ้าเราใช้ดีก็ขอให้บอกต่อเหมือนเราเอารถไปซ่อมที่อู่นะซ่อมอู่ไหนก็ซ่อมดีไหมราคาไม่แพงช่างก็ทำดีบอกต่อท่านผู้ฟังก็เป็นบุญของเราเราใช้ปุ๋ยยี่ห้อไหนดีใส่แล้วต้นไม้มันดีเราก็บอกต่อนะครับก็ขอบพระคุณมากๆท่านผู้ฟังที่มีอุปการะคุณกินกันทั้งทั่วประเทศทั่วประเทศนะครับก็ขอฝากเอาไว้เพื่อว่าเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ท่านผู้ฟังหลายๆคนจะได้มีโอกาสได้ฟังนิทานดีๆเรื่องราวดีๆอยู่ด้วยกันนานๆท่านผู้ฟังครับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดนะครับ24ชนิดนี้ก็คุ้มนะครับท่านผู้ฟังอยู่ในขวดเดียวฝากเอาไว้ครับ
3: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0921 4 5 5 5 5ทวนซ้ำ0 9 2 1 0 4 5 5 5 5เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
2: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ่วงคมธรรมจากท่านววชิระเมธี
1: วันนี้ธรรมภาพมีคติธรรมจากการมองพระจันทร์นำมาฝากคุณโยมผู้ชมทุกท่านหนึ่งพระจันทร์ส่องแสงนวลใหญ่ใครก็ตามที่มองพระจันทร์ก็มักรู้สึกดีเสมอไปกล่าวคือเราควรจะฝึกตนให้เป็นคนที่มีอุปนิสัยละมุนละไมเหมือนแสงจันทร์สองพระจันทร์ส่องแสงอย่างเสมอภาคต่อคนทั้งโลกกล่าวคือเราควรจะแผ่ความเมตตาปรารถนาดีต่อคนทั้งโลกโดยถือหลักว่ามนุษยชาตินั้นก็คือญาติของเราสามพระจันทร์ดวงเดียวแต่ว่าก็โดดเด่นกว่าดาวนับแสนนับล้านดวงก็เปรียบเสมือนเราทั้งหลายหากรู้จักพัฒนาตนให้เป็นยอดคนที่มีทั้งความรู้มีทั้งความดีและมีทั้งความเสียสละแล้วก็ประการที่4พระจันทร์ส่องแสงโดยไม่เรียกเก็บค่าแสงแต่อย่างใดกล่าวคือถ้าเราทำคุณงามความดีต่อใครต้องไม่ยึดติดว่าความดีที่ทำไปแล้วจะมีคนเห็นหรือไม่ใครทำได้เช่นนี้จะมีชีวิตที่เด่นดีดุจดังดวงจันทร
2: ์ช่วงนี้ติดตามรับชมเกร็ดภาคหนึ่งนะครับไปดูนักวิจัยไทยสร้างชื่อนะครับพบสารต้านมะเร็งจากมังคุดราชินีของผลไม้ไทยครับศาสตราจารย์วัชระกสินเลิกผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ศึกษาระบบภูมิคุ้มกันจากสารธรรมชาติคือมังคุดที่พบว่ามีสาร GM1 ซึ่งสารดังกล่าวสามารถปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลได้จึงนำไปใช้ดูแลสุขภาพของผู้ที่มีปัญหาหลากหลายจากสภาวะภูมิคุ้มกันที่ไม่สมดุลในร่างกายโดยทีมวิจัยได้ทดสอบในอาสาสมัครที่ไม่มีโรคประจำตัว6คนโดยให้บริโภคทั้งชนิดน้ำมังคุดและแคปซูลอย่างต่อเนื่อง15วันพบว่าสามารถสร้างเม็ดเลือดขาว TH1 เพิ่มขึ้น2เท่าและ TH17 เพิ่มขึ้น5เท่าและยังพบว่าช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายลดการปวดตามข้อและกล้ามเนื้ออักเสบทั้งนี้แม้จะไม่สามารถรักษาโรคได้โดยตรงแต่ก็ทำให้ระบบภูมิต้านทานของร่างกายสามารถจัดการกับสิ่งแปลกปลอมเช่นเชื้อราแบคทีเรียไวรัสและเซลล์มะเร็งได้ดีขึ้นซึ่งผลการวิจัยนี้ก็ตรงกับงานวิจัยของสหรัฐอเมริกาที่บ่งชี้ว่าสาร GM1 ในมังคุดสามารถป้องกันโรคได้โดยเฉพาะเซลล์มะเร็งครับกลับมาติดตามรับชมเกร็ดภาคดึกในช่วงสุดท้าย 2:55 น.ครับ

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลาพระนาริน

0: ช่วงนี้เรามาฟังนิทานอาจารย์ยอดเรื่องทวงที่วัดกันต่อเชิญรับฟังครับ
1: หลวงพ่อพอจะอุ่นใจอยู่บ้างก็ตรงที่มีคณะญาติโยมในซอยยังคุณนิคมนี่ไปส่งมากหน้าหลายตาสภาพของวัดเท่าที่พบเจอนาทีแรกเนี่ยมองไปมีแต่ดงหญ้าคาแล้วก็ป่าละเมาะขึ้นงอกงามพื้นดินแตกระแหงเป็นหลุมเป็นบ่อกุฏิกับศาลาโยเยจะพังไม่พังแหละทางเข้าวัดเป็นถนนลูกรังผ่านร้อนผ่านฝนเป็นลมโคลนเข้าออกลำบากมากยกเว้นพระอุโบสถเท่านั้นที่ยังมั่นคงแข็งแรงพอนับได้ว่าเป็นถาวรวัตถุอันเดียวที่วัดมีอยู่หลวงพ่อก็นึกอัศจรรย์ใจเป็นที่ยิ่งในเมื่อวัดเพิ่งจะปลูกสร้างได้ไม่ถึง10ปีทำไมถึงได้สุดโทรมป่านนี้ก็เลยดำริว่าการปกครองวัดต้องทำตัวเป็นพระนักพัฒนาจะมัวมานั่งสมาธิเพ่งเพียรเผากิเลสอย่างเดียวไม่ได้ค่ำคืนแรกขณะเข้าพักค้างแรมในโบสถ์ก่อนปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิท่านจุดธูปเทียนกราบไหว้บูชาพระพุทธปฏิมาตั้งสัตย์อธิษฐานว่าข้าน้อยมีพระไตรสรณคมเป็นที่พึ่งที่ระลึกเมื่อได้รับอาสามาดูแลถาวรวัตถุในพระศาสนาก็พร้อมที่จะกระทำให้เต็มความสามารถหากข้าน้อยมีวาสนาบารมีพอจะช่วยธนุบำรุงวัดให้เจริญรุ่งเรืองก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดลบันดาลให้รู้เห็นในนิมิตด้วยเทอญและแล้วในค่ำคืนแรกนั่นเองระหว่างนั่งทำสมาธิต่อหน้าพระประธานพลันก็เกิดนิมิตในสมาธิสุดพิลึกพิลั่นราวกับหนังอินเดียภาพที่เห็นในนิมิตนี่ชัดเจนพร้อมพรั่งด้วยแสงสีเสียงยังนั่งดูหนังอยู่ในโรงหนังเริ่มด้วยบนฟ้าปกคลุมด้วยหมู่เมฆสีเขียวเข้มทำให้แสงแดดที่สาดส่องพื้นดินเปลี่ยนเป็นสีช้ำเลือดช้ำหนองผู้

ลิวหวืออย่างเกษตรกระดาษบ้างก็นอนหมอบราบหลบแรงพายุบ้างก็ร้องหวยหวนคร่ำครวญด้วยความกลัวตายท่ามกลางผงคลีฟุ้งกระจายราวกับเกิดหมอกวันปกคลุมพื้นดินปรากฏร่างทะมึนของสัตว์ผู้มาจากขุมนรกอเวจีมันจับชาวบ้านฉีกกระชากออกเป็นชิ้นๆขบเคี้ยวกลืนกินเป็นพักษาหารชาวบ้านที่ยังพอมีสติอยู่ต่างก็กระดืบคืบคลานหนีมหันตภัยไปหมดสิ้นเหลือเพียงลานดินรกร้างว่างเปล่ากับวัดที่ไม่มีพระสงฆ์องค์เนนอยู่จำพรรษาจะมีก็แต่พระหน้าใหม่รูปเดียวก็คือตัวหลวงพ่อเองภาพนิมิตปรากฏให้เห็นเพียงแค่นี้ก็อันตรธานไปหลวงพ่อถอนจิตขึ้นจากสมาธิก็รำพึงในใจว่าชะรอยที่นี่จะมีมารร้ายถือกำเนิดเพื่อสร้างความวิบัติเดือดร้อนให้แก่พระศาสนาและชาวบ้านที่เลื่อมใสในหลักธรรมคำสอนแต่เหตุการณ์ก็คงจะไม่สู้อะไรนักถ้ามีท่านมาดูแลปกครองวัดแห่งนี้หลังจากนั้นหลวงพ่อก็ได้เริ่มบูรณะวัดให้คืนสู่ความเป็นวัดดังเดิมขอแรงญาติโยมมาหักร้างถางพงกำจัดวัชพืชเสี้ยนเตียนไปสิ้นทีแรกพระหลวงตาวางเฉยอยากทำอะไรก็เชิญทำได้ตามสบายไม่ยุ่งไม่เกี่ยวไม่ช่วยเหลือกระทั่งถึงตอนซ่อมแซมกุฏิที่โยเยหลวงตาพิจารณาแล้วเห็นว่าหลวงพ่อเอาจริงตั้งใจมารับตำแหน่งเจ้าว่าจริงๆก็โดดเข้าช่วยตามกำลังคนแก่คนเฒ่าระหว่างนั่งพักเหนื่อยในวันหนึ่งหลวงตาก็เปิดเผยให้หลวงพ่อได้ทราบว่าที่ดินปลูกสร้างวัดแห่งนี้เดิมเป็นสมบัติของเศรษฐีที่ดินคนหนึ่งชื่อนางช้อยคราวหนึ่งได้พบเจอพระป่าทุดงกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นรอนแรมบุกป่าฝ่าดงมาปักหลดพักอยู่บนที่ดินของตนนางช้อยก็จัดพัฒหารถวายอย่างประณีตเป็นเวลาหลายวันพระป่าพิจารณาแล้วเห็นว่าพอโปรดขึ้นก็ชี้แนะแนวทางการปฏิบัติจิตขั้นพื้นฐานทำให้นางรู้เห็นปรากฏการลี้ลับมหัศจรรย์ซึ่งไม่เคยรู้เห็นมาก่อนบังเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาในพระศาสนาขึ้นทบเท่าทวีคูณถึงขั้นถวายที่ดินให้พระป่าทุดงจัดสร้างสำนักสงฆ์โปรดญาติโยมพระท่านเล็งเห็นประโยชน์จะเกิดกับผู้คนจำนวนมากก็เลยอนุโลมจัดสร้างสำนักสงฆ์ตามความประสงค์ของนางช้อยแต่พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นเป็นผู้ไม่ยึดติดในสถานที่และความสุขสบายอะไรหลังจากได้พระสงฆ์องค์เนนมาจำพรรษาหลายรูปท่านก็แบกกรดสะพายเครื่องอัฐบริขารรอนแรมเข้าสู่ป่าเขาเถื่อนถ้ำตามจริตนิสัยของท่านต่อไปต่อมาทางเจ้าคณะจังหวัดก็จัดส่งพระนักพัฒนามาปกครองท่านเก่งสมเป็นพระนักพัฒนาสามารถยกฐานะจากสำนักสงฆ์ขึ้นเป็นวัดวาอารามนางช้อยก็อิ่มเอมเปรมใจที่เห็นธรณีสงฆ์เจริญขึ้นผิดหูผิดตาก็เลยรับหน้าเสือขอแรงชาวบ้านทำถนนลูกรังเชื่อมต่อกับทางหลวงแผ่นดินเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พระเนนตอนออกบิณฑบาตขณะทุกอย่างกำลังไปได้สวยก็พอดีลูกชายคนโตของนางช้อยเรียนจบจากเมืองนอกเมื่อกลับมาถึงบ้านเกิดรู้ว่าที่ดินหลายสิบไร่ตกเป็นธรณีสงฆ์ก็โกรธแค้นทั้งมารดาและพระเนนด้วยนาทีนั้นที่ดินย่านชานเมืองราคาพุ่งพรวดพราดจากไร่หนึ่ง 2-3 แสนเป็นตารางวาละหมื่นเศษก็เลยอาศัยอำนาจเงินสร้างอิทธิพลรบกวนพระเนนจนอยู่กันอย่างไม่เป็นปกติสุขอาทิเช่นขัดขวางชาวบ้านไม่ให้ดูแลซ่อมแซมถนนลูกรังถนนเจอฝนฟ้าเป็นหลุมเป็นบ่อมีน้ำขังก็ให้มันคงความทุลักทุเลไปตามยถากรรมพระเนนออกบิณฑบาตก็จัดส่งบริวารใจโฉดไปรังควานกลั่นแกล้งข่มขู่เขย่าขวัญต่างๆนานาพระสงฆ์องค์เนนที่มีใจรักในการบวชเมื่อถูกรบกวนบ่อยเข้าท่านก็หลบหนีไปจำพรรษาที่อื่นส่วนพระเนนที่บวชตามประเพณีศึกได้ก็จะรีบศึกทันทีไม่รอช้าสมภารองค์ที่แล้วมาอยู่ได้ไม่ครบพรรษาก็ต้องเพ่นหนีจีวรปลิวเหลือแต่หลวงตาผู้เดียวเฝ้าวัดแบบสังกะตายหลวงตาเองก็ตั้งใจว่าเร็ววันนี้ถ้าไม่มีพระมาปกครองวัดท่านก็จะไปลาศึกที่วัดอื่นเพราะทนกับแรงกดดันไม่ไหวหลวงพ่อฟังจนครบถ้วนกระบวนความก็ถามหลวงตาไปว่าผมมาอยู่ที่วัดนี่กว่านานวันแล้วทำไมไม่เห็นมีใครมารังควานสักคนเดียวหลวงตาบอกว่าตอนท่านระดมชาวบ้านมาหักร้างถางดงวัชพืชพวกมารศาสนามันก็ชอบใจที่มีคนมาทำเรื่องยุ่งยากแทนมันถึงตอนนี้

0: ก็มีการซ่อมแซมเสนาสนะเพื่อให้วัดคืนสู่สภาพเดิมรับรองพวกมันไม่ปล่อยให้ท่านอยู่อย่างสะดวกสบายต่อไปแน
1: ่พักสักครู่ท่านผู้ฟังเรื่องทวงที่วัดนี่มันยังไม่จบนะครับต้องมาฟังกันต่อแม่พูดถึงของวัดนี่ผมเจอมาเยอะเจอมาหลายคนนะครับคนที่เกี่ยวข้องกับวัดคือถ้าทำบุญเนี่ยมันก็ได้บุญเยอะถ้าทำบาปก็บาปเยอะอะไรที่มันเป็นของสงฆ์อะไรที่มันเป็นของส่วนรวมเนี่ยกรรมมันจะหนักภาษีชาวบ้านก็ถือว่าเป็นของส่วนรวมของสงฆ์ที่วัดที่สาธารณะเงินทองวัดเงินทองสาธารณะนะครับถ้าคุณกินเข้าไปเนี่ยเหมือนมันจะดีนะมันจะดีไม่มีใครไปทวงไม่มีเจ้าภาพหลักคอยทวงให้นะครับไม่มีเจ้าภาพหลักคอยเป็นเจ้าภาพคอยทวงแต่วิบากมันมีท่านผู้ฟังผมเจอหลายคนเนี่ยคือคนพวกนี้นี่เป็นพวกเขาเรียกว่าไม่ใช่บุญเลี้ยงบาปเลี้ยงนะครับเป็นคนอายุยืนแต่ว่าบาปเลี้ยงบาปเลี้ยงเป็นยังไงร่างกายตัวเองก็มีโรคภัยไข้เจ็บเป็นเยอะแยะนะครับโอ้เป็นสารพัดโรคนอนป่วยอยู่กับเตียงใช้เงินก็เปลืองมีคนต้องจ้างคนมาดูแลรักษาตัวเองป่วยยังไม่พอเงินทองที่ได้มาด้วยเอาของกินหรือว่าสิ่งของที่เป็นสาธารณะหรือว่าสิ่งของที่เป็นของสงฆ์เอาไปปฏิบัติลูกปฏิบัติเบียร์เอาไปให้ลูกให้หลานกินเขาเรียกว่าเป็นเงินบาปนะถ้าเป็นความเชื่อผมนะอันนี้เป็นวิจารณญาณส่วนตัวนะครับท่านผู้ฟังไว้แต่เป็นความคิดของผมสังเกตนะคนที่เอาของสงฆ์เงินของสงฆ์ไปโกงไปลักไปหาวิธีมานะครับมันก่อนผมก็คือผมสังเกตเนี่ยส่วนมากเอาไปให้ลูกให้เมียกินชีวิตของเขาก็ไม่เจริญรุ่งเรืองไม่เจริญรุ่งเรืองนะครับวันก่อนก็ได้คุยกับหลวงพ่อพระอาจารย์มหาแช่มเจ้าอาวาสวัดแก่งคอยท่านก็เล่าให้ฟังมีอดีตเจ้าอาวาสนะเก็บเงินได้หลายสิบล้านสึกออกไปเอาเงินไปใช้นะครับปรากฏว่ามีปัญหาไปทำธุรกิจอะไรก็เจ๊งลูกเมียก็เจ๊งรถก็ชนป่วยจนกระทั่งไปไม่รอดมีปัญหาอันนี้คือท่านเล่าให้ฟังนะครับเล่าไปเดี๋ยวมันก็จะเป็นบาปอีกแต่ให้รู้ว่าอะไรที่มันเป็นของสงฆ์นี่เราไปหยิบไปจับไปแตะนี่นะครับเราทำบุญดีกว่าไปบริจาคดีกว่าคนโบราณเข้าวัดเข้าวานี่นะครับกลัวดินติดตีนออกจากวัดถึงหน้าสงกรานต์ก็เอาดินมาก่อเจดีย์ใส่ที่วัดครับนี่ก็คือเรื่องของสงฆ์ค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังนะเรื่องบุญเรื่องบาปนี่เป็นอะไรที่เราต้องระวังฝากเอาไว้นะครับน้ำมะกรูดที่มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมะกรูดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกินดีใช้ดีแล้วก็บอกต่อ360บาทท่านผู้ฟังซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วไปถ้าไม่มีก็โทรเข้ามาในรายการส่งถึงที่เก็บเงินปลายทางทุกวันนี้สะดวกมากท่านผู้ฟังครับ
2: น้ำมะกรูดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมะกรูดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: มาฟังเรื่องราวทวงที่วัดกันต่อเชิญรับฟังครับ
0: ครั้นแล้วการก็เป็นจริงดังคำพยากรณ์ของหลวงตา ทั้งนี้ก็เพราะเมืองนอกที่ว่าลูกชายนางช้อยไปเรียนจบเนี่ยแท้ที่จริงเป็นเมืองคนบาปที่เรียกกันว่าคุกตารางนายเอิบนะเข้าไปเรียนต่อในเมืองหลวงเมื่อหลายปีก่อนแต่ว่าไม่นานก็เข้ากลุ่มมั่วสุมกับแก๊งนอกกฎหมายกระทั่งโดนจับกุมคุมขังเพิ่งจะพ้นโทษมาได้ 3-4 ปีตัดสินใจลี้ภัยมือกฎหมายในกรุงเทพมาตั้งแก๊งอันธพาลที่มาตุภูมิถิ่นเกิดประจวบกับได้รู้จักสนิทกับทนายใจชั่วทนายก็ชี้แนะว่าการเรียกร้องเอาที่วัดคืนมาเป็นของนายเอิบนี่จำเป็นต้องให้นางช้อยเห็นชอบด้วยเรื่องมันถึงจะดำเนินการได้อย่างถูกกฎหมายหน้าที่ของนายเอิบชั่วโมงนี้ก็คืออาละวาดก่อกวนพระเนนในวัดให้ขวัญหนีดีฟอถึงขั้นหนีตะเลิดออกจากวัดหลังจากนั้นค่อยส่งบริวารไปรื้อทำลายสิ่งปลูกสร้างเมื่อเหลือแต่พื้นดินว่างเปล่าก็จะส่งคนไปทำการเกษตรบนที่ดินการฟ้องร้องเอาคืนมาเป็นของนางช้อยก็จะง่ายขึ้นความลับดังกล่าวนี้ญาติที่ไม่เห็นด้วยกันนายเอิบได้แอบมากระซิบให้หลวงพ่อได้รับทราบด้วยคนพานสันดานโฉดเนี่ยตกไปอยู่ถิ่นฐานใดที่แห่งนั้นก็ไม่แคล้วลุกเป็นไฟนายเอิบเคยผ่านสังคมเมืองหลวงรู้จักการเอาผลประโยชน์เข้าล่อจนคนทั้งฝ่ายทางการยอมเป็นพวกด้วยแก๊งนายเอิบก็เลยทำการโฉดอย่างย่ามใจสร้างบารมีในทางไม่ดีครอบคลุมไปทั่วไม่ว่าจะเป็นการปล้นสะดมโดยแอบอ้างว่าเป็นโจรต่างชาติมาจากฝั่งเขมรต่ำกัมพูชาแล้วก็การจับคนรวยไปเรียกค่าไถ่เป็นต้นสำหรับการข่มขู่พระที่วัดเป็นเรื่องง่ายดายของเหล่าทรชนคนไร้ศาสนาเพราะพระท่านไม่มีอะไรจะไปสู้รบปรบมือด้วยธรรมอาวุธที่ใช้ปราบมันก็ไม่มีพลังจิตพอจะให้เปล่งอนุภาพสยบคนชั่วพวกมันก็บุกเข้าวัดกลางวันแสกๆพอมาถึงก็ชักปืนยิงขึ้นฟ้าดังสนั่นสมกับเป็นคนดิบเถื่อนสามารถโชว์ความเถื่อนได้ทุกสถานที่บรรดาชาวบ้านใจบุญกำลังจะซ่อมแซมเสนาสนะต่างก็ตกใจกันมือเท้าอ่อนปวกเปียกหลวงพ่อก็ทำจิตใจให้กล้าแข็งปลอบอกปลอบใจไปว่าอย่าตื่นกลัวไปเลยบ้านเมืองมีกฎหมายพวกเขาไม่กล้าฆ่าคนกลางวันแสกๆด้วยเหตุเพียงเพราะว่าพวกเรามาร่วมแรงกันทนุบำรุงพระศาสนาหรอกบริวารคนหนึ่งของมันอยากอวดเก่งต่อหน้านายเอิบก็ปรีเข้ามาถามหลวงพ่อเสียงดังปานฟ้าผ่าเอ็งเป็นพระมาจากไหนไม่รู้หรือยังไงที่ดินผืนนี้เป็นของพี่เอิบถ้าไม่รีบไปพ้นภายใน3วัน7วันข้าจะทำให้เอ็งไปไหนไม่ได้อีกเลยพวกนายเอิบก็คมขู่สารพัดหลวงพ่อก็ทำใจดีสู้เสือบอกมันไปว่าอาตมาเป็นพระโยมแล้วโยมที่เห็นเนี่ยก็เป็นคนใจบุญมาช่วยกันซ่อมแซมศาลากุฏิตามบัญชาของท่านเจ้าคณะจังหวัดแก๊งนายเอิบยังรู้จักย้ำเกรงพระเถระชั้นผู้ใหญ่ซึ่งสนิทกับทางการบ้านเมืองระดับสูงก็ไม่กล้าอหังการทำร้ายใครแต่ว่ากล้ายื้อแย่งพวกค้อนจอบเสียมไปโยนทิ้งนอกกำแพงวัดก่อนที่จะเดินสายอาดพละไปอย่างโอหังหลวงพ่อรอจนมันหายลับไปหมดถึงได้ออกไปเก็บเครื่องไม้เครื่องมือมาให้ชาวบ้านซ่อมแซมวัดต่อไปอีกการที่ท่านกล้าต่อปากต่อคำกับคนโฉดถือเป็นความใจกล้าอย่างไม่เคยมีพระเนรรูปไหนกล้าหือกับพวกมันมาก่อนใช่แต่เท่านั้นท่านยังไม่หนีไปไหนเท่าที่ไปพ้นประตูวัดก็เพื่อสั่งซื้ออิฐหินปูนทรายมาบำรุงสิ่งปลูกสร้างที่ผุพังที่สุดความกล้าหาญของหลวงพ่อแพร่ระบาดไปถึงผู้คนตามหมู่บ้านในละแวกนั้นทยอยเสนอหน้าดูแลซ่อมแซมถาวรวัตถุในวัดเพิ่มมากขึ้นนางช้อยแม่ในเอิบถึงกับกล้าเป็นฝ่ายตรงข้ามกับลูกชายเสนอตัวมาเป็นไม้กันหมาเวลาในเอิบนำบริวารมาข่มขู่จะเสนอหน้าโต้เถียงแทนหลวงพ่อทันทีเดชบุญคุณพระช่วยลูกใจชั่วยังอยากได้นางช้อยเป็นแนวร่วมเพื่อทวงคืนผืนดินจากวัดการมีหือมีอือของนางช้อยก็เลยทำได้ไม่มีใครกล้าขึ้นเสียงเถียงทะเลาะหันไปเล่นสงครามจิตวิทยากับพระทั้งสองรูปตกถึงยามค่ำคืนก็แอบย่องเข้ามายิงปืนเปรี้ยงที่ใต้ถุนกุฏิจนท่านไม่เป็นอันปฏิบัติธรรมสมาธิจะเอ็นกายลงพักผ่อนสังขารก็กังวลว่าลูกปืนจะพุ่งทะลุพื้นกระดานมาเอาชีวิตท่านไปเสียไม่เป็นอันหลับอันนอนทั้งหลวงพ่อและหลวงตาวันเกิดเหตุการณ์นั้นนายเอิบทำใจเย็นเดินพูดคุยกับนางช้อยชักแม่น้ำทั้งห้าขึ้นมาเกลี้ยกล่อมแม่แต่นางยืนกระต่ายขาเดียวบอกว่ายกที่ดินให้วัดไปนานแล้วไอ้เรื่องฟ้องร้องเอาที่ดินคืนมาให้ลูกชายในฝันไปเถอะ นายเอิบนี่บันดาลโทสะสุดขีดกระชากปืนออกจากที่ซ่อนจะยิงแม่ให้ตายคามือนางช้อยก้าวเดินถึงซุ้มประตูทางเข้าวัดหันไปเห็นลูกชายตาขวางคุ้มดีคุ้มร้ายก็ตกใจกลัวตายด้วยน้ำมือลูกรีบวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากหลวงพ่อนาทีวิกฤตนั้นท่านยืนคุมงานซ่อมแซมเสนาสนะมีชาวบ้านอาวุโสอยู่ด้วยหลายคนก็ร้องบอกชาวบ้านให้คุ้มครองดูแลนางช้อยไว้ข้างหลังส่วนท่านยืนประจันหน้าห้ามปรามนายเอิบฝ่ายนายเอิบกำลังบ้าดีเดือดเงื้อปืนเตรียมยิงทั้งพระทั้งแม่ให้ตายในคราวเดียวกันและในพริบตานั่นเองต้นเสรียงยักษ์อายุนับร้อยปีซึ่งยืนต้นตระหง่านอยู่ข้างกุฏิสงฆ์ไหวตัวคลืดคลาดได้เองเหมือนโดนมือยักษ์จับเขย่ากิ่งก้านขนาดยักษ์กิ่งหนึ่งก็หักโครมคลืนลงมาเหมือนกระบองยักษ์ทิศทางที่กิ่งไม้ยักษ์หล่นลงใส่นั้นมีนายเอิบยืนจังก้าอยู่เขากระโจนถอยหลังสุดแรงเกิดแต่ไม่พ้นรัศมีการทำลายล้างน้ำหนักเป็นตันก็โค่นทับร่างของเขาแหลกเหลวติดดินหลังจากกิ่งไม้ยักษ์ฟาดแผ่นดินจนสะเทือนผ่านไปทุกคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุก็อกสั่นขวัญกระเจิงน่าอัศจรรย์ทุกคนอยู่รอดปลอดภัยไม่มีใครเป็นอันตรายหลวงพ่อตื่นเต้นแต่ไม่ถึงกับตกใจลืมสติรีบเข้าไปปลอบอกปลอบใจนางช้อยซึ่งหนีตายมาพึ่งท่านไม่นึกไม่ฝันว่าจะพบเห็นลูกชายมาเสียชีวิตต่อหน้าแม่เฝ้าแต่พิราบรำพันในการจากไปของลูกลืมสิ้นว่าเมื่อตะกี้นี้เพิ่งจะโดนลูกจอโหมดไล่ยิงจากนอกวัดถึงในวัดเพราะลูกแก้วคือดวงตาดวงใจของแม่ลูกจะดีจะร้ายอย่างไรแม่ก็อภัยให้ได้เสมอการตายอย่างผิดธรรมชาติของนายเอิบชาวบ้านก็พูดกันแซดบ่าฟ้าดินลงโทษคนโฉดสาสมกับที่คิดฆ่าแม่ผู้มีพระคุณล้นฟ้ามีหนำซ้ำยังคิดสังหารพระสงฆ์องค์เจ้าที่ท่านอยู่ในศีลกินในธรรมด้วยเหตุเพียงต้องการทวงที่ดินวัดไปเป็นของตน
3: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: ษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขะเหมากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวเถลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผนโบราณมีตัวยาลูกมะแว้งเครือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
6: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: เนื่องในโอกาสวันที่28กันยายนพุทธศักราช2569เป็นวันครบรอบ109ปีที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยนั้นศูนย์การทหารปืนใหญ่จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมมอบธงชาติไทยและร่วมร้องเพลงชาติไทยในวันนี้เพื่อเป็นการรณรงค์และสร้างการรับรู้ความสำคัญความเป็นมาของธงชาติไทยธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทย
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา15นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ8สายทางตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงคืนวันพรุ่งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากฝนตกหนักและน้ำท่วมสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ยาองผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ8สายทางตั้งแต่เวลา 13:00 นของวันนี้26กันยายนถึงเวลา 24:00 นของวันที่27กันยายน2569เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากฝนตกหนักและน้ำท่วมคุณณภาพรช่างกลรายงานครับ
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางทั้ง8สายทางเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ประชาชนจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มตั้งแต่เวลา 13:00 นของวันนี้จนถึง 24:00 นของวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครระบบทางด่วนขั้นที่1ทางพิเศษศรีรัตน์ระบบทางด่วนขั้นที่2ทางพิเศษสองรัฐสายรามอินทราอัณรงค์และวงแหวนรอบนอกทางพิเศษบุรพาวิถีสายบางนาชลบุรีทางพิเศษอุดรรัตยาสายบางปะอินปากเกร็ดทางพิเศษสายบางนาอัณรงค์ทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ทางพิเศษประจิมรัตยาสายเสียรัฐวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครทางนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนจัดเจ้าหน้าที่คอยจัดการจราจรตรวจตราและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมกับแจ้งข้อมูลทางขึ้นลงทางพิเศษที่ได้รับผลกระทบหรือไม่สามารถเปิดให้บริการได้เพื่อให้ประชาชนสามารถวางแผนการเดินทางและเลือกใช้ทางได้อย่างเหมาะสมณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวสั่งททเร่งดูแลนักท่องเที่ยวรับมือฝนหนักเปิดฮอตไลน์ประสาน AOT กทมแจ้งเผื่อเวลาไปสนามบินคุณทิตารีสายสว่างรายงานครับ
6: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสั่งการให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเร่งดูแลนักท่องเที่ยวที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักโดยให้ติดตามข้อมูลการเดินทางอย่างใกล้ชิดและเตรียมช่องทางให้คำแนะนำและให้ประสานความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีโดยเปิดช่องทางฮอตไลน์1672สำหรับนักท่องเที่ยวพร้อมกับประสานบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT และกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามสภาพเส้นทางและสื่อสารข้อมูลที่จำเป็นโดยเฉพาะการแจ้งให้นักท่องเที่ยวที่มีกำหนดเดินทางทางอากาศตรวจสอบเส้นทางและเผื่อเวลาไปสนามบินล่วงหน้าพร้อมเสนอให้จัดทำแบนเนอร์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษแจ้งสถานการณ์ฝนตกน้ำท่วมการจราจรและคำแนะนำเรื่องเผื่อเวลาการเดินทางไปสนามบินและเน้นภาพรวมการดำเนินงาน3เรื่องหลักคือการแจ้งเตือนให้เร็วประสานงานช่วยเหลือให้ถึงนักท่องเที่ยวและลดผลกระทบต่อการเดินทางสนามบินและที่พักโดยให้ทุกหน่วยทำงานเชื่อมกันแบบเรียลไทม์เพื่อรักษาความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวทิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนเนื่องจากมีฝนตกสะสมในพื้นที่ต้นน้ำและการ
7: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
8: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์ครับท่านผู้ฟังเราก็ยังอยู่เป็นเพื่อนกันในชั่วโมงนี้น้ำมังคุดทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์นะครับบรรจุอยู่ในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ต่อยอดพัฒนามาจากหลายๆสูตรจนลงตัวที่ผมภูมิใจมากๆท่านผู้ฟังนะครับทำมาหลายยี่ห้อหลายแบบหลายปี 6-7 ปีพัฒนาจนลงตัวในสูตรนี้นะครับผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆเลยนะครับท่านผู้ฟังจากจันทบุรี ไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดโรงงานก็มีมาตรฐาน GMP มีHACCPมีอย.มีท่านผู้ฟังบางคนถามมาว่าเอ๊น้ำมังคุดเนี่ยกินพร้อมกับยาตัวอื่นได้ไหมกินได้ครับไม่มีข้อยกเว้นนะครับหมอให้ยาอะไรที่โรงพยาบาลให้เรามาเนี่ยสำคัญที่สุดเราต้องกินยาหมอก่อนอันนี้เป็นส่วนเสริมนะครับเป็นส่วนเสริมแล้วก็ในส่วนผสมหลายอย่างนะครับก็อยากจะแนะนำว่ามันก็จะมีน้ำลูกหม่อนนะลูกหม่อนหรือว่าภาษาฝรั่งเขาเรียกว่ามันเบอรี่ผสมอยู่ด้วยลูกหม่อนนี่มันดีท่านผู้ฟังสรรพคุณในทางโบราณเขาบอกว่าลูกหม่อนนี่เป็นยาเย็นมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระแก้ร้อนในกระหายน้ำทำให้เนื้อเยื่อนี่ชุ่มชื้นแก้ไอได้ระงับประสาทได้นะครับเป็นยาระบายอ่อนๆแก้ธาตุไม่ปกตินะครับใครที่เป็นไข้เป็นเจ็บคอลูกหม่อนมันเบอร์รี่นี่ช่วยได้นะครับอันนี้เป็นสรรพคุณทั่วไปของลูกหม่อนนะครับแล้วก็น้ำลูกหม่อนนี่เราก็ใส่เข้าไปในน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรที่มงคลตอง5ตราพนารินของเราด้วยนะครับท่านผู้ฟัง
1: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาริน

0: เรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยนิทานเรื่องราวดีๆเรื่องทวงที่วัดจากตอนที่แล้วเชิญรับฟังครับ
1: ถึงแม้ในเอิบยังไม่ทันจะได้เหนี่ยวไกปืนเพื่อฆ่าใครแต่เจตนาของเขาฟ้องความจริงว่าต้องฆ่าให้ตายคำพระท่านว่าเจตนากรรมมาหังเจตนาเป็นตัวสร้างกรรมในเอิบมีเจตนาแน่วแน่ในอันที่จะสร้างกรรมหนักหนาสาหัสฟ้าดินหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ในต้นเสรียงยักษ์ก็เลยลงโทษเขาก่อนที่คนดีมีศีลธรรมจะประสบพยันตรายถึงชีวิตความตายที่มาเยือนมารศาสนาอย่างในเอิบเปรียบเสมือนนกแร้งจ่าฝูงถึงแก่กรรมบรรดาลูกฝูงที่เป็นบริวารใจทมินก็เลยแตกกระฉานสร้างเซนไปคนละทิศคนละทางทางวัดสามารถพัฒนาปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุให้คืนดีดังเดิมชาวบ้านเริ่มนำกุลบุตรเข้าอุปสมบทบวชเรียนได้อย่างปลอดโปร่งโล่งใจส่วนหลวงพ่อรูปนี้ท่านก็ดูแลปกครองวัดนาน 4-5 ปีกระทั่งเชื่อมั่นว่าลงหลักปักฐานแข็งแรงมั่นคงดีแล้วท่านก็ลาออกจากตำแหน่งแล้วก็เดินทางไปในสถานที่อื่นต่อไปครับท่านผู้ฟังที่เคารพการลักเล็กขโมยน้อยปล้นชิงทรัพย์นำสิ่งของหรือว่าทรัพย์สินของผู้อื่นมาเป็นของตัวเองโดยทางมิชอบนั้นนอกจากจะเป็นการประพฤติผิดศีลธรรมอันเป็นการนำไปสู่บาปกรรมแล้วยังทำให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนจากการกระทำของผู้นั้นด้วยแม้ว่ากฎหมายจะมีการลงโทษถ้าถูกจับได้แล้วก็ตามแต่เรื่องของกรรมเวรนั้นย่อมหนีไม่พ้นจากการตอบสนองแห่งการกระทำแน่นอนการขโมยหรือว่าปล้นจากบุคคลก็บาปอยู่แล้วหากไปทำกับพุทธศาสนาด้วยแล้วบาปมันก็จะมากมายทวีคูณสักเท่าไหร่ก็ลองคิดดูคุณวิเชียนได้รู้เห็นการกระทำเยี่ยงนี้มาด้วยตาของตัวเองทั้งยังได้ร่วมกระทำมาแล้วรู้แล้วก็ได้รับผลแห่งการกระทำนั้นแล้วด้วยจึงกล้าพูดได้อย่างเต็มปากว่ากฎแห่งกรรมนั้นมีจริงย้อนเวลากลับไปเมื่อ20กว่าปีผ่านมาแล้วตอนนั้นคุณวิเชียนยังอยู่ในช่วงวัยรุ่นอายุประมาณ21ปีแกเป็นคนอำเภอพลจังหวัดขอนแก่นครับบ้านแกทำนาแต่ว่าตัวแกไม่ได้ทำกับเขาหรอกเพราะว่าพอเรียนจบชั้นม.ปลายก็โดนทหารพอดีไปเป็นทหารทั้ง2ปีตอนเป็นทหารเกณฑ์มีเพื่อนฝูงมากมายที่มาจากต่างถิ่นต่างที่ร้อยพ่อพันแม่เพราะฉะนั้นก็มีทั้งคนดีและคนเลวปะปนกันคุณวิเชียนค่อนข้างจะเป็นคนหัวอ่อนก็เลยถูกชักจูงง่ายตามปกติแล้วแกไม่ดีมีนิสัยเกกมะเรกเกเรกับเขาหรอกออกจะเป็นคนเฉยๆซะด้วยซ้ำใครเฮไหนก็เฮด้วยเพราะว่าเกรงใจเพื่อนเท่านั้นเองตอน6เดือนสุดท้ายก่อนปลดประจำการทุกคนก็กลับบ้านบ่อยขึ้นก็ถูกเพื่อนฝูงชักชวนกินเหล้าอยู่เป็นประจำจนแทบไม่ถึงบ้านในกลุ่มของแกนะมีอยู่ด้วยกันประมาณ 7-8 คนที่อยู่จังหวัดเดียวกันบางคนก็อยู่อำเภอเดียวกันด้วยเพื่อนในกลุ่มนี้ไม่ค่อยมีพิษมีภัยเท่าไหร่จะมีคนเดียวก็คือไอ้โตครับไอ้โตนี่เป็นคนออกจากเกเกผ่านหาเรื่องแล้วก็ชอบลักขโมยของที่มันจะขโมยก็คือเงินทองของใช้ทหารด้วยกันเคยโดนจับได้แล้วต้องโทษมาแล้วแต่ไอ้โตก็ไม่เข็ดคงจะเป็นเพราะสันดานของมันพวกเพื่อนๆก็เอือมระอากันทุกคนแต่ก็ทนคบกับมันเพราะว่ามันเป็นคนใจถึงไม่ยอมให้ใครมารังแกมันจะออกหน้าเสมอเวลามีเรื่องเป็นคนมีความรู้น้อยชอบใช้กำลังมากกว่าสมองพวกเพื่อนๆก็จะไหว้วานขอแรงในการทำกิจกรรมอะไรไอ้โตไม่เคยขัดช่วยได้เสมอนี่คือข้อดีของมันที่ทำให้เพื่อนๆ นี่ทนคบมันอยู่มีอยู่อาทิตย์หนึ่งหลังจากที่ได้กลับไปเยี่ยมบ้านกันไอ้โตซื้อทั้งขนมและอาหารมาเลี้ยงทุกคนในวันที่กลับมาถึงกองร้อยทุกคนก็แปลกใจตามปกติไอ้โตไม่ค่อยจะมีเงินทั้งเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงมันไม่เคยเหลืออยู่แล้วเพราะว่าทุกครั้งที่ได้รับเงินเดือนหรือว่าเบี้ยเลี้ยงแล้วก็ได้ปล่อยกลับบ้านไอ้โตมักจะกินเหล้าและเที่ยวผู้หญิงตามซ่องอยู่เสมอไอ้โตมันบอกกับทุกคนว่าได้ลาภลอยมาแต่ว่าไม่บอกรายละเอียดว่าเป็นอะไรจนครั้งต่อมาได้กลับบ้านอีกไอ้โตก็ชวนคุณวิเชียนและไอ้ดำเพื่อนอีกคนให้ไปช่วยมันหาเงินหน่อยเพื่อนๆก็ประหลาดใจว่ามันจะไปหาเงินด้วยวิธีไหนมันไม่บอกจนกระทั่งพาเพื่อนไปที่วัดแห่งหนึ่งวัดนี้ตามที่รู้จักเป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองขอนแก่นทีเดียวไอ้โตแอบเข้าไปขโมยพระในศาลาโดยให้เพื่อนสองคนดูต้นทาง บอกตามตรงว่าคุณวิเชียนกับไอ้ดำต่างก็ตกใจไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนี้ก็พยายามบ่ายเบี่ยงปฏิเสธแต่ทนการขอร้องของมันไม่ได้ก็ต้องปล่อยเลยตามเลยนะวิเชียนก็ดูต้นทางส่วนไอ้ดำถูกไอ้โตให้ไปเป็นผู้ช่วยในการงัดแงะประตูศาลามันบอกว่าเคยขโมยไปครั้งหนึ่งแล้วไม่มีใครรู้เพราะว่าพระพุทธรูปที่นี่มีหลายองค์เป็นพระเก่าแก่ทั้งนั้นมันเอาไปขายพรรคพวกกันได้เงินมาสบายสบายมันก็เลยติดใจคุณวิเชียนสาบานไว้ว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายจริงๆเพราะว่าทั้งกลัวบาปแล้วก็กลัวติดคุกในครั้งนี้ไอ้โตเอามาสององค์เป็นพระบูชาทองเหลืององค์หนึ่งแล้วก็เป็นพระแกะด้วยศิลาแรงอีกองค์หนึ่งคุณวิเชียนก็รีบแยกย้ายกลับทันทีไม่ขอรับส่วนแบ่งใดๆที่มันพยายามยัดเยียดให้ตั้งแต่นั้นมาคุณวิเชียนก็พยายามห่างจากมันแล้วก็รู้ว่ามันก็แอบไปทำอีกหลายครั้งส่วนจะมีใครไปกับมันบ้างนี่ไม่รู้จนกระทั่งปลดประจำการทุกคนก็แยกย้ายกันคุณวิเชียนก็กลับมาเปิดร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์เพราะว่าในหมู่บ้านเริ่มมีมอเตอร์ไซค์มากขึ้นแล้วก็ประกอบกับมีใจรักในทางนี้ก็ปล่อยให้พี่น้องเขายึดอาชีพทำนากันไปแต่ว่ากรรมเวรในครั้งนั้นก็ตามมาชำระคุณวิเชียนเข้าจนได้วันหนึ่งเมื่อมีรถมอเตอร์ไซค์ของลูกค้าคนหนึ่งมาให้ซ่อมแกลองคันเร่งเช็คเครื่องดูขณะที่กำลังนั่งยองๆอยู่ข้างรถเจ้าขาตั้งรถเกิดขยื่นจนรถล้มแฮนด์ของรถกระแทกเข้าที่เบ้าตาข้างขวาของคุณวิเชียนอย่างแรงผลปรากฏว่าเจ้าดวงตาที่เคยดูต้นทางให้เขาขโมยพระก็เลยบอดสนิทตั้งแต่นั้นมาส่วนเจ้าโตนั้นก่อนที่คุณวิเชียนจะประสบอุบัติเหตุประมาณ5วันคุณวิเชียนก็ได้ไปเยี่ยมมันที่โรงพักเพราะว่าเมียมันมาส่งข่าวว่าไอ้โตโดนข้อหาตัดเศียรพระพุทธรูปซึ่งมันบอกว่าทำมาหลายครั้งแต่เพิ่งมาพลาดคราวนี้มันโดนจับพร้อมกับเพื่อนมันที่คุณวิเชียนไม่รู้จักอีก2คนคุณวิเชียนยังบอกมันว่าเลิกเถอะอย่าทำอีกเลยมันก็ยังรับปากว่าเห็นจะพอแล้วไอ้โตติดคุกอยู่เพียง7ปีคุณวิเชียนก็ได้ทราบข่าวร้ายว่าไอ้โตตายแล้วคุณวิเชียนไปดูศพมันด้วยหัวใจห่อเหี่ยวและเวทนาก็นึกในใจว่านี่ละนะกรรมเวรถึงจะติดคุกติดตารางมาแล้วก็ยังชดใช้ไม่หมดนะคุณวิเชียนกับไอ้โตคงใช้นี่ต่อพุทธศาสนาหมดแล้วเหลืออีกคนที่ยังไม่ได้ข่าวคราวก็ไอ้ดำไงล่ะป่านนี้มันจะเป็นยังไงบ้างหนอได้รับชะตากรรมอะไรหรือยังก็ไม่รู้น่าเป็นห่วงจริงๆ
0: ครับท่านผู้ฟังนั่นก็คือเรื่องทวงที่วัดจบไปแล้วก็เริ่มด้วยขโมยของวัดอีกนิดหนึ่งนะค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากไว้นะครับท่านผู้ฟังเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายท่านผู้ฟังครับชีวิตของเราเนี่ยมันสั้นไม่ได้เยอะหรอกนะครับถ้าเรามามองย้อนอดีตเราเกิดมาจนถึงป่านนี้นี่นะครับถ้าเราเทียบกับดวงตะวันนี่บางคนก็บ่าย4โมงเย็นแล้วแวบๆนะนึกถึงตอนเป็นเด็กก็ยังมองเห็นอยู่เลยนะบางคนก็5โมงเย็นบางคนก็บ่าย3อย่างผมนี่บ่าย3บ่าย4แล้วถ้าเราอายุไขคน80สมมุติว่า80นี่โชคดีแล้วนะ80นี่ปกติแล้วนี่อยู่ประมาณสัก 1% ถึงหรือเปล่าไม่รู้ถ้าเราตอนนี้60นี่ก็เหมือนบ่าย4โมงเข้าไปแล้วท่านผู้ฟังนะครับอย่าประมาทนะครับอย่าไปถึงขนาดว่าเรื่องเงินทองพอวางได้ก็วางพอละได้ก็ละนะครับเงินทองมากมายก่ายกองของเราก็ไม่สามารถที่จะไปแลกสุขภาพที่แข็งแรงของเราขึ้นมาได้เลยสุขภาพดีไม่มีซื้อหาอยากได้ต้องทำเองดูแลตัวเองท่านผู้ฟังกินอาหารให้พอเหมาะไม่มากเกินไม่น้อยเกินให้พอดีให้หลากหลายนะครับอย่าไปกินซ้ำซากแต่อย่างเดียวกินอาหารที่ดีนี่คำว่ากินให้หลากหลายนี่นะครับกินผักกินหญ้ากินเนื้อกินนมกินข้าวกินเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับไม่ใช่ว่าลาบหมูบางคนชอบกินลาบหมูกินได้ทุกวันบางคนกินส้มตำกินได้ทุกวันนะครับชอบกินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่าไปซ้ำบ่อยๆเปลี่ยนไปมั่งนะครับแกงขี้เหล็กมั่งต้มผักต้มปลาไปเรื่อยแต่ไข่ไก่นี่ไข่ต้มนี่กินดีท่านผู้ฟังวันละฟองได้ถึงอายุมากก็ทานได้นะเขาวินิจฉัยออกมาแล้วว่ามันมีประโยชน์สมัยก่อนก็บอกอย่า กินไข่เยอะนะครับแต่ที่จริงแล้วกินก็ได้นะครับวันละฟองอาทิตย์หนึ่งเจ็ดวันเนี่ยต้องกินประมาณสัก 3-4 วันนะครับสุขภาพจะดีท่านผู้ฟังกินไข่กินทั้งไข่ขาวไข่แดงนะครับเรื่องอาหารการกินนะครับ มันอยู่ที่ว่าหนึ่งกินให้หลากหลายเราไม่สามารถเลือกหรอกตรงนั้นมีวิตามินนั้นตรงนั้นมีวิตามินนั้นเราเลือกไม่ได้หรอกครับเพราะว่าบางคนนี่มีข้อจํากัดแต่บางคนเขามีข้อมีเขาเรียกว่ามีทุกอย่างฉะนั้นอาหารกินให้หลากหลายแล้วก็กินวนกันไปสลับกันไปเมนูอาหารกินไข่บ้างโอเคแล้วก็สําคัญคือกินพอประมาณเคี้ยวให้ละเอียดอย่าไปกินเยอะนะกินแต่พออิ่มพระท่านบอกถ้าเรากิน35คำอิ่มนี่พอ30เราก็หยุดละกินน้ำตามนะครับแล้วก็เคี้ยวให้ละเอียดก็จะได้ไม่เป็นภาระของกระเพาะท้องจะได้ไม่อืดนานถ้าเราเคี้ยวละเอียดไวอาหารย่อยไวมันก็สบายตัวไวท่านผู้ฟังฉะนั้นเวลาทานข้าวเคี้ยวให้ละเอียดดื่มน้ำตามพอประมาณนะครับกินข้าวเสร็จแล้วก็ดื่มน้ำถ้าดื่มน้ำเยอะไปมันก็ไม่ค่อยดีนะครับท่านผู้ฟังอันนี้คือเรื่องการกินก็เป็นตัวช่วยตัวหนึ่งโรคภัยไข้เจ็บเข้าทางปากแล้วก็แต่เขาบอกว่าโรงพยาบาลก็อยู่ที่ครัวเหมือนกันนะครับกินอาหารสะอาดกินอาหารเป็นเวลากินอาหารถูกสุขลักษณะกินอาหารที่พอเพียงก็ทำให้สุขภาพดีขึ้นได้ฝากเอาไว้นะครับนามคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินนามคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผสมสมุนไพร24ชนิดอร่อยนะครับรสชาติอร่อยจริงนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็ที่สำคัญก็คือคุณประโยชน์ที่จะพึงได้เหมือนปุ๋ยนะท่านผู้ฟังนะครับปุ๋ยต้นไม้ต้นไม้เราอยากจะให้มันงามเราก็ต้องใส่ปุ๋ยลงไปนะครับถ้าปุ๋ยดีต้นไม้มันก็งามก็แข็งแรงใส่มากเกินไปก็ไม่ดีต้องให้มันแข็งแรงโดยธรรมชาติบ้างนะครับผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆก็เหมือนกันนะครับน้ำมังคุดก็ฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังที่รักครับช่วงนี้เราฟังว่าน้ำมังคุดของเรานะมีขายที่ไหนบ้างฟังดูครับท่านผู้ฟังไปซื้อไปหาได้หรือโทรเอาก็ได้นะครับผม
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลาพระนาริน

0: มาฟังนิทานอาจารย์ยอดกันนะครับเป็นเรื่องของโกงกินเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: ทีนี้มาเรื่องโกงกินกันมั่งนะครับเพราะคนเราทุกวันนี้มีวิธีหากินสารพัดไม่ได้มากก็ได้น้อยก็ต้องเอาอย่างเช่นยายพัดนี่คนมีอันจะกินอยู่ในตลาดขนาดกลางแห่งหนึ่งไม่ใหญ่โตอะไรนักหนายายพัดที่เลิกกับผัวตั้งแต่ยังสาวมีลูกด้วยกัน5คนซึ่งไม่แปลกอ่ะเพราะว่าคนสมัยก่อนแต่งงานตั้งแต่อายุยังน้อยตอนที่เลิกกันนั้นก็ยังไม่ถึง30ด้วยกันแล้วก็สามียายพัดก็ไปได้เมียใหม่จะมีลูกด้วยกันถึง3คนส่วนยายพัดไม่ยอมมีสามีใหม่แต่ทำมาค้าขายหาเลี้ยงลูกทั้ง5คนด้วยความขยันส่งเสียให้เรียนตามอัตภาพจนกระทั่งลูกเต้าโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็มีครอบครัวกันไปหมดแล้วถึงได้เลิกค้าขายเพราะว่าไม่มีใครเลี้ยงหลานอีกอย่างยายพัดเองก็เข้าวัย50กว่าแล้วก็เลยอยากเกษียณตัวเองปล่อยให้ลูกๆทำแทนแล้วตัวเองก็หันหน้าเข้าวัดโดยการไปทำบุญถวายอาหารถวายเพลตั้งแต่นั้นก็เรียกกันว่าโยมอุปถากันแหละวัดในชุมชนเป็นวัดที่สร้างมาแล้วเกือบ100ปีในพื้นที่กว่า60ไร่นะคือวัดเนี้ยนะก็กว้างใหญ่พอสมควรแล้วก็ยังมีพื้นที่อีกส่วนหนึ่งให้เอกชนเช่าอีกด้วยรายได้ของวัดนอกจากการเช่าที่ของเอกชนแล้วก็ยังได้มาจากผ้าป่ากฐินและงานประจำปีของวัดรวมทั้งการบริจาคของบรรดาเจ้าภาพที่เข้าไปใช้สถานที่จัดงานศพซึ่งปีหนึ่งก็ไม่ใช่เงินน้อยๆโดยที่มีคณะกรรมการเป็นผู้ดูแลเรื่องเงินแล้วก็ยายพัดก็เป็นหนึ่งอยู่ในคณะกรรมการวัดโดยพ่วงเอาลูกๆเข้าไปด้วยถึง2คนปกติแล้ววัดโดยทั่วไปจะมีงานประจำปีละครั้งนอกเหนือจากผ้าป่าแล้วก็กฐินแล้วก็งานทางศาสนาเช่นวันมาฆบูชาอาสันหบูชาและวันเข้าพรรษาออกพรรษาอะไรอย่างเงี้ยวัดแต่ละวัดต่างต้องการปฏิสังขรณ์ศาสนสถานแล้วก็ปลูกสร้างให้มันดีขึ้นกว่าเดิมซึ่งต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากเพราะว่าลำพังจะรอญาติโยมไปสร้างกุฏิให้สักหลังไปทำกำแพงให้ใหม่ก็รอกันไม่ไหวแล้วเพราะว่าเงินทองทุกวันนี้หายากคนรวยก็มักจะไปสร้างไปทำบุญกับวัดที่เจริญแล้วเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยสนใจวัดที่ด้อยพัฒนาเท่าไหร่มีอยู่วันหนึ่งยายพัดก็เอาซองพระป่ามาให้คุณเกษมที่เล่าเรื่องเนี้ยกำเบ้อเร่อเลยบอกให้ช่วยแจกพอคุณเกษมอ่านหน้าซองก็ทราบว่าแกทําผ้าป่าไปทอดที่วัดบ้านนอกแห่งหนึ่งคุณเกษมรับไว้แกก็บอกอีก3วันจะมาเก็บซองเพื่อเอาไปรวบรวมวันนั้นคุณเกษมก็ไม่รู้จะเอาไปแจกใครเนื่องจากตัวแกนะแจกไปหมดแล้วอ่ะทั้งชุมชนแล้วแล้วก็มีหลายคนที่ได้เหมือนกับที่แกให้อ่ะคือบอกให้เอาไปช่วยแจกเอาบุญด้วยกันเสร็จแล้วก็ไปซ้ําไปซ้อนกันอยู่อย่างนั้นแหละคุณเกษมก็ต้องเอากระมิดกระเมียนเอาไปแจกคนที่รู้จักกันที่ตลาดแล้วก็รอรับจนเขาใส่ซองปิดผนึกให้แล้วส่วนหนึ่งก็ต้องคุณเกษมเองต้องเอาแบงค์ร้อยไปแลกเอาแบงค์20มาใส่ซะเองจะได้ตัดปัญหาไปเพราะว่าเท่าที่แจกแล้วรับมาดูเหมือนคนที่ได้รับแจกเขาจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นักยายพัดนี่ให้มา30ซองแต่คุณเกษมใส่เองเกือบครึ่งเลยเย็นวันนั้นยายพัดกลับมาจากวัดพอดีคุณเกษมก็เลยให้แก

0: ไอร้อนเพราะว่าเอามาให้ตอนเช้านี่ตอนบ่ายแกก็เดินมาเอาคืนแล้วที่บ้านยังเหลืออีกตั้ง200กว่าซองแถวนี้ก็แจกจนหมดแล้วไม่รู้จะเอาไปแจกใครแล้ววะนี่เสมช่วยยายอีกสัก10ซองนะยายพัดพูดหน้าตาเฉยเลยโอ้ยายไม่ไหวแล้วล่ะผมเองก็ไม่รู้จะเอาไปแจกใครเหมือนกันเมื่อวานน่ะผมก็ใส่เองนะวันนี้ผมก็ใส่เองอีกทุบกระปุกแล้วนะยายคุณเกษมต้องรีบออกตัวเอาหลักฐานให้แกดูเป็นการยืนยันว่าทุบกระปุกออมสินจริงๆเยพัดคอนประหลับประเลือกก่อนที่จะขอตัวคุณเกษมก็ได้แต่ยืนมองตาปริบๆพอรอดพ้นจากซองที่แกบอกว่าจะมาให้ช่วยแจกงวดที่3นี่อีกนอกจากเรื่องซองผ้าป่าซองกฐินที่แกถนัดแล้วคุณเกษมยังรู้มาอีกว่าแกยังอมเงินวัดมาตลอดแล้วก็มีกรรมการบางคนรู้เห็นเป็นใจเพราะว่าส่วนหนึ่งก็เป็นลูกหลานแกนั่นแหละโดยที่พระเนนเองก็ว่าอะไรไม่ได้กระทั่งต้นเดือนซึ่งเป็นวันที่ยายพัดจะเอาผ้าป่าไปทอดนี่แกไปว่าจ้างคณะกลองยาวมานำขบวนแล้วก็เหมารถสองแถวใหญ่ถึง2คันโดยออกจากหน้าบ้านแกประมาณ7โมงเช้าเห็นจะได้ก็จะต้องเดินทางใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเอาซองทั้งหมดมาแกะนับกันเพื่อบอกถึงความบริสุทธิ์ใจก่อนที่จะถวายกับทางวัดไปวันนั้นคุณเกษมก็ร่วมเดินทางไปด้วยแล้วก็รถสองแถวใหญ่ทั้งสองคันก็เต็มจนคณะกลองยาวต้องขึ้นไปนั่งตีบนหลังคานอกจากนี้ยังมีคนที่เอารถไปเองอีกหลายคันจนกลายเป็นขบวนใหญ่เพราะว่ามีรถไล่ตามขบวนร่วม10คันเมื่อไปถึงวัดก็มีพระเนนแล้วก็ชาวบ้านมาให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเสียงกลองยาวก็ดังกระหึ่มระทึกกึกก้องทีเดียวสร้างความคึกคักแล้วก็ให้ความสนุกสนานกันอย่างเต็มที่จนกระทั่งได้เวลานับยอดเงินก็พากันขึ้นไปรวมอยู่บนศาลาการประเรียนเรือนไม้แล้วทุกคนก็ใจจดใจจ่ออยู่กับซองผ้าป่าที่ยายพัดกับลูกหลานแล้วก็ชาวบ้านส่วนหนึ่งที่ช่วยกันฉีกเอาเงินมารวมกันโดยอีกส่วนหนึ่งก็นับไปด้วยคุณเกษมก็เข้าไปยืนดูด้วยแต่ไม่ได้คิดจะไปสังเกตการอะไรทั้งสิ้นจนกระทั่งได้ยอดเงินทั้งหมดออกมาไม่เชื่อก็ต้องเชื่อทั้งหมดนับได้แค่ 3,000 กว่าบาทเท่านั้นเองซึ่งถือว่าน้อยมากและไม่น่าเป็นไปได้ลำพังคุณเกษมคนเดียวก็หมดไปเกือบ500บาทแล้วคนอื่นๆที่นับหน้าถือตากันก็ไม่น่าจะต่ำกว่า100บาทแล้วก็เป็นที่สังเกตว่าพวกแบงค์สีแดงสีม่วงนี่มีไม่กี่ซองเท่านั้นเองรายการนี้ต้องมีการยักยอกซองผ้าป่าเป็นแน่แท้แต่ไม่มีใครพูดต่อหน้าเท่านั้นเองธุรกิจบุญอย่างนี้ไม่ได้มีครั้งสองครั้งแต่ยายพัดทำเป็นกิจวัตรซึ่งมีเกือบทุกเดือนเลยก็ว่าได้จนพักหลังๆคุณเกษมไม่ยอมรับไปช่วยแจกซองอีกแล้วแต่จะใส่ให้เลยให้เต็มทีก็20บาทเพราะว่าไม่ไว้เนื้อเชื่อใจแกแล้วแต่เยพัดก็มีข้ออ้างที่ได้เงินน้อยเหมือนกันแกอ้างว่าจ้างรถบ้างจ้างคณะกลองยาวบ้างค่าพิมพ์ซองบ้างซึ่งความจริงแล้วการไปจ้างคณะกลองยาวนั้นไม่มีความจำเป็นอะไรเลยรวมทั้งการว่าจ้างรถสองแถวเพราะแค่รถปิกอัพรถกระบะที่เขามาด้วยก็น่าจะพอแล้วสำหรับคนที่จะมา
1: พักสักครู่นะครับอันนี้ก็คือเรื่องโกงกินเดี๋ยวค่อยมาฟังกันต่อจบอีกตอนหน้าก็จบแล้วด้วยความปรารถนาดีจากนามคุดทิพย์มงคลตองห้าตราพนารินนามคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังครับขวด1360บาทมีจำหน่ายที่ร้านขายยาตัวแทนจำหน่ายทั่วไปสะอาดถูกหลักอนามัยไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดท่านผู้ฟังที่ซื้อนามคุดไปกินแล้วเนี่ยนะครับก็ขอย้ำนิดหนึ่งว่าให้เขย่าก่อนนะครับเพราะว่ามันข้นเขย่าให้มันข้นก่อนไม่งั้นบางทีมันเทไม่ออกนะครับอย่าลืมเขย่าด้วยแล้วก็สังเกตว่าปากขวดเนี่ยถ้ามันบุบนะครับถ้ามันบุ๋มลงไปเปิดแล้วมีลมเข้านี่แสดงว่ามันดีอยู่แต่ถ้าเปิดแล้วไม่มีลมเข้าหรือว่าถ้ามันเป็นรอยแตกนะครับอย่าไปกินนะครับท่านผู้ฟังนั่นคือถ้าลมเข้าแล้วมันเสียนะครับถ้าลมเข้าแล้วมันก็จะเสียนะครับท่านผู้ฟังครับก็สังเกตดูนะครับถ้าเสียยังไงก็แจ้งคนขายแจ้งคนขายว่าขวดเป็นยังไงแบบไหนถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปถ้ามีลายก็ส่งลายให้เขาเนี่ยมันแตกอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็จะเปลี่ยนให้ใหม่ท่านผู้ฟังครับแต่ไม่ได้หมายถึงว่ากินแล้วก็ไปทุบปากขวดนะกินจนหมดแล้วฝากเอาไว้นะครับนามกุฎทิพย์มงคลตองห้าตราพนารินนามกุฎในกล่องสีน้ำเงิน
2: นามกุฎสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตองห้าตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิด คือเฮลินเจ

0: คือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นก้านพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: มาฟังนิทานเรื่องโกงกินตอนที่2กันต่อเชิญรับฟังครับ
2: แต่ที่น่าสังเกตอีกอย่างก็คือธุรกิจการว่าจ้างเหมือนจะผูกขาดไว้แต่เพียงเจ้าเดียวเพราะรถสองแถวก็เป็นคันเก่ากลองยาวกับคณะเดิมโรงพิมพ์ที่พิมพ์ซองก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยนับเป็นธุรกิจบุญที่อันตรายอย่างยิ่งก็อย่างว่าแหละท่านผู้ฟังใครทำอะไรไว้ก็มักจะได้ผลกรรมการกระทำนั้นตามสนองไม่ต้องรอถึงชาติหน้าเลยยายพัดพร้อมกับลูกสาวที่เป็นกรรมการวัดด้วยกันเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อไปหาวัดที่จะเอาผ้าป่าไปทอดเสร็จแล้วขากลับเกิดอุบัติเหตุตัวยายพัดหมดสติคาที่ขาของแกถูกตัดทิ้งทั้งสองข้างเพราะถูกอัดจนเละเทะไปหมดส่วนลูกสาวของยายพัดเสียชีวิตคาพวงมาลัยทุกวันนี้ยายพัดต้องนั่งรถเข็นไปไหนมาไหนแต่เชื่อเถอะว่าธุรกิจบุญไม่ได้เจือจางและหายไปจากสมองของแกเลยผลจากการเสียขาทั้งสองข้างนี่ละมั้งที่เกิดจากบาปล้วนๆบาปที่หากินกับพระกับวัดแท้แต่สำหรับคนที่เข้าข้างตัวเองก็ปฏิเสธได้เหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอุบัติเหตุไม่เกี่ยวกันครับแล้วท่านผู้ฟังล่ะครับไม่ทราบว่าคิดยังไงก่อนจากกันวันนี้เล่าเรื่องนายกำมลที่จังหวัดตราดครับตลาดเก่าจังหวัดตราดนั่นนายกำมลเนี่ยอายุประมาณสัก30เศษอยู่กับนางวรรณามาหลายปีแล้วทั้งคู่เปิดร้านขายของประเภทโชว์หวยอยู่ที่บ้านนี่ตลาดเก่านั่นแหละการค้าขายก็เป็นไปด้วยดีเพราะว่าในตลาดที่อยู่นะมีร้านค้านายกำมลเนี่ยร้านเดียวที่ใหญ่กับเพื่อนเลยบริเวณหน้าร้านค้าของนายกำมลเนี่ยจะมีสายไฟฟ้าพาดผ่านพวกฝูงนกกระจอกก็ชอบมาเกาะเล่นกันเต็มไปหมดพอนายกำมลเห็นเขาก็เกิดความมันมือเอาหนังสติ๊กใส่ลูกกระสุนยิงฝูงนกกระจอกเหล่านั้นเพื่อทดสอบความแม่นของตัวเองซึ่งปรากฏว่าฝีมือการยิงของนายกำมลนั้นแม่นมากพอปล่อยลูกกระสุนออกไปคราวไหนเป็นต้องโดนนกกระจอกร่วงหล่นลงมาบนพื้นทุกครั้งทีเดียวจากนั้นนายกำมลก็เอานกกระจอกที่ตกลงมาตายเนี่ยเอาไปทำอาหารกินเช่นทอดบ้างแกงบ้างพอกินเข้าไปก็เกิดติดใจในรสชาติเนื้อนกกระจอกนับแต่นั้นมานายกำมลก็ยิงนกกระจอกที่มาเกาะสายไฟอยู่เป็นประจำแล้วในที่สุดพวกนกกระจอกก็รับรู้ด้วยสัญชาตญาณของตัวมันเองมันมาเกาะสายไฟแถวหน้าร้านนายกำมลแล้วไม่ปลอดภัยพวกมันก็เลยพากันบินไปเกาะที่อื่นเมื่อไม่มีนกกระจอกมาเกาะสายไฟที่หน้าบ้านนายกำมลก็ต้องปั่นรถจักรยานไปตามทางที่มีแนวของสายไฟพาดผ่านพอเจอนกกระจอกเกาะอยู่ที่ไหนนายกำมลก็จะจอดรถแล้วก็หยุดยิงเสร็จแล้วก็จะปั่นรถหาต่อไปอีกเพียงแค่ไม่ถึงชั่วโมงนายกำมลก็จะกลับมาบ้านพร้อมกับนกกระจอกพวงใหญ่แทบทุกครั้งวันหนึ่งนายกำมลปั่นจักรยานออกไปจากบ้านเพื่อล่านกกระจอกมาทำอาหารกินตามเคยวันนั้นพอเห็นว่ายิงได้เป็นจำนวนมากแล้วก็ตั้งใจจะกลับบ้านระหว่างทางที่ปั่นมาถึงเสาไฟข้างทางต้นหนึ่งเผอิญไปเห็นนกกระจอกเกาะสายไฟอยู่ตัวหนึ่งด้วยความที่ยังมันมืออยู่ก็เลยจอดรถแล้วก็ง้างหนังสติ๊กเล็งไปที่นกตัวที่ว่านี้ หลังจากที่ปล่อยลูกกระสุนออกไปแล้วปรากฏว่าโป๊กโดนเข้าที่หัวมันอย่างจังร่างมันปลิวไปตามแรงลูกกระสุนแล้วก็ขาดใจตายทันทีแต่ร่างของมันไม่ได้ตกลงมาที่พื้นเนื่องจากไปติดอยู่ตรงซอกของเสาไฟแต่นายกมลแกไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆแกยังยิงซ้ำเพื่อมันตกลงมาแต่ยิงยังไงก็ยิงไม่โดนโดยความเสียดายนายกมลก็ปีนเสาไฟขึ้นไปเพื่อที่จะเอานกกระจอกตัวนั้นลงมาให้ได้นายกมลปีนจนเกือบจะถึงยอดเสาพอได้ระยะที่จะเอามือหยิบได้ปรากฏว่ามือของแกเกิดพลาดไปจับถูกสายไฟเพราะหามยามซวยยังไงไม่ทราบสายไฟเส้นนั้นรั่วพอมือนายกมลไปสัมผัสถูกครับมันก็ดูดอย่างจังเลยกระแสไฟวิ่งแล่นจากมือผ่านไหล่เข้าสู่ร่างกายส่วนต่างๆจนนายกมลหมดสติร่วงหล่นสู่พื้นดินเสียงดังตุบจากเหตุการณ์คราวนั้นปรากฏว่านายกมลเสียชีวิตคงไม่ต้องบอกกันนะครับว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับนายกมลนั่นคืออะไรครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
3: นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับเรื่องของความเกลียดความโกรธเนี่ยท่านผู้ฟังมันเป็นกรรมชนิดหนึ่งถ้าไม่เจอเองหรือว่าคนใกล้ชิดเจอเข้าก็จะคิดว่าไม่จริงแต่สำหรับพ่อของคุณวิทยาเชื่อเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะว่าพ่อได้เห็นมาแล้วด้วยสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับปู่พ่อคุณวิทยาเล่าให้ฟังเพราะตอนคุณวิทยาเกิดมานะปู่ตายไปแล้วพ่อแต่งงานอายุตั้ง35ปีพ่อบอกว่าแต่งงานช้าเลยมีลูกไม่ทันใช้เกิดชาติหน้าต้องแต่งให้เร็วๆหน่อยจะได้มีลูกเต้าที่เติบโตตั้งแต่พ่อแม่ยังไม่แก่เท่าพ่อบอกว่าเป็นห่วงลูกๆอยากจะให้ลูกคนโตมีครอบครัวซะก่อนที่พ่อจะเป็นอะไรไปตอนนั้นปู่อยู่กับย่ามีลูก3คนแล้วพอต่อมาย่าตายปู่ก็ไปมีเมียใหม่พอปู่มีเมียใหม่แล้วปู่ก็ไม่ค่อยได้สนใจลูกๆแต่เมียใหม่ของปู่ก็ไม่มีลูกตอนหลังเมียใหม่ของปู่ก็เอาลูกของย่าไปเลี้ยงเป็นลูกของตัวรักใคร่เหมือนกับเป็นลูกจริงๆแต่ปู่นะเป็นคนใจร้อนมักจะก่อเรื่องก่อราวสมัยนั้นอาชีพของปู่ก็คือทำนาปีละครั้งหนึ่งไม่ได้ทำปีละสองหนสามหนเหมือนปัจจุบันเขาทำกันทำนาก็ต้องอาศัยแรงวัวแรงควายปู่ก็เลี้ยงควายเอาไว้หลายตัวมันมีอยู่ตัวหนึ่งมันดื้อมากปู่เกลียดมันจนเข้ากระดูกดำแต่ปู่ก็ไม่ขายไปพ่อเป็นลูกชายคนโตก็ถามปู่พ่อไม่ชอบมันก็ขายมันไปไม่ได้หรือพ่อทำไมจะไม่ได้อ่ะอ้าวแล้วพ่อทำไมไม่ขายมันไปล่ะปู่ก็นิ่งเงียบไปแล้วก็หัวเราะเสียงหัวเราะของปู่นี่พ่อไม่เข้าใจปู่หัวเราะทำไมแล้วก็ทำไมต้องหัวเราะแบบนั้นด้วยปู่ไม่ยอมบอกว่าทำไมปู่จึงไม่ขายแต่ว่าปู่นะหัวร้ายกับมันมากใช้มันอย่างไม่ปราณีปราศัยพอดื้อปู่ก็ตีไม่ได้ไม้กระบองเสร็จแล้วก็ใช้ไถนาไม่หยุดไม่หย่อนใช้ลากข้าวอย่างหนักบรรทุกป้อนข้าวเต็มล้อลากมันลากแทบจะไม่ไหวนะพ่อเห็นว่าปู่นะหัวเราะอย่างชอบอกชอบใจพ่อสังเกตว่าเอะอะอะไรปู่ก็ใช้แต่ไอตัวเนี้ยมันชื่อไอหลางเป็นควายที่แข็งแรงเสียอย่างเดียวมันดื้อรั้นนะผสมกับไม่ยอมเชื่อฟังปู่ไม่ได้เรียกมันว่าไอ้หลางนะแต่ตั้งชื่อใหม่เรียกมันว่าไอ้ดื้อไอ้ดื้อของปู่นี่มันยังไงมันก็ดื้อเหมือนเดิมมันยิ่งดื้อมากขึ้นเมื่อปู่ใช้งานมันหนักๆเหมือนมันจะรู้อย่างนั้นแหละนะพ่อเคยเล่าให้ฟังอย่างนั้น
4: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรธพนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ

0: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิ
3: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราษฎรใช้ธงสีแดงเหมือนกันควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็นต่างกันทรงให้เพิ่มรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรีลงบนธงสีแดงเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงนับเป็นครั้งแรกที่แยกธงสำหรับเรือหลวงและเรือราษฎรในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาลัยทรงเพิ่มรูปช้างเผือกในรูปจักรสีขาวเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงเนื่องจากประเทศไทยได้รับช้างเผือกจำนวน3เชือกในส่วนของเรือราษฎรนั้นยังคงใช้ธงสีแดงอย่างเดิมต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าธงสีแดงที่เรือราษฎรใช้นั้นซ้ำกับประเทศอื่นทำให้สังเกตได้ยากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เรือราษฎรใช้ธงสีแดงมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางส่วนเรือหลวงใช้ธงสีขาวมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางและในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการตราพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับธงว่าด้วยแบบอย่างธงสยามซึ่งกำหนดให้ธงชาติเป็นรูปช้างเผือกบนพื้นสีแดงในปีพุทธศักราช2459พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกประกาศเพิ่มเติมและแก้ไขพระราชบัญญัติธงยกเลิกใช้ธงชาติแบบช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นโดยให้ใช้ธงชาติแบบสีแดงสลับสีขาว5ริ้วประกอบกับในช่วงเวลานั้นประเทศไทยได้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1กับฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งธงชาติส่วนใหญ่จะมี3สีจึงกำหนดให้มีแถบสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินแก่เรียกว่าธงไตรรงค์การเปลี่ยนแปลงมาเป็นธงไตรรงค์นี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงออก
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16นาฬิกากับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับชัดชาติคาดสถานการณ์น้ำท่วมในกทมจะดีขึ้นช่วงค่ำนี้ใช้เวลาระบายน้ำไม่เกิน3วันและปภ.เตือนชาวนครนายกให้ยกของขึ้นที่สูงหลังแม่น้ำนครนายกล้นตลิ่งสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
6: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
5: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปร้าเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
7: เทมปร้าคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปร้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
8: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
9: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S

0: ไทยดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงความคืบหน้าสถานการณ์น้ำท่วมในกทม.ว่าขณะนี้หย่อมความกดอากาศต่ำขยับไปทางซ้ายและขยับไปเหนือขึ้นโดยช่วง4โมงถึง5โมงเย็นฝนจะบางลงทำให้สามารถสูบน้ำได้ดีขึ้นน้ำก็จะลดลงตามไปด้วยสำหรับกรุงเทพฝั่งพระนครมีฝนตกลงมาประมาณ223ล้านลูกบาศก์เมตรกำลังสูบอยู่ที่ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดว่าใช้เวลา 2-3 วันในการระบายน้ำขณะที่จังหวัดสมุทรปราการรวมถึงปทุมธานีและนนทบุรีจะพยายามระบายน้ำออกด้านข้างให้ได้รับผลกระทบในกทม.น้อยที่สุดบางส่วนก็ดึงออกไปทางจังหวัดฉะเชิงเทราโดยเฉพาะคลองแสนแสบที่มีสภาวะวิกฤตอยู่ในขณะนี้กองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเตรียมความพร้อมพื้นที่ภายในหน่วยเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะประชาชนในเขตดอนเมืองและพื้นที่ใกล้เคียงคุณธมลรัตน์กันทวินาหุรายงานครับ
5: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเตรียมพร้อมพื้นที่ภายในหน่วยเพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะประชาชนในเขตดอนเมืองและพื้นที่ใกล้เคียงกรณีน้ำท่วมเข้าบ้านจนไม่สามารถพักอาศัยได้โดยได้จัดเตรียมพื้นที่ภายในอาคารสำหรับรองรับประชาชนพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอาทิพื้นที่พักพิงและห้องน้ำโดยสามารถรองรับเด็กสตรีผู้สูงอายุผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมทั้งนี้ขอให้ผู้ที่เข้าพักพิงนำของใช้ส่วนตัวและของจำเป็นติดตัวมาด้วยโดยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่พักพิงสามารถประสานขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงโดยโทรที่เบอร์0858230952ทางนี้กองทัพไทยพร้อมให้การช่วยเหลือและอยู่เคียงข้างประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลประชาชนในทุกสถานการณ์อย่างเป็นความสามารถธมลรัตน์ขันทวินาหุรายงานค่ะ
4: ปภ.แจ้งเตือนขณะนี้มวลน้ำจากคลองมะเดื่อจำนวนมากไหลลงสู่แม่น้ำนครนายกเมื่อรวมกับคลองสาขาอื่นประกอบกับเขื่อนขุนด่านประการชนได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำจะทำให้แม่น้ำนครนายกล้นตลิ่งและเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่อำเภอเมืองนครนายกรวมถึงเขตเทศบาลเมืองนครนายกและขอให้ผู้อยู่ที่ลุ่มต่ำและริมน้ำยกของขึ้นที่สูงทันทีย้ายรถไปในที่ปลอดภัยดูแลกลุ่มเปราะบางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ปิดท้ายที่กองทัพบกโดยททบ.5เป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่กำลังเผชิญกับวิกฤตอุทกภัยณอาคารเบญจารังสฤทธิ์ชั้นจีกรุณาบริจาคเฉพาะสิ่งของเวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่0610260370
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณดำเนินรายการโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ครับ
7: จะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10วันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
8: ให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089-903-1782
2: The New Mew X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับ Motor Show ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mew X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
9: Isuzu พันเจริญลพบุรี036425191-3 081-552-4735
10: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิพเทวีกาแฟทิพเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิพเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
11: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782 I'm yours
12: เปลี่ยนวันมุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพเทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพเทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการจากดีเจหน่อยจิรารัตน์นะคะสำหรับในช่วงนี้1ชั่วโมงโดยประมาณนะคะแนะนำบทเพลงเข้าสู่รายการกันได้ค่ะ0899031782นะคะสนับสนุนรายการติดต่อสนับสนุนหรือว่า อยากจะร่วมรายการมีโฆษณาประชาสัมพันธ์อะไรนะคะติดต่อกับเราได้เลยหรือท่านใดที่มีผลิตภัณฑ์มีสินค้าอยู่ต้องการจะจัดรายการเองก็ได้นะคะยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยเป็นที่ปรึกษากันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทางสถานีวิทยุศูนย์การทหารพื้นใหญ่วสป AM 612กิโลเฮิรตซ์นะคะหรือว่าทางสถานีวิทยุเมืองลพบุรี FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะก็ติดต่อได้ที่0899031782ค่ะแล้วก็สามารถที่จะฝากข่าวสารแนะนำบทเพลงเข้าสู่รายการกันได้นะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะสนับสนุนรายการโดยบริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีนะคะใครที่อยากได้รถยนต์รถกระบะรถอเนกประสงค์ไว้ใช้งานนะคะบริษัทอีซูซูพันเจริญลพบุรีเรามีโปรโมชั่นมีข้อเสนอมากมายเลยเตรียมไว้รอนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยากได้รถใหม่ป้ายแดงงานนี้เหมือนมอเตอร์โชว์เลยนะคะสอบถามได้ทั้งดอกเบี้ยเงินดาวจะไปดูไปชมไปสัมผัสหรือว่าอยากจะไปทดลองขับขี่กันดูก่อนก็ได้หรือว่าจะโทรสอบถามกันที่0815524735 0815524735ค่ะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่ดื่มกาแฟกันเป็นประจำนะคะเราอยากจะแนะนำกาแฟที่มีผสมผสานของสมุนไพรของวิตามินไว้ได้อย่างลงตัวกันเลยนะคะดื่มได้แบบสบายใจนะคะใจไม่สั่นสมองสดใสนะเพราะว่าเราก็ดื่มกันอยู่แล้วถ้าดื่มกันอยู่แล้วก็ดื่มกาแฟที่มีคุณภาพเป็นกาแฟสำเร็จรูปนั่นก็คือกาแฟทิพย์เทวีนะคะกาแฟทิพย์เทวีเป็นกาแฟสำเร็จรูปคุณภาพผสมผสานดูแลคุณนะคะเมื่อยามผ่อนคลายได้นะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจก็ติดต่อได้หรือท่านใดที่อยากจะมีเขาเรียกว่ามีอโรมามีสปาไว้ที่บ้านมีสปาไว้ที่ทำงานนะคะสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมานะคะเป็นสมุนไพรเป็นชุดอโรมาเซตเลยคัดสรรจากสมุนไพรไทยคุณภาพนะคะมาช่วยดูแลร่างกายผ่อนคลายกล้ามเนื้อเหมาะสำหรับในการใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะผ่อนคลายนะคะสุขภาพใจดีปรับสมดุลดูแลปกป้องนะคะกลิ่นก็จะช่วยเรื่องของการบำบัดได้ผ่อนคลายนะคะเลือดลมหมุนเวียนดีสูดดมเข้าไปแบบลึกๆได้เลยเพราะว่าสมุนไพรไทยทุกคนส่วนใหญ่เราก็จะทราบกันดีอยู่แล้วว่าสรรพคุณนั้นหอมสดชื่นหอมเย็นสบายสบายนะคะถ้าหากว่าสนใจโทรคุยโทรสอบถามได้นะคะที่0899031782ไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาหรือว่าจะเป็นกาแฟทิพย์เทวีค่ะ0959523236 0918794199นะคะถ้าจดเบอร์โทรไม่ทันอย่างไรก็โทรมาที่ดีเจหน่อยก็ได้นะคะ0899031782ค่ะส่วนคุณผู้ฟังท่านใดที่กำลังมองหารีสอร์ทใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะบัณฑิตรีสอร์ทยินดีต้อนรับค่ะเรามีบ้านพักเนี่ยหลากหลายเลยมาทำงานมาท่องเที่ยวมาพักผ่อนมาทำธุระเนาะแถวอำเภอพัฒนานิคมแถวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะแวะพักบัณฑิตรีสอร์ทได้เรามีบ้านพักไว้เป็นหลังๆนะคะแอร์ทีวีตู้เย็นน้ำอุ่นฟรี Wi-Fi เรามีให้ครบเลยไปดูบรรยากาศห้องพักบรรยากาศรีสอร์ทของเราที่ Facebook ก็ได้นะคะจะมีบรรยากาศให้ชมกัน Facebook บ้านดิดรีสอร์ทนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจจะสำรองห้องพักกันไว้ก่อนโทรได้ที่0899031782กับ0899031782ค่ะเบอร์นี้ช่วงของบทเพลงลูกทุ่งนะคะแนะนำเข้าสู่รายการกันได้นะคะไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งไทยเก่าไทยโบราณไทยเก่าๆมากๆไทยใหม่ลูกทุ่งอีสานต่างๆแนะนำได้เลยนะคะยินดีที่จะเปิดให้นะคะไปฟังบทเพลงที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ

0: เติมยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตน์ติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089-903-1782
1: Run.
2: อย่าให้ทางม้าลายกลายเป็นลู่วิ่งเพราะเป็นพื้นที่ต้องเร่งรีบเสี่ยงชีวิตทุกครั้งที่ข้ามขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเพียงแค่คุณยกคันเร่งเหยียบเบรกหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจะไปยากอะไรจริงไหมครับ
3: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิปเทวีกาแฟทิปเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิปเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่0959523236หรือ0918794199
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782 I'm yours
5: เปลี่ยนวันวุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพย์เทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่0959523236หรือ0918794199
6: งานหนักพักผ่อนน้อย
7: หวยกินแฟนทิ้ง
6: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
8: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
9: ค่ะโปรใหญ่ๆจัดกันด่วนเลยนะคะที่บริษัทอีซูซูพันธุ์เจริญลพบุรีนะคะมาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะบางท่านอยากจะไปทดลองขับขี่รุ่นที่เราต้องการจะซื้อกันก่อนก็ได้นะคะหรือคุณผู้ฟังอยากจะสอบถามเรื่องของดอกเบี้ยเรื่องของเงินดาวไม่ว่าจะเป็น Mil X D Max หรือว่าจะเป็น X Series ทุกรุ่นเลยรถกระบะรถอเนกประสงค์รวมไปถึงรถบรรทุกด้วยนะคะรับรองว่าเขาเตรียมข้อเสนอไว้ให้มากมายเลยทีเดียวไม่ต้องรอมอเตอร์โชว์นะคะไม่ต้องเปลืองน้ำมันไปนะคะเดินทางก็ไกลแล้วเนาะเพราะว่าตอนนี้ถ้าหากว่าน้ำมันขึ้นน้ำมันแพงน้ำมันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะบริษัทอีซูซูพันธุ์เจริญลพบุรีเขาก็ยังมีโปรโมชั่นดีๆรอคุณผู้ฟังอยู่นะคะสอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่0815524735 0364251913ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่กำลังมองหาที่พักใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะก็ห่างประมาณ4กิโลเมตรใกล้ตลาดพัฒนานิคมประมาณกิโลกว่าเองนะคะบ้านดิดรีสอร์ทยินดีต้อนรับนะคะสำหรับท่านใดที่บางคนมาทำงานมาท่องเที่ยวมาพักผ่อนมาทำธุระแถวอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีหรือแถวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์หรือว่าใกล้เคียงบริเวณนี้นะคะแวะพักบ้านดิดรีสอร์ทได้เนาะแอร์ทีวีตู้เย็นน้ำอุ่นฟรี Wi-Fi มีไว้ให้ครบเลยทีเดียวค่ะสำรองห้องพักกันไว้ก่อนที่0899031782 0899031782ค่ะ สำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะชอบเรื่องของการนวดชอบของการไปสปาชอบดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรอยู่แล้วเนี่ยนะคะสมุนไพรทิพเทวีอโรมานะคะเป็นสมุนไพรอโรมาเซตคุณภาพเขาจะคัดสรรจากสมุนไพรไทยที่มีคุณภาพมาอย่างแน่นอนนะคะคัดสรรมาอย่างดีเลยทีเดียวคุณสมบัติก็จะช่วยเรื่องของการบรรเทานะบรรเทาเรื่องของอาการผ่อนคลายนะตึงเครียดบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะคะกล้ามหนุ่มกล้ามเนื้อสามารถใช้ได้นะคะสมุนไพรทิพเทวีอโรมาเนี่ยหอมผ่อนคลายด้วยสมุนไพรนะสุขภาพใจสุขภาพจิตดีปรับปรุงนะปรับเรื่องของสมดุลก็ดูแลปกป้องนะสำหรับคุณผู้ฟังที่บางทีบ้านเราเนี่ยถ้าฝนไม่ตกถ้าอากาศไม่หนาวก็จะร้อนอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติสำหรับหลายๆท่านที่บางทีเนี่ยผิวเนี่ยเวลาเราเจอแดดขึ้นมาเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้ความร้อนเนี่ยมันเหมือนเข้าไปข้างในเลยทำให้เราร้อนระอุภายในเนาะแต่ถ้าหากว่าเราได้ทาตัวครีมกับน้ำมันเนี่ยเอามาผสมง่ายๆบนฝ่ามือของเรานี่แหละนะคะแล้วก็ทาให้ทั่วแขนทาให้ทั่วมือเลยออกไปไหนมาไหนได้เป็นการปกป้องผิวในเบื้องต้นนะคะเพื่อให้ความร้อนนั้นไม่เข้าไปลึกนะมันจะช่วยทำให้ผิวเรานั้นลื่นขึ้นด้วยแล้วก็ดูแลปกป้องในเบื้องต้นของผิวเราด้วยนะคะถ้าหากว่าท่านใดที่สนใจอยากให้มีสปาไว้ที่บ้านอยากให้มีสปาไว้ที่ทำงานเนี่ยนะคะลองซื้อสมุนไพรทิพเทวีอโรมาเซตไปนะคะหรือใครที่ดื่มกาแฟอยู่แล้วแล้วก็อยากดื่มกาแฟที่สำเร็จรูปด้วยนะคะผสมผสานทั้งวิตามินทั้งสมุนไพรไทยได้อย่างลงตัวด้วยเนี่ยนะคะสมุนไพรอันนี้เนี่ยเขาคัดสรรมาอย่างดีกับกาแฟทิพเทวีนะคะเป็นกาแฟสำเร็จรูปคุณภาพเลยทีเดียวไม่ต้องกังวลเรื่องของการดื่มแล้วจะใจสั่นนะดีเจหน่อยดื่มได้ดื่มทุกวันเลยเพราะว่าดื่มแล้วมันสบายใจเพราะว่าจะมีทั้งสมุนไพรแล้วก็มีวิตามินอยู่ด้วยสนใจนะคะกาแฟสมุนไพรทิพเทวีหรือว่าสมุนไพรทิพเทวีอโรมาเนี่ยสอบถามกันได้ที่0959523236 0918794199ก็ได้หรือจดเบอร์โทรไม่ทันอย่างไรโทรกันมาที่0899031782ค่ะแล้วก็เบอร์นี้เนี่ยนะคะสามารถที่จะแนะนำบทเพลงได้สนับสนุนรายการกันกับเราได้นะคะยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวส่วนในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงในทุกฤดูเนี่ยนะคะในโดยเฉพาะในช่วงที่อากาศอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเนาะบางวันก็บางทีไม่ใช่หน้าฝนฝนก็ตกเนาะบางทีไม่ใช่หน้าหนาวบางทีก็หนาวขึ้นมาแต่ว่าบ้านเรามันจะหนาวยากนะเพราะว่าส่วนใหญ่อากาศก็จะร้อนนี่แหละก็ควรจะเน้นเรื่องของการปรับสมดุลของร่างกายการกินอาหารที่มีประโยชน์ด้วยออกกำลังกายบ้างนะคะวิ่งไม่ได้ก็เดินเอาพักผ่อนให้เพียงพอด้วยนะคะมาดูเรื่องของการดูแลสุขภาพในช่วงหน้าร้อนๆกันก่อนดีกว่าเพราะบ้านเราส่วนใหญ่จะหน้าร้อนเนาะเป็นส่วนใหญ่ดื่มน้ำให้เพียงพอนะคะแล้วก็ดื่มน้ำสะอาดๆนะอาจจะเป็นไม่ต้องเย็นจัดก็ยังดีน้ำอุณหภูมิที่ตั้งไว้ธรรมดาทั่วไปก็ได้เพื่อเป็นการชดเชยเหงื่อที่ออกเสียไปเพราะว่าถ้าอากาศมันร้อนมันก็จะเสียเหงื่อง่ายนะแล้วก็เสียเหงื่อเยอะด้วยหลีกเลี่ยงแดดจัดนะหากจำเป็นต้องออกกำลังกายหรือว่าออกไปกลางแจ้งเนี่ยก็ควรจะสวมหมวกกางร่มทาครีมกันแดดไว้นะคะหรือว่าทาสมุนไพรทิพเทวีอโรมาไว้ก็ได้เป็นการป้องกันได้อีกระดับหนึ่งนะคะกินอาหารปรุงสุกกินร้อนช้อนกลางล้างมือเรายังคงใช้ได้เหมือนเดิมเลยนะคะหลีกเลี่ยงอาหารที่อาจจะบูดง่ายอย่างเช่นพวกที่เป็นกะทิอะไรพวกนี้จะบูดง่ายแล้วก็จะลดให้ลดพวกอาหารที่มีไขมันสูงลดอาหารที่มีน้ำตาลมีหวานจัดๆก็ไม่ควรจะไปทานนะคะแล้วก็ลดน้ำที่มันเย็นจัดบางคนเนี่ยเอาต้องเย็นต้องกินก้อนน้ำแข็งเข้าไปด้วยอะไรเงี้ยมันไม่ดีนะการดื่มน้ำเย็นจัดในขณะที่ร่างกายร้อนจัดอาจจะทำให้ป่วยได้นี่เป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะคะในเรื่องของอากาศที่มันร้อนๆแบบนี้นะคะแนะนำบทเพลง

0: เติมยิ้มให้อิ่มใจไปกับรายการก่อนบ่ายสไตล์คุณโดยช่วงเวลาดีๆที่เรามีกันโดยดีเจหน่อยจิรารัตติดต่อสนับสนุนรายการได้ที่089-903-1782
1: สมชายไม่สูบบุหรี่แต่เป็นมะเร็งปอดเพราะได้รับควันบุหรี่มือสองเด็กชายแดงไม่สูบบุหรี่แต่เป็นหลอดลมอักเสบเพราะได้รับควันบุหรี่มือสองสมหญิงไม่สูบบุหรี่แต่มีอาการคันเป็นพิษเพราะได้รับควันบุหรี่มือสองบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งต่อผู้สูบเองและผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเขตปลอดบุหรี่ 100% สถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพสถานศึกษาที่ต่ำกว่าระดับอุดมศึกษาสถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันเช่นสถานที่ออกกำลังกายสถานที่ทำงานสถานที่สาธารณะทั่วไปยานพาหนะสาธารณะทุกประเภทในขณะให้บริการไม่ว่าจะมีผู้โดยสารหรือไม่ก็ตามสถานีขนส่งสาธารณะทุกประเภทศาสนสถานสถานปฏิบัติธรรมในศาสนาและนิกายต่างๆด้วยความปรารถนาดีจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี
2: ่ The New Mill X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่างด้วยพลังของเฉดสีเข้มภายในโทนดำภายนอกสีใหม่เท่าโอเปกสะดวกสบายกับฝาท้าย Smart Tailgate with Step Sensor มั่นใจด้วยระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS รับข้อเสนอเดียวกับมอเตอร์โชว์ดอกเบี้ยพิเศษ 1.49% หรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 9,000 กว่าบาทเมื่อซื้อ The New Mill X ทุกรุ่นสอบถามเพิ่มเติมที่โชว์รูม Isuzu
3: Isuzu พันเจริญลพบุรี036-425-191-3 081-552-4735
4: ไม่ว่าจะเดดไลน์หรืองานจะยาวแค่ไหนเริ่มต้นวันใหม่กับวันดีๆด้วยกาแฟทิพเทวีกาแฟทิพเทวีช่วยให้คุณโฟกัสงานได้ยิ่งขึ้นพร้อมลุยงานต่อไปได้แบบสบายๆด้วยส่วนผสมของสมุนไพรไทยที่ดีต่อสุขภาพกาแฟทิพเทวีกาแฟดีๆที่เข้าใจคนทำงานยุคใหม่ยุคดิจิทัลที่สุดสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
5: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089-903-1782
6: เปลี่ยนวันมุ่นๆของคุณให้เป็นวันแห่งความผ่อนคลายด้วยชุดสมุนไพรทิพเทวีอโรมาที่คัดสรรจากสมุนไพรไทยแท้ทาได้ทั่วร่างกายที่ให้ทั้งกลิ่นบำบัดเพียงแค่สัมผัสกลิ่นเบาๆคลายความเครียดความเมื่อยล้าความตึงของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นช่วยให้สมองโล่งเหมือนยกสปามาไว้ในมือของคุณทั้งที่บ้านหรือที่ออฟฟิศให้สมุนไพรทิพเทวีอโรมาดูแลคุณนะคะสนใจติดต่อได้ที่095-952-3236หรือ091-879-4199
7: ก็สนใจสอบถามกันได้เลยนะคะ095-952-3236 091-879-4199หรือโทรที่089-903-1782กับดีเจหน่อยจิรารัตน์ก็ได้ลองแล้วจะรักลองแล้วจะชอบหอมผ่อนคลายด้วยสมุนไพรทิพเทวีอโรมากันนะคะแต่ถ้าดื่มกาแฟเราแนะนำกาแฟสำเร็จรูปคุณภาพเลยทีเดียวที่เขาผสมผสานสมุนไพรแล้วก็วิตามินมาได้อย่างลงตัวกันนะคะกับกาแฟทิพเทวีนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังท่านใดที่ดื่มกาแฟกันเป็นประจำอยู่แล้วก็ดื่มกาแฟที่มีสมุนไพรแล้วก็วิตามินก็จะเป็นการดีเนาะอ่ะสนใจ0959523236 0918794199หรือที่0959089031782ก็ได้นะคะมาถึงในช่วงท้ายของรายการกันช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะฟังเพลงส่งท้ายกันนะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าอยู่เป็นเพื่อนกันต่อนะคะช่วงนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: านหนักพักผ่อนน้อย
1: หวยกินแฟนทิ้ง
0: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
2: อีซูซูจัดให้ครบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
3: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
4: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราษฎรใช้ธงสีแดงเหมือนกันควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็นต่างกันทรงให้เพิ่มรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรีลงบนธงสีแดงเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงนับเป็นครั้งแรกที่แยกธงสำหรับเรือหลวงและเรือราษฎรในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาลัยทรงเพิ่มรูปช้างเผือกในรูปจักรสีขาวเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงเนื่องจากประเทศไทยได้รับช้างเผือกจำนวน3เชือกในส่วนของเรือราษฎรนั้นยังคงใช้ธงสีแดงอย่างเดิมต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าธงสีแดงที่เรือราษฎรใช้นั้นซ้ำกับประเทศอื่นทำให้สังเกตได้ยากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เรือราษฎรใช้ธงสีแดงมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางส่วนเรือหลวงใช้ธงสีขาวมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางและในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการตราพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับธงว่าด้วยแบบอย่างธงสยามซึ่งกำหนดให้ธงชาติเป็นรูปช้างเผือกบนพื้นสีแดงในปีพุทธศักราช2459พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกประกาศเพิ่มเติมและแก้ไขพระราชบัญญัติธงยกเลิกใช้ธงชาติแบบช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นโดยให้ใช้ธงชาติแบบสีแดงสลับสีขาว5ริ้วประกอบกับในช่วงเวลานั้นประเทศไทยได้เข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1กับฝ่ายสัมพันธมิตรซึ่งธงชาติส่วนใหญ่จะมี3สีจึงกำหนดให้มีแถบสีแดงสีขาวและสีน้ำเงินแก่เรียกว่าธงไตรรงค์การเปลี่ยนแปลง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
3: สนับสนุนโดยเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
4: เซนโซได
3: เปลี่ยนเลย
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวรส
9: ได้ข่าวว่ารถ EV หายยางเปลี่ยนยาง
10: ไม่จริง
9: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
10: ไม่จริง
9: แล้วอะไรจริงอ่ะ
11: Be Quick ผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
9: เส้นละ 1,990 บาท
11: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
9: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่ Be Quick จริง
11: ๆสอบถามโทร1153
12: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
7: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
8: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตั้มจาวรส
9: เสียวฟันอะ
13: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
14: เสีย

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: กรุงเทพอ่วมเจอฝนถล่มไม่หยุดทั้งวันทั้งคืนเอกมัยทองหล่อเพชรบุรีน้ำท่วมหนักจนมิดหลังคารถรถเสียเกลื่อนถนนถนนหลายสายมีน้ำท่วมขังรถเล็กผ่านไม่ได้ขณะชัดชาติคาดเย็นนี้สถานการณ์จะดีขึ้นใช้เวลาไม่เกิน3วันระบายน้ำออกส่วนสมุทรปราการปทุมธานีนนทบุรีจะเร่งระบายน้ำออกด้านข้างให้กระทบกทม.น้อยที่สุดผู้ว่าชัดชาติสั่งดูแลประชาชนเปิดศูนย์พักพิงเร่งระบายน้ำขยายประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมพื้นที่ทั้ง50เขตของกรุงเทพเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มระบบกรมชลปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจาก 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 1,850 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากนั้นจะคงการระบายน้ำต่อเนื่องขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาฝนตกต่อเนื่องดันน้ำคลองรังสิตประยุรศักดิ์พุ่งเกินจุดวิกฤตล้นท่วมถนนบ้านเรือนและร้านค้าผู้ว่าปทุมเร่งสูบน้ำลงเจ้าพระยาขณะที่อุตุนิยมวิทยาจังหวัดคาดหลังฝนหยุด 1-2 วันสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายอุตุออกประกาศเตือนทั่วไทยรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากถึง27กันยายนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกจะยังมีฝนตกต่อเนื่องโดยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ก่อนที่ฝนจะเริ่มลดลงวันที่28กันยายนนี้ขณะนายกเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมด่วนผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์จากลอนดอนติดตามสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ปภ.แจ้งเตือนชาวนครนายกเร่งขนของขึ้นที่สูงย้ายรถไปในที่ปลอดภัยดูแลกลุ่มเปราะบางหลังมวลน้ำจากคลองมะเดื่อจำนวนมากไหลลงสู่แม่น้ำนครนายกประกอบกับเขื่อนขุนด่านประการชนได้ปรับเพิ่มการระบายน้ำจะทำให้แม่น้ำนครนายกล้นตลิ่งและเพิ่มสูงขึ้นรฟม.เปิดพื้นที่จอดรถฟรีช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยสามารถนำรถเข้าจอดได้ที่อาคารจอดแล้วจอดตั้งแต่วันนี้และนำรถออกภายในวันที่2ตุลาคม2569ขณะกตพ.ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษหลายสายทางตั้งแต่13นาฬิกาวันนี้ถึงเที่ยงคืนวันพรุ่งนี้บรรเทาความเดือดร้อนประชาชนจากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดพื้นที่จอดรถยนต์โดยไม่คิดค่าบริการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยนำรถจอดได้ณพื้นที่ลานจอดรถระยะยาวโซน4และ E โซน5โซน6บริเวณไหล่ทางถนนสุวรรณภูมิสาย4จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบกระดมกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมเปิดช่องทางติดต่อขอความช่วยเหลือเร่งด่วนที่หมายเลข065-231-1260ภาคกลางติดต่อที่หมายเลข0228
5: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
6: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินโดยผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้อย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับท่านผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับฟังเรื่องราวดีๆนิทานดีๆฟังผลิตภัณฑ์ดีๆล้วนแต่เป็นประโยชน์นะครับโดยเฉพาะนิทานอาจารย์ยอดนี่เราฟังก็ได้คติธรรมได้ข้อคิดได้ความบันเทิงฟังเพลินนะครับฟังไปแล้วก็นึกตรึกไปเพราะว่าเรื่องแต่ละเรื่องที่มันเกิดขึ้นนี่เป็นเรื่องที่ทุกคนเรียนรู้ด้วยชีวิตใช้ชีวิตแลกมานะครับชีวิตของคนคนหนึ่งนี่ก็ได้แค่เรื่องเดียวสองเรื่องแค่นั้นนะครับสิ่งที่เราเจอในชีวิตเนี่ยมันได้ไม่มากนะครับไม่ใช่ว่าเราทำผิดพลาดแล้วเราจะย้อนได้มันย้อนไม่ได้ท่านผู้ฟังคนเราเลือกเดินได้ทางเดียวเมื่อเดินไปแล้วถ้ามันดีอ้าวโชคดีไปถ้ามันไม่ดีเราก็ย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้แต่ถึงแก้ไขไม่ได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้บางคนพูดว่าเอ๊ะถ้าผิดเป็นครูนี่ป่านนี้ฉันก็คงเป็นศาสตราจารย์ด้วยแหละเป็นครูใหญ่หรือเป็นผู้อำนวยการแล้วทำไมเพราะมันผิดเยอะนะครับถ้าผิดว่าผิดเป็นครูนะครับแพ้เป็นพระผิดเป็นครูนี่นะครับฉันก็เป็นครูใหญ่แล้วแหละก็ไม่เป็นไรช่างมันจะเป็นครูใหญ่เป็นศาสตราจารย์เป็นอาจารย์ใหญ่ก็ช่างมันคือคนเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำดีได้ทุกอย่างหรอกท่านผู้ฟังนะครับแต่ว่าเราพยายามเอาใหม่พลาดแล้วเอาใหม่พลาดแล้วเอาใหม่พลาดแล้วเอาใหม่มันก็จะค่อยๆดีขึ้นให้กำลังใจตัวเองอย่าไปเครียดอย่าไปทุกข์ใจกับสิ่งที่มันไม่ดีที่เราทำมาช่างมันไม่เป็นไรดีส่วนดีชั่วส่วนชั่วเรานึกแต่สิ่งที่ดีๆให้กำลังใจตัวเองไปอย่าไปว่าอย่าไปตำหนิตัวเองนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้าเราไม่ให้กำลังใจตัวเองใครจะให้กำลังใจไอ้เรื่องที่มันผิดพลาดมันมีใครกลับไปแก้ได้หรอกท่านผู้ฟังรักษาส่วนที่เหลือให้ดีที่สุดชีวิตที่ผ่านไปแล้วคือผ่านไปแล้วแต่ชีวิตที่เหลือนี่สำคัญกว่าผ่านไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรแล้วมันคือเมื่อวานทำตอนนี้ให้มันดีที่สุดแล้วที่เหลือให้มันดีที่สุดให้กำลังใจตัวเองอันนี้สำคัญนะครับคิดดีคิดบวกให้กำลังใจตัวเองทำใจให้สบายนะดูในปัจจุบันดูจิตดูใจตัวเองดูลมหายใจตัวเองไปอันนี้สำคัญที่สุดนะครับท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราปนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินช่วงนี้เรามารับฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดท่านผู้ฟังฟังแล้วได้ความรู้ได้คติธรรมสอนใจเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: มีเรื่องแปลกๆอยู่เรื่องนึงท่านผู้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง 100% เพราะว่าผู้บอกกล่าวนี่เป็นพระสงฆ์ระดับเจ้าอาวาสมีคนนับหน้าถือตาวัดของท่านอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเหนือจังหวัดนนทบุรีเรื่องนี้พูดถึงในเทอมหรือว่าที่หลวงพ่อท่านเรียกตาเทิมเนี่ยอายุเลยวัยกลางคนเป็นผู้ดูแลวัดวันนั้นในบ่อนการพนันก็เกิดเรื่องขึ้นบ่อนนั้นชาวบ้านก็ไปตั้งกันเองทีนี้ตาเทิมเป็นผู้ใหญ่อาวุโสก็รีบเข้าไปยกมือไหว้คนโน้นคนนี้ป้าก็เรียกคุณพี่คุณป้าคุณน้าคุณอาแม้กระทั่งคำว่าพ่อขออย่าให้มีเรื่องเออะโวยวายกันเลยว่าอย่างนั้นใครไม่พอใจจะเล่นก็ได้ใครไม่อยากจะได้เงินจากวงพนันจะเลิกเล่นก็ตามใจคิดว่าเห็นแก่ทางวัดเถอะอย่าให้ทำให้ศาสนามัวหมองเลยทางวัดก็ไม่ได้โต้แย้งขัดข้องอะไรผู้ดูแลงานของวัดก็พูดอย่างนอบน้อมขอความเห็นใจสมัยนั้นยังไม่มีกฎหมายเข้มงวดกวดขันอะไรมากมายแต่เมื่อดูแล้วว่ามันจะเกิดเรื่องในวัดพระบ่อนเนี่ยที่ไปเล่นงานศพนี่นะก็ตาเทิมก็ต้องเข้าไปดูแลเสร็จแล้วเหตุที่ไม่มีใครคาดคิดจะมีเสียงหนึ่งตะวาดขึ้นมาโครงการอะไรของมึงเสือกไม่เข้าเรื่องตาเทิมหันไปดูคนพูดต้องรู้ว่าคนพูดน่ะเป็นตำรวจตอนนั้นตาเทิมมองเต็มตาปรากฏว่าตำรวจคนนั้นเอาด้ามปืนตบหน้าตาเทิมอย่างแรงตำรวจเกเรอันธพาลคนนี้ก็คืออันธพาลจ่าตำรวจที่ทุกคนก็รู้จักดีแถวนั้นน่ะ นะใช้อำนาจบาดใหญ่ปากว่ามือถึงตัดเทอมนักเลงเก่าที่กลับใจมาอยู่วัดอยู่วาตอนนั้นนอนหงายพลึงเลือดกบปากเกิดบันดาลโทสะขึ้นมาในฉับพลันก็ลุกขึ้นมาได้ตำรวจก็ตำรวจเถอะวิญญาณนักสู้นักเลงเก่าก็ชักมีดชายธงมากุมไว้แล้วแทงนายตำรวจหัวหน้าบ่อนเนี่ยมีดเสียบหายเข้าไปในร่างตรงลิ้นปี่พอดีตำรวจก็ยิงสวนปืนขนาด11เสียงปืนสนั่นหวั่นไหวทุกคนในที่นั้นตะลึงภาพที่เห็นคือทั้งคู่ทรุดลงกองกับพื้นสิ้นใจสิ้นลมเกือบพร้อมกันศพตะเทิมถูกจัดศพให้สะอาดชาวบ้านละแวกนั้นตลอดจนใกล้เคียงก็ช่วยกันจัดงานเอกระเริกมีเจ้าภาพสวดตรงข้ามกับศพตำรวจอันธพาลถูกทิ้งไว้อย่างนั้นจนกระทั่งใกล้จะเน่าเหม็นก็ยังไม่มีใครสนใจต้องรอให้มูลนิธิมาชันสูตรพลิกศพชาวบ้านไม่มีใครแตะต้องที่ไม่อยากแตะต้องเพราะไม่อยากเอาตัวเองก็ไปเกี่ยวกลัวมัวหมองโดนข้อกล่าวหาไปด้วยอาจจะเสียเวลาไปเป็นพยานให้ปากให้คำสู้ไม่รู้ไม่เห็นซะดีกว่าเครื่องแบบก็ไม่มีใครถอดเป็นการประกาศเหมือนกึ่งประจานยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกศพตาเทิมนั้นชาวบ้านพากันจัดสวดศพให้อย่างเต็มที่เพราะว่าเมื่อตาเทิมตายแล้วคนก็รู้จักมากขึ้นคุณความดีที่เคยทำให้ชาวบ้านทุกคนก็ระลึกถึงความเป็นผู้มีน้ำใจวิญญาณตาเทิมยังปรากฏตัวเป็นสัมภเวสีให้ใครต่อใครเห็นบ่อยๆคนที่พบเห็นก็ไปเล่าให้หลวงพ่อเจ้าวาดได้รับรู้ผีตาเทิมเนี่ยเฮี้ยนดุจริงๆทุกคนไม่เรียกตาเทิมลุงเทิมอีกแล้วแต่เปลี่ยนเป็นเรียกผีไอ้เทิมนะมันบอกมันไม่เว้นแม้แต่ลูกหลานที่ไปทำงานหลังบ้านก็ถูกผีตาเทิมหลอกเสมอเป็นประจำหลวงพ่อที่เล่าเนี่ยท่านไม่สนใจเพราะว่าเรื่องผีหลอกคนเป็นเรื่องธรรมดาสมัยนั้นวันหนึ่งท่านถูกนิมนต์เข้าไปในจังหวัดสุพรรณบุรีท่านเข้าไปพูดคุยกับเจ้าของบ้านหลังนั้นปรากฏว่าบ้านติดกันมีเด็กสาวอายุ15ปีออกไปเก็บผักที่สวนหลังบ้านไม่ถึง15นาทีก็วิ่งตื้อเข้าบ้านล้มตัวลงนอนครางฮือผู้ใหญ่ออกมาถามว่าเป็นอะไรเด็กผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ตอบร้องดังมากแล้วเอามือกุมหน้าอกตรงจุดที่กระสุนปืนที่ยิงตาเทิมนั่นแหละที่ตาเทิมโดนยิงตรงนั้นแหละเด็กมามือปิดหน้าอกตัวเองตามธรรมดาผีไตหงเวลาจะเข้าใครหรือว่าป่วยเป็นโรคอะไรเขาจะแสดงให้เห็นหมายความว่าเวลาที่เขาทุกขเวทนาอาการอย่างนั้นก็มักจะแสดงให้ปรากฏถึงตอนนั้นเด็กสาวก็ร้องครวญครางบรรดาผู้ใหญ่ก็เริ่มสงสัยในที่สุดก็ต้องนิมนต์หลวงพ่อองค์เนี้ยแล้วก็แบกร่างเด็กผู้หญิงคนนี้มาหาท่านก็ถามไปว่าเป็นอะไรมันก็ไม่พูดซ้ำร้องไห้ใหญ่ร้องอยู่ท่าเดียวหลวงพ่อก็นั่งข้างๆถามซ้ำแบบว่าอีหนูเป็นอะไรกันแน่วะพูดได้ก็ไม่พูดฮะบอกมาสิเป็นอะไรท่านนั่งสมาธิครู่หนึ่งก็เห็นว่าร่างตาเทิมมานั่งอยู่ข้างๆเด็กสาวนั่นแล้วก็เอานิ้วจิ้มไปที่เด็กสาวนั่นด้วยเฮ้ยเทิมแกไปทำอะไรกับหลานมาล่ะมีอะไรก็คุยกันที่บ้านโน้นอย่าไปยุ่งกับเด็กมันเลยไปเดี๋ยวนี้นะไปด้วยกันแล้วปล่อยหลานซะหลวงพ่อท่านเอ่ยกับสัมภเวสีตาเทิมปรากฏว่าทันทีเด็กคนนั้นก็หายจากการเจ็บปวดชาวบ้านที่มามุงดูมองหน้ากันเลิกหลักงุนงงว่าหลวงพ่อทำอะไรผีถึงออกจากเด็กได้ง่ายนักจะไม่เชื่อหรือก็เห็นกันนับสิบตาแล้วก็ติดตามไปบ้านหลังหนึ่งที่ใหญ่กว่ากว้างขวางกว่านะหลวงพ่อก็นั่งสบายๆแต่ว่าวิญญาณในเทิมนั้นนั่งพนมมือยกไว้ระดับอกเองไปทรมานเด็กมันทำไมฮะเทิมแกถามหลวงพ่อถามด้วยกระแสจิตผมไม่ได้ทรมานเด็กหรอกครับหลวงพ่อผมต้องทำอย่างนี้เพื่อให้ใครๆเขารู้ล่ำลือกันมีคนไปฟ้องหลวงพ่อหลายคนผมก็รู้เขาว่าผมเนี่ยดุมากดุร้ายมากทุกคนว่าผมไปเที่ยวหลอกหลอนเขาแล้วเขาก็เคยบอกผมว่ามีอะไรจะให้ช่วยเป็นการทดแทนน้ำใจก็บอกไปเถอะจะช่วยเต็มที่แต่ว่าตอนนี้ผมต้องการความช่วยเหลือครับหลวงพ่อเองตายไปแล้วนี่เองไปไหนนี่ไปนรกหรือสวรรค์น่ะเธอเอ้ยผมไม่ได้ไปทั้งสองแห่งแล้วครับหลวงพ่อจะต้องรออีก40กว่าปีถึงจะได้ไป40ปีของเมืองมนุษย์นี่ผมลำบากมากเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปผลบุญที่ทำไว้ก็ยังไม่ปรากฏก็ยังกินยังรับไม่ได้ยังไม่ถึงเวลาที่จะรับบาปกรรมที่ทำไว้ก็ยังไม่ให้ผล ตอนนี้ผมก็เดินไปเดินมาเข้าไปทุกบ้านหวังจะให้เขาสงเคราะห์ช่วยเหลือเขาก็ว่าผมไปหลอกเขาเขาก็ด่าบ้างสาปแช่งบ้างแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยครับเวลาที่ผมยังไม่ตายดูเขาก็รักใคร่ชอบพอผมกันทุกบ้านผมทำงานให้ไม่เห็นแก่ความเหน็ดความเหนื่อยพอตอนผมตายไม่มีใครสนใจผมเลยวิญญาณตัดเทิมก็พูดอย่างน้อยอกน้อยใจหลวงพ่อท่านนั่งหลับตาฟังเสียงตัดพ้อจากตัดเทิมเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าก็เองเป็นผีนี่เขาก็กลัวเองอะสิตอนที่ไปแสดงตัวให้คนเห็นน่ะเองทำยังไงมาผมไม่ได้หลอกเขานะครับมันเป็นรูปบ้างเงาบ้างความจริงผีไม่มีเวลาจะไปหลอกคนหรอกครับคนนั้นก็ลำบากลำเค็ญมามากแล้วแล้วพอผมประกาศว่าตัวเองคือตาเทิมพอพูดได้แค่นี้ทุกคนฟังแล้วก็วิ่งป่าราบเลยผมก็อยากจะบอกเขารู้ผมเป็นใครผมจะขอความช่วยเหลือแต่เขาหนีเขากลัวหมดถ้าอยู่ในบ้านก็นอนคลุมโปงกันบางบ้านก็บอกไปที่ชอบที่ชอบบางบ้านก็แช่งชักหักกระดูกผมได้ยินได้ฟังเสียใจกับหลวงพ่อไม่มีใครช่วยผมจริงจังสักคน
2: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังทีละครับค่อยมาฟังกันต่อจากน้ำมังคุดตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผสมสมุนไพร24ชนิดท่านผู้ฟังครับทุกวันนี้นี่สังคมคนไทยนี่เจอปัญหาเขาเรียกว่าสังคมผู้สูงอายุมันเป็นยังไงสังคมผู้สูงอายุก็คือคนที่อายุมากกว่า60มากกว่า60ปีนี่มีเยอะกว่าคนที่เกิดใหม่นะครับมีเยอะกว่าคนที่เกิดใหม่บางคนนี่โชคดีสูงอายุและโชคดีคือมีลูกมีหลานคอยเลี้ยงอันนี้ก็โชคดีบางคนมีลูกมีหลานแต่ไม่เลี้ยงก็มีนะไม่เลี้ยงก็มีโชคร้ายมาหน่อยแล้วก็มีหลายๆคนนะครับมีกลุ่มมีชมรมที่เขามาคุยกันมาพูดกันนั่นก็คืออายุ50กว่าๆอยู่กัน2คนตายายจะ60แล้วไม่มีลูกคิดมากเลยทำยังไงไม่มีลูกบางคนก็บอกว่าพอเกษียณเสร็จนะเกษียณจากอายุราชการบางคนมีบำนาญก็โชคดีไปบางคนไม่มีบำนาญก็ตั้งใจว่าเงินเก็บที่ใช้หมดถ้ามันหมดก็จะเอาบ้านตัวเองไปจำนำไปจำนองกับธนาคารออมสินเอาเงินมาใช้บ้านก็ได้อยู่เงินก็มีใช้ก็วางแผนกันไว้อย่างนั้นนะครับบางคนก็หาเงินออมเอาไว้คือถ้ามีเงินออมมันดีอยู่แล้วแหละแต่คนไม่มีเงินนี่ปัญหานะครับท่านผู้ฟังนะครับบางคนก็ซื้อนู่นซื้อนี่เอาไว้ด้วยความคิดว่าเอาไว้ใช้ยามแก่จะเอาไว้ใช้ยามชราเอามาแปลงเป็นเงินทีนี้มันก็เป็นปัญหาท่านผู้ฟังแต่มีสิ่งหนึ่งนะครับที่เขาคุยกันก็คือว่าส่วนมากจะมีความเห็นเหมือนกันก็คืออย่าทำให้ตัวเองป่วยอย่าป่วยถ้าป่วยหนักเลยไม่มีคนดูแลอันที่หนึ่งอันที่สองนี่ดูดทรัพย์เลยนะถ้าใครป่วยขึ้นมานี่เขาเรียกว่าเงินหายทรัพย์หายต้องทำตัวเองให้แข็งแรงต้องทำตัวเองให้แข็งแรงอันนี้เป็นความเห็นที่ตรงกันนะครับคือในกลุ่มคนที่ไม่มีลูกแล้วก็ใกล้ๆจะเกษียณใกล้ๆจะ60ก็บอกว่าห้ามป่วยเด็ดขาดนะครับคือเงินนะทุกคนก็อยากมีนะครับแต่มันไม่ใช่จะมีได้ทุกคนอยากแล้วมันจะมีได้ทุกคนไม่ใช่เงินทองของนอกกายหาเกือบตายก็ไม่รวยนะครับไม่ใช่ตายแล้วหาใหม่บางทีมันหาไม่ได้เงินทองของหายากฉะนั้นทางที่ดีคือพยายามจำกัดรายจ่ายจำกัดรายจ่ายที่มีอยู่เนี่ยให้มันน้อยที่สุดทางหนึ่งที่รายจ่ายมันจะออกมากก็คือถ้าเราเจ็บป่วยท่านผู้ฟังเจ็บป่วยนี่หุงหาอาหารเองไม่ได้นั่งกับที่นอนกับที่หนักเลยต้องจ้างคนมาดูแลจ้างคนมาซักผ้าจ้างคนมาหุงข้าวจ้างคนมาทำทุกอย่างให้ก็คือเงินทั้งนั้นไม่มีเงินคนไม่มาเป็นคนป่วยอนาถาลำบากไปอีกฉะนั้นอย่าให้ตัวเองป่วยดีที่สุดนะครับท่านผู้ฟังแต่ก็ย้อนแย้งในใจไม่มีใครอยากป่วยหรอกผู้พันใช่ไม่มีใครอยากป่วยไอ้ความอยากกับความไม่อยากไม่มีใครอยากป่วยหรอกครับแต่ว่าเหตุที่ทำให้คนป่วยนะมันมีนะบางคนขี้เกียจออกกำลังกายบางคนตามใจปาก ลดน้ำหนักหน่อยไม่ลดเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยลดบางคนขี้เกียจออกกำลังกายวันนี้ไม่ออกเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยออกพรุ่งนี้ไปเรื่อยถึงพรุ่งนี้มาก็พรุ่งนี้ไปเรื่อยมันก็ไม่ได้ออกสักทีก็จะเป็นในลักษณะนั้นนะครับฉะนั้นเราต้องเอาชนะใจเอาชนะปากเอาชนะความหิวเอาชนะปากท้องตัวเองเอาละกินแค่นี้พอกินขนาดนี้พออ่ะถึงเวลาออกกำลังกายก็ต้องออกกำลังกายอาทิตย์หนึ่งสัก30นาทีต่อ3 4วันวันหนึ่ง30นาทีพอไม่ต้องเยอะเดินไปเดินมาเนี่ยทำนู่นทำนี่แกว่งแขนแกว่งขานะเดินไปเรื่อยคุยกันไปก็ยังดีนะครับแต่บางคนนี่บอกโอ้นี่ออกกำลังกายทุกวันทำอะไรบอกลำพัดนะลำพัดก็คือนั่งคำนวณเลขนับเลขผสม10อันนั้นออกกำลังกายแต่แขนนะเวลาเล่นเสร็จเนี่ยต้องหามออกจากวงก็มีอันนั้นถือว่าหนักนะครับหนักท่านผู้ฟังฉะนั้นต้องอย่าให้ตัวเองป่วยนะครับท่านผู้ฟังดูแลตัวเองให้ดีนะครับด้วยความเป็นห่วงด้วยความปรารถนาดีเพราะว่าอายุมากแล้วก็จะยิ่งจะโดดเดี่ยวนะครับขนาดลูกมีลูกมีหลานเนี่ยปีนึงมันถึงมาหาครั้ง2ครั้งแค่นั้นแหละไม่มาบ่อยหรอกเพราะลูกหลานเขาก็มีสามีมีครอบครัวมีภรรยามีลูกมีหลานของเขาเขาก็มีครอบครัวของเขาปีหนึ่งเขาก็มาหาเราครั้งสองครั้งสงกรานต์ปีใหม่ยิ่งถ้าเกิดไม่ใช่ญาติไม่ใช่ลูกไม่ใช่พี่ไม่ใช่น้องของเราเนี่ยปีหนึ่งจะมีคนมาหาสักกี่คนท่านผู้ฟังฉะนั้นผมถึงพูดกับท่านผู้ฟังเสมอว่าเราต้องเติมเต็มชีวิตด้วยตัวเองให้ได้นะครับอย่างตัวผมเนี่ยพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าถึงพระพุทธเป็นที่พึ่งธรรมังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งสังฆังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งนะครับพุทโธเมธาโสธัมโมเมธาโสข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้าเป็นนายของข้าพเจ้าเป็นทาสของพระธรรมเป็นทาสของพระสงฆ์นะครับถวายตัวมอบกายถวายชีวิตให้กับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เรามีที่พึ่งแล้วที่พึ่งทางใจของเราแต่ถ้าเกิดพี่ที่พึ่งภายนอกนะครับเป็นลูกเป็นหลานนี่บางคนโชคดีก็ดีใจด้วยนะครับลูกหลานเอาใจใส่ดูแลดูเช้าดูเย็นข้าวปลาอาหารหาให้พร้อมนะครับอาหารกายบางทีก็อาหารใจก็ไม่เต็มก็มีอาหารใจเราต้องเติมด้วยตัวเองนะครับท่านผู้ฟังแล้วก็ถ้าอาหารกายอยากจะเติมก็ฝากน้ำมังคุดทดลองดูนะครับอยากฝากน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์คนหนึ่ง360บาทมีอย.มีมาตรฐานโรงงานก็ผลิตส่งออกต่างประเทศหลายประเทศก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ทดลองดื่มดูครับผม
3: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092 104 55ห้าห้าทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พระนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
4: อ
2: มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟังเชิญครับ
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์

0: หลวงพ่อก็รู้ดีว่าผีน่ะไม่มีไร่ไม่มีนาไม่มีการค้าขายอาชีพอะไรก็ทำไม่ได้ถ้าบุญเก่าไม่ส่งผลก็ต้องอาศัยบุญใหม่กับคนที่ยังอยู่ช่วยทำบุญแผ่กุศลไปให้จะส่งบุญก็ต้องส่งเป็นถ้าส่งไม่เป็นยังไงก็ไม่ถึงผมหรอกครับเสียของเปล่าเออเอาละข้าเข้าใจความรู้สึกของเองดีเถอะเอ้ยแล้วตอนนี้เองอยากต้องการอะไรอีกล่ะก็อย่างที่ผมบอกกับหลวงพ่อละครับหนาวก็หนาวเรี่ยวแรงก็ไม่ค่อยมีผมอยากจะได้พระพุทธรูปสักองค์หนึ่งหน้าตักขนาดสัก5นิ้วผ้าไตรจีวรสักผืนแล้วก็อาหารชุดหนึ่งอะไรได้ก็ได้ครับจะเป็นอาหารอะไรก็ได้ไม่จำกัดหรอกเอาแล้วจะให้ทำยังไงต่อเองถึงจะได้รับของที่ว่าแล้วผลจะมีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวเองลองเล่าให้ฟังสิ
1: ครับสำหรับพระพุทธรูปเนี่ยถ้าผมโมทนาแล้วคือถ้าเขาส่งไปให้ผมนะผมรับแล้วเนี่ยผมจะมีกำลังเรี่ยวแรงดีสำหรับสบงจีวรนี้หากรับแล้วก็จะมีเครื่องประดับกายเป็นเสื้อเป็นผ้าเป็นทิพย์ส่วนอาหารเนี่ยเมื่อรับแล้วร่างกายก็จะไม่หิวโหยกายจะเบามากส่วนการถวายของก็บอกว่านิมนต์พระมาถวายสังฆทานพระท่านรับสังฆทานเสร็จเวลาอุทิศเฉพาะส่วนกุศลเฉพาะให้ผมคนเดียวนะครับอย่าเผื่อแผ่คนอื่นเพราะว่าพวกสัมภเวสีนะมันมีความลำบากมากแล้วมันเยอะกันเหลือเกินมันเที่ยวแย่งเที่ยวชิงกันยังต้องแบกกรรมหนักกันอยู่เวลากรวดน้ำนะใช้ภาษาไทยชัดๆบาลีผมฟังไม่ออกแปลไม่ได้วันพรุ่งนี้ผมจะมารับเครื่องตามที่ขอแล้วครับแล้วหลวงพ่ออย่าบอกเรื่องนี้กับใครละเขาไม่เชื่อท่านหรอก
0: เออนะครับไม่บอกหรอกที่บอกก็จะบอกให้แค่ร่วมกันทำบุญก็สุดแต่ศรัทธาเขาเออเทิมเดี๋ยวนะเดี๋ยวเองกลับเข้าไปอยู่ในร่างเด็กนั่นอีกทีแต่อย่าทำให้เด็กบาดเจ็บร้องครวญครางอะไรนะเดี๋ยวชาวบ้านที่เขาสงสารเด็กเนี่ยเขาจะด่าเองเอาเสร็จแล้วเข้าไปเฉยๆแล้วแสดงตัวว่าเป็นเองเองร้องลิเกได้นี่นะร้องแนะนำตัวว่าเป็นเองทำเรื่องตกอกตกใจให้เป็นเรื่องสนุกชาวบ้านก็จะได้สนุกไปด้วยชาวบ้านก็จะได้รู้สัมภเวสีเทอมรับคำแล้วก็ทำตามที่หลวงพ่อแนะนำได้ผลเมื่อชาวบ้านรู้ว่าตาเทอมเป็นผีมาเข้าอีกแล้วมันก็ร้องลิเกตามเนื้อร้องว่าตายเพราะอะไรเวลานี้เสวยกรรมยังไงเป็นประการใดทอนที่ตายไปแล้วไปหาใครบ้างใครแช่งใครด่าบอกชื่อมาเป็นกรอนหมดสัมภเวสีร้องลิเกได้ไพเราะได้ความบอกเล่าจนชาวบ้านรู้เรื่องเพราะเมื่อสมัยก่อนที่แกยังอยู่เนี่ยแกชอบร้องลิเกชาวบ้านก็เลยมานิมนต์หลวงพ่อบอกว่าผีเข้าเด็กอีกครับหลวงพ่อหลวงพ่อก็รับนิมนต์สัมภเวสีเทอมก็ยกมือไหว้ท่านก็ประกาศต่อชาวบ้านที่มามุงกันเยอะเพราะว่าผีเข้าเด็กแล้วร้องลิเกหลวงพ่อท่านก็บอกว่าเอาอย่างนี้นะพรุ่งนี้อาตมาจะถวายสังฆทานให้เทอมมันพวกเองมาโมทนากันจะได้เป็นบุญจริงๆเสร็จแล้วหลวงพ่อก็หันไปทางเด็กสาวที่ตาเทิมสิงอยู่บอกพรุ่งนี้ใครที่เขามาช่วยในงานกุศลเวลากลางคืนเองก็ไปส่งกลิ่นหอมให้ปรากฏทั่วบ้านเขานะฮะเด็กสาวที่ผีตาเทิมแฝงก็พยักหน้าก้มกราบเป็นการรับทราบแล้วหลวงพ่อก็บอกชาวบ้านไทยมุงพูดถึงการทำสังฆทานให้ตาเทิมบอกให้ช่วยบอกบุญกันไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่กำลังถ้าไม่ร่วมก็ไม่เป็นไรหลวงพ่อจะทำองค์เดียวหลวงพ่อก็บอกว่าก็เพราะว่าตอนที่ในเทอมเขายังมีชีวิตอยู่อะโยมเขาช่วยอนุเคราะห์อาตมาและวัดไว้มากสิ่งไหนที่ทางวัดเขาต้องการงานการอะไรก็แล้วแต่ในเทอมไม่เคยรังเกียจทุ่มแรงกายแรงใจจริงๆเขาไม่เคยย่อท้อนะคำปรึกษาของหลวงพ่อได้ผลทุกคนเต็มใจคนดีจะตายไม่ดีตายหวงชาวบ้านก็สงสารรวมตัวกันตอนเช้าผ้าไตรเดียวแต่เดิมกลายเป็น5ไตรพอตอนตกบ่ายพระพุทธรูปหน้าตัก5นิ้วมาอีก5องค์อาหารเต็มไปหมดตั้งใจจะนิมนต์พระมารับสังฆทานองค์เดียวกะเลี้ยงพระเพลจะได้ไม่ก้าวก่ายงานอื่นตอนสายอาหารคาวหวานเพียบเลยหลวงพ่อเลยนิมนต์พระทั้งวัดเลยเวลาที่ช่วยกันจัดงานนี้หลวงพ่อท่านก็มองเห็นว่าสัมภเวสีหรือว่าผีตาเทิมก็มาช่วยงานด้วยผีตาเทิมก็วุ่นวายไปหมดแต่ไม่มีใครรู้นอกจากหลวงพ่อพอโมทนาแล้วพระยถาสัพพีแล้วจะกลับบ้านผีตาเทิมก็พูดกับหลวงพ่อบอกว่าพระก ลับวัดหมดผมก็ยังไม่กลับสังเกตสีหน้าผีตาเทิมถึงแม้จะเป็นผีก็เบิกบานผ่องใสหลวงพ่อก็ถามว่าเอ็งมารับหรือเปล่าถ้ามาให้แสดงปรากฏด้วยกลิ่นหอมนะไม่ใช่กลิ่นศพนะเหมือนกับกลิ่นแป้งหอมหอมสบายสบายไม่ต้องเอากลิ่นศพไว้เหม็นไม่เอาหมู่บ้านนั้นราวเกือบร้อยหลังคาเรือนไกลออกไปจากหมู่บ้านยังได้กลิ่นทุกคนนะวันนั้นมาตอนเนี้ยทุกคนปรากฏว่าอยากจะเห็นผีไม่กลัวผีกันแล้วหลวงพ่อก็บอกกับตาเทิมเทิมเอ้ยชาวบ้านเขารู้แล้วไปเข้าฝันขอบอกขอบใจเขาบ้างนะได้ครับหลวงพ่อให้พวกที่เขาทำสังฆทานให้ภาวนาพุทโธให้ใจสบายเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วก็จะเห็นง่ายเวลาผมไปปรากฏในความฝันมันก็จะง่ายขึ้นครับหลวงพ่อก็บอกให้ทุกคนทำอย่างที่สัมภเวสีเทิมบอกรุ่งขึ้นเช้าทุกคนมาพูดถึงแม้จะไม่ได้พร้อมกันทุกคนแต่ก็พูดเหมือนกันบอกว่าเมื่อคืนตาเทิมไปหาไปคุยด้วยรูปร่างหน้าตาไม่เหมือนเก่าเหมือนเดิมมีเครื่องประดับแพรวๆแสดงว่าบุญส่งให้ตาเทิมได้เข้าระดับเทพพร้อมที่จะไปอยู่วิมานที่ไหนสักแห่งอันเป็นสมบัติและผลงานที่เคยช่วยสร้างโบสถ์สร้างศาลาช่วยวัดช่วยพระช่วยเจ้าท่านผู้ฟังอย่าคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไร้สาระนะครับพิจารณา ก็สุดแล้วแต่ความเชื่อของท่านละเพราะว่าเรื่องที่เล่าเนี่ยหลวงพ่อเองท่านก็เคยพูดบอกว่าอย่าไปเล่าเลยโยมเดี๋ยวใครฟังก็คิดว่าไม่จริงจะรู้จริงก็คนที่บ้านสารีเมื่อ30ปีก่อนแล้วก็คนใกล้วัดเรื่องตาเทิมนี่เท่านั้นบุญกรรมน่ะมีจริงท่านผู้ฟังพระพุทธองค์ทรงดำรัสว่ามนุษย์เปรียบได้ดังบัว4เหล่าผู้สร้างบุญกุศลมากย่อมเหมือนบัวพ้นน้ำฟังง่ายคิดง่ายเข้าใจง่ายอยากเป็นอรหันต์อยากไปนิพพานย่อมทำได้ง่ายกว่าดอกบัวอีก3เหล่ายิ่งเหล่าสุดท้ายในโคลนตมไม่ยอมรับรู้ไม่รับฟังไม่เชื่อไม่มีความคิดคือจูงไปดีก็กระเถิบขึ้นกดลงต่ำก็ต่ำลงไปอีกก็สุดแล้วแต่ท่านจะใช้วิจารณญาณท่านผู้ฟังเวลาหมดแล้วครับรายการนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
2: ครับนั่นก็คือเรื่องราวศพตายโหงจากท่านอาจารย์ยอดยังไม่จบท่านผู้ฟังรออีกนิดหนึ่งก็จบอีกตอนหนึ่งด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดเข้มข้นผสมสมุนไพรและน้ำผลไม้24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดที่ผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดนะครับท่านผู้ฟังคือพูดง่ายๆว่าถ้าเปิดขวดแล้วต้องแช่ตู้เย็นถ้าลมเข้าแล้วมันเสียผลิตบรรจุอยู่ในขวดแก้วระบบ UHT Ultra High Temperature ฆ่าเชื้ออย่างดีนะครับถ้าลมไม่เข้าไม่เสียเก็บไว้ได้2ปีหลายคนซื้อเป็นลัง2ลัง3ลัง6ลังกลัวมันขาดตลาดนะครับขาดตลาดแล้วจะไม่มีกินนะครับเก็บไว้ได้2ปีท่านผู้ฟังถ้าไม่เปิดขวดแต่ถ้าเปิดขวดแล้วต้องแช่ตู้เย็นท่านผู้ฟังครับต้องแช่ไม่มีตู้เย็นทำยังไงผู้พันก็ปิดฝาให้แน่นปิดให้แน่นนะเอาถังน้ำมาเอาลอยไว้ในน้ำให้มันอยู่ที่เย็นพอเย็นๆเนี่ยเชื้อโรคมันจะเจริญช้าแต่เวลาจะเปิดขวดต้องเอาผ้าเช็ดขวดปากขวดให้มันสะอาดก่อนนะ

0: านน้ำลัด
1: น้ำลัด
0: จ้ะ
1: ตำบล
0: ตำบลไส้ทอง
1: ไส้ทองอำเภอศรีบุญเรื่องจังหวัดหนองบัวลำพู
0: จ้ะ
1: ถามแม่คำพ้องเจ้าเป็นหยังเจ้าจังมากินน้ำมังกุด
0: มึนมึนแข้งมึนขาออกก่อนขา
1: อ๋อว่าม ึ
0: น
1: ม
0: ึ
1: น
0: บ่ปวด
1: มึนนี่หยัง
0: มึนแข้งมึนขาม
1: ึนแข้งมึนขาม
0: ันบ่ปวดมันเป็นมึนเป็นเสี้ยเป็นอกอ่อน
1: อ๋ออ
0: กอ่อนหลังตีนเนี่ย
1: มันเป็นก็คือบ่ไปหาหมอมัน
0: โอ๊ยไปเขาก็ว่าเป็นปลายประสาทอักเสบ
1: ไปมาแล้ว
0: จ้าก็บ่เศร้าหรอกกินยาแก้อักเสบหมอให้มากก็กินบ่ทุดแล้วก็เศร้าปวดจ้าบ่ปวดฉันบ่ปวดแต่ว่าเป็น
1: มันมึนมันซ่า
0: จ้าจ้า
1: เจ้าเป็นมาโดนยังไหมครับพ
0: ่อโอ๊ยเป็นมาโดนแล้วหลายปีแล้ว
1: มาหลายปีแล้วก็คิดว่าเป็นโรคประจำตัว
0: จ้า
1: ว่าสิบ่เศร้าหรอวะติ
0: จ้า
1: อ๋อ
0: ว่าครับแม่เกียวโอ้กูก็เป็นดอกหอนบ่เศร้าสู้กินเบิ่งแน่ยายกินเบิ่งแน่ยายมันว่า
1: เขาก็อยู่ให้กิน
0: ในนั่งนี่แหละ
1: ตัดสินใจอยู่จักเดือนจังกิน
0: เป็นหลายปีอยู
1: ่หลายปี
0: ฟังอยู่ฟังพ่อใหญ่อื่นก็ฟังอยู่คือกันนั่นแหละ
1: จักเดือนเดี๋ยวจังกินจะฟังอยู่โดนบันได
0: เขากินหมดตั้งหลายคนแล้วก็จะเอาไปกินโอ้ยเดือน2เดือน3เดือนให้ว่าให้โดนอยู่หั่นล่ะไปเป็นปีพุ่นล่ะฟังอยู่หั่นล่ะ
1: กว่าสิซื้อ
0: จ้าก็สิตัดสินใจได้
1: เป็นหยังใครอยู่ยังตัดสินใจได้อ้าวก็เริ่มลองกินเบิ่งซื้อคนแรกมากินเป็นยังไง
0: คือคนแรกถามนางเกียวล่ะว่าเกียวยาหั่นน้ํามังคุดนั่นมีบ่
1: ครับ
0: เอามาแยกจักขวดแน่จะไปกินว่าซั่นเอามากินก็กินตัวมันว่า
1: ครับ
0: ก็เลยไปกินกินก็กินขวดเดียวนึงเนาะว่าซั่นได้ตัวเนี่ย
1: เพิ่งกินได้ขวดเดียว
0: จ้า
1: เป็นจังได๋นะ
0: กินกระซ่องกระปีกกระเป๋าขึ้นอยู่ดอกร่างกายกระจับกระจิงต้องมีแห้งอยู
1: ่ครับ
0: 50 50อยู่ดอก
1: อ้าวมันดีขึ้นอยู่ติเดี๋ยวจะฮู้เรื่องอยู่บ
0: ่
1: เอาเว้าอีหลีเด้
0: ฮู้อีหลี
1: ไอ้ว่ามึนน้ําขาน้ําแข็งเป็นจังได๋ซ่องคือขึ้นบ
0: ่คืออยู่ยังว่า50 50อยู
1: ่กินโคกินขวดเดียว
0: จ้ายายบ่เคยกินยาค่ะบ่กล้ากินยาเด้
1: เสียดายเงิน
2: แตกต
0: ั้งก็ว่าเคยกินยาแก้ปวดยังว่าใครกินยากินยาเพิ่น
1: วันนี้มันบ่แม่นยาน้ํามังคุด
0: เจ้าว่ากินยังก็บ่ใครกินแล้วก็เลยมากินตองหาต้องเบิ่งก็เลยไข้น้ําอันเนี่ย
1: ลองกินเบิ่งขวดนึงนี่ก็คือที่ว่าอาการที่ว่ามันมึนมันซ่าน้ําขามันหยังนี
0: ่ให้ไปซูนอยู่มีแห้งอยู
1: ่มีแห้งอยู่ดีขึ้นมาอยู
0: ่จ้ะ
1: จ้ะอ๋อกินต่อบ่นี่สิกินต่อบ่นี
0: ่กินต่ออยู่บางทีกําลังสารติบอยู่สิจะเอาอีกอยู่ดอกเกี๊ยวยังบ่ซั่นว่าก
1: ําลังสารกระติบหาเงินมาซื้อ
0: จ้าจ้าสิกินอีกอยู่ซั่นดอกว่าเขาว่ายังกวดนึงจะมาเอาเด้อบ่ทันแม่เอาอยู่เพิ่นว่ายังข้างกวดนึงเท่านั้น
1: ครับผม
0: เขาย่องว่าซั่นเด้อเขาย่องกิน
1: กิน
0: เพิ่นลองเบิ่งแน่เพิ่นน่ะ
1: ก็ว่าให้รางวัลเจ้าของอย่างทรัพย์สมบัติมีก็บ่มีไผเอาไปนําดอกเอากองไว้นี่หมดนั่นล่
0: ะ
1: ก็ก็ให้รางวัลร่างกายอย่าของอย่าให้มันถูกให้มันทรมานมันบ่ดี
0: เริ่มขนอน 20:00 นแม่นบ
1: ่ครับ
0: 18:00 นยังพะได้นอนมันออกห่อนค่ะ
1: อ
0: ๋
1: อแต่ก่อนน่ะ
0: จ้า
1: ครับมันออกห่อนปานนั้น
0: มันออกห่อนมันออกห่อนคืออันบักพริกถือเข้านี่คือไฟใหม่เฮานี่เนาะอ่อนว่าภาพอยู่นี่อยู่แบบๆแบบๆอยู่ในหลังตีนเนี่ยเนี่ยบ่ได้ปวดได้หยังหรอกมันเป็นออกห่อน
1: กินเข้าไปนี่มันเย็นลงแน่บ่
0: ก็มือหนึ่งก็บ่ท่านได้เป็นหยังล่ะอันมือหนึ่งสองมือสามมือมากซุกไปซูนไปดีอยู่ซุกบ่อกห่อนดีขึ้นมาหลายเติบอยู
1: ่
0: ก็บ่ท่านได้กินหลายเนาะ
1: ครับ
0: กินหลายคือเพิ่นมันก็สิเซาคุณแหละ
1: ครับผมเอาลองเบิ่งเด้อสู่เด้อ
0: จ้ะ
1: เจ้ากินไปเรื่อยๆเด้ออย่าให้มันเป็นหนักเพราะว่าคันมันเป็นหนักแล้วมันสิปวดยากรักษายาก
0: จ้ะ
1: น่ะเป็นภาระลูกหลานเขาเจ้าอีก
0: เอาความซื่อเนาะ
1: ครับผมคร
0: ับฟังมันดีอยู่
1: ครับ
0: เพิ่น
1: ครับผม
0: ดีแท้
1: ครับกะขอบคุณแม่หลายๆเนาะที่ได้มาบอกมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังครับท่านผู้ฟังเพิ่งกินขวดเดียวครับแต่ว่าก
0: ็ดีขึ้น
1: ดีขึ้นอยู
0: ่ดีขึ้น
1: กินไปเรื่อย
0: ๆที่กินไปเรื่อย
1: ๆครับผม
0: มันจะเสริมสร้างร่างกายช่วงนี้แห้งหลายหลาย
2: นี่
0: แหละเรื่องว่าก็ไม่ต้องอยู่ดีขึ้นหลาย
1: ครับผมครับขอบคุณหลายๆเนาะแม่เนาะครับบัดแต่สุขภาพแข็งแรงเด้อโรคหายคนยังเด้อครับสวัสดีครับ
0: สาธุสาธุ
3: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP

0: พีฮัสซับมีออยมีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินมาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อยังพอมีเวลาเหลือเชิญรับฟังครับ
1: มาถึงเรื่องที่เป็นอุทาหรณ์แก่ชีวิตของคนในปัจจุบันเนี่ยนะครับคือการดำรงความเป็นอยู่ของชีวิตทุกวันนี้หากจะกล่าวว่าเงินคือปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็ย่อมไม่ผิดอ่ะขอให้มีเงินอย่างเดียวปัจจัยอื่นๆซึ่งเป็นความจำเป็นหรือไม่จำเป็นในการดำรงชีวิตก็จะมีพร้อมสมบูรณ์ทันทีด้วยอำนาจของเงินเมื่อเงินมีความสำคัญมีความยิ่งใหญ่และมีพลังอำนาจถึงป่านนี้แทบทุกคนจึงดิ้นรนตะเกียกตะกายหาเงินกันอย่างหน้าดำคร่ำเครียดเหตุนี้แหละเรามักจะได้ยินคำพูดที่แสดงการยกย่องเทิดทูนเงินจากวงสนทนาบ่อยๆว่าขอให้มีเงินสักอย่างเรื่องอื่นเรื่องเล็กแล้วก็เป็นจริงตามคำพูดซะด้วยสิครับเพราะว่าเท่าที่รู้เห็นเป็นอยู่ทุกวันนี้ไม่มีอะไรทานกับกระแสอำนาจของเงินได้จริงขนาดนักการเมืองผู้มีส่วนบริหารประเทศชาติบางคนก็ยังต้องหมัวหมองด้วยข้อหาทุจริตคอร์รัปชันนี่คือการยอมรับว่าเงินมีอำนาจเหนือกว่ามโนธรรมเงินคือกิเลสตัวมหึมาที่ควบคุมบงการให้ผู้คนเร่าร้อนทุรนทุรายไปกับความโลภอันไม่มีที่สิ้นสุดและเงินเปรียบได้ดังมีดสองคมหากรู้จักใช้รู้จักประโยชน์ในการใช้เงินก็จะเป็นปัจจัยที่อำนวยความสุขต่อการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมบริบูรณ์แต่ถ้าหากตรงกันข้ามคือปล่อยให้เงินมีอำนาจครอบงำกิเลสในจิตใจใจก็จะมีแต่ความกระหายอยากปรารถนาความฟุ้งเฟ้อพุ่มเพลยไม่รู้จักจบจักสิ้นไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอทำให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วทำให้ผู้อื่นถูกเบียดเบียนพลอยเดือดร้อนไปด้วยการที่จะได้เงินมานั้นต้องทำงานจึงจะได้มายกเว้นแต่จะได้รับเงินมรดกเท่านั้นแหละผู้มีความรู้ความสามารถมากเท่าไหร่ก็ย่อมมีรายได้สูงเท่านั้นแต่ก็มีบางคนที่โลภอยากได้เงินมากๆแต่ว่าไม่ยอมเหนื่อยยากทำงานประกอบสัมมาอาชีพอย่างคนอื่นเขากลับใช้พื้นฐานความมักได้ในจิตใจของตัวเองหาเงินจากความทุกข์ของผู้อื่นคนคนนี้คือนางยงไม่ต้องบอกนามสกุลหรอกนะครับอยู่ในกรุงเทพมหานครนี่แหละก่อนที่จะเกิดเรื่องนี้ขึ้นประมาณ2เดือนคุณยงเดินทางไปจังหวัดมหาสารคามแล้วก็ไปพบคุณยายค่อมอายุ84ปีเป็นคนพิการน่าสงสารเพราะว่ามือเท้าด้วนหมดทุกข้างมาตั้งแต่กำเนิดช่วยเหลือตัวเองแทบไม่ได้คุณยงก็เข้าไปหาคุณยายค่อมแสดงมุทิตาจิตรำพันว่าเวทนาสงสารคุณยายเหลือเกินตนเองปรารถนาจะนำคุณยายค่อมไปอุปการะเลี้ยงดูให้ได้รับความสุขความสบายตามสมควรแก่วัยทั้งนี้ก็เพราะตัวนั้นเป็นคนใฝ่ธรรมะมุ่งมั่นแต่การสร้างบุญสร้างกุศลเป็นสำคัญคุณยายค่อมก็เชื่อคุณยงก็เลยตามมากรุงเทพด้วยหวังจะอยู่สุขสบายตามอัตภาพยามแก่เฒ่าพอมาถึงกรุงเทพเรียบร้อยคุณยงก็แปรเปลี่ยนฐานะจากนักบุญผู้เปี่ยมแปร่ด้วยจิตอันเป็นกุศลกลายเป็นคนบาปผู้มักมากในเงินทองและเผยท่าแท้ของความอมหิตออกมาครบถ้วนนั่นก็คือบังคับให้คุณยายค่อมไปขอทานบริเวณพุทธบาทปากซอยวัดน้อยข้างๆห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลหัวหมากถนนรามคำแหงตั้งแต่เวลาบ่ายจนถึง2ทุ่มทุกวัน คุณยายมีความแก่ชราเป็นที่น่าเวทนาอยู่แล้วซ้ำยังพิกลพิการมือด้วนเท้าด้วนเข้าไปอีกผู้คนที่เดินผ่านไปมาก็เกิดเมตตาสงสารก็หยิบยื่นเศษสตังค์ให้คุณยายแทบทุกรายเฉลี่ยแล้วคุณยายค่อมจะได้รับเงินที่คนให้ทานถึงวันละ1,000 กว่าบาทแทนที่คุณยายจะได้เงินจำนวนนี้เข้ากระเป๋าเพื่อจับจ่ายใช้สอยเลี้ยงชีพกลับไม่มีสิทธิ์จับต้องเงินแม้แต่สลึงเดียวก็เพราะคุณยงเธอตามมาเก็บขวาดเอาไปหมดโดยมอบหมายหน้าที่ให้นางบางอายุ36 ปีควบคุมดูแลไม่ให้คุณยายค่อมหลบหนีหรือว่าอมเงินที่ชาวบ้านเขาให้ทานด้วยความเวทนาสงสารเด็ดขาดนางบางเองก็ถูกคุณยงหลอกมาจากบ้านเกิดที่มุกดาหารเหมือนกันโดยบอกว่าจะให้ทำงานบ้านและจะจ่ายเงินเดือนให้เดือนละ 2,000 บาทพอมาอยู่กับคุณยงเข้าจริงๆกลับได้รับมอบหมายให้เป็นคนพาคุณยายค่อมไปขอทานแล้วก็จัดหาข้าวน้ำให้แกกินถึงเวลา2 ทุ่มกว่าก็ให้พากลับบ้านเงินเดือน 2,000 กว่าบาทที่ว่าจะจ่ายให้ก็ไม่ให้มีแต่ข้าวกับกับให้กินวันละ3 มื้อเท่านั้นสำหรับคุณยงวันๆไม่ไปไหนหรอกคอยวนเวียนอยู่ใกล้ๆที่คุณยายค่อมนั่งขอทานอยู่นั่นแหละพอเห็นว่ามีคนให้ทานเกือบเต็มกระป๋องพลาสติกเธอก็จะโฉบเข้าไปเก็บเศษสตังค์เอามาเก็บไว้สักทีหนึ่งเป็นการทำมาหากินที่ออกแรงเพียงแค่เดินเข้าไปเทเศษสตังค์ในกระป๋องมาใส่กระเป๋าตัวเองเท่านั้นอันที่จริงคุณยงเธอมีสิทธิ์รับทรัพย์สบายๆไปอีกนานทีเดียวหากความโลภไม่เข้ามาครอบงำจนกระทั่งบันดาลโทสะครับนั่นก็คือเมื่อวันที่12มกราคมเวลาประมาณ1 ทุ่มกว่าคุณยายค่อมซึ่งนั่งขอทานมาตั้งแต่บ่ายฟุบหมอบกับพื้นฟุตบาทและม้อยหลับไปด้วยความง่วงและความอ่อนเพลียคุณยงซึ่งกำลังกรีดกรายคอยดูแลรายได้ของเธออยู่ใกล้ๆเห็นเข้าก็เกิดโมโหที่คุณยายค่อมไม่ปฏิบัติหน้าที่อันควรกระทำคือพนม2 มือด้วนๆปลกแล้วก็ร้องขอให้คนเดินผ่านไปมาโปรดเมตตาทำทานดังนั้นคุณยงจึงปราดเข้าไปหาคุณยายค่อมกระชากไหล่ให้ลุกขึ้นพรุสว่าเสียหลายคำก่อนจะจับตัวคุณยายแก่งอมกระแทกกับพื้นหลายทีเป็นการระบายอารมณ์แล้วก็กำชับเป็นคำขาดให้คุณยายค่อมตั้งหน้าตั้งตาขอทานด้วยความขยันขันแข็งต่อไปเมื่อคุณยงเธอสะบัดหน้าจากไปชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์อันน่าสลดหดหู่ก็เข้าไปสอบถามคุณยายค่อมว่าหญิงร่างอ้วนบึกบึนที่เข้ามาจับคุณยายกระแทกกับพื้นคอนกรีตนั้นเป็นใครคุณยายก็เล่าความจริงให้ฟังว่าที่มานั่งขอทานนี่เป็นเพราะบัญชาการจากคุณยงแต่ผู้เดียวชาวบ้านพลเมืองดีนั้นก็เลยไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจก็ตามไปจับกุมคุณยงด้วยความคล่องแคล่วคุณยงเธอปฏิเสธเสียงแข็งว่าไม่ได้บังคับขู่เข็นให้คุณยายค่อมออกมาขอทานแต่ว่าเศษสตังค์ล้วนๆที่ตำรวจพบในกระเป๋าของคุณยงรวมกับในกระป๋องพลาสติกเป็นจำนวนถึง 1,160 บาทเป็นพยานหลักฐานส่วนหนึ่งแล้วก็ยังมีพยานอีกคนหนึ่งคือนางบางซึ่งให้การตามความเป็นจริงเล่นเอาคุณยงซึมสนิทเลยทีนี้เดินคอตกเข้าห้องขังแล้วก็ถูกดำเนินคดีต่อไปส่วนคุณยายค่อมนั้นทางกรมประชาสงเคราะห์ก็จะให้ความช่วยเหลือตามระเบียบแล้วก็คงไม่มีโอกาสมานั่งทุกข์ทรมานขอทานข้างถนนหาเงินให้คุณยงอีกครับนี่คือเนื้อหาของข่าวที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐเขาเสนอเอาไว้แล้วก็ผมถ่ายทอดมายังท่านผู้ฟังอีกทีหนึ่งท่านคงจะได้เห็นชัดแจ้งแล้วว่าความโลภของคุณยงนั้นไม่เพียงแต่อยากจะได้เงินจำนวนมากๆ มาเป็นของตนเธอยังมีจิตใจที่สิ้นไร้ความเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างน่าสังเวชคุณยายค่อมแก่ชราถึงปานนั้นซ้ำยังพิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ใครเล่าจะใจร้ายใจดำบังคับให้ไปขอทานหาเงินมาให้ตนได้ลงคอคนอื่นทำไม่ได้แน่แต่คุณยงเธอทำได้สบายมากความชั่วความเลวนั้นถ้ากระทำโดยมิจฉาทิฐิเห็นผิดเป็นชอบมีความยินดีในการกระทำความเลวเป็นอาจินกายวาจาใจก็จะถูกความหม่นหมองครอบคลุมจนปิดมิดเปรียบได้ดังหนอนที่อยู่กินเกลือกรั่วอยู่กลางกองอาจมย่อมมองไม่เห็นความสกปรกโสโครกของอาจมกลับคิดว่าอาจมเป็นสิ่งประเสริฐสำหรับตนการกระทำความชั่วหรือการก่อกรรมชั่วใดๆก็ตามเมื่อยังมีชีวิตก็มีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนหาความสุขสงบไม่ได้ครั้นตายไปแล้วก็ยังต้องไปรับผลแห่งกรรมนั้นในอบายภูมิอีกพระพุทธองค์จึงได้ทรงแสดงเอาไว้ว่ากรรมชั่วนั้นไม่ทำเสียเลยจะดีกว่า ดูคุณยงเป็นตัวอย่างก็แล้วกันครับไม่ต้องไปรอไปรับกรรมในอบายภูมิหรอกครับกรรมเลวที่กระทำต่อคุณยายค่อมแสดงผลแก่เธออย่างทันตาเห็นกันเลยทีเดียวนะครับ
0: ครับท่านผู้ฟังเราก็อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับกับกระผมพันโทไพโรจน์พนาดินรายการนี้เน้นดูแลรักษาสุขภาพโดยใช้หลักทางพระพุทธศาสนาแล้วก็ผสมผสานสมุนไพรไทยท่านผู้ฟังครับสิ่งที่ผมพูดอยู่บ่อยๆก็คือว่าสาเหตุของการเจ็บป่วยของคนเนี่ยมันมีอยู่หลายอย่างจากกรรมก็มีจากจิตก็มีนะครับจากอุตุก็มีจากอาหารก็มีกรรมคือผลแห่งการกระทำของเราบางทีอาจจะมีเจ้ากรรมในเวรอยู่จิตก็คือจิตของเราสั่งนะฉันป่วยฉันไม่ดีท้อมากโกรธมากเครียดมากทำให้ป่วยอุตุก็คือการยืนการเดินการนั่งการนอนออกกำลังกายไม่เหมาะสมอาหารก็คืออาหารการกินทีนี้เรามาพูดในเรื่องกรรมนิดหนึ่งนะครับเวลาเราทำชั่วนะครับพูดง่ายๆว่าทำกรรมเนี่ยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเบียดเบียนคนอื่นหรือทำให้คนอื่นเดือดร้อนจนเข้าอาฆาตเนี่ยมันก็จะมีวิบากที่ไม่ดีมีผลที่ไม่ดีเป็นกรรมกรรมเนี่ยบางทีจะมีเจ้ากรรมในเวรติดตามตัวก็มีโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีหรือว่าผู้หญิงที่เคยทำแท้งลูกฆ่าลูกอย่างเงี้ยจะมีเจ้ากรรมในเวรติดตัวอาฆาตอยู่นะครับบางทีก็ไม่มีทีนี้เวลามีเจ้ากรรมในเวรอยู่เนี่ยมันจะทำให้สุขภาพของเราไม่ดีสุขภาพเราย่ำแย่บางคนนี่ทำมาหากินไม่เจริญรุ่งเรืองมีปัญหาทำอะไรก็ติดขัดมีอุปสรรคนาๆแล้ววิธีเราจะแก้ยังไงถ้าเกิดจากกรรมคือรู้ไม่รู้เราก็ไม่ทราบนะครับบางทีว่าเราป่วยเนี่ยอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้เราไม่ทราบแต่ในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเขาจะสอนให้มีการทำบุญนะทำบุญเนี่ยอุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรอย่าไปเสียดายนะท่านผู้ฟังนะมียายคนหนึ่งเนี่ยให้พรทำไมผมบวชอยู่โอ้แกไม่เคยอุทิศให้ใครเขากวดน้ำก็ไม่กวดเขาหยาดน้ำก็ไม่หยาดนั่งหลับตาคนเนี่ยบอกยายทำไมไม่กวดน้ำไม่อุทิศบ้างนะยายบอกว่าโอ้ยนะฉันหามาเนี่ยยากเย็นแสนเข็ญลำพังจะกินจะใช้ฉันก็ไม่พอแล้วฉันไม่แบ่งให้ใครหรอกไม่ต้องเป็นอย่างนั้น นะครับทีนี้เวลาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเนี่ยเขาจะบอกว่าอุทิศให้เจ้ากรรมในเวรด้วยเจ้ากรรมในเวรก็เหมือนเจ้าหนี้เรานะครับเหมือนเจ้าหนี้เราคนเราเนี่ยท่านผู้ฟังมันแปลกนะตอนเป็นเพื่อนกันรู้จักกันเนี่ยถ้ายังไม่ยืมเงินกันเมื่อไหร่เนี่ยจะสนิทสนมกันมากพอยืมเงินกันปั๊บเข้าไปเนี่ยจะสอนศีลไม่กินกันนะไอ้คนที่เป็นลูกหนี้นะครับก็พูดยังไงไม่อยากเจอหน้าเจ้าหนี้ไม่อยากเจอนะกลัวเขาทวงหนี้โทรศัพท์มาก็ยังไม่อยากจะรับนะครับไอ้เจ้าหนี้นี่เห็นลูกหนี้เขาค่อยหลบนะค่อยหลบหน้าหลบตาก็คิดไม่พอใจนะไม่พอใจจะไปคุยธุระอย่างอื่นก็ไม่อยากไปกลัวเพื่อนว่าเราไปทวงหนี้ก็เลยห่างเหินหมางเมินกันทีนี้พอลูกหนี้หลบหนี้มากๆไม่พูดถึงหนี้ตัวเองเนี่ยเจ้าหนี้ก็เริ่มจะมีเคืองไม่พอใจมีเคืองบางทีก็มีโกรธมีอาฆาตอยากได้เงินตัวเองคืนทำยังไงจะได้เงินตัวเองคืนก็ทำทุกอย่างก็ในที่สุดก็เลยกลายเป็นศัตรูกันแต่ถ้าเกิดว่ามีลูกหนี้ประเภทหนึ่งที่ขยันใช้หนี้ไม่ต้องใช้ต้นทั้งหมดนะท่านผู้ฟังนะครับมีน้อยให้น้อยสวัสดีครับไปไหนครับพี่ผมยังจำนะพี่นะมีพระคุณกับผมนะมี100ให้100มี50ให้50มี20ให้20พี่ผมไม่หนีนะครับตอนนี้ผมมีปัญหาอย่างงี้ผมมีเงินเท่านี้พี่เอาไปก่อนถ้าลูกหนี้เป็นอย่างนี้เนี่ยเจ้าหนี้จะพอใจครับท่านผู้ฟังเจ้าหนี้จะพอใจจะมีความสุขนะครับบางทีเห็นเราใช้หนี้ให้ทุกวัน
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติด ดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีนเอ2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
3: งานหนักพักผ่อนน้อย
4: หวยกินแฟนทิ้ง
3: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
5: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
6: ยาผงตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้ายาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าเป็นยาแผนโบราณมีตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำโตตงโกดเชียงระย่อมตาลเสียมฝางโกดขมเหลากำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มกำลังวัวทะเลิงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายสตรีประจำเดือนไม่ปกติคลอดบุตรอยู่ไฟไม่ได้ยาผงยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าใช้ได้ทั้งหญิงและชายเสือ11ตัวมาแล้วยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำโฉมใหม่ชนิดขวดกลมและขวดสี่เหลี่ยมยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำเป็นยาแผนโบราณผลิตจากตัวยาสำคัญคือโสมเกาหลีกระชายดำกำลังเสือโคร่งโดไม่รู้ล้มปักขี้หกเหลงโตตงและตัวยาสำคัญอื่นๆยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
7: ยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11เป็นยาแผ่นโบราณมีตัวยาลูกมะแหวงเคลือมะขามป้อมเปลือกส้มเกลี้ยงส้มป่อยและตัวยาอื่นๆยาน้ำแก้ไอตราเสือ11ตัวสูตร11บรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยากระใสเส้นตราหัวเสือใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายยากระใสเส้นตราหัวเสือแก้กระใสเป็นยาระบายยากระใสเส้นตราหัวเสือชนิดเม็ดเป็นยาผ่านโบราณ
8: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ธงชาติไทยหรือธงไตรรงเป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราษฎรใช้ธงสีแดงเหมือนกันควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็นต่างกันทรงให้เพิ่มรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรีลงบนธงสีแดงเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงนับเป็นครั้งแรกที่แยกธงสำหรับเรือหลวงและเรือราษฎรในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลาดนภาลัยทรงเพิ่มรูปช้างเผือกในรูปจักร
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรจน์พนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินกับผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับสุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเองปัจจัยหลักๆที่ทำให้คนป่วยนี่ก็เกิดจากระบบหมุนเวียนโลหิตนะครับก็คือเลือดมันไปเลี้ยงร่างกายไม่พอเพียงเส้นเลือดไม่แข็งแรงร่างกายเซลล์ไม่ได้รับสารอาหารและออกซิเจนที่เพียงพอมันทำให้ป่วยท่านผู้ฟังวิธีที่จะทำให้เลือดลมเราหมุนดีแข็งแรงนะครับท่านผู้ฟังก็คงทราบกันอยู่อาหารการกินอย่างหนึ่งนะครับงดอาหารที่เป็นไขมันแล้วก็กินอาหารที่คลีนกินพืชกินผักให้มากและที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือการออกกำลังกายนะครับพวกเรานี่ถือว่าเป็นวัยสวอวัยแรกแย้มนะครับวัยสวแล้วนะครับการออกกำลังกายนี่เป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับเคลื่อนไหวร่างกายตื่นเช้าขึ้นมาออกวันละนิดวันละหน่อยก็ยังดีท่านผู้ฟังแต่ข้อควรระวังก็คือว่าถ้าเราจะวิ่งเนี่ยต้องใส่รองเท้าที่มันเหมาะสมพื้นมันต้องดีนะครับพื้นต้องดีเพราะว่าไม่งั้นมันจะกระแทกที่หัวเข่าท่านผู้ฟังแล้วก็เวลาออกกำลังกายไปแล้วมันเมื่อยมันเหนื่อยก็ให้พักอย่าฝืนนะถ้าผิดปกติก็ต้องหยุดพักทันทีนะครับอย่าฝืนทีนี้เลือกรูปแบบการออกกำลังกายนี่ให้เน้นชนิดที่ทำไปช้าๆเรื่อยๆแบบไม่มีแรงกระแทกถ้าแขนขามันหักมันเดาะแล้วมันฟื้นตัวยากท่านผู้ฟังนะครับคนอายุมากนี่กระดูกมันหักง่ายพูดตรงๆมันเปราะง่ายเส้นพลิกง่ายพลิกง่ายแล้วยังไม่พอมันก็ฟื้นตัวช้าวิ่งเบาๆปั่นจักรยานเบาๆหรือว่าใครว่ายน้ำก็ว่ายยกของยกอะไรนะครับไปเรื่อยๆก็เริ่มจากเบาไปหาหนักนะครับแล้วก็เบาๆสั้นๆนะครับออกกำลังกายเบาๆในเวลาสั้นๆก่อนปรับไปวันละนิดวันละหน่อยค่อยๆฝึกไปครับท่านผู้ฟังและสุขภาพดีก็จะอยู่กับเราอย่าป่วยครับนะครับถ้าเป็นไปได้ก็อย่าป่วยคนเรานะครับป่วยขึ้นมาแล้วมันเป็นภาระของลูกของหลานน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนาดินนี่ก็เป็นน้ำมังคุดที่ช่วยเสริมสร้างอีกแรงหนึ่งถ้าหากว่าถึงกินน้ำมังคุดน้ำมังคุดจะดีขนาดไหนนะกินแล้วนั่งๆนอนๆไม่ขยับกระเยื่อนไม่ออกกำลังกายเลยนี่การฟื้นตัวของร่างกายมันช้าท่านผู้ฟังอยากมีแรงต้องออกแรงอยากมีกำลังต้องออกกำลังนะครับมันจะเหนื่อยอยู่ช่วงหนึ่งมันจะฟื้นอยู่ช่วงหนึ่งถ้าเราสามารถฟื้นนะฟื้นไปได้สัก3อาทิตย์3สัปดาห์ฟื้นออกกำลังกายมันจะเริ่มติดมันจะเริ่มชอบท่านผู้ฟังพอมันชอบปั๊บเนี่ยวันไหนไม่ได้ออกกำลังกายจะรู้สึกหงุดหงิดจะรู้สึกเหนื่อยจะรู้สึกไม่เหงื่อไม่ออกแล้วไม่สบายใจนะครับฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังร่างกายเป็นของเราเราต้องดูแลเราต้องรักษาเราต้องรักมันให้ดีนะครับอยู่ก็ให้มีความสุขอย่าให้มันทุกข์ฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินคน1360บาทซื้อได้ที่ร้านขายยาหรือว่าตัวแทนทั่วไปถ้าไม่รู้ก็โทรเข้ามาในรายการโทรถามเขาทุกวันนี้เคอรี่รถสีส้มๆ ส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางก็ได้ไม่ต้องออกจากบ้านถ้าบ้านมันไกลโทรเข้าไปเขาก็จะถามบ้านเลขที่ที่อยู่ตำบลอำเภอเบอร์โทรศัพท์ที่สำคัญเขาโทรหาก็รับโทรศัพท์ด้วยสังเกตง่ายๆน้ำมังคุดกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟัง
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนาริน

0: ท่านผู้ฟังครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยเรื่องเล่าสนุกสนานเรื่องเล่าดีๆมีคติธรรมจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชเชิญรับฟังครับ
1: คุณแม่ของคุณสมานเป็นโรคเบาหวานมานานเกือบ10ปีท่านเป็นทุกข์ทรมานกับโรคนี้มากลูกหลานก็ได้แต่พาไปรักษาตามอาการที่เกิดพาไปหาหมอตามโรงพยาบาลใหญ่ๆเกือบจะทั่วในภาคใต้หายาหมอกลางบ้านมาให้หาเยอะแยะมากมายจนไม่รู้จะไปหาที่ไหนไอ้ที่เป็นยาผีบอกก็หลายขนาดท่านก็มีแต่ทรงกระสุดอยู่เรื่อยมาแต่ส่วนใหญ่ก็พาไปหาหมอตามโรงพยาบาลเพราะว่าทุนค่ารักษาลูกๆเป็นข้าราชการนะเบิกได้ปกติแม่อยู่กับน้องชายของคุณสมานที่จังหวัดนครศรีธรรมราชน้องๆหลานๆทุกคนก็กลายเป็นหมอฉีดยาฉีดอินซูลินเข้าใต้ผิวหนังให้แม่ได้ทุกคนแม้แต่คุณสมานซึ่งนานๆไปเยี่ยมทีหรือว่าบางทีพาแม่มาอยู่จังหวัดชุมพรก็ต้องฉีดอินซูลินให้แม่บางครั้งแม่ก็เป็นหมอให้ตัวเองฉีดตัวเองได้ตามที่นายแพทย์แนะนำมาอีกทีหนึ่งสรุปว่าระยะหลังๆที่เลิกทดลองยาหมอกลางบ้านแม่จะไปไหนมาไหนทีก็ต้องพกพาเอาสลิงฉีดยาแล้วก็ขวดยาติดตัวไปด้วยทุกคนทุกแห่งแม้ว่าแม่คุณสมานจะเป็นโรคเบาหวานมีอาการชาตามเท้าจนต้องสวมถุงเท้าเวลาที่อยู่ที่บ้านแต่เวลาไปไหนมาไหนท่านกลับไม่สวมท่านจะแต่งตัวสะอาดสวยงามราวกับคนไม่ป่วยหน้าตาสดชื่นที่ท่านไม่สวมถุงเท้าเพราะว่าท่านอายคนมีบางระยะที่เบาหวานลุกรานท่านรุนแรงท่านจะเกิดแผลผุพองขึ้นเองที่นิ้วเท้าที่หลังฝ่าเท้าเวลาไหนที่ท่านมีอาการอย่างนี้ท่านจะพยายามงดอาหารแป้งและน้ำตาลทั้งระดมรักษาตัวเองเป็นการใหญ่ไม่ใช่ท่านกลัวตายแต่ว่าท่านกลัวอายคนเพราะว่าพออาการทุเลาลงแผลตามเท้าหายเมื่อไหร่ท่านก็จะกินอาหารตามใจปากพอลูกๆหลานๆห้ามท่านก็จะแย้งบอกว่าขอตายเพราะอิ่มไม่ยอมตายเพราะอดท่านว่าอย่างนั้นลูกๆ ก็ได้แต่สายหน้าในความดื้อรั้นของท่านคุณสมานรู้ทีไรก็มักจะแย้งบอกว่าถ้าแม่ตายใครจะส่งวนิดาเรียนพยาบาลนะโดนเข้าคำนี้แม่จะไม่กล้าดื้อดันแต่จะยอมรับว่าจริงฉันตายแล้วใครจะส่งไอ้ดามันเรียนแม่น่ะอึ้งไปหันมาควบคุมอาหารลงบ้างไม่กินตามใจปากหลานที่แม่พูดถึงเนี่ยเป็นลูกคนโตของน้องสาวคุณสมานน้องสาวคุณสมานนี่เป็นโรคกระดูกไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลหาดใหญ่ใส่เหล็กติดกระดูกขาไปรักษามาแล้วยังเดินไม่ได้ส่วนพ่อของหลานก็ทิ้งน้องสาวของคุณสมานตั้งแต่พอมีลูกคนที่สองน้องสาวของคุณสมานนี่เริ่มมีอาการทางกระดูกไม่มีใครสนับสนุนส่งเสียค้ำจุนความเป็นอยู่ของน้องสาวได้เท่ากับแม่เพราะว่าทั้งคุณสมานและน้องชายต่างก็มีครอบครัวมีภาระมีลูกต้องส่งเสียเรียนหนังสือเช่นเดียวกันแม่คุณสมานมีที่ดินอยู่เยอะก็แบ่งขายให้เป็นที่ตั้งสถานีโทรทัศน์ช่อง5กองทัพบกที่นครศรีธรรมราชไม่ได้ตั้งใจจะขายเอาเงินใช้แต่ขายเพื่อสร้างความเจริญให้กับลูกหลานในวันข้างหน้าเพราะว่าบริเวณที่ตั้งสถานีโทรทัศน์เป็นป่ารกที่แม่เว้นต้นไม้จำพวกยางและตะเคียนทองไว้มากมายเพราะว่าเห็นว่าต่อไปจะเป็นไม้มีค่าหายากแต่เพราะความเป็นป่ารกก็ทำให้สวนมะพร้าวด้านที่ติดต่อกับป่าไม้ไม่เคยได้เก็บผลขายเลยเพราะว่าถูกคนขโมยขึ้นเก็บตอนกลางคืนหมดแม่คุณสมานเป็นคนใจบุญยอมเสียผลประโยชน์ส่วนนั้นมานานถือเสียว่าแบ่งให้คนยากคนจนกินแต่ว่าครั้งหนึ่งแม่เหลือจะทนเพราะว่าขโมยมันลอบเข้ามาขโมยกลางวันแสกๆแม่อยู่บ้านคนเดียวน้องชายคุณสมานก็ไปสอนหนังสือแม่ได้ยินเสียงมะพร้าวหล่นก็ย่องไปดูไม่ใช่ใครที่ไหนแล้วก็ผู้คนที่อยู่ย่านติดกันเท่านั้นแหละแต่ละคนเป็นคนขี้เกียจเล่นการพนันเล่นหวยเดิมมีที่ดินมากพอๆกับแม่แหละพอมาถึงรุ่นลูกก็ขายกินไปเกือบหมดแล้วพอไม่มีกินก็มาเบียดเบียนแม่พอเจ้าหัวขโมยวัยรุ่นเห็นแม่เดินมามันหนีลงจากต้นไม้ไม่ทันแล้วมันก็แกล้งกบดานนิ่งอยู่บนต้นแม่เรียกให้ลงก็ไม่ลงเหตุการณ์ไม่ใช่ครั้งเดียวแต่ขโมยมาเป็นประจำบางทีทั้งพ่อทั้งลูกเลยผลัดกันมาขโมยมะพร้าวแม่เมื่อเรียกดีๆไม่ลงแม่ก็ไปยืนตะโกนข้างทุ่งเรียกคนใกล้เคียงให้มาเป็นพยาน แม่ขู่จะเอาเข้าตารางพอได้ยินคำว่าตารางก็ทำให้หัวขโมยร้อนตัวจังหวะที่แม่เผลอเดินห่างโคนต้นมันก็รีบปล่อยตัวให้ครูดถลายลงมาตามต้นมะพร้าวหน้าอกหน้าใจหัวขโมยถลอกปอกเปิกเป็นแผลลึกเลยมันวิ่งหนีไปแต่แทนที่จะสำนึกผิดพ่อมันกลับมายืนด่าชี้หน้าแม่หาว่าทำทารุณเด็กสวมสนับมือมาด้วยจะเลาะฟันแม่ให้หมดปากถ้าขืนพูดมากเพื่อตัดปัญหาแม่ก็เลยตัดขายที่ดินด้านนั้นไปปัจจุบันที่ตรงนี้กลายเป็นทำเลการค้าชานเมืองที่ดินราคาสูงลิ่วเมื่อเทียบกับสภาพเดิมก่อนที่จะขายให้สถานีโทรทัศน์แม่ได้เงินมาก้อนใหญ่กินใช้ชั่วชีวิตแม่ไม่หมดแถมยังได้ส่งหลานให้เรียนซื้อรถยนต์ให้น้องชายแล้วก็ฝากเอาไว้กินดอกจนวันที่แม่ตายแม่ก็ยังเหลือเงินอีกหลายแสนแม่น่ะกลัวมากกลัวว่าหลานจะเรียนไม่จบพยาบาลปี4หากแม่จะต้องตายซะก่อนแม่ก็พยายามประคองตัวประคองตนแม่ประกาศว่าจะไม่ตายถ้าหลานไม่เรียนจบพยาบาลแม่ว่าอย่างนั้นหลานชายเป็นผู้ชายแม่ไม่ห่วงเพราะว่าแม่ยังแบ่งเงินแบ่งที่ดินไว้ให้อีกแต่ว่าหลานสาวคนนี้เรียนเก่งช่างประจบช่างปรนิบัติเอาใจคนแก่แม่ก็เลยรักหลานคนนี้มากตลอดเวลาเกือบ4ปีที่หลานสาวเรียนพยาบาลแม่มีอาการทรงๆสุดๆเดี๋ยวน้ำตาลขึ้นน้ำตาลลดยามไหนที่แม่ลดอาหารมากๆก็จะเกิดอาการที่เรียกว่าโคม่าคือหมดสติแม่ก็เลยสั่งทุกคนที่อยู่ร่วมบ้านว่าถ้าแม่เป็นลมหมดสติเมื่อไหร่ให้ละลายน้ำตาลช้อนหนึ่งหรือว่า2ช้อนนี่ละลายน้ำกรอกปากแล้วแม่จะฟื้นทันทีแม่เคยมีอาการอย่างนี้หลายครั้งเป็นลมหมดสติครั้งไหนในบ้านน้องชายก็จะพากันโกลาหลช่วยกันบีบช่วยกันนวดช่วยกันหามพาขึ้นรถยนต์ส่งโรงพยาบาลแต่แม่ก็รอดปลอดภัยมาตลอดเพราะเพียงคำว่าหลานยังเรียนพยาบาลไม่จบแม่เป็นคนใจบุญสุนทานตราบใดที่ยังพอเดินไปวัดไหววัดก็คือโรงมหรสพทางใจของท่านท่านจะทำบุญสร้างโน่นสร้างนี่มีอยู่ครั้งหนึ่งแม่ชักชวนให้คุณสมานเนี่ยทำบุญร่วมสร้างกำแพงให้วัดมีคนบริจาคทำบุญสร้างกำแพงวัดเป็นล็อกล็อกคนละ2ล็อก3ล็อกก็แล้วแต่ศรัทธาคุณสมานเป็นคนหัวใหม่เห็นว่าน่าจะทำบุญวิธีอื่นให้ได้กุศลมากกว่ามีประโยชน์ต่อสังคมเช่นว่าสร้างเตียงคนไข้ให้โรงพยาบาลสมทบทุนต่อเติมเรือนคนไข้ให้โรงพยาบาลซื้ออุปกรณ์การเรียนให้โรงเรียนอะไรทำนองเนี้ยดีกว่าจะไปสร้างกำแพงตั้งเดย์อยู่เฉยๆก็เลยทำเฉยเสียแต่เมื่อคุณสมานกลับไปเยี่ยมท่านปรากฏว่าแม่สร้างกำแพงเรียบร้อยแล้วใส่ชื่อลูกๆทุกคนรวมทั้งคุณสมานเป็นผู้ร่วมบริจาคทำเอาคุณสมานนี่รู้สึกอับอายขายหน้ามากคุณสมานคิดว่าแม่น่ะมีบุญเพราะว่าพอท่านจะตายท่านก็ตายทันทีแต่ตอนไม่ตายก็ยังเดินเหินไปไหนมาไหนคล่องไม่นอนแซวเป็นภาระลูกหลานให้หยอดน้ำหยอดข้าวเช็ดอุจจาระปัสสาวะคอยดูแลคนที่อายุเท่าแม่แก่กว่าแม่แต่ใจบาปอิจฉาริษยาไม่รู้จักทำบุญสุนทานเป็นโรคเดียวกันกับแม่นี่แหละตอนนี้ยังนอนแซวแซวให้ลูกหลานเช็ดอุจจาระปัสสาวะกินก็ไม่ได้แต่ก็ไม่ตายยังมีอีกหลายคนแม่ก็เคยพูดกับคุณสมานเสมอว่าขออย่าให้เป็นเหมือนกับคนเหล่านั้นนั่นคือสิ่งที่แม่กลัวที่สุดคือกลัวตายที่ไม่ตายแม่เคยเป็นลมมาครั้งหนึ่ง
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังที่รักเราค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดทิพย์มงคลตองห้าตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายท่านผู้ฟังที่รักครับมีพุทธภาษิตอยู่บทหนึ่งเขาบอกว่านิมิตตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาการกตัญญูกตเวทีคือรู้คุณคนแล้วก็ตอบแทนถือว่าเป็นเครื่องหมายของคนดีอันนี้คือทุกท่านจะได้ยินมาตลอดนะครับผมก็ได้ยินทุกท่านก็ได้ยินได้ยินมาจนชินแต่ว่าทุกวันนี้มันก็มีปัญหานะมีปัญหาคือคุยกันในบรรดาลูกๆบางคนก็บอกว่าพ่อแม่เนี่ยเลี้ยงลูกมาหวังว่าจะให้ลูกตอบแทนตอนแก่เนี่ยถือว่าเห็นแก่ตัวไหมคือเขาจุดเป็นประเด็นขึ้นมานะครับมีลูกบางคนพูดอย่างนั้นโอ้พอผมได้อ่านแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าเออช่างคิดไปได้เนาะช่างคิดไปได้นะครับใช่อยู่พ่อแม่บางคนท่านเลี้ยงขึ้นมาท่านก็ หวังให้ลูกได้ตอบแทนท่านในตอนยามชรานะครับเมื่อแก่เท่าหมายเจ้าเฝ้ารับใช้เมื่อเจ็บไข้หมายเจ้าเฝ้ารักษาเมื่อถึงคราวต้องตายวายชีวาหวังให้เจ้าปิดตาคลาสิ้นใจนะครับบางคนก็ไม่ได้มุ่งหวังนะครับไม่ได้มุ่งหวังคือส่งลูกให้ดีที่สุดส่วนตัวเองจะเลี้ยงไม่เลี้ยงลูกจะเลี้ยงหรือไม่เลี้ยงก็ไม่ได้มุ่งหวังคือคนอย่างนี้เขาก็มีความสุขนะครับเพราะว่าเมื่อไม่มุ่งหวังเนี่ยลูกจะตอบแทนหรือไม่ตอบแทนเนี่ยเขาก็ไม่ทุกข์ใจแต่บางคนมุ่งหวังมากแต่ถึงวันหนึ่งแล้วเนี่ยลูกไม่มาเลี้ยงลูกไม่มาตอบแทนอันนี้จะเครียดนะครับจะเครียดมากนะครับจะมีความทุกข์มากสำหรับตัวผมเองเนี่ยนะครับตัวผมเองก็เล่าให้ฟังเนาะท่านผู้ฟังเนาะคือคุณพ่อท่านก็จากคุณแม่ไปตั้งแต่อายุ3ขวบกว่าท่านก็ไปมีครอบครัวใหม่ก็มีลูกออกมา4คนนะครับคุณแม่ผมเขาก็มีพ่อใหม่ก็มีลูกออกมาอีก1คนนะผมก็ถือว่าผมโชคดีนะโชคดีคือมีพ่อ2คนมีแม่2คนก็ไม่ได้ว่าตัวเองดีอะไรนักหนาแต่ว่าพออายุมากขึ้นพอที่จะมีสำนึกอะไรได้เนี่ยเราก็ดูแลทั้งพ่อใหม่แม่ใหม่ทั้งพ่อเก่าแม่เก่านะครับก็ต้องดูแลจนทุกวันนี้นะครับทั้งพ่อเก่าโทษทีนะครับคุณแม่ผมก็เสียชีวิตไป20กว่าปีแล้วคุณพ่อก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับหมายถึงพ่อเลี้ยงนะแม่เลี้ยงท่านก็เสียชีวิตไปแล้วก็เหลือแต่ยุงพ่อแท้ๆพ่อแท้ๆนี่พอผมมีเงินนะในระดับหนึ่งคือช่วงหนึ่งก็ให้เงินเดือนท่านตลอดมาให้มากให้น้อยก็ต้องให้แล้วก็ตั้งใจให้ท่านตอนเนี้ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยให้ท่านเดือนหนึ่ง 30,000 บาท 30,000 ให้เลยนะครับท่านจะเอาไปทำอะไรแล้วแต่ท่านก็อยู่กับน้องสาวที่อยู่เกิดจากคุณแม่คนใหม่นะครับพอขึ้นปีปั๊บผมก็ให้อีก 10,000 นึงคือเพิ่มให้อีกนะครับก็เป็น 40,000 ก็บอกคุณพ่อว่าทุกปีเนี่ยจะเพิ่มให้เดือนละ10,000ถ้าอยู่ปีหน้าก็จะให้50,000ถ้าอยู่ปีต่อไปก็จะให้60,000คือตอนนี้ท่านอายุเยอะแล้วอายุ85 86ปีแต่ด้วยความคิดตัวเองมีความคิดว่าคือตาข้างเดียวนะครับตาข้างเดียวนี่ที่ท่านให้มาเนี่ยแค่นี้ก็มีมูลค่ามหาศาลไม่ต้องพูดถึงชีวิตทั้งชีวิตผมคิดอย่างนั้นนะครับมีความเชื่ออย่างนั้นนะครับฉะนั้นลูกบางคนนี่ที่พ่อแม่ให้เกิดมาให้ความรู้ให้การศึกษานี่ให้เลือดให้เนื้อให้ทุกอย่างมานี่มันคิดเป็นเงินไม่ได้มันคิดเป็นเงินไม่ได้มันคิดมันต้องคิดถึงมันทั้งชีวิตของท่านทุ่มเทให้กับลูกท่านบางคนมีทรัพย์สินน้อยมีเงินน้อยท่านก็ทุ่มเทเป็นหนี้เป็นสินส่งลูกส่งเสียให้ร่ำให้เรียนให้มีการศึกษาจนสูงนะครับคนรวยท่านก็ทำให้เต็มที่คนจนเขาก็ทำเต็มที่ฉะนั้นลูกบางคนที่มาตั้งปัญหาว่าพ่อแม่บางเห็นแก่ตัวหรือไม่ที่ให้ลูกเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องการให้ลูกมาดูแลแล้วเขาก็คุยกันว่าคือเด็กยุคใหม่บางคนนะครับไม่ทุกคนเขาก็คุยกันว่าเมื่อทำให้ลูกเกิดขึ้นมาแล้วนี่ก็ต้องมีหน้าที่ต้องเลี้ยงดูเพราะว่าไม่มีใครบังคับให้คุณมีลูกนะพูดไปซะอย่างนั้นก็มีนะครับอันนี้คือความคิดของเด็กยุคใหม่แต่ท่านผู้ฟังที่รักครับเราไม่ต้องไปเครียดมากหน้าที่ของเราคือเลี้ยงดูให้เขาดีที่สุดเรารักคนอื่นเราก็อย่าคิดว่าคนอื่นจะมารักเราตอบเราก็จะได้ไม่เครียดเราดีกับคนอื่นก็ไม่ต้องมุ่งหวังว่าคนอื่นจะต้องมาดีกับเรานั่นก็คือเราทำหน้าที่ของเราทำหน้าที่พ่อแม่ทำหน้าที่ของโลกของในฐานะที่เราเป็นมนุษย์เราดีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วนะครับนี่ก็คือเรื่องความรักระหว่างพ่อแม่ลูกแต่ที่แน่ๆทางพระพุทธศาสนานี่ก็ต้องสอนเขาสอนไว้ว่าคนกตัญญูเนี่ยถือว่าเป็นเครื่องหมายของคนดีนะครับในมิตตังสาธุรูปัสปานังกตัญญูกตเวทิตานะครับกตัญญูแล้วต้องตอบแทนด้วยนะครับกตัญญูนี่คือรู้คุณกตเวทิตาก็คือทำคุณให้ปรากฏก็ต้องตอบแทนด้วยจึงจะถือว่าเป็นคนดีฝากเอาไว้นะครับนามกุฏตราพนารินเราก็ต้องกตัญญูกับร่างกายของเราใช้งานมันมาเยอะแล้วท่านผู้ฟังนะครับถ้าเราไม่กตัญญูกับมันเนี่ยบางทีถ้ามันทรยศเราขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องจ่ายให้มันเยอะอาจจะจ่ายเยอะเป็นแสนอาจจะจ่ายเยอะเป็นล้านเราต้องกตัญญูต่อร่างกายของเราเหมือนกันนะครับให้เขาได้กินน้ำมังคุดดีๆบ้างน้ำมังคุดเพื่อสุขภาพผสมสมุนไพร24ชนิดคนหนึ่ง360 บาทครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้ครับผมขอบคุณมากครับ มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟังเชิญครับ
1: คุณสมานจำได้วันนั้นเป็นวันเทศกาลสงกรานต์หลังจากลูกๆหลานๆรดน้ำดำหัวให้แม่ตามประเพณีแล้วพวกลูกๆหลานๆก็ขออนุญาตแม่ไปเที่ยวน้ำตกโดยคิดว่าแม่คงจะไม่เป็นอะไรเพราะว่าไม่เป็นไรมานานตอนนั้นหลานคนที่เรียนพยาบาลเรียนอยู่ปี3อีกปีเดียวก็จะจบหลังจากลูกๆหลานๆไปเที่ยวกันหมดแม่ก็ปิดประตูขังตัวเองอยู่ในบ้านเพราะว่าห่วงข้าวของมีค่าในบ้านจะหายหากว่าแม่นอนหลับพักผ่อนเพราะว่าแม่เนี่ยชอบนอนกลางวันแม่เป็นลมวูบไปแบบเดียวกับที่เคยเป็นหลังจากนั้นแม่ก็รู้สึกคล้ายฝันแต่ว่าเป็นจริงชัดเจนมากมีรถยนต์กระบะว่ารถปิกอัพนี่แล่นผ่านรั้วหน้าบ้านเข้ามาจอดในลานบ้านแม่ลุกขึ้นไปดูมีคนนั่งอยู่ในกระบะหลังเต็มทั้งผู้หญิงผู้ชายทุกคนแต่งตัวสีดำหลายคนในรถรู้จักแม่เพราะว่าเป็นคนย่านเดียวกันแต่ว่าคนเหล่านี้ชวนแม่ไปเที่ยวด้วยแม่ทำท่าจะไปแต่ว่าคนขับรถยนต์ปิกอัพเขาเปิดประตูก้าวลงมาบอกแม่บอกว่ารถเต็มไปไม่ได้ป้าเดี๋ยวป้าไปเที่ยวหลังละกันที่นั่งยังว่างอยู่หนึ่งที่เขาบอกจะไปรับคนชื่อเรืองถามแม่ว่าบ้านคนชื่อเรืองไปทางไหนแม่ก็บอกทางชี้ให้อยู่เลยบ้านแม่ไปทางชายทะเลรถยนต์คันนั้นก็แล่นจากไปแม่ฟื้นจากเป็นลมขึ้นมาได้เองอย่างมหัศจรรย์คงเพราะว่าเขาไม่เอาแม่ไปแม่ก็ยังไปไม่ได้เพราะว่ามีภาระส่งหลานเรียนพยาบาลประหลาดไหมครับพอแม่ตื่นขึ้นมาสักครู่ลูกหลานกลับจากไปเที่ยวน้ำตกแม่เล่าให้ฟังแม่บอกว่านางเรืองจะตายตอนแรกน้องชายไม่เชื่อแต่พอตกค่ำเสียงเพลงงานศพก็ดังขึ้นดังมาจากบ้านนางเรืองคนที่แม่เล่าว่าเขาบอกว่าเขาจะไปรับนั่นแหละมีที่อยู่เหลืออยู่อีกที่แหละน้องชายไม่เชื่อขี่จักรยานยนต์ตามไปดูปรากฏว่าคุณยายเรืองตายจริงๆหลังจากวันนั้นแม่ก็รู้สึกปวดในท้องอืดแน่นเฟ้อไม่ค่อยถ่ายแม่คิดว่าเป็นโรคกระเพาะไปหาหมอก็ให้ยาโรคกระเพาะมากินแม่ก็ไม่หายสักทีอีก9เดือนหลานสาวจะเรียนจบพยาบาลแม่ไปตรวจรักษาอาการที่โรงพยาบาลหาดใหญ่หมอบอกว่าแม่เป็นมะเร็งก้อนใหญ่ในช่องท้องหมอจะผ่าตัดออกน้องชายก็โทรเรียกจากหาดใหญ่ให้คุณสมานไปดูอาการเพราะว่าแม่อาจจะตายตอนผ่าตัดคนป่วยเป็นโรคเบาหวานนี่ไม่ควรผ่าตัดเพราะว่าแผลรักษายากมากเสียเลือดมากอาจจะตายน้องชายก็ให้คุณสมานไปดูหน้าแม่ไว้คุณสมานเดินทางไปถึงน้องชายก็ตัดสินใจยอมให้หมอผ่าตัดแม่แล้วแม่ออกจากห้องผ่าตัดหมอเย็บแผลไว้เรียบร้อยหมอเรียกคุณสมานกับน้องชายไปพบเป็นการส่วนตัวให้ปกปิดไม่ให้แม่รู้หมอบอกแม่เป็นมะเร็งก้อนโตเท่ากับผลส้มโอในห่อหุ้มลำไส้ใหญ่ผ่าตัดออกไม่ได้ได้แต่ผ่าดูแล้วเย็บไปตามเดิมอาการของแม่บอกว่าผ่าก็ตายถ้าไม่ผ่าก็จะอยู่ไปได้อีกประมาณไม่เกิน2เดือนสีหน้าที่สลดลงของคุณสมานทำให้แม่จับได้แม่พยายามถามหวานล้อมในที่สุดแม่ก็รู้ความจริงจนได้ว่าแม่เป็นอะไรแม้ว่าลูกจะพยายามบอกอย่างเลี่ยงๆแต่แม่ก็ประกาศทันทีอย่างเด็ดเดี่ยวบอกว่าแม่จะไม่ตายหรอกถ้าดามันยังเรียนพยาบาลไม่จบลูกๆ ก็พลอยสบายใจเพราะว่าหลังจากวันนั้นแม่ก็เป็นปกติไปไหนมาไหนได้มาแต่งงานหลานที่ชุมพรปีใหม่ก็ยังนั่งรถยนต์ไปเที่ยวปิกนิกกับลูกหลานหน้าตาชื่นบานสดใสปกติจากไม่เกิน2เดือนที่หมอกำหนดให้นี่แม่อยู่มาอีกปีหนึ่งหลานสาวเรียนจบพยาบาลจบแล้วไปรายงานตัวเลือกที่ทำงานวันที่30เมษายนปี2535วันที่หลานสาวรับเงินเดือนพยาบาลเดือนแรกคุณสมานได้รับการแจ้งทางโทรศัพท์ทางไกลคืนวันที่28เมษายนว่าแม่ไม่ยอมกินข้าวกินน้ำแม่เรียกหาลูกหลานทุกคนโดยเฉพาะคุณสมานคนจะเรียกไปสั่งความเพราะว่าคุณสมานเป็นลูกชายคนโตคุณสมานก็รีบไปไปถึงนครศรีธรรมราชเอาบ่ายๆทั้งที่น่าจะถึงตอนเที่ยงตอนที่แม่ยังพูดได้แล้วก็เรียกหาคุณสมานอยู่แต่ว่าเพราะชะตากรรมมันขีดกั้นไม่ให้คุณสมานกับแม่ได้ร่ำลากันปรากฏว่าระหว่างทางมีอุบัติเหตุรถทัวร์ชนราวสะพานแหลกยับทั้งคันคนตายหลายสิบที่อำเภอสวีขัดขวางการเดินทางเสียเวลาไปเกือบ2ชั่วโมงพอไปถึงแม่ได้แต่กรอกตายกมือขึ้นรับรู้พูดไม่ได้แล้วแม่จากไปอย่างสงบหลังจากที่ลูกหลานมากันครบก่อนจากยังยกมือขึ้นจะพนมระหว่างอกแต่ว่ามือหมดแรงตกลงมาเสียก่อนแม่สิ้นใจตี 5:40 นาทีวันที่30เมษายนปี2535เรื่องประหลาดยังไม่หมดสิ้นแม่มีสร้อยคอทองคำเส้นเล็กๆเส้นหนึ่ง แม่ตั้งใจมากที่จะมอบให้หลานสาวคนที่เรียนจบพยาบาลใครขอก็ไม่ให้ราวกับจะรู้ว่าจะตายก่อนหลานจะมาถึงแม่ก็ถอดสร้อยคอทองคำเส้นนี้ออกซ่อนในซองยาหลังจากแม่ตายศพยังไม่ได้บรรจุลงโลงญาติญาติที่หวังลาภลอยก็ช่วยกันค้นหาเป็นการใหญ่โดยเชื่อว่าถ้าใครหาพบคนนั้นมีโชคเหมาเอาว่าแม่ยกให้ว่าอย่างนั้นก็มีแต่คุณสมานกับน้องชายที่ไม่สนใจค้นหาแต่ว่าทุกคนไม่ว่าจะพยายามค้นหาอย่างละเอียดในซองยาที่แม่เก็บยาในเสื้อผ้าที่ชุดสวมในตะกร้าที่ชอบใส่ของจุกจิกในกระเป๋าถือไม่มีใครพบสร้อยเส้นดังกล่าวแม้แต่น้องสาวแม่ของหลานสาวก็หาไม่พบปรากฏว่าหลานสาวที่ชื่อวนิดาคนเรียนพยาบาลมาถึงเป็นคนสุดท้ายเพราะว่าทำงานเพิ่งเข้าปฏิบัติงานได้เดือนเดียวมาก่อนหน้านั้นไม่ได้หลานสาวมาถึงพวกคนโลภยังค้นหาสร้อยมรดกกันอยู่หลานสาวคนเนี้ยเข้าไปกอดศพแม่ร้องไห้รำพันพอคลายเศร้าพอทำใจได้ก็มีคนบอกให้ไปลองค้นหาสร้อยทองคำหลานสาวไม่ต้องค้นเลยหยิบตะกร้าที่แม่บรรจุซองยาหยิบซองเปล่าๆขึ้นมาซองหนึ่งก็พบสร้อยคอเหลืองอารามอยู่ในนั้นน่าประหลาดเพราะว่าตะกร้าและซองยาเหล่านี้ถูกญาติๆผู้โลภมากอยากได้ค้นหากันมาไม่รู้กี่รอบแม่สมหวังตามที่แม่หวังทั้งก่อนตายและหลังตายครับนั่นก็เป็นเรื่องของคนดีคนมีบุญนะครับก่อนจากกันวันนี้ครับขออ้างเอาพุทธภาษิตว่าอติตังนานะวาคะเมยะแปลว่าไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วสิ่งล่วงแล้วแล้วไปอย่าหมายจิตคำนึงคิดทำไมมิได้ผลอดีตเปรียบเทียบได้กับสายชนจะไหลล้นกลับหลังอย่าหวังเลยสิ่งล่วงแล้วหลีกพ้นอย่าค้นหาปิดหูตาจิตตั้งระวังเฉยกิจประสงค์ตรงหน้าอย่าชาเชยลงมือเลยรีบประกอบให้ชอบทีสวัสดีครับ
0: พักสักครู่ท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดแท้ๆจากจันทบุรีไม่มีน้ำตาลไม่มีสารกันบูดรสชาติอร่อยถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ต่อยอดพัฒนามาจากหลายๆสูตรจนลงตัวภูมิใจมากๆภูมิใจเสนอกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจนะครับเอาให้ใครก็มีประโยชน์พ่อแม่ปู่ย่าตายายวันสำคัญเทศกาลสำคัญปีใหม่สงกรานต์กลับบ้านทีหรือว่าเราทำงานอยู่ในกรุงเทพทำงานอยู่ต่างจังหวัดนึกถึงพ่อนึกถึงแม่ไม่รู้จะส่งอะไรไปให้ท่านส่งน้ำมังคุดไปให้ท่านนะครับทุกวันนี้เขามีการส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับถ้าไปเองก็ติดไม้ติดมือไปฝากท่านเป็นบุญของเราเป็นบุญของคนกินนะครับของดีๆใครได้รับเขาก็มีความสุขเราให้ของดีๆเราก็มีความสุขครับท่านผู้ฟังแล้วอานิสงส์นั้นก็จะตกมากับตัวเราฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินทร์คนหนึ่ง360บาทซื้อหาได้ที่ร้านแคยาหรือว่าตัวแทนทั่วไปถ้าไม่รู้ก็โทรเข้ามาในรายการครับท่านผู้ฟังช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงของคนที่ขาบวมเดินลำบากดื่มน้ำมังคุดของเราเข้าไปจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
2: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านเมื่อนี้ผมได้มีโอกาสมาเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องคนกินน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนาริน
3: ทร์ว่าห้องเพิ่นได
2: ้นะก็นั่งอยู่กับ
3: ลาก็บ่ได้บอกเน
2: า
3: ะ
2: แม่แล้วก็กับลุงนะยัดทั้งสายทั้งครัว
4: แม่สวัสดีครับแม่ซื้อ
3: ชื่อซื้อแม่นง
2: แม่นง
3: นามสกุลวิรุณพันธ
2: ์วิรุณพันธ์แม่นงอยู่จักปีแล้ว
3: 72
2: ล่ะ72แล้วอันนี้อยู่บ้านสวายสอเนาะบ้านสวายสอตำบลสะแกพ่วงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์อันนี้ก็พอพาน
5: ครับ
2: ถามแม่รุ่นเธอเขาเรื่องว่าก่อนสิมากินน้ำมังคุดนี่แม่รุ่นจะเป็นยังไงยังมากิน
6: แม่น้อง
2: แม่น้องแม่น้อง
3: ถ้าว่าอันมันเจ็บหัวเข่าอย่างใดคำว่าแม่ใหญ่ร่วมกับว่าใครนี
2: ่บอกก่อนกินเลยสัมผัสนี่ถามถึงก่อนหัวจักน้ำมังคุดจะเป็นยังไงยังมากิน
3: ก็ว่าเจ็บหัวเข่าเนาะเจ็บขาอย่างบ่ได้
2: เจ็บบอกถามไม่ว่าเจ้าเจ็บหัวเข่าจะยางบ่ได้ยางบ่ได้นี่ยางไปขอห้องน้ำได้บ
3: ่ได้ทุกอย่างแต่พอดีบัดนี่ก็มามื่นลงอีกแม่ล่ะมื่นลงในอันมาเปลี่ยนผ้าบันดาข้างกระตูดเฮานี่มันสิกระเบื้องมันบ่ได้เจ็บได้อันดาดน่ะมันเจ็บแอวหี
6: ขาเป็นจังได๋แม่ขาจะปิด
2: บ่จะถามแต่ก่อนกินหามื้อ10มื้อนี่จอดและยางได้ปกติแล้วจะค่อยมากินแม่นบ่
3: บ่มันก็คอยละคาย
2: ก่อนได้ก่อนสิฮู้จักน้ำมังคุดเอาผมเสี่ยงไว้ก่อนบ่ต้องรอถึงน้ำมังคุดก่อนฮู้จักนี่เจ้าเป็นหยังผมอยากฮู้แค่ก่อนกินนี่นะ
3: ก็ยังว่ามันเจ็บขาเจ็บแขนมันไปบ่ได้เลยมันปวดมีแข้งขากระบวมนี่มันไข้เบิดตัวอ๋อ
2: บว
3: ม
6: ติ้มเต้าน
3: ี่ตบปึ้งสิมันอยู่จังซี่
2: มันบวมมันบวม
3: ใ
2: จอ๋อก่อนกินมัน
3: กินสุดนึงแล้ว
2: บ่ได
3: ้สุดนึงแล้วสุด2มาคือมันรีบๆลงยายว่าเนาะตัวเฮานี่บนท้องในใส่เฮาก็คือจังรีบๆลงไปจังซี่นะ
2: ครับ
3: คือมันสิบ่มีอีหยังเออรีบๆลงจังซี่ทั้งในเฮามันก็คือจังไข้แน่
2: กินแล้วมันดีขึ้นบ
3: ่ก็ไข้ขึ้นอยู่บัดนี้เป็นเบาหวานมันได้22ปีอะได
2: ้
3: ตั้งแต่อายุ52ปีแต่ก็บ่ได้เมารถเมาเรื่อยเท่าดอกพอใส่พอใหญ่เท่าแล้วก็ซอยน้ํา
2: ถามพ่อพันเราเป็นยังไงแม่เราเป็นยังไงก่อนที่เรามากินเราเป็นยังไง
5: เราปวดแข้งปวดขาบนซ่า
2: เราปวดหลายบ
6: ่
5: ปวดหลายเจ็บอยู่บอกกับวอมกินยาเมนุนล่องมันก็คือยัง
2: กินน้ำมังคุดล่องมันเป็นยาเมนุนก็น้ำมังคุด
5: น้ำมังคุดนี่ละมันก็มาแนะนำจังสันจังสันผู้นั้นใช่ผู้นี้กินก็ดีขึ้นเป็นวันซี
2: ่
5: แล้วทดสอบเบิ้ง
2: บัดนี้ได้กินมาจากขวดแล้วเรากินมาจาก
6: หก
5: ขวด
6: น
5: ั่
6: นน่ะ
5: หกขวด
2: ครบขวดหกขวดกินมาหกขวด
3: จ่ายไปสามสูตรยังอีกสูตรหนึ่งมาจ่ายจำไว้ดีคือยังอีกตัวคันเบิร์ดก็เอินนี่หน่อยไปเอามากุเนียเอาเงินไปเพิ่นก็มาอีกเด้อบางสิจะกินบ่ได้จังซี่เนาะล่ะ
2: จังได
6: แต่ก่อนขา
2: แต่ก่อนไม่เป็นจังได
3: หน้าตาเฮาก็บ่เป็นจังซี่หรอก
6: ขาสิใหญ่แห้งเลย
2: ขาขาเราเป็นจังไดเอาเราถามเ
6: จ้า
2: เอา
6: ขาสีดอกขาเราใหญ่เราบีบบีบจังซี่ก็บวมคือกันก็อันเฮาบีบแตงไทยนะแตงไทยสุกแม้บีบแล้วก็บ่ขึ้นง่ายแม้แล้วก็ลมๆแล้วก็ตีนแล้วตีนหลังตีนแล้วก็สิหลังเตาแล้วย่างบ่ได้แล้วหนักผู้เฮ็ดกับเขาก็นำแล้วกินคือพี่ทั้งพี่เฮ็ดจ้าดูแลเรื่องกับเขาเรื่องเสื้อผ้าให้ตลอดพอเราเฮ็ดบ่ได้เราไปบ่ได
7: ้มันเป็นสีนี่มัน
6: ท้องอยู่บนจะกิบท้องเรานี่ก็บวมขึ้นแล้วก็บ่แวบถ่ายยากบ่ค่อยสะดวกบัดนี้ท้องแล้วยุบแล้วถ้ามีก็มีแต่ไขมันแต
7: ่
6: เบานะจากที่เราเป็นแห้งๆเราก็เบาลงเราว่าเบาบ่นี่ก็เบาบ่นี่ก็ดีมั้ยล่ะบ่นี่ก็บ่บวมบ่นี่ก็ดีจังซั่นจังซี่นะลูกช่วยเหลือตัวเองได้หลายแต่กี้นี่ถ้าทั้งตานี่เพิ่นติดดูแลตลอดในเรื่องเสื้อผ้าอาหารการกินทุกอย่างแม่แต่งแต่ซักเสื้อผ้าก็ทั้งที่ดูแลโดนละจานโดนแห้งโดนอีหลี
7: นี่แต่ยาอะไร
6: เป็นผู้ดูแล
3: บ่เหมือนพี่น้องหูนานพี่น้องเมื่อผัดป้าวหันกลับไปน้ำลูกคืน
6: ลูกหลานนะลูกหลานทั้งนี่นะใส่ผู้นั้นผู้นี้ลูกหลานต่างๆเวลาตาบายูไปธุระจ้ะ
7: ตรงนั้นจ้ะหลานอีติ่งจ้ะใส่อีหน้า
5: ใส่ร่องแล้ว
2: ร่องไม่เป็นจังสัน
6: จ้ะ
2: ว่าคือที่ถามนี่ผมอยากถามให้ว่าชัดๆว่าวนไปวนมา
3: ผมก็งงผมไม่ยังก็กินยาตัวนี้เลยมันแหวบลง
6: ตอนนี้เราพอกินน้ำมะขุดบ้านมีช่วงนึงแล้วมือล้มมือล้มนั่นบอกไทยแม่นแต่มันจังผู้จังนึงได้นอนอย่างแต่แล้วกินน้ำมังคุดแล้วบ่เป็นหยังบ่เก็บแม่ล่ะคนน่ะขนาดลมบ่แห้งบ่เก็บแม่คนน่ะคนผู้ใหญ่ๆลมเพิ่นว่ามันเราบ่เก็บแม่นางคนน่ะมันเราเบาอยู่คนน่ะแต่มันแต่มันบ่ได้กินน้ำมังคุดเดี๋ยวโอ๊ยจักสิมาจักสิร้องเพลงหยังเพิ่นว่าจังซี่เราก็เว้าให้ฟังอยู่นั่นน่ะเรามาร
3: ู้สิได้เมารถอีหลีบ่เพิ่นว่าอันลมลงที่แรกเนาะเจ็บจุกขึ้นมานำมื้อนี้ติเออได้กินยาม่วนนี่แก่ลงมา
2: เอาครับบ่เป็น
3: ท้องหักก็เป็นสิรีบๆลูกในนั้น
6: จ
2: ้
6: ะ
2: ๆ
3: ทั้งในทั้งในตะกี้ว่ามันสิเป็นโรคตับโรคไตดีบ
2: ่
3: คิดไปเบิดเด
2: ้ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับนี่ก็คือเสียงของแม่หยังก็
3: แม่น้อง
2: แม่น้องนะครับบ้านสวายสอตำบลสะแกพ่งอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเพิ่นก็ปัญหาสุขภาพเพิ่นก็คือว่าเพิ่นมีอาการปวดขาขาบวมอย่างบ่สะดวกแล้วก็มีปัญ

0: ทิพมงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อยังพอมีเวลาเหลือเชิญรับฟังครับ
2: มาคุยกันเรื่องแปลกๆสมัยพุทธกาลกันสักเรื่องนึงก่อนที่เมืองราชคฤห์เขามีงานประเพณีเขาเรียกงานเมลามีทุกปีครับปีหนึ่งมีสองครั้งจะเป็นช่วงเดือนไหนก็ลืมไปแล้วงานนี้มีมาตั้งแต่ก่อนพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นจนกระทั่งปัจจุบันทุกวันนี้นะครับก็ยังแสดงกันอยู่จะเป็นงานเนื่องในวันอะไรก็ไม่แน่ใจเพราะว่าในพระไตรปิฎกก็ไม่ได้กล่าวไว้ว่างานเมลาเนี่ยเป็นงานเฉลิมฉลองอะไรนะงานนี้มีสืบทอดต่อมามีนักแสดงกันถึง7วัน7คืนพอถึงช่วงการแสดงผู้คนจะหลั่งไหลกันมาทุกสารทิศเพื่อเข้าชมงานนี้มีการแสดงมากมายหลายอย่างคล้ายๆงานประจำปีสักการะบูชาพระบรมธาตุที่ไหนสักแห่งในเมืองเราแต่ว่าการแสดงของเขามีหลายอย่างทั้งแบบโบราณแล้วก็สมัยใหม่แต่ที่ยังสืบทอดจากโบราณมาถึงปัจจุบันก็คือการแสดงกายกรรมเพียงแต่ในปัจจุบันก็กลายเป็นละครสัตว์แล้วก็การแสดงผาดโผนของนักแสดงฝ่ายชายฝ่ายหญิงไปเป็นการปรับปรุงให้เหมือนกับอารยะประเทศนะหรือว่าประเทศอื่นจะเรียนแบบอินเดียก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าจากการสั่งสมประสบการณ์มาเนิ่นนานเป็นพันพันปีก็ย่อมมีการวิวัฒนาการให้ดีขึ้นเรื่อยๆก่อนนี้เราดูหนังอินเดียบางเรื่องจะเห็นว่าเขาสามารถนำสัตว์มาแสดงร่วมกับคนได้อย่างน่าทึ่งเรียกน้ำหูน้ำตาจากคนดูได้เยอะเช่นช้างเพื่อนแก้วหมาเลี้ยงลูกคนนะงานแสดงแปลกมีคุณวินัยบอกว่าเขาเคยดูเนี่ยเขาเล่นละครกันพระเอกมีความเคารพนับถือเทพเจ้าหนุมานถ้าไปที่ไหนแล้วมักจะพบรูปหนุมานอยู่ในวิหารเล็กๆคล้ายเจดีย์แต่ว่ามีห้องบูชาทุกเช้าหลังจากอาบน้ำแล้วพระเอกนี่ก็จะเอาน้ำอบน้ำหอมมาบูชาหนุมานเทพแล้วก็ขอพรขอความคุ้มครองปรากฏว่าวันนั้นพระเอกถูกคนร้ายรังแกแล้วก็ไล่เข็นฆ่าก็วิ่งหนีจนถึงต้นไทรใหญ่ต้นหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยลิงคล้ายๆลิงที่ศาลพระการจังหวัดลพบุรีที่ใต้ต้นไทรมีศาลหนุมานพระเอกก็เข้าไปกราบขอความคุ้มครองแล้วก็นั่งอยู่ตรงนั้นฝ่ายคนร้ายก็วิ่งไล่จนมาพบพระเอกนั่งอยู่หน้าศาลก็เข้าทำการจับตัวแล้วทุบตีพระเอกก็ตะโกนบอกหนุมานช่วยด้วยเท่านั้นแหละพวกลิงที่โหนตัวเล่นอยู่บนต้นไทรทั้งฝูงเป็นร้อยๆตัวพากันลงจากต้นไม้บ้างก็ถือก้อนหินบ้างก็ถือท่อนไม้บ้างก็มือเปล่าเขี้ยวเปล่ากระโดดเข้าใส่พวกคนร้ายที่ถือปืนทั้งทุบทั้งกัดฟัดเหวี่ยงกับผู้ร้าย 5-6 คนจนผู้ร้ายวิ่งหนีจั่นไปตามๆกันนะแต่มันไม่ทำร้ายพระเอกซึ่งยืนตกใจตัวสั่นงันงกอยู่ทีนี้มันมหัศจรรย์ก็ตรงที่ผู้กำกับเขาสามารถบังคับลิงให้มาร่วมแสดงละครนี้ได้ยังไงให้ทำร้ายแต่ผู้ร้ายแต่พระเอกกลับอยู่รอดปลอดภัยอันนี้เป็นความมหัศจรรย์ของคนอินเดียเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องละครสัตว์อินเดียนี้น่าจะเป็นคนริเริ่มแสดงก่อนชนชาติอื่นเพราะว่าเป็นต้นแบบของการแสดงกายกรรมอยู่แล้ว

0: สมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงประชนอยู่เมื่อถึงวันงานเมลาขบวนนักแสดงกายกรรมก็มาจัดงานแสดงขึ้นที่นั่นประชาชนก็สนใจมากถึงขนาดที่ต้องเอาเตียงมาซ้อนกันยืนดูการแสดงคนไหนฐานะไม่ดีก็ต้องเบียดเสียดคนอื่นดูมีลูกเศรษฐีคนหนึ่งชื่ออุคเสนสั่งบริวารลูกน้องแบกเตียงมาจากบ้านซ้อนกันขึ้นยนได้ระดับดีก็นั่งดูอย่างสบายอารมณ์การแสดงกายกรรมในวันนั้นน่าสนใจที่สุดก็คือการแสดงของสาวน้อยแสนสวยนางหนึ่งเป็นลูกสาวเจ้าของคณะกายกรรมแหละเธอกระโดดโลดเต้นอยู่บนปลายแผ่นไม้ขนาดเล็กที่วางผ้าสูงถึง60ศอกร้องรำทำเพลงกรีดกรายอยู่บนแผ่นไม้ด้วยลีลาที่อ่อนช้อยและน่าหวาดเสียวคนที่ประทับใจหลงไหลสาวน้อยนางนี้มากไม่มีใครเกินหนุ่มอุคเสนลูกชายเศรษฐีก็ยืนจ้องมองลีลาของนางแทบไม่กระพริบตาดูไปก็สวยงามถูกอกถูกใจไปทุกท่าไม่ว่าจะวาดมือไม้แขนขาไปทางไหนคนสมัยนั้นกับสมัยนี้แตกต่างกันอยู่มากถ้าเป็นสมัยนี้จะเป็นลูกเศรษฐีมีเงินถังขนาดนั้นพอใจสาวนักแสดงคนไหนไม่ว่าจะเป็นนางรำนางร้องก็ไม่ใช่ของยากอะไรแค่เรียกมานั่งทานข้าวด้วยก็อาจจะสำเร็จตามความประสงค์ความจริงไม่ต้องเรียกมานั่งหรอกแค่เขารู้ว่าเรามีสตังค์ไปนั่งดูเขาร้องรำทำเพลงพอลงจากเวทีแล้วแม่น้องนางนักร้องก็กรีดกรายมานั่งสนทนาด้วยโดยไม่ต้องเชื้อเชิญยุคสมัยมันเปลี่ยนค่านิยมในการดำรงชีวิตของคนก็เปลี่ยนไปด้วยทุกวันนายอุคเสนนี่ก็ติดตามการแสดงของนางในทุกคืนทุกวันกลับบ้านทีไรใจก็เหี่ยวแห้งนึกคิดหาวิธีการที่จะเอานางสาวน้อยมาเชยชมให้ได้นึกไปก็ให้จนปัญญาเพราะว่าอีกไม่กี่วันแม่นางก็ต้องย้ายถิ่นฐานไปแสดงที่อื่นแล้วเราจะพบเธออีกเมื่อไหร่เธอไปทั่วสารทิศเราติดแงกอยู่กับบ้านเกิดอีกไม่กี่วันเธอไปพบคนถูกอกถูกใจเข้าแล้วเราจะทำยังไงคิดแล้วก็ใจหายวาบเหมือนกับใครเอาไฟมาสุมสวงมันเร่าร้อนไปหมดนายอุกเสนนึกถึงการจะจากไปของนางแล้วเศร้ามากกินไม่ได้นอนไม่หลับนอนแซวอยู่บนเตียงในห้องนอนจนผิดสังเกตร้อนถึงท่านเศรษฐีผู้เป็นพ่อเห็นลูกไม่ยอมกินข้าวกินน้ำก็นึกว่าเจ็บไข้ได้ป่วยหรือโรคอะไรก็เข้าไปถามไทยเป็นอะไรไปอะลูกฮะงานมากหรือยังไงอดหลับอดนอนสิท่าทำอะไรให้มันรู้จักพอเหมาะพอควรฮะทำงานทั้งวันทั้งคืนร่างกายคนเรามันไม่ใช่เหล็กไหลนี่แล้วจะทนไหวเหรอพักผ่อนบ้างนะลูกนะพักผ่อนกินให้พอนอนให้พอเดี๋ยวก็สบายเองอย่าไปหักโหมลูกแม่ท่านเศรษฐีอบรมลูกแล้วน่ารักยังเป็นพ่อที่น่ารักมาก
1: พ่อครับ
0: อะไรลูก
1: ผู้หญิงนักแสดงกายกรรมที่ผมไปดูมาเนี่ยน่ารักมากเลยผมรักเธอมากครับพ่อถ้าได้เธอมาเป็นคู่ชีวิตผมจะมีความสุขมากถ้าไม่ได้ผมขอตายดีกว่านอนตายในห้องนี้แหละพ่อช่วยผมด้วยนะครับพูดแล้วก็โผกอดพ่อเลยแม่ก็เข้าไปนั่งปลอบโอ้ลูกแม่เอ้ยตายแล้วลูกจะเอานางรำมาทำเมียรู้ถึงไหนอายไปถึงนั่นนะลูกนะตระกูลเราสูงส่งจะหาเมียทั้งคนต้องให้มีตระกูลเหมาะสมกันหน่อยสิลูกจะเอาแต่ใจอย่างนี้มันเสียผู้ใหญ่นะลูกนะผมไม่เอาแม่ผมจะเอาคนเนี้ยจะเป็นลูกสาวเศรษฐีร่ำรวยอย่างไหนก็ไม่ถูกใจผมเท่านั้นนะผมไม่รักเราจะให้อยู่ด้วยกันได้ยังไงผมต้องการสาวน้อยนักกายกรรมคนนี้แหละแม่ช่วยผมด้วยนะแม่นะลูกรักเขาข้างเดียวนะลูกรู้ได้ยังไงว่าเขาจะรักลูกด้วยเนี่ยชีวิตคนนักแสดงเนี่ยต้องร่อนเร่พเนจรเขาก็ชินกับการใช้ชีวิตอย่างอิสระเสรีแล้วจะมาอยู่เป็นคู่ชีวิตของลูกซึ่งต้องอยู่กับบ้านต้องเป็นแม่บ้านแม่เรือนที่ดีได้ยังไงอะลูกฮะได้มาแล้วเขาก็ทำได้เองอะแม่ถ้าจะหาคนอื่นไม่ผมนะผมไม่ยอมมาผมตายดีกว่าน
0: ายอุกเสนยืนยันจะเอาให้ได้มันเป็นธรรมดาลูกที่พ่อแม่ตามอกตามใจมาตั้งแต่เล็กตั้งแต่เกิดมานี่ไม้เรียวไม่เคยแตะก้นมาก่อนเลยอยากจะได้อะไรเป็นต้องได้อุกเสนชินกับการได้ทุกอย่างมาด้วยการนอนประท้วงแบบนี้เกือบทุกครั้งแล้วก็เป็นธรรมดาของแขกซึ่งมักจะตามใจลูกชายแต่ว่าข่มขี่ลูกสาวเป็นอย่างนี้เกือบทุกครอบครัวพอทนลูกชายรบเร้าไม่ได้พ่อก็บอกว่าช่างเธอแม่แกอยากจะได้ก็ตามใจแกเราเป็นฝ่ายชายไม่เสียหายอะไรมากนักหรอกลองติดต่อมาดูสิถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้จะเลิกรากันทีหลังมันก็ไม่น่าจะเสียหาย
1: พ่อนะพูดเอาแต่ได้ตัวเองเป็นผู้ชายก็เข้าข้างผู้ชายด้วยกันนะไม่นึกถึงหัวอกผู้หญิงเขามั่งถ้าลูกเราทอดทิ้งเขาทีหลังเขาไม่กลายเป็นคนไร้คุณค่าไปเหรอการตัดไฟแต่ต้นลมนั้นมาดีแล้ววิถีชีวิตมันแตกต่างกันไอ้เรื่องจะไปด้วยกันได้เนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วอย่าเสียเวลาเสียทรัพย์สินเลยจะไปเสียอะไรถ้าเราติดต่อไปถ้าเขายินยอมมันก็เป็นเรื่องของเขาเราไม่ได้ไปบีบบังคับอะไรนี่อะไรจะเกิดมันก็เกิดเมื่อยังไม่เกิดก็อย่าได้ไปคิดในทางเลวร้ายไปร่วงหน้าไม่ลองมันก็ไม่รู้หรอกเธออ่ะก็เป็นนั้นว่าทางพ่อนี่เห็นดีเห็นชอบไปด้วยแล้วอะไรจะเกิดขึ้นครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ
2: ท่านผู้ฟังครับมีปัญหาหนึ่งที่คนเนี่ยมักจะคุยนะครับคุยแล้วก็ถามกันบางคนก็บอกว่าเป็นปัญหาโลกแตกนะตายแล้วไปไหนถ้าชาวพุทธบางคนก็เข้าใจดีบางคนก็ยังงงนะไม่เข้าใจคือตายแล้วไปไหนเนี่ยท่านบอกว่าอยู่ที่อารมณ์นะอารมณ์เวลาใกล้จะตายขณะจะตายนิดเดียวแค่นั้นแหละท่านผู้ฟังจิตเหนี่ยวอารมณ์เช่นไรก็จะไปพบภูมิเช่นนั้นอธิบายให้ฟังนะครับอีกครั้งหนึ่งแต่มีบาลีนะบาลีก็บอกจิตเตสังกิริเถทุกขติปาติกังขานะเมื่อจิตเศร้ามองแล้วก็ไปทุกขติแน่นอนนะจิตเตอสังกิริเถสุขติปาติกังขานะเมื่อจิตผ่องใสแล้วก็ไปดีแน่นอนอันนี้อธิบายอย่างนี้ก็คือเวลาใกล้จะตายเนี่ยอารมณ์มันจะเกิด3อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งคือใจมันจะแวบถึงการกระทำที่ตัวเองเคยทำมานะจิตมันชินกับอะไรเคยทำบุญเคยใส่บาตรนะครับเคยทำบุญเคยใส่บาตรนึกถึงภาพที่ตัวเองเคยทำแวบหนึ่งชุ่มชื้นชื่นใจอันนั้นได้ไปสุคติภพภูมิต่อไปนะครับแต่ถ้าเคยทำชั่วนะเคยไปทำชั่วนึกถึงความชั่วขาดสัตว์ตัดชีวิตลักของเขาทำร้ายเขานะจิตก็จะแวบถึงความชั่วอันนั้นทุกขติแน่นอนอันนี้เขาเรียกว่ากรรมอารมณ์นะภาษาบาลีเรียกกรรมอารมณ์อีกอันหนึ่งก็คือกรรมนิมิตอารมณ์ก็คือนึกถึงสิ่งที่ไม่ได้นึกจิตมันแวบนะครับท่านผู้ฟังนะครับแวบถึงสิ่งที่ตัวเองเคยทำแต่ว่าเป็นภาพที่สวยงามที่มันโอ้เคยทำบุญนะครับเคยทำบุญก็จริงแต่ว่าภาพที่ปรากฏมันไม่เหมือนทำบุญแต่มันยิ่งใหญ่กว่าทำบุญนะครับเป็นการประกอบคุณงามความดีที่ดีเป็นโบสถ์เป็นวิหารใหญ่โตที่ตัวเองเคยสร้างเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เรียกว่ามันคล้ายๆกรรมแต่ว่ามันดูสวยงามมันเป็นภาพจำลองขึ้นมาแต่จิตใจชุ่มชื้นก็ยึดถืออารมณ์นั้นเวลาเกิดภพภูมิต่อไปก็เป็นภพภูมิที่ดีถ้าเป็นเรื่องชั่วๆก็ระลึกนะครับกรรมนิมิตในทางที่ไม่ดีเช่นปรากฏว่ามีคนใจดำอมหิตโหดร้ายบึ้งตึงหน้าเบี้ยวนะมาลากมาจูงมาทำร้ายหรือว่าสัตว์ต่างๆที่ตัวเองเคยฆ่ามาขู่มาเข็นนะครับมาทำท่ามาทำทางเหมือนจะกัดเหมือนจะกินเราปรากฏให้เราเห็นในขณะที่เรามีสติอยู่เพ้อไปบางทีอันนี้เขาเรียกว่ากรรมนิมิตในทางชั่วส่วนคตินิมิตก็คือหนทางที่เราจะไปนะครับหนทางที่เราจะไปเราจะไปทางไหนบางคนนี่เห็นเขาบอกว่าเห็นเทวดานะพาเอารถมารับก็มีนะครับเห็นเทวดามีราชรถหรือว่าญาติที่เข้าไปดีแต่งตัวดีๆใส่ชุดสีขาวมาเชิญก็มีแต่บางคนไม่เป็นอย่างนั้นนะบางคนเห็นหลุมฐานเพลิงไฟลุกโชนอยู่ตลอดเวลากองไฟใหญ่โตหรือว่าเขาจะทำร้ายร้องเพ้อละเมอเพ้อพกก็มีนะครับอันนี้คือทางที่จะไปทีนี้พูดถึงตรงนี้นะท่านผู้ฟังมีงานวิจัยของประเทศฝรั่งเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาวันที่26เขาลงหนังสือพิมพ์เว็บไซต์เขาลงเว็บไซต์ของเมโทรนะครับเป็นเว็บไซต์กลางของประเทศอังกฤษรายงานว่ามีกลุ่มนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคนซัสในนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา นะครับได้ทำการสำรวจแล้วก็สัมภาษณ์กลุ่มผู้ป่วยใกล้ตาย66คนนะครับผู้ป่วยใกล้ตายคือเป็นหนังสือพิมพ์อังกฤษแต่ว่าข่าวนี้เป็นข่าวของอเมริกานะเขาเอาข่าวคนใกล้ตาย66คนซึ่งอยู่ในระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเพื่อประคองอาการทั้งนี้ผู้ป่วยส่วนใหญ่เผยว่าพวกเขามักจะเห็นภาพญาติหรือเพื่อนที่เสียชีวิตไปแล้ววันละ1ครั้งเป็นอย่างน้อยนะโดยบรรดานักวิจัยกลุ่มนี้ได้ขยายความว่าการเห็นภาพผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพหรือว่าความฝันล้วนมีความหมายต่อผู้ป่วยบางคนก็จะมีความรู้สึกที่ดีนะมีความรู้สึกชุ่มชื้นใจเหมือนถูกปลอบประโลมใจขณะที่กำลังจะเสียชีวิตให้ลดความหวาดกลัวต่อความตายหรือว่ารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นนะครับอันนี้คือทางฝรั่งเขาได้ทำการวิจัยเอาไว้ทดลองเอาไว้แต่ที่แน่ๆท่านผู้ฟังครับเราไม่รู้ว่าอารมณ์อะไรจะเกิดขึ้นกับเราทีนี้ก็มีคำถามต่อว่าเอ้าแล้วบุญกรรมที่ทำเอาไว้ตอนขณะที่มีชีวิตอยู่เนี่ยมันไม่สำคัญนะมันขึ้นกับอารมณ์ที่ใกล้จะตายและบุญที่ทำในปัจจุบันเนี่ยมันไม่สำคัญนะอันนี้ยึดตัวสำคัญเลยแหละครับท่านผู้ฟังนะครับเพราะว่าถ้าเราจิตเราชินกับคุณงามความดีมันก็นึกกับคุณงามความดีนะครับนึกแต่คุณงามความดีถ้าทำชั่วจนชินจิตใจหยาบคายเร่าร้อนมันก็นึกถึงแต่อารมณ์ที่ชั่วหยาบคายเพราะมันมากกว่ายังไงมันก็ไหลทับมากกว่านะครับฉะนั้นเขาบอกว่าให้นึกถึงความดีที่เราทำอยู่บ่อยๆความชั่วนี่ให้ลืมเหมือนเราเป็นแผลเป็นสิวเนี่ยเป็นแผลเล็กๆนะที่จริงร่างกายมันสบายไปทั้งตัวแต่มีแผลเล็กๆมีสิวเล็กๆนี่บางคนชอบไปสะกิดไปเกาไปเครียดไปรำคาญนะอย่าไปคิดถึงอารมณ์ที่มันไม่ดีโบราณนี่เวลาคนใกล้จะตายเขาจะเอาดอกไม้ใส่มือดอกไม้ใส่มือแล้วก็นำว่าอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังหรือว่าพุทโธพุทโธอ่ะเอาดอกไม้ไปไหว้พระจุฬามณีเจดีย์นู่นบนสวรรค์แล้วก็มีคนสวดมนต์ให้ฟังคือช่วยกันประคองจิตให้เขาเป็นกุศลให้เขาได้ไปดีนะครับจะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเวลาญาติเรานะพี่เราน้องเรารู้ว่าคนใกล้เคียงเราใกล้จะเสียชีวิตเอาสิ่งดีๆนะครับเขาให้เอาบันทึกคุณงามความดีเคยสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างศาลาเนี่ยเอามาอ่านให้เขาฟังนะเคยทำบุญทำอะไรไว้ทำความดีอะไรไว้เอามาอ่านให้เขาฟังใจจะโน้มน้าวจะนึกถึงแต่สิ่งที่ดีๆนะอันนี้สำคัญนะครับท่านผู้ฟังโดยกับผมพันโทไพโรจน์พนาดินก็ขอฝากนะครับนะมังคุดให้กับท่านผู้ฟังไว้พิจารณานะมังคุดเพื่อสุขภาพนะครับสิ่งดีๆอยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ลองสัมผัสได้ลองดื่มดูนะครับผมเองนี่มั่นใจพูดอย่างเต็มปากนะครับไม่ได้มีมายาไม่ได้โกหกหรือว่าพูดอะไรที่มันไม่เกินจริงหรือว่าที่มันเกินจริงนะครับถ้ามันเกินจริงไปก็เป็นบาปเป็นกรรมกับผมเหมือนกันครับท่านผู้ฟัง
0: ครับท่านผู้ฟังรายการสุขกายสบายใจเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของชั่วโมงฟังกันต่อชั่วโมงหน้านะครับอย่าเพิ่งหนีไปไหนเราเจอกันทุกวันที่คลิป
3: งานหนักพักผ่อนน้อย
4: ไว้กินแฟนทิ้ง
3: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
5: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
6: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
7: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
8: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราษฎรใช้ธงสีแดงเหมือนกันควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็นต่างกันทรงให้เพิ่มรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรีลงบนธงสีแดงเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงนับเป็นครั้งแรกที่แยกธงสำหรับเรือหลวงและเรือราษฎรในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาลัยทรงเพิ่มรูปช้างเผือกในรูปจักรสีขาวเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงเนื่องจากประเทศไทยได้รับช้างเผือกจำนวน3เชือกในส่วนของเรือราษฎรนั้นยังคงใช้ธงสีแดงอย่างเดิมต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าธงสีแดงที่เรือราษฎรใช้นั้นซ้ำกับประเทศอื่นทำให้สังเกตได้ยากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เรือราษฎรใช้ธงสีแดงมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางส่วนเรือหลวงใช้ธงสีขาวมีรูปช้าง
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตรา

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ทุกวันที่คลื่นสถานีวิทยุแห่งนี้เวลานี้เจอกันตลอดครับท่านผู้ฟังไม่หนีไปไหนฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดเรื่องเล่าดีๆสนุกสนานฟังแล้วก็เพลินไปได้ความรู้ได้สุขภาพด้วยท่านผู้ฟังครับมันมีนิทานจีนเรื่องหนึ่งพูดถึงนิทานจะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนะครับเป็นนิทานเรื่องจองวนสมัยก่อนคนจีนก็จะมีสอบจองวนมีพี่และน้องอยู่ต่างจังหวัดเรียนหนังสือเก่งด้วยกันทั้งคู่เข้าเมืองหลวงเพื่อสอบเป็นจองวนนะครับเป็นราชบัณฑิตคนพี่กลัวจะสอบตกแล้วจะอายชาวบ้านและทนคิดถึงภรรยาที่บ้านไม่ไหวไม่สอบหนีกลับบ้านนะครับคนน้องสอบผ่านได้เป็นจองวนระหว่างเดินทางกลับบ้านพี่ชายมาดักรอพบเพื่อขอให้น้องช่วยแก้ปัญหาให้นะบอกว่าอย่างนี้นะเนี่ยพี่ไปแต่งเรื่องหลอกชาวบ้านว่าใครมาสอบเป็นจองวนจะต้องถูกตัดอวัยวะเพศพี่เห็นว่าไม่เป็นธรรมจึงสละสิทธิ์ไม่เข้าสอบขอให้น้องช่วยพูดกับชาวบ้านทำนองเดียวกันด้วยคือกลัวเสียหน้าตัวเองหนีกลับไปก่อนนะกลับไปบอกน้องช่วยเตรียมให้หน่อยอ้าวน้องก็รับปากว่าจะจัดการให้คืนนั้นชาวบ้านก็จัดงานเลี้ยงฉลองตำแหน่งจองวนนะครับให้กับคนน้องอย่างมโหฬารทุกคนมีความสุขสนุกสนานเฮฮาก็ยกเว้นแต่ภรรยาของจองวนนะครับนั่งซึมเศร้าอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าทราบจากคนที่มางานพูดซ้ำๆพูดบอกกันทุกคนบอกว่าคนเข้าสอบจองวนทุกคนจะต้องถูกตัดอวัยวะเพศพูดไปอย่างนั้นท่านผู้ฟังหลังจากงานเลี้ยงเลิกลากลับบ้านนะครับไอ้เจ้าภรรยาก็เลยถามจองวนคนใหม่น้องชายของพี่เขานั่นแหละนะครับถามว่าเฮ้ยพี่จริงหรือเปล่าที่เขาบอกกันว่าคนเข้าสอบจองวนจะต้องถูกตัดอวัยวะเพศจองวนคนใหม่นะครับเขาก็บอกว่าจริงแต่ข้าสอบได้คะแนนดีเยี่ยมฮ่องเต้จึงให้หมอหลวงยกถาดอวัยวะเพศทั้งหมดนะครับไอ้ที่ตัดแล้วมาให้เลือกแล้วจัดการต่อใหม่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับภรรยาก็ดีใจนะครับคืนนั้นระหว่างที่การแสดงความคิดถึงซึ่งกันและกันใกล้จะจบสิ้นนะครับฉลองเนี่ยภรรยาจองหวนก็ถีบจองหวนตกเตียงพร้อมกับตะโกนสับทับไปว่าหรือโง่อย่างเงี้ยมาสอบเป็นจองหวนได้ยังไงนะเขาเอามาให้เลือกทั้งถาดยังเลือกอันเก่ากลับมาอีกนะครับท่านผู้ฟังก็เป็นนิทานคำๆนะครับน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนาลินฝากเอาไว้ช่วงนี้มาฟังอาจารย์ยอดเล่าดีกว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: เมืองไทยของเรานี่เป็นเมืองพระพุทธศาสนาโดยแท้จริงดังนั้นก็ย่อมจะต้องมีพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเกิดขึ้นอยู่โดยทั่วไปไม่ขาดสายโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระผู้ทรงวิทยาคุณด้านอภิญญาสมาบัติและในบรรดาพระผู้ทรงอภิญญานั้นหลวงพ่อเงินจันทสโรวัดกกสับตำบลปากน้ำอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราก็นับว่าเป็นอีกรูปหนึ่งที่ทรงวิทยาคุณในด้านนี้เมื่อประมาณ30ปีผ่านมาแล้วเวลานั้นคุณเสรีอายุราวๆ12ปีเป็นเด็กวัดอยู่กับหลวงพ่อเงินรูปนี้อยู่มาวันหนึ่งในตอนเช้าเมื่อหลวงพ่อเงินกลับจากบิณฑบาตแล้วก็กำลังจะเดินไปล้างเท้าที่คลองเขาเรียกคลองท่าลาดซึ่งอยู่หน้าวัดเวลานั้นน้ำกำลังไหลเอื่อยๆมีเด็กสาวรุ่นชาวจีนคนหนึ่งกำลังลอยเรือเก็บผักตบชวาที่ลอยมาตามน้ำเพื่อจะนำไปเลี้ยงหมูแต่คงจะเป็นคราวเคราะห์หามยามร้ายตอนที่เอื้อมมือหยิบกอผักตบชวาอยู่นั้นพลันก็ต้องตกใจสุดขีดเพราะว่างูกระป่าท้องแดงตัวหนึ่งฉกกัดเธออย่างเต็มที่เธอก็ร้องลั่นด้วยความตกใจและเจ็บปวดสายตาก็สอดสายหาผู้ช่วยเหลือด้วยสัญชาตญาณเธอก็พายเรือเข้าหาฝั่งเข้าหาวัดรีบร้องขอความช่วยเหลือต่อหลวงพ่อเงินในทันทีเธอก็ไปหยุดยืนอยู่ห่างจากองค์หลวงพ่อประมาณสักสองวาเศษหลวงพ่อเงินท่านก็ยืนบริกรรมสงบหลับตานิ่งอยู่ราวสองนาทีก็ลืมตาขึ้นพร้อมกับเป่าพรวดออกไปยังร่างของเด็กสาวพร้อมกับร้องถามเป็นยังไงบ้างล่ะอีหนูเธอก็ตอบด้วยสีหน้าแบบคนปกติบอกหายปวดแล้วเจ้าค่ะเออดีถ้าอย่างนั้นเองกลับบ้านไปได้แล้ว จากเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความงงงันให้แก่พระลูกวัดแล้วก็คุณเสรีเป็นอย่างมากเพราะว่างูกระป่าท้องแดงนั้นจัดว่าเป็นงูที่มีพิษไม่น้อยเลยสามารถกัดคนถึงตายได้วันรุ่งขึ้นในตอนเพลทั้งเตี่ยและแม่ของเด็กก็นำเอาอาหารหวานคาวมาถวายหลวงพ่อเงินเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีก็เอาลูกสาวมาด้วยหน้าแปลกที่แผลหายสนิทบวมแดงสักนิดก็ไม่ปรากฏให้เห็นจากเหตุการณ์ดังกล่าวในครั้งนั้นก็สร้างความปลาบปลื้มศรัทธาให้แก่คฤหัสถ์แล้วก็พระลูกวัดเป็นอย่างมากมาโดยตลอดตามปกติแล้วคุณเสรีจะมีหน้าที่พิเศษอยู่อย่างหนึ่งเวลานั้นก็คือคอยปิดเปิดประตูโบสถ์เวลาที่พระท่านลงทำวัดเช้าทำวัดเย็นเหตุการณ์ก็ดำเนินไปเป็นปกติเรื่อยมาจนกระทั่งในตอนเย็นวันหนึ่งพอได้เวลาคุณเสรีก็หยิบลูกกุญแจแล้วก็เดินลงบันไดไปเพื่อไขกุญแจเปิดโบสถ์ตามปกติขณะนั้นก็เหลือเห็นหลวงพ่อกำลังนั่งตำหมากอยู่อย่างขมักขม้นพอไขกุญแจเปิดโบสถ์เข้าไปก็ต้องตกใจเป็นที่สุดเลยมองเห็นหลวงพ่อเงินนั่งเคี้ยวหมากจับจับอยู่ตรงหน้าพระประธานต่างคนต่างเฉยอยู่ครู่หนึ่งคุณเสรีก็อดถามด้วยความแปลกใจไม่ได้ว่าแล้วหลวงพ่อเข้ามาตอนไหนครับเนี่ยหลวงพ่อก็หัวเราะก็เข้ามาพร้อมๆกันเองแหละขณะนั้นพระลูกวัดยังไม่มีใครเข้ามาในโบสถ์หลวงพ่อเงินก็เรียกคุณเสรีเข้าไปใกล้ๆเสร็จแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวหลวงพ่อจะทำอะไรให้เองดูนะคอยดูดีนะเสร็จแล้วหลวงพ่อเงินก็อ้าปากแล้วคายพระผงรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วสีแดงอ่อนๆใส่มือแล้วก็คว้างไปที่ผนังโบสถ์ผลที่ปรากฏก็คือพระผงองค์นั้นติดแน่นอยู่ที่ผนังโบสถ์ยังกระติดกาวเสร็จแล้วหลวงพ่อเงินก็ใช้ให้คุณเสรีไปหยิบมาให้ท่านพอรับพระไปท่านก็หลับตาพนมมือขึ้นไหว้พระผงองค์นั้นคล้ายกับขอสมาอภัยเสร็จแล้วก็กลืนเข้าปากไปอย่างหน้าตาเฉยมีอยู่คราวหนึ่งในขณะที่คุณเสรีกำลังต้มน้ำร้อนอยู่หลวงพ่อเงินได้เรียกลูกศิษย์อายุราวๆ 6-7 ขวบเข้าไปหา2คนพร้อมกันเสร็จแล้วก็ล้วงลงไปในย่ามคว้าแบงค์บาทขึ้นมาใบนึงเสร็จแล้วก็ฉีกออกเป็น2ท่อนยื่นส่งให้เด็กวัดคนละท่อนแล้วก็บอกให้ไปซื้อขนมแจ็คที่กำลังลอยเรือบีบแตรเสียงปูนปูนปูนอยู่หน้าวัดเด็ก2คนก็ทำตามคำสั่งด้วยความไร้เดียงสาหลวงพ่อก็หันมาร้องบอกกับคุณเสรีบอกว่าเอ็งไปดูมันสิเดี๋ยวจะตกน้ำตกท่าไปคุณเสรีก็รีบวิ่งตามลงไปก่อนที่เด็กทั้งสองจะถึงเรือขนมซะด้วยซ้ำผลที่ปรากฏกับตาก็คือแบงค์บาท2ส่วนนั้นกลับกลายเป็นแบงค์เต็มใบด้วยกันทั้ง2ใบซื้อขนมแจ็คได้สบายสร้างความงุนงงให้แก่คุณเสรีเป็นอย่างยิ่งอีก2ปีต่อมาในขณะนั้นคุณเสรีได้ออกจากวัดของหลวงพ่อเงินมาอยู่บ้านกับพ่อแม่ตอนนั้นกำลังเรียนอยู่ในระดับมัธยมในปีนั้นเองแม่ของคุณเสรีก็ล้มป่วยลงด้วยโรคที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าลมเพลมพัดเพราะว่าถูกของด้านไสยศาสตร์ที่มีผู้มีวิทยาคมปล่อยล่องลอยไปในอากาศใครเคราะห์หามยามร้ายก็มักจะถูกคนนั้นเข้าในวันนั้นแม่ของคุณเสรีออกสวนเพื่อจะตัดต้นกล้วยมาผสมกับรำและปลายข้าวเพื่อเลี้ยงไก่เวลานั้นบ่ายจัดมากแล้วฝนเริ่มโปรยปลายบางครั้งลมก็กันโชกแรงมีเสียงหวีดบิวลอยเข้ามาจนต้องหยุดยืนดูและในช่วงนั้นเองที่โดนคุณไสเข้าเต็มที่เรื่องนี้แม่เล่าให้ฟังเมื่อหายเป็นปกติดีแล้วพอกลับมาถึงบ้านอาการเริ่มเมื่อลอยคล้ายๆคนวิกลจริตมีสติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์บางครั้งก็หัวเราะบางครั้งก็ร้องไห้อาการไข้ก็ขึ้นข้าวปลาอาหารก็ทานน้อยลงจนร่างกายผายผอมเหลือแต่กระดูกหน้าเวทนายิ่งนักขนาดลูกตัวเองเนี่ยท่านยังจำไม่ได้แม้ว่าพ่อของคุณเสรีเนี่ยจะเป็นหมอแผนโบราณที่มีชื่อเสียงโด่งดังรักษาคนไข้แบบช่วยเปล่าไม่คิดเงินคิดทองช่วยชีวิตคนเอาไว้นับไม่ถ้วนจะทุ่มเทชีวิตรักษาสักเท่าใดก็ไม่หายเพราะว่าเก่งแต่ยาแต่ด้านไสยเวทไม่เก่งดังนั้นท่านก็เลยไปขอความเมตตาจากหลวงพ่อเงินให้ช่วยรักษาให้หลวงพ่อเงินไม่เคยมาดูคนไข้เลยแต่กลับเสกแป้งกับน้ำมนต์มาให้เพื่อผสมกันแล้วพอกบริเวณที่เจ็บปวดพอแป้งหมาดก็แกะออกดูปรากฏว่าในครั้งแรกก็พบสิ่งของมากมายปะปนอยู่ได้แก่กระดูกหักถ่านเส้นผมหนามแหลมขนหมู ทั้งที่ก่อนพอกแป้งนั้นไม่มีอะไรปะปนอยู่เลย
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อจากน้ำมังคุดตราพนารินครับท่านผู้ฟังน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผสมสมุนไพร24ชนิดถือว่ากินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาผมก็ได้มีโอกาสไปกราบนมัสการพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็ได้มีโอกาสได้ทำบุญต้องบอกว่าบุญใหญ่นะอยากจะให้ท่านผู้ฟังอนุโมทนาแล้วก็ได้บุญด้วยกันคือหลวงพ่อองค์นี้หลายท่านก็คงจะรู้จักแต่หลายท่านอีกก็ไม่รู้จักท่านเป็นพระฝรั่งพระฝรั่งเป็นพระป่าที่เป็นศิษย์หลวงปู่ชาโดนหลวงปู่ชาถีบนะหลายคนที่โดนคนถีบแล้วเสียใจแต่ว่าพระรูปนี้โดนหลวงปู่ชาถีบแล้วมีความสุขใจนะครับถีบแล้วซาบซึ้งเป็นยังไงนะครับท่านบอกว่าอาตมานี่เป็นพระองค์เดียวในวงการลูกศิษย์หลวงปู่ชาที่โดนท่านถีบนะครับเพราะความซาบซึ้งท่านก็เลยมาเล่าให้โยมฟังนะตอนนั้นอาตมาบวชใหม่ๆท่านว่าอย่างนั้นนะครับพรรษาแรกอยู่ที่วัดหนองป่าพงปีนั้นพระเนน70กว่ารูปพระเยอะญาติโยมเข้าวัดกันมากวันนั้นได้ไปบิณฑบาตตอนกลับจากบิณฑบาตก็มีพระองค์หนึ่งมาคุยด้วยพระองค์นั้นก็เพิ่งบวชใหม่เหมือนกันทั้งสององค์ต่างยังมีนิสัยแบบคฤหัสถ์พระองค์นั้นก็ได้ไปตำหนิติเตียนพระที่อยู่ในวัดที่ไม่ถูกใจอาตมาฟังแล้วคิดในใจว่าบวชเป็นพระทำไมมาจับผิดกันทำไมท่านตำหนิพระองค์นั้นองค์นี้ก็เลยหนีไม่อยากคุยด้วยแต่ไม่ได้เดินหนีอย่างเดียวเดินหนีตำหนิท่านในใจยังคิดเรื่องท่านพอดีเดินเข้ามาในวัดเดินก้มหน้าคิดถึงเรื่องพระองค์นี้องค์นั้นอยู่ก็ได้ยินเสียงหลวงปู่ชาพูดขึ้นมาว่า Good morning ก็มองขึ้นไปเห็นหลวงปู่ชาหลวงพ่อชาอยู่ใกล้ๆท่านยิ้มใส่เราพูดภาษาอังกฤษ Good morning แปลว่าสวัสดีตอนเช้าเราก็ดีใจไม่เคยได้ยินหลวงพ่อพูดเป็นภาษาอังกฤษก็เลยยกมือไหว้ท่านนะครับพอไหว้ท่านเสร็จท่านก็ตอบว่า Good morning หลวงพ่อนะตอบท่านว่าอย่างนี้หลวงพ่อชาท่านพูดภาษาอังกฤษได้2คำนะครับคือคำว่า Good morning สวัสดีตอนเช้ากับ Do you want a cup of tea แปลว่าคุณต้องการน้ำชาไหมเพราะหลวงพ่อท่านก็เคยไปประเทศอังกฤษชาวอังกฤษเขากินน้ำชากันทั้งวันทั้งคืนแล้วเขาก็จะถามตลอดเวลา Do you want a cup of tea หลวงพ่อเลยท่องไว้จำไว้เพราะท่านว่ามันจำง่ายดีเพราะว่าเหมือนพระสวดให้พรยถาวริวหาอุปกัปปติแต่ท่านไม่ได้ถามอาตมา Do you want a cup of tea นะเรายกมือไหว้ท่านรู้สึกดีใจอารมณ์เปลี่ยนฉันเสร็จก็กลับกุฏิเดินจงกรมนั่งสมาธิถึง 6:00 น.ก็คิดว่าเดี๋ยวจะไปกุฏิหลวงพ่อชาถ้าใครเคยไปวัดหนองประพงจะเห็นกุฏิเก่าๆของท่านข้างโบสถ์ซึ่งหลวงพ่อมักนั่งบนเก้าอี้หวายอาตมาเข้าไปก็กราบท่านนวดขอนวดเท้าเพราะเราเคยฝึกนวดเท้าบางครั้งท่านจะให้เราไปนวดวันนั้นพระเนนเยอะประมาณทุ่มหนึ่งเขาตีระฆังท่านก็ไล่พระเนนขึ้นโบสถ์หมดพระเนนประมาณ70รูปท่านบอกว่าท่านยานอยู่ที่นี่ก็นั่ง2ต่อ2กับท่านก็จับเท้าท่านไว้ท่านก็ไม่ได้พูดท่านนั่งหลับตาภาวนาเราก็นวดเท้าท่านอากาศเย็นสบายช่วงฤดูหนาวพระ70รูปเริ่มสวดมนต์ทำวัดเย็นเราฟังพระสวด70รูปเหมือนเทวดาเหมือนเทพกำลังจะโปรดเราก็นั่งคิดเรากำลังนั่งกับพระอรหันต์กำลังสร้างบุญกุศลถวายการนวดแก่พระอรหันต์อยู่เทวดากำลังสวดอนุโมทนาด้วยจิตใจขึ้นสวรรค์พอดีจิตใจขึ้นสวรรค์หลวงพ่อใช้เท้าฉีบหน้าอกอาตมาจนหงายหลังหัวกระแทกพื้นเราก็ช็อกอยู่งงเลยหลวงพ่อชี้หน้านั่นตอนเช้าพระองค์หนึ่งพูดไม่ถูกใจเราก็เสียใจอีกองค์หนึ่งพูดแค่กู๊ดมอร์นิ่งก็ดีใจทั้งวันจะไปดีใจเสียใจกับคำพูดคนอื่นอย่าไปฝากหัวใจไว้กับคนอื่นต้องฝากหัวใจไว้กับธรรมะทีนี้ท่านก็เทศกันใหญ่เราก็ยกมือไหว้ท่านน้ำตาไหลเพราะอะไรซาบซึ้งในเมตตากรุณาของท่านท่านก็คงเห็นเราตอนเช้าว่าพระองค์นี้ตกนรกจิตเป็นทุกข์เพราะคำพูดคนอื่นท่านก็เลยพูดแค่กูดมอร์นิ่งดึงเราขึ้นจากนรกตอนเย็นท่านก็ปล่อยให้เรานวดเท้าท่านให้ขึ้นสวรรค์ขึ้นสวรรค์แล้วต้องถีบลงมาถึงแผ่นดินเพราะเทวดาสอนธรรมไม่ได้ต้องสอนมนุษย์เพื่อให้จดจำไว้นะอย่าฝากหัวใจกับคำพูดของคนอื่นเพราะเราจะผิดหวังต้องฝากหัวใจไว้กับธรรมะ ก็เลยได้จดจำคำพูดของหลวงพ่อครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของหลวงพ่อพระอาจารย์ญาณธรรมโมหรือว่าพระอาจารย์ฟิลิปนะครับท่านอยู่วัดป่ารัตนวันที่ปากช่องจังหวัดนครราชสีมาตอนนี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสได้ไปร่วมบุญกับท่านนั่นก็คือเป็นเจ้าภาพซื้อไม้รอบพระอุโบสถปูเป็นไม้ละแหนงรอบพระอุโบสถก็เยอะๆมากนะครับเป็นไม้แดงเป็นไม้แดงแล้วก็ไม้ชุดเก่านี้ทำมา10กว่าปีแล้วมันผุแล้วท่านก็เมตตาให้ผมได้เป็นเจ้าภาพตรงนั้นก็แบ่งบุญให้กับท่านผู้ฟังที่ดื่มที่กินที่ฟังรายการนี้ที่ดื่มน้ำมังคุดผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ช่วยหาทรัพย์จงมีส่วนแห่งบุญนี้ด้วยกันนะครับท่านผู้ฟังครับฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังที่ยังไม่เคยดื่มไม่เคยกินน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตาพระนารินน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดผลิตจากเนื้อมังคุดแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีก็ลองซื้อหาไปดื่มดูมีปัญหาเรื่องสุขภาพอย่าพึ่งท้อใจนะกินนั่นกินนี่กินโน่นมาหลายอย่างแล้วยังไม่ได้ลองน้ำมังคุดก็อยากจะให้ลองดูช่วงนี้ไปฟังว่าน้ำมังคุดของเรามีจำหน่ายมีขายที่ไหนครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
3: ทันโลกทันกระแสทันทีกับครอบครัวข่าววันใหม่
4: เอาไปกินน้ำมังคุดดีกว่าครับวันนี้นะครับมีศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดเนี่ยยืนยันว่าน้ำมังคุดมีประโยชน์นะศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราหัวหน้าคณะนักวิจัยศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทยบอกว่าจากการศึกษาวิจัยนั้นพบว่าน้ำมังคุดมีประโยชน์มากกว่าโทษโดยสามารถปรับระดับภูมิคุ้มกันให้สมดุลลดอาการภูมิแพ้ตัวเองแล้วก็อาการอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานข้อเข่าอักเสบความดันโลหิตโรคพาร์กินสันไทรอยด์เป็นพิษด้วยอย่างไรก็ตามในเปลือกมังคุดนั้นนะครับก็มีสารแทนนินในปริมาณมากถ้าเกิดว่าร่างกายรับสารนี้เข้าไปเนี่ยอาจจะเกิดเป็นพิษต่อตับต่อไตแล้วก็มะเร็งในทางเดินอาหารบางส่วนได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นน้ำมังคุดที่ได้มาตรฐานในการผลิตนะครับก็จะไม่ใช้เปลือกมาผลิตอยู่แล้วอันนี้ก็มีต้องบอกเตือนไว้เหมือนกันนะครับว่าในท้องตลาดเนี่ยก็จะมีหลายเจ้าเหมือนกันที่เอามังคุดมาทำเนี่ยแล้วดื่มไปจะรู้สึกว่ามันเหมือนกับมีรสของเปลือกอะเฟื่อน
5: ๆ
4: อันนั้นก็ต้องแยกแยะดูให้ถูกนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงของแต่ละเจ้าด้วยเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเจ้าไหนได้มาตรฐานในการผลิตเนี่ยก็จะไม่มีเปลือกมาใช้ในการผลิตนะครับลองชิมดูเพราะฉะนั้นท่านก็บอกว่าเขาสนับสนุนอย.ให้เอาผิดกับน้ำมังคุดที่ไม่ได้มาตรฐานที่วางขายอยู่เกลื่อนตลาดด้วย
5: ค่ะ
4: เออนะเพราะว่าเนื้อมันน้อยใช่ไหม
5: ใช่
4: ก็แบบบางที งวดนิ่มอ่ะใส่ไปทั้งเปลือกบด
5: โอ้
4: รสมาเนี่ยเราจะรู้เลยสำหรับคนที่ชอบกินมังคุด
5: ค่ะมันจะเฟื่อนเฟื่อนฝาดฝาด
4: ใช่
5: แต่ว่าเม็ดน่ะเม็ดก็น่าจะเอาออก
4: เม็ดบางทีมันมีเม็ดด้วยแล้วก็แกะยากใครจะมานั่งแกะมังคุดบางทีเรายังเคี้ยวเข้าไปเลยด้วยสามใบ
5: เม็ดเนี่ยขมใช่ไหม
4: เออจริงๆแล้วชอบกินมังคุดมากๆเพราะกินแล้วแบบเป็นกระมังอะมากๆซื้อมา3โลจริง
5: แล้ว
4: ม
5: ัน
4: ม
5: ี
4: แต่เปลือกถูกไหมฮะก็วางไว้แล้วก็มานั่งฝานไปเรื่อยๆปั๊บเดี๋ยวหมด
5: ค่ะ
4: นะกินน้ำมังคุดก็สะดวกดีครับไม่ต้องมานั่งฝานไม่ต้องมานั่งปอกนะครับแต่ว่าต้องดูด้วยว่ารสชาติเนี่ยมันมีแต่เปลือกหรือเปล่าถ้ามีแต่เปลือกเนี่ยไม่ดีนะฮะ
5: ค่ะ
4: เขาบอกว่าขณะนี้สำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตรนะครับได้ร่วมกับนักวิจัยต่างชาติทำการศึกษาการบริโภคน้ำมังคุดนะครับโดยใช้เป็นอาหารกับผู้ป่วยมะเร็งขั้นสุดท้ายก็บอกว่าให้กินเป็นประจำทุกๆวันวันละ300มิลลิลิตรนะครับซึ่งการดำเนินการโดยคณะวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และก็ศึกษาควบคู่กันไปในมหาวิทยาลัยชื่อดังในหลายประเทศ
5: ค่ะ
4: คาดว่าเรื่องนี้นะครับน่าจะได้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ในอีก1ปีข้างหน้า
5: ค่ะ
4: ไม่ต้องรอถึงขนาดนั้นระหว่างนี้ซื้อกินกันไปก่อนนะฮะ
3: ทันโลกทันกระแสทันทีกับครอบครัวข่าววันใหม่
0: มาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟังเชิญครับ
6: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: ได้กระทำเช่นนี้อยู่หลายครั้งหลายหนจนแกะแป้งออกมาดูแล้วไม่พบอะไรจึงหยุดการพอกแป้งได้เมื่ออาการดีมากแล้วก็พาแม่ไปหาหลวงพ่อเงินเพื่อให้ท่านรดน้ำมนต์ให้พร้อมกับทำมงคลคล้องคอแล้วก็จะต้องไปให้ท่านรดน้ำมนต์ให้ทุกๆวันพระถึง5วันพระถึงจะหายขาดแล้วก็ปกติดีทุกอย่างปัจจุบันแม่ของคุณเสรีก็ยังมีชีวิตอยู่อายุได้73ปีแล้วหลังจากนั้นต่อมาไม่นานนักพ่อของคุณเสรีได้เดินทางไปที่วัดหลวงพ่อเงินในตอนเย็นวันหนึ่งคุณเสรีก็ตามไปด้วยทั้งสองก็ไปพูดคุยกันอยู่จนดึกดื่นพระและเด็กวัดนอนหลับกันหมดแล้วคุณเสรีก็หลับจนเต็มอิ่มแล้วก็ตื่นขึ้นมานอนฟังเขาคุยกันช่วงหนึ่งของการสนทนาพ่อคุณเสรีก็กล่าวขึ้นบอกว่าหลวงนาครับหลวงนาลองปลุกพระให้ผมดูหน่อยนะผมอยากจะดูให้เห็นกับตามานานแล้วหลวงพ่อก็บอกเอาสิวะว่าแล้วก็ลุกขึ้นเดินหายเข้าไปในกุฏิแล้วก็กลับมาพร้อมบาตรใบหนึ่งมีพระเครื่องทั้งพระผงพระทองเหลืองรวมแล้วประมาณ 4-5 องค์คุณเสรีก็ลุกขึ้นนั่งดูด้วยความสนใจว่าเขาปลุกพระกันยังไงหลวงพ่อเงินก็นั่งขัดสมาธิหลับตาบริกรรมอยู่ครู่หนึ่งเสร็จแล้วก็บังเกิดสิ่งผิดปกติขึ้นภายในบาตรโดยพระเครื่องเหล่านั้นเริ่มเคลื่อนไหวได้จากช้าจนเร็วขึ้นเรื่อยๆเหมือนกับวิ่งวนอยู่ในบาตรเหมือนรถไต่ถังไม่มีผิดและที่สุดของที่สุดก็คือพระเครื่องทุกองค์กระเด็นออกนอกบาตรมาวางแปะอยู่กับพื้นแล้วก็กลับกระโดดเข้าบาตรตามเดิมได้เองโดยอัตโนมัติสร้างความมหัศจรรย์ในหัวใจและสายตาให้กับคุณเสรีและพ่อจนหาที่สุดไม่ได้ปีพ.ศ. 2521คุณเสรีลาบวชก็ได้ไปบวชอยู่ที่วัดหลวงพ่อเงินนี่แหละแต่ในขณะนั้นหลวงพ่อเงินได้มรณภาพไปหลายปีแล้วคงพบแต่รูปหล่อเท่าองค์จริงของท่านที่ประดิษฐานอยู่บนกุฏิหลังใหม่หลังใหญ่ซึ่งท่านพระครูสุนทรเทวธรรมเจ้าวาดสิทธิเอกหลวงพ่อเงินพำนักอยู่ในปีนั้นพระบวชกันมากจนกุฏิเต็มเกือบหมดคุณเสรีก็บวชก่อนเข้าพรรษาเพียงวันเดียวก็เลยต้องอยู่ที่กุฏิที่เหลือใกล้กับกุฏิของเจ้าวาดและใกล้กับรูปหล่อหลวงพ่อเงินก็เลยต้องเป็นผู้ดูแลทำความสะอาดบริเวณที่ประดิษฐานหลวงพ่อเงินไปโดยปริยาย1เดือนผ่านไปจนกระทั่งคืนหนึ่งคุณเสรีหลับสนิทก็พลันนิมิตเห็นองค์หลวงพ่อเงินปรากฏขึ้นรอบๆกายของท่านมีรัศมีสีทองแผ่ออกโดยรอบจนห้องนั้นสว่างไสวไปทั้งห้องดุจกลางวันหลวงพ่อเงินก็ได้พูดกับคุณเสรีบอกว่าต่อไปนี้ให้นั่งสมาธิทุกคืนนะตอนกลางวันเวลาว่างให้ท่องมนต์เสมอๆนะหลวงพ่อเงินจะมาสอนให้คุณเสรีนั่งสมาธิเป็นประจำทุกคืนแล้วคืนหนึ่งท่านได้สอนให้พิจารณาอาหารว่าเป็นของปฏิกูลก่อนฉันพร้อมกับบอกให้ว่าก่อนจะฉันให้ตักข้าวเปล่าขึ้นมาหนึ่งคำโตพอประมาณแล้วก็กลั้นใจเสกนะจิปิเสกิก้าวจบแล้วก็กลืนลงไปเลยโดยไม่ต้องเคี้ยวท่านบอกว่าสติปัญญาและความจำจะดีขึ้นซึ่งคุณเสรีก็ถือปฏิบัติเรื่อยมาโดยตลอดในพรรษานั้นแม้ว่าปัจจุบันนี้คุณเสรีจะจากวัดกกสับและองค์หลวงพ่อเงินมานานแต่ถ้ามีโอกาสหรือว่าถึงวันสำคัญสำคัญทางพุทธศาสนาแล้วก็มักจะเดินทางไปกราบนมัสการองค์หลวงพ่อเงินจันทสโรอยู่เป็นประจำเพราะว่าท่านได้ถือว่าเป็นพระอภิญญาสูงรูปหนึ่งที่มีพระคุณต่อคุณเสรีอย่างมากมายมหาศาลหาที่เปรียบมิได้ทีเดียวครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับมาถึงเรื่องแปลกๆที่นายเดชเล่าให้คุณบุญมีฟังนายเดชเนี่ยเป็นคนงานโรงล้างแร่ในอดีตเล่าเรื่องผีหลายเรื่องให้คุณบุญมีฟังว่าช่วงวัยรุ่นเนี่ยเขาอยากจะได้เงินเอาไปซื้อรองเท้าผ้าใบที่เขาอยากจะได้เขาทำงานตั้งแต่เย็นจนถึงดึกดื่นเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองทุกคืนเนี่ยเขาจะต้องปั่นจักรยานผ่านศาลเจ้าแม่ดวงตาศาลนี้อยู่ตรงทางโค้งก่อนจะถึงต้นก้ามปูใหญ่เก่าแก่เล่ากันว่าก่อนโน้นตรงนั้นไม่มีศาลน่ะแต่ว่าต่อมาเกิดมีขึ้นเพราะว่ามีชาวบ้านคนหนึ่งฝันว่าตรงนั้นน่ะมีเจ้าแม่แต่ไม่มีที่อยู่ขอให้ชาวบ้านคนนั้นตั้งศาลแล้วจะให้โชคลาภ ศาลเจ้าแม่ดวงตานี่ก่อนโน้นอยู่ริมคลองพอคลองกลายเป็นถนนก็เลยตั้งอยู่ข้างถนนเป็นอย่างนี้แหละทีนี้มาว่ากันต่อเรื่องที่นายเดชเจอเขาเล่าว่าเขาขี่จักรยานผ่านศาลเจ้าแม่ทุกคืนยกมือไหว้ไม่ได้เพราะว่ามือจับแผนจักรยานอยู่เขาก็ใช้วิธีก้มหัวทำความเคารพเขาทำอย่างนั้นทั้งขาที่เขาผ่านไปทำงานแล้วก็ขากลับจากการทำงานกลางคืนดึกเดือนยังไงเขาก็ไม่ลืมที่จะทำความเคารพท่านไม่แต่เขาคนอื่นก็ยกมือไหว้หรือว่าทำความเคารพเจ้าแม่ดวงตากันทั้งหมู่บ้านแต่มันมีอยู่คืนหนึ่งที่เขาลืมก้มหัวเคารพท่านเพราะว่ามัวแต่หวาดหวั่นกลัวผีตรงต้นก้ามปูใหญ่ผ่านมาได้หน่อยเดียวเขาก็ได้ยินเสียงดังมาจากข้างหลังเสียงอะไรไม่รู้หล่นดังตุ๊บดังสนั่นเลยที่รู้สึกได้ดีก็คือแผ่นดินสะเทือนขนาดว่าเขานั่งอยู่บนอานจักรยานก็ยังสั่นไหวทำให้เขาต้องเหลียวไปมองดูเขาก็เห็นฝุ่นตลบบนถนนใกล้ๆศาลเจ้าแม่เขาก็เลยต้องหยุดมองไปเขาก็ยังไม่เห็นอะไรแต่พอฝุ่นจางเท่านั้นเขาก็เห็นใครคนหนึ่งยืนอยู่ด้วยร่างที่สูงใหญ่ยังกระยักเป็นผู้หญิงซะอีกด้วยนุ่งผ้าจงกระเบนสบายพาดบ่าเฉียงๆเขาก็คิดว่าเอ๊ะนั่นมันใครกันไม่ใช่คนแน่นอนเขาบอกตัวเองสูงใหญ่เหลือเกินเขาว่าสูงเกือบเท่ายอดไม้แล้วก็ตัวใหญ่เบ้อเร่อยังก็เอาคนไปขยายสักร้อยเท่าพันเท่าไม่ไหวแล้วทีนี้อยู่ไม่ได้แล้วเขาปั่นจักรยานไม่คิดชีวิตเลยพอปั่นออกจากตรงนั้นเท่านั้นก็ได้ยินเสียงเหมือนเท้าใหญ่มหึมาย่ำตามมาตึบตึบตึบเขาก็หันไปมองก็เห็นว่าหญิงร่างยักษ์ในชุดจงกระเบนนั้นก้าวตามมาก้าวทีเดียวเกือบจะทันเขาเลยแล้วและที่สำคัญเขาก็เห็นอีกอย่างที่น่ากลัวในตาข้างซ้ายของผู้หญิงคนนั้นเปล่งประกายสีแดงฉานยังกระลุกเป็นไฟจ้องมองมายังเขาเป็นดวงตาที่แปลกมากไม่เหมือนตาคนทั่วไปเขาก
1: ็ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการเคาะข่าวค่ำ
2: ร่วมข่าวเด่น
3: เป็นข่าวดัง
4: สารพันเรื่องราว
2: ในเคาะข่าวค่ำ
5: สวัสดีค่ะ 19:30 นพบกับเคาะข่าวค่ำนะคะเจอกันวันนี้วันเสาร์ที่26 กันยายน 2569วันนี้ติดตามข่าวสารกับอัมพิกาชวนปรีชาค่ะเราเจอกันทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดค่ะทุ่มครึ่งถึง2 ทุ่มโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกอีกหนึ่งช่องทางผ่านทางเพจ Facebook เราไลฟ์คู่ขนานกันด้วยนะคะและจบรายการแล้วรับฟังย้อนหลังค่ะผ่านทางพอดคาสต์ News ข่าวค่ำเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะสำหรับประเด็นวันนี้ติดตามกันเรื่องของฟ้าฝนและก็น้ำท่วมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครเรียกว่าหนักเลยค่ะจนถึงขั้นที่ว่ากทม.ต้องออกมาประกาศขยายพื้นที่ประสบสาธารณภัยทั้ง50 เขตแล้วนะคะเปิดทางให้การช่วยเหลือประชาชนได้เป็นระบบมากขึ้นหลังจากที่ฝนตกแช่นานถึง3 วันแล้วค่ะหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนก็พร้อมใจกันนะคะเราจะเห็นว่าเริ่มมีตามเพจต่างๆมีการแชร์ภาพข่าวว่ามีการเปิดสถานที่เพื่อรองรับผู้ประสบภัยรวมทั้งเปิดให้นำรถเข้ามาจอดหนีน้ำท่วมได้ด้วยนะคะยังมีบางพื้นที่จัดพื้นที่พักพิงให้ขณะที่ทางศูนย์ภูมิอากาศรับภัยพิบัติคาดการค่ะเหมือนว่าจะเป็นข่าวดีว่าฝนจะเริ่มลดลงตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะ27 กันยายนก่อนที่จะเข้าสู่ภาวะปกติยืนยันว่าไม่มีเหตุการณ์มหาอุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี2554อย่างแน่นอนและล่าสุดค่ะสถานการณ์บางจุดเมื่อไม่มีฝนตกหนักๆเติมลงมาในช่วงเย็นๆก็เริ่มดีขึ้นนะคะน้ำที่ท่วมถนนท่วมขอบฟุตบาทเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดอีกเรื่องหนึ่งหลายคนอาจจะติดตามนะคะเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดของสำนักงานประกันสังคมล่าสุดเคาะแล้วนะคะเลื่อนออกไปก่อนเป็นวันที่11 ตุลาคมค่ะเหตุผลก็คือน้ำท่วมเนี่ยนะคะกระทบกับผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์เดี๋ยวช่วงจะพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามทั้งหมดนี้ค่ะ
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: โซฟาหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
3: พียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
4: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล S S S S

0: หลือเติมเลยที่บางจาก
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติ๊กเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้
5: คุณผู้ฟังค่ะครอบขอค่ำวันนี้เราขอเริ่มต้นกันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประสบกรณิกรที่ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงพื้นที่ภาคกลางนะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เร่งช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างทั่วถึงโดยพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกกล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้พื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคกลางซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่1ประสบปัญหาอุทกภัยและมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประสบกรณิกรที่ได้รับผลกระทบจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกธรรมนูญวิถีรองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กองทัพภาคที่1อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยในเวลา 13:00 น.ค่ะพลเอกธรรมนูญวิถีได้เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยผ่านระบบการประชุมทางไกลหรือ VTC นะคะร่วมกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่1โดยมีพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่1พร้อมผู้แทนของกรมกิจการพลเรือนทหารบกและหน่วยขึ้นตรงของกองทัพภาคที่1เข้าร่วมประชุมเพื่อประสานการปฏิบัติและเร่งนำความช่วยเหลือไปถึงประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยที่ประชุมกำชับให้ทหารทุกนายเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยจัดนายทหารติดต่อประจำเขตและอำเภอเพื่อประสานการปฏิบัติในแต่ละพื้นที่พร้อมระดมกำลังจิตอาสายานพาหนะและเรือสำหรับรับและก็ส่งประชาชนนะคะโดยเฉพาะผู้ป่วยและผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางไปโรงพยาบาลค่ะรวมถึงสนับสนุนเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบตลอดจนช่วยเคลื่อนย้ายยานพาหนะของประชาชนออกจากพื้นที่น้ำท่วมด้วยนะคะเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกลดผลกระทบต่อการจราจรสำหรับผู้ประสบภัยที่ประสงค์จะพักอาศัยอยู่ภายในบ้านก็จะให้หน่วยทหารในพื้นที่นำอาหารน้ำดื่มและถุงยังชีพเข้าไปดูแลอย่างทั่วถึงค่ะพร้อมจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในศูนย์พักพิงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาหารรวมทั้งจัดตั้งสายด่วนรับแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือพร้อมประชาสัมพันธ์ช่องทางให้ประชาชนรับทราบโดยกำชับให้กำลังพลคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจเป็นสำคัญพลตรีวินไทยกล่าวเพิ่มเติมนะคะ

็จะเห็นภาพข่าวที่แชร์กันตลอดทั้งวันหรือแม้แต่ในโซเชียลนะคะแล้วก็ท่านที่ต้องประสบเหตุด้วยตนเองกับสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องและน้ำท่วมกรุงเนี่ยหลายจุดมากๆไม่ได้แค่ท่วมธรรมดาแต่ยังท่วมสูงด้วยนะคะต้องบอกว่าสาเหตุหลักๆนั้นมาจากที่ฝนตกติดต่อกันต่อเนื่องแบบทั้งวันทั้งคืนตกมาตั้งแต่24กันยาแล้วนะคะบางจุดน้ำท่วมจนมิดหลังคารถบางคันเนี่ยจอดทิ้งไว้หันไปดูอีกทีน้ำท่วมแล้วนะคะมิดแล้วนะคะจะไปย้ายออกก็ย้ายไม่ทันแล้วอย่างเช่นที่ย่านบางกะปิแฟลตคลองจันหรือแม้แต่ที่ตรงมอรามคำแหงค่ะแล้วก็ย่านเอกมัยเหนือระดับน้ำนี่แบบว่าสูงมากนะคะรถก็คือเท่ากับว่าโดนจมน้ำไปโดยปริยายเพราะว่าจะย้ายหนีตอนนั้นก็ไม่ทันแล้วค่ะน้ำเกือบมิดหลังคาอย่างที่แยกลาดพร้าวจตุจักรน้ำก็ท่วมสูงเหมือนกันรวมทั้งที่แถวๆสน.ลาดพร้าวน้ำท่วมสูงเกือบถึงเอวนะคะนี่เป็นภาพที่สะเทือนใจทีเดียวเพราะว่าตั้งรับกันไม่ทันเลยหลายๆคนบอกว่าทรัพย์สินเสียหายมากขณะที่ก็มีรายงานว่าบางท่านกลับบ้านไม่ได้ค่ะเพราะว่าน้ำท่วมถนนจะลุยไปก็เสี่ยงมากที่รถจะดับเดี๋ยวก็ไปดับไปเสียอยู่กลางทางอีกแล้วจะเรียกใครมาซ่อมช่วงนี้ก็ลำบากนะคะทำให้บางคนต้องอาศัยนอนตามอาคารบางก็นอนตามที่ทำงานหรือแม้แต่ที่สถานีตำรวจค่ะก็มีคนมาขอพักอาศัยเหมือนกันนะคะเพราะว่าไปต่อไม่ได้จริงๆเดี๋ยวเราค่อยๆไล่เรียงสถานการณ์กันไปนะคะเราเริ่มกันที่ภาพรวมจากปภ.กันก่อนมีการรายงานนะคะว่ามี21จังหวัดแล้วก็กทม.อีก15เขตที่ยังต้องเผชิญกับน้ำท่วมเบื้องต้นมีรายงานว่าพบผู้เสียชีวิต1รายค่ะก็มีการกำชับเรื่องของการระดมเครื่องจักรกลเพื่อเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะพร้อมกับการเยียวยาอย่างเร่งด่วนซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยายังเตือนเรื่องของฝนจะตกหนักไปจนถึงวันพรุ่งนี้ด้วยโดยนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รายงานอุทกภัยล่าสุดนะคะบอกว่าจากสถานการณ์ฝนที่ตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ระยะนี้ประกอบกับการระบายน้ำที่ไหลมาจากภาคเหนือมาสมทบกับมวลน้ำในภาคกลางทำให้เกิดอุทกภัยรวมแล้ว21จังหวัดประกอบไปด้วยเชียงใหม่เพชรบูรณ์นครสวรรค์พิษณุโลกอุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีสระบุรีปทุมธานีโอ้โหนี่ปทุมธานีนี่ก็อ่วมนะคะเห็นใจนอกเหนือจังหวัดยาปทุมรอบนี้ก็ต้องบอกว่าสูงจริงๆมีที่นครปฐมอยุธยาแน่ๆนะคะสมุทรปราการปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดและนครราชสีมาคือหลายจังหวัดมากแล้วนอกจากนี้ยังมีพื้นที่ของกรุงเทพมหานครที่ประสบกับปัญหาน้ำท่วมขังอยู่หลายเขตส่งผลให้ปัจจุบันมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 27,109 ครัวเรือนถ้านับเป็นจำนวนคนก็ประมาณ 84,600 คนนะคะแล้วก็มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว1รายค่ะเป็นหญิงวัย58ปีเธอถูกไฟฟ้าดูดเสียชีวิตที่ลานจอดรถเลยนะคะที่แฟลตเคหะคลองจันทน์ทราบมาว่าทำอาชีพเก็บของเก่าขายแล้วก็พักอาศัยอยู่ที่แฟลตซึ่งที่แฟลตคลองจันต้องบอกว่าน้ำท่วมสูงมากจริงๆก็อย่างที่รายงานไปในเบื้องต้นนะคะขณะที่ช่วงเช้าวันนี้ที่ผ่านมาประมาณ9โมงกว่าๆหลายท่านอาจจะได้รับเมสเซจจากทางเซลล์บรอดแคสต์นะคะส่งมาเตือนปภ.เขาส่งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะเรื่องของระดับน้ำในคลองอยู่ในระดับวิกฤตแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่ริมคลองพื้นที่ลุ่มต่ำตอนนี้ต้องขอให้ยกของขึ้นที่สูงเก็บทรัพย์สินมีค่ารวบไว้นะคะให้มันอยู่ในจุดเดียวเกิดเหตุฉุกเฉินต้องอพยพหรือไปไหนเนี่ยคว้าทีเดียวกระเป๋าเดียวจบเลยนะคะรวมถึงหลีกเลี่ยงการจราจรถ้าไม่มีเหตุจำเป็นก็งดเดินทางในช่วงนี้ก่อนค่ะออกไปก็นะคะเจอแต่น้ำท่วมสูงเต็มไปหมดแล้วก็เสี่ยงกับการที่จะต้องอาจจะเจออุบัติเหตุได้ด้วยนะคะรวมถึงถ้าเกิดจะต้องเดินทางเช็คเส้นทางก่อนค่ะไม่รู้ว่าจะเช็คยังไงนึกอะไรไม่ออกเข้า Google Map ดูก่อนมีอะไรแดงๆนี่สันนิษฐานไว้ก่อนว่าน้ำท่วมแน่รถติดแน่เขาปิดถนนหรือเปล่าต้องเช็คกันแบบเรียลไทม์นะคะนอกจากนี้ถ้าเกิดต้องการความช่วยเหลือให้ติดต่อสำนักงานเขตในพื้นที่ค่ะซึ่งหลังแจ้งเตือนประชาชนหลายคนก็อุทานบอกว่าแหมมาเตือนตอนนี้ขอบคุณนะที่เตือนแต่ไม่ทันแล้วไหมคะเพราะเตือนตอน 9:00 นจะไปไหนจะทำอะไรก็ไม่ทันแล้วจริงๆน้ำเนี่ยท่วมขังมาหลายพื้นที่แล้วบางคนติงว่า 9:00 นมาเตือนเนี่ยมันน่าจะสายเกินไปแล้วด้วยซ้ำค่ะทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยายังคงออกประกาศเตือนอย่างต่อเนื่องนะคะเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งก็จะรับผลกระทบไปจนถึง27ก็คือวันพรุ่งนี้27กันยานะคะล่าสุดออกฉบับที่12มาอีกค่ะออกช่วงเย็นนี้เลยบอกว่า26 27กันยาภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

0: ภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกต่อเนื่องนะคะจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้น28กันยาคือวันจันทร์ฝนจะเริ่มลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบ้างในบางพื้นที่ทางภาคตะวันตกของทางด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นนะคะขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังด้วยซึ่งในส่วนของกรุงเทพมหานครค่ะหลังจากที่เมื่อคืนมีการประกาศพื้นที่ประสบสาธารณภัย3เขตคือหนองจอกคันนายาวและก็สวนหลวงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสถานการณ์น้ำผลกระทบที่เกิดขึ้นขยายวงกว้างไปมากกว่านั้นนะคะต่อมาช่วงสายๆก็เลยมีการประกาศยกระดับการจัดการเหตุอุทกภัยขยายพื้นที่ประสบสาธารณภัยครอบคลุมทั้ง50เขตเลยค่ะตอนแรกแค่3ตอนหลังต้องขยาย50เขตเพื่อเปิดทางให้การช่วยเหลือประชาชนจะได้สะดวกมากขึ้นแล้วก็เป็นระบบด้วยนะคะโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการกรุงเทพมหานครค่ะลงนามประกาศของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเรื่องเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยได้ขยายพื้นที่จากเดิมที่ประกาศครอบคลุมเขตหนองจอกเขตสวนหลวงและเขตคันนายาวเปลี่ยนเป็นครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง50เขตมีผลตั้งแต่25กันยายนนะคะเพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นระบบขยายพื้นที่การประกาศดังกล่าวก็สืบเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วหนักแบบอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังกับปัญหาการจราจรแน่นอนนะคะกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้รวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนและก็ของรัฐด้วยจึงมีความจำเป็นที่ต้องขยายพื้นที่ประกาศให้ครอบคลุมทั้ง50เขตเพื่อประโยชน์ในการจัดการสาธารณภัยรวมถึงการดำเนินการที่เกี่ยวข้องอย่างทันท่วงทีด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพักโฆษณากันครู่เดียวช่วงหน้ายังมีเรื่องของฝนฟ้าเรื่องของน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ติดตามกันต่อค่ะ
1: เบลสิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ครีมไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องครีมไบโอเท่านั้น
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: เรายังอยู่กันที่ผู้ว่าชัชชาติที่ได้อัปเดตสถานการณ์ฝนตกน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะล่าสุดช่วงบ่ายฝนเริ่มลดลงค่ะโดยท่านผู้ว่าก็แจ้งนะคะบอกว่าถ้าเกิดฝนหยุดตกไม่ตกเพิ่มแล้วเนี่ยก็คาดว่าประมาณ 2-3 วันจะสามารถระบายน้ำได้แล้วก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะแต่ยังคงต้องเตือนเรื่องของถนนหลายสายที่ยังคงมีน้ำท่วมขังรถเล็กเนี่ยผ่านไม่ได้เดี๋ยววันจันทร์นี้ค่ะจะมีการสั่งการให้พนักงานในสังกัดกทม.พิจารณาเรื่องของการ work from home ด้วยนะคะโดยผู้ว่าชัชชาติได้ติดตามสถานการณ์น้ำผ่านวอลลุ่มที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงค่ะหลังฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่24กันยายนโดยพบว่าหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครมีปริมาณฝนสะสมมากกว่า300มิลลิเมตรขณะที่ฝนตกหนักยังครอบคลุมพื้นที่รอบๆกรุงเทพมหานครคือทั้งนนทบุรีปทุมธานีฉะเชิงเทราและสมุทรปราการด้วยนะคะดังนั้นกทม.จึงประกาศให้พื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นเขตสาธารณภัยก็อยากที่ได้รายงานกันไปเพื่อให้การช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนทำได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นส่วนแนวโน้มสถานการณ์ประเมินกันว่าหย่อมความกดอากาศต่ำนั้นเริ่มเคลื่อนตัวขึ้นไปทางเหนือนะคะทำให้ฝนมีแนวโน้มลดลงโดยคาดการว่าช่วง4โมงถึง5โมงเย็นฝนจะเริ่มเบาบางซึ่งก็ต้องยอมรับว่าบางลงจริงนะคะเบาลงเลยละค่ะหลายคนก็อาจจะรู้สึกได้ว่าช่วงเย็นๆนั้นฝนมันมีช่วงที่พักการหยุดตกบ้างเบาลงไปบ้างนะคะก็สบายใจขึ้นมาได้หน่อยก็จะช่วยให้การระบายน้ำมันทำได้ดีขึ้นด้วยนะคะส่วนฝนที่ตกในพื้นที่ฝั่งพระนครมีปริมาณน้ำสะสมอยู่ที่223ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่กทม.มีศักยภาพสูบน้ำจากจุดนี้ลงสู่เจ้าพระยาเนี่ยประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเท่ากับว่าถ้าฝนหยุดตกใช้เวลา 2-3 วันค่ะในการระบายน้ำที่ค้างอยู่ได้หมดเพราะว่าขณะนี้หลายคลองมีน้ำเต็มทำให้การระบายน้ำจากพื้นที่ด้านในทำได้ช้าลงโดยเฉพาะคลองเปรมประชากรคลองลาดพร้าวคลองแสนแสบคลองประเวศบุรีรมย์แล้วก็คลองพระโขนงซึ่งมีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมถนนและชุมชนริมคลองนะคะอย่างน้อยเนี่ยตอนนี้ตามรายงานคือมีถนนประมาณ13จุดที่ถูกน้ำท่วมจนรถขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้เช่นเอกมัยพงเพชรงามวงวานวิภาวดีรังสิตรามคำแหงแล้วก็เส้นลาดกระบังขณะที่ผลกระทบส่วนใหญ่มักจะเกิดขึ้นกับชุมชนที่อยู่ริมคลองนะคะซึ่งน้ำเข้าบ้านเรือนกทม.จึงเปิดศูนย์พักพิงให้มี233แห่งรองรับได้ประมาณ 15,000 คนนะคะขณะนี้มีประชาชนเข้าพักแล้วประมาณ900คนส่วนผู้ป่วยติดเตียง36คนได้ทยอยเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่น้ำท่วมโดยเฉพาะผู้ที่ต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ก็มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ยังติดค้างพร้อมจัดตั้งตัวกลางในทุกเขตเพื่อดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบสำหรับวันจันทร์นี้ค่ะกรุงเทพมหานครสั่งการให้พนักงานในสังกัดของกทม.พิจารณา work from home หากไม่มีความจำเป็นต้องให้บริการประชาชนส่วนโรงเรียนในสังกัดของกทม.ก็จะพิจารณาหยุดเรียนชั่วคราวด้วยนะคะเพื่อลดการเดินทางแล้วก็ปริมาณการจราจรกระทั่งไม่ปิดนี่เด็กๆแย่เลยนะคะไม่ใช่แค่เฉพาะเด็กๆค่ะผู้ปกครองที่ต้องไปส่งเด็กๆอีกโอ้โหไม่อยากจะคิดเลยนะคะเพราะว่าถ้าใช้สองสามวันโดยที่ฝนไม่ตกกว่าจะเคลียร์น้ำที่ท่วมอยู่ออกได้หมดนี่ก็โอ้โหแค่คิดนี่ก็เหนื่อยแล้วนะคะวันจันทร์นี้ก็ปิดทั้งเรื่องของสถานที่ราชการในกรุงเทพมหานครนะคะในสังกัดกทม.รวมถึงโรงเรียนในสังกัดกทม.ด้วยก็ย้ำมานะคะว่าถ้าไม่มีฝนตกลงมาซ้ำก็น่าจะระบายน้ำได้ 2-3 วันนี้น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะซึ่งทางผู้ว่าชัชชาติเองยอมรับว่าฝนที่ตกมากกว่า300มิลลิเมตรเป็นสถานการณ์ที่ระบบการระบายน้ำของกทม.ในรับมือได้ยากก็ท่านก็ยอมรับมาตรงๆเลยนะคะเพราะว่าข้อจำกัดมันมีทั้งเรื่องของความจุคลองแล้วก็ระบบสูบน้ำระยะยาวซึ่งต้องเพิ่มศักยภาพของการระบายน้ำให้มากขึ้นด้วยค่ะมาต่อกันที่สถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ผู้ว่าชัชชาติบอกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นมันก็สอดคล้องกันเลยกับศูนย์ภูมิอากาศและภัยพิบัติของมหาวิทยาลัยรังสิตและก็มูลนิธิสภาเตือนภัยแห่งชาติที่มีการอัปเดตสถานการณ์ความเสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะข้อมูลที่มาก็คือปริมาณฝนตกสะสม2วันคือ25กับ26กันยายน จะมากกว่า300มิลลิเมตรในหลายพื้นที่แล้วปริมาณฝนจะเริ่มลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญตั้งแต่27กันยายนข้อมูลสอดคล้องกันนะคะยกเว้นพื้นที่ภาคตะวันตกหลังจากนั้น28กันยายนจึงเข้าสู่ภาวะปกติสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาค่ะวันนี้กรมชลประทานแจ้งว่ามีการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นตัวเลขขยับเป็น 1,850 ลูกบาศก์เมตรนะคะยังคงมีพื้นที่ลุ่มต่ำมีน้ำท่วมขังนอกคันกั้นน้ำเพิ่มขึ้นเดี๋ยวคงต้องติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดจากทางจังหวัดนะคะต้องติดตามประกาศจากทางจังหวัดด้วยก็มีประกาศแจ้งเตือนอะไรนี่เราต้องรีบฟังนะคะอย่าเพิกเฉยน้ำมาแล้วแบบบางทีคนของไม่ทันนี่เขาเสียหายกันไปหลายรายแล้วนะคะรวมถึงมีการยืนยันข้อมูลว่าจะไม่มีเหตุการณ์มหาอุทกภัยแบบปี2554อย่างแน่นอนพูดง่ายๆก็คือน้ำปี54นั้นเป็นน้ำเหนือส่วนน้ำที่เราเจอกันครั้งนี้ไม่ใช่น้ำเหนือนะคะแต่น่าจะเป็นน้ำฝนที่ตกแช่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมากกว่าค่ะขยับไปที่นายกค่ะซึ่งจริงๆท่านติดภารกิจอยู่ต่างประเทศนะคะแต่ท่านก็โพสต์แสดงความเป็นห่วงเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในไทยแล้วก็บอกว่าเตรียมที่จะเดินทางกลับไทยแล้วนะคะเดี๋ยวจะถึงไทยวันพรุ่งนี้ถึงปุ๊บไปประชุมทันทีเพื่อรับมือกับสถานการณ์โดยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เลื่อนกำหนดการเดินทางกลับประเทศไทยให้เร็วขึ้นค่ะจะออกจากกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรในเวลา 13:00 นตามเวลาท้องถิ่นจากเดิมกำหนดออกเดินทางเวลา 15:00 นและจะเดินทางถึงประเทศไทยเวลา 8:00 นของวันที่27กันยายนก็คือเร็วขึ้นกว่ากำหนดการเดิมซึ่งทันทีที่เดินทางมาถึงจะปฏิบัติภารกิจบัญชาการเหตุการณ์ทันทีนะคะแต่ว่าก่อนกลับนายกได้ประชุมทางไกลไว้แล้วค่ะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยมีนายศรีศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมประชุมมีรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์นะคะอาทินายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะผู้บัญชาการสถานการณ์นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงผลประชุมทางไกลใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะคะในการประชุมนายกก็มีข้อสั่งการบอกว่าขอให้ทุกพื้นที่เนี่ยดำเนินการช่วยเหลือประชาชนให้เต็มที่บางพื้นที่ณปัจจุบันระดับน้ำอาจลดลงบ้างแล้วแต่ไม่ใช่พื้นที่ที่จะพ้นความเสี่ยงยังคงให้บริหารสถานการณ์อย่างเต็มที่เน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องอยู่ในพื้นที่ทุกคนค่ะข้อมูลจากภาครัฐต้องมีความชัดเจนเป็นข้อมูลที่ใช้ในการสื่อสารชุดเดียวกันนายกรัฐมนตรีสั่งจัดตั้งศูนย์สื่อสารข้อมูลข่าวสารสถานการณ์อุทกภัยทันทีที่กรุงเทพสำหรับข้อมูลสภาพอากาศนั้นขอให้กรมอุตุนิยมวิทยารับผิดชอบข้อมูลเรื่องน้ำขอให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักการช่วยเหลือและการดูแลผู้ประสบภัยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเชื่อมข้อมูลกับผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆนะคะโดยที่ในแต่ละจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเป็นผู้รับผิดชอบอันนี้สั่งการมาจากลอนดอนเลยนะคะและจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้สั่งการหน่วยทหารทั่วประเทศระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและน้ำท่วมอย่างเต็มกำลังความสามารถปัจจุบันมีกำลังพลเนี่ยออกปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงแล้วนะคะก็กระจายกันไปในหลายพื้นที่ที่เป็นวิกฤตอยู่ 10,000 นายพร้อมกับรถบรรทุกแล้วก็รถเครื่องมือกว่า 1,000 คันสนับสนุนการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยงานต่างๆในพื้นที่โดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจะได้เข้าถึงพื้นที่แล้วก็ช่วยเหลือประชาชนได้เร็วที่สุดนะคะทางด้านกองทัพบกค่ะโดยฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกได้จัดการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยอย่างเร่งด่วนเพื่อยกระดับมาตรการบรรเทาสาธารณภัยให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักและอุทกภัยในหลายพื้นที่ครอบคลุมทุกจุดประสบภัยพร้อมกันนี้กองทัพภาคที่1และกองทัพภาคที่2ได้ดำเนินการตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะจัดเตรียมแล้วก็เตรียมความพร้อมเรื่องของการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดส่งรถครัวสนามเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้วนะคะสำหรับพื้นที่วิกฤตเดี๋ยวกองทัพบกเขาจะมีการจัดวางเขาเรียกว่าระบบประสานงานเพื่อเตรียมความพร้อมของอากาศยานกู้ภัย ันนี้จะดำเนินการผ่านกรมกิจการพลเรือนทหารบกและกรมยุทธการทหารบกด้วยเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างทันท่วงทีวันนี้หลายพื้นที่นะคะประชาชนอาจจะได้เห็นเป็นรถบรรทุกของทหารที่นำกำลังพลออกไปช่วยอำนวยความสะดวกในพื้นที่ทั้งการรับส่งการเคลื่อนย้ายรถที่ดับการช่วยประชาชนออกจากพื้นที่ค่ะทหารทุกเหล่าก็รวมทั้งตำรวจเองก็จะช่วยเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนในสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้ค่ะก็ไม่ทิ้งกันนะคะจบจากสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครขอไปดูที่พัทยาหน่อยไม่พูดถึงไม่ได้เพราะพัทยาเนี่ยท่วมหนักสุดในรอบ30ปีนะคะเช้านี้มีรายงานว่าสถานการณ์น้ำท่วมในเขตพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังจากที่ระดับน้ำในคลองบางละมุงซึ่งเป็นคลองระบายน้ำที่จะไหลออกสู่อ่าวไทยเนี่ยมีปริมาณน้ำสูงค่ะประกอบกับระดับน้ำทะเลหนุนทำให้น้ำในคลองเอ่อล้นไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนตั้งแต่ช่วงกลางดึกของช่วงกลางของช่วงกลางคืนที่ผ่านมานะคะล่าสุดช่วงเที่ยงเองสถานการณ์ระดับน้ำท่วมยังคงวิกฤตไม่ได้น้อยลงเลยน้ำในคลองบางละมุงเอ่อล้นแล้วทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนกว่า3ชุมชนใหญ่ที่ชุมชนท่ากระดานชุมชนหนองสะเดาแล้วก็ชุมชนบ้านทุ่งกราดหนองมะนาวระดับน้ำสูงกว่าเมตรครึ่งค่ะชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักนะคะทีมกู้ภัยก็ต้องนำเรือท้องแบนออกช่วยเหลืออพยพคนออกจากบ้านตั้งแต่ช่วงเช้ามืดไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวซึ่งทางเทศบาลนครแหลมฉบังเป็นผู้จัดเตรียมสถานที่ไว้ให้สถานการณ์ล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายสองที่อัปเดตกันมาบอกว่าระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ว่ายังไม่เข้าสู่ภาวะปกติค่ะเนื่องจากน้ำทะเลเริ่มลดลงแต่ถ้าเกิดมีฝนตกลงมาเติมซ้ำเติมเข้ามาเนี่ยแล้วถ้าเกิดน้ำทะเลหนุนขึ้นมาอีกอาจจะทำให้น้ำท่วมขึ้นมาอีกได้นะคะเพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่ชลบุรีกับที่พัทยาเนี่ยต้องเฝ้าระวังแบบ24ชั่วโมงค่ะส่วนสภาพมอเตอร์เวย์ M7 พื้นที่บ้านหนองข่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเมื่อเช้านี้ก็คือการจราจรนั้นผ่านไม่ได้เลยไม่ว่าจะขาเข้าขาออกไม่ได้เลยนะคะเพจดังเนี่ยถึงกับแชร์ภาพของรถยนต์หลายคนเห็นแล้วตกใจน้ำท่วมครึ่งคันค่ะบางคันนี่ไม่ใช่ท่วมค่ะลอยไปตามน้ำเลยนะคะผู้หญิงท่านหนึ่งเธอน่าจะเป็นเจ้าของรถเธอต้องดึงรถเธอเอาไว้ไม่งั้นรถเธอลอยไปตามน้ำและจากสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นก็เลยมีการตั้งคำถามในส่วนของผู้ประกันตนเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จริงๆแล้วเนี่ย27กันยายนตามกำหนดการเดิมจะมีการจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแต่สถานการณ์น้ำเป็นแบบนี้ทางฝั่งของพรรคประชาชนเขาก็ออกมาเรียกร้องนะคะว่าเราควรจะพิจารณาเลื่อนกำหนดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันที่27กันยาออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายเพื่อป้องกันเรื่องของมีการปกป้องกัน1อุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นของผู้ที่เดินทางมาใช้สิทธิ์2คือเป็นการปกป้องความเสมอภาคและสิทธิ์ในการลงคะแนนของผู้ประกันตนซึ่งล่าสุดนะคะสำนักงานประกันสังคมก็มีการหารือกันเพื่อประเมินสถานการณ์น้ำท่วมว่าอาจจะมีส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมได้ก็เลยมีการแจ้งยืนยันแล้วนะคะสปส.แจ้งเตือน SMS เลื่อนวันเลือกตั้งออกไปก่อนโดยระบุว่าจากสถานการณ์อุทกภัยสำนักงานประกันสังคมแจ้งเลื่อนการเลือกตั้งเป็นวันที่11ตุลาคม2569เพราะฉะนั้นแจ้งผู้ประกันตนทุกท่านทราบจะได้เตรียมตัวไปใช้สิทธิ์กันตามวันที่กำหนดนะคะแล้วหมดเวลาของเคาะข่าวค่ำแล้วใครอยู่บ้านท้องที่ไหนเจอน้ำเจอฟ้าเจอฝนก็ส่งมาอัปเดตกันในเพจของเราได้ Facebook นะคะเคาะข่าวค่ำวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
3: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่2ทับ2569วันนี้เวลา 17:28 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครั้งที่2ทับ2569การประ ชุมครั้งนี้เป็นการประชุมสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่1/2569เมื่อวันที่21 มีนาคม 2569ซึ่งในคราวประชุมดังกล่าวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานพระราชดำริและพระราชวินิจฉัยในการดำเนินงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้การดำเนินงานเรียบร้อยถูกต้องตามราชประเพณีและสมพระเกียรติที่ประชุมวันนี้มีการรายงานสรุปผลการดำเนินงานเตรียมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในด้านต่างๆและการจัดทำเหรียญที่ระลึกพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโอกาสนี้คณะกรรมการได้ขอพระราชทานพระราชดำริและพระราชวินิจฉัยการดำเนินงานกรณีบุคคลสำคัญต่างประเทศที่มีความประสงค์ร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพการจัดนิทรรศการภายหลังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพการจัดพิธีทางศาสนาและกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการกำหนดวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเป็นวันหยุดราชการพิเศษและโครงการจัดทำบทเพลงและวีดิทัศน์ประกอบเพลงเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงร่วมการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าประเภทบุคคลในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026

0: ันที่26กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 8:45 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park โดยมีนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายพิมลศรีวิกรประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พลเรือเอกอภิวัฒน์ศรีวรรธนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่เฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงเตรียมความพร้อมสำหรับลงแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ดประเภทบุคคลซึ่งเป็นการคัดเลือกรอบที่2ในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026โดยมีนักกีฬาจาก16ชาติประกอบด้วยฮ่องกงอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไทยไต้หวันจีนอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์ซาอุดีอาระเบียบาเรนส์อุซเบกิสถานกาตาร์และปาเลสไตน์รวม42คนเข้าร่วมการแข่งขันในการนี้ทรงฝึกซ้อมขี่ม้าโดยใช้แบบทดสอบของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ในระดับ Intermediate 1ซึ่งเป็นระดับที่มีแบบทดสอบท่าทางต่างๆที่ยากขึ้นกว่าระดับ Pleasant George มีนายมาเทรียสอเล็กซานเดอร์ผู้ฝึกสอนจากศูนย์ฝึกขี่ม้าเกสตุชาร์ทฮอฟเมืองโคลนแบกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้ถวายการฝึกสอนเวลา 10:02 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงม้าส่วนพระองค์ชื่อบูเลวาร์ดลงแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดสาดในประเภทบุคคลเป็นลำดับที่1ในนามทีมชาติไทยและเป็นลำดับที่5ของการแข่งขันโดยใช้แบบทดสอบของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ในระดับ Intermediate 1และทรงทำแบบทดสอบที่กำหนดไว้ไปบนจุดที่กำหนดด้วยตัวอักษรภายในสนามขนาดยาว60เมตรกว้าง20เมตรมีข้อกำหนด25ข้ออาทิท่า flying chain ระดับ pleasant george เป็นการทำให้ม้าวิ่งขยกสลับขาข้างละ3หรือ4ก้าวไปตามทางส่วนระดับ intermediate 1เป็นการทำให้ม้าวิ่งขยกสลับขาข้างละ2หรือ3ก้าวไปตามทางและระดับ pleasant george มีท่า half pirouette เป็นการทำให้ม้าหมุนอยู่กับที่180องศาโดยที่ขาของม้ายังคงก้าวเดินอยู่ตลอดส่วนระดับ Intermediate 1เป็นท่า Flow Pirouette เป็นการทำให้ม้าวิ่งขยกเป็นวงกลมสำหรับกีฬาขี่ม้าเป็นกีฬาที่ต้องผสมผสานความสามารถของทั้งผู้ขี่และม้าเข้าด้วยกันอาศัยความเชื่อใจกันทั้งสองส่วนจะต้องเติมเต็มซึ่งกันและกันและรวมกันเป็นหนึ่งเดียวการเคลื่อนไหวของม้าประกอบด้วยการเดินหรือ Walk การวิ่งเรียบหรือ Trot และการวิ่งขยกหรือ Canter โดยการเดินเป็นทักษะขั้นพื้นฐานในการขี่ม้าและเป็นการขี่ที่สำคัญที่สุดในการฝึกจังหวะเนื่องจากถ้าผู้ขี่ฝึกจนเข้าขากับม้าได้ดีแล้วจะทำให้การฝึกในขั้นต่อๆไปง่ายขึ้นโดยกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดสาร์ดเป็นการแข่งขันกีฬาที่เป็นการสื่อสารระหว่างผู้ขี่กับม้าเนื่องจากม้าเป็นสัตว์ที่ฉลาดกระตือรือร้นและมีความเป็นเพื่อนมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นผู้ขี่ต้องสร้างความมั่นใจให้กับม้าสร้างความคุ้นชินให้เข้ากับบรรยากาศและพื้นที่ที่เข้าแข่งขันรวมทั้งผู้ขี่จะต้องมีความละเอียดอ่อนในการฝึกสอนม้าให้มีความเข้าใจในการทรงตัวการย่อก้าวอย่างได้จังหวะกลมกลืนทั้งผู้ขี่และม้าการบังคับของผู้ขี่โดยไม่แสดงอาการต่อต้านซึ่งเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่จะทำให้ม้าเข้าใจความต้องการของผู้ขี่ผ่านการถ่ายทอดด้วยการใช้น่องและน้ำหนักตัวนอกจากนี้การแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าในประเภทบุคคลยังมีนางสาวนีนพุทธิสมบัติ และนางสาวฉันชนกคล่าริแคร์เข้าร่วมแข่งขันในนามทีมชาติไทยโดยผลการแข่งขันคณะกรรมการจะพิจารณาเรื่องความถูกต้องของนักกีฬาในการบังคับม้าและเรื่องความสวยงามจากนั้นจะนำคะแนนทั้งหมดมารวมกันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เพื่อหานักกีฬาที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดจำนวน15คนเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงทำคะแนนทั้ง2วันรวม 121.236 คะแนนโอกาสนี้มีพระดำรัสถึงการแข่งขันและทรงขอบใจคนไทยทุกคนที่ร่วมถวายกำลังใจในการแข่งขัน
1: วันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณม้าบุรบาทมากนะคะเพราะว่าด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นนักสู้มากแล้วก็เขาก็เป็นหนึ่งในเทสที่เขาชอบแล้วก็ท่านหนิงก็ชอบด้วยจริงๆก็คือเป็นเทสที่ยากมากนะคะแต่เขาก็ทำได้ดีมากค่ะเขาเป็นม้าที่ใจดีมาก very calm แล้วก็ very confidence มากเลยนะคะแล้วก็เขาเมื่อเขาได้กำลังใจจากพี่น้องชาวไทยทุกคนนี่เขายิ่งดีใจมากค่ะแล้วก็วันนี้ก็ได้มอบแอปเปิ้ลกับแครอทให้เขาเยอะๆมากแล้วค่ะแล้วก็อีกอันนึงที่อยากจะขอบคุณคือขอบคุณทีมงานทุกคนของตั้งแต่กรูมนะคะเอมม่าขอบคุณเอมม่าที่ดูแลม้าไปอย่างดีเยี่ยมนะคะเป็นที่เป็นกรูมฝรั่งนะคะแล้วก็ขอบคุณโค้ชนะคะที่คอยบอกว่าจี้ตลอดทุกจุดนะคะขอบคุณสมาคมนะคะที่คอยให้กำลังใจทีมทุกคนที่ให้กำลังใจนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้คือขอบคุณคนไทยทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้ท่านหญิงนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดในรอบของเอเชียนเกมที่ผ่านมานะคะแล้วก็ขอบคุณคนไทยทุกคนค่ะขอบคุณทุกคนที่ทั้งเพื่อนๆนะคะแล้วก็คนไทยทุกคนเลยขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะ
0: ทั้งนี้เป็นการเสร็จสิ้นพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่16ถึง26กันยายนพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดเตรียมสิ่งของพระราชทานเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ศูนย์พักพิงเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครช่วงเย็นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดเตรียมสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยชุดเครื่องนอนเต็นท์สนามชุดเวชภัณฑ์และเครื่องใช้ที่จำเป็นเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ศูนย์พักพิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน3แห่งรวม 1,800 ชุดประกอบด้วยศูนย์พักพิงโรงเรียนศรีพฤทธาเขตสะพานสูงศูนย์พักพิงโรงเรียนประชาราษฎร์อุปถัมภ์วิทยาเขตคลองสามวาและศูนย์พักพิงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังเขตลาดกระบังเพื่อเป็นการช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นการเบื้องต้นด้วยส่งห่วงใยราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัทเท่าแก่น้อยฟู้ดแอนด์มาร์เก็ตติ้งจำกัดครอบครัวอภินธนาพงษ์และบริษัท LAK วิศวกรรมจำกัดวัดมหาธาตุวรวิหารจังหวัดเพชรบุรีมูลนิธิพระเทพสุวรรณมุนีจังหวัดเพชรบุรีและมูลนิธิสุวรรณมหาธาตุนิธิและบริษัทโชคเจริญควอลิตี้พาร์ทจำกัด ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปทุมคงคาวัดไตรมิตรวิทยารามวัดระฆังโคสิตารามวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดใหม่เทพนิมิตกรุงเทพมหานครวัดบัวขวัญวัดโพเผือกจังหวัดนนทบุรีวัดคลองขุดเล็กจังหวัดสมุทรสงครามวัดหนองโพจังหวัดราชบุรีและวัดครุในจังหวัดสมุทรปราการสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลถวายพระไตรแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและโรงเรียนอนุบาลศูนย์ศิลปาชีพบางไทรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกลุ่มบริษัทข้าวชัยพรจำกัดและบริษัท CRC การท่าเรือจำกัดครอบครัวจันคงและบริษัทดับเบิ้ลวายจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครวัดสะพานศรีจังหวัดสกลนครวัดพุทธไสยญาติจังหวัดเพชรบุรีวัดโพทองวัดบ้านแจ้งวัดบางระกำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดโบสถ์จังหวัดอ่างทองวัดพรสวรรค์จังหวัดสุพรรณบุรีและวัดโคกเดือจังหวัดนครสวรรค์ส่วนมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.นางสงบศรีธนูมาศและคณะบริษัทท่าทรายกนก 2,000 จำกัดวัดญาณเวสกวันจังหวัดนครปฐมนายดนุภพมีชูคุณและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนางในวัดนางชำจังหวัดอ่างทองวัดจันทร์เจริญสุขวัดปากลัดวัดสวนแก้วอุทยานวัดจุฬามณีวัดบางแก้ววัดบุญชูภาวนารามวัดนางพิมพ์จังหวัดสมุทรสงครามและวัดนาหนองจังหวัดราชบุรีส่วนมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัทพินิกซายเทคจำกัดนายสิริบูลทองบางเกาะและคณะมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.คณะตุลาการในศาลปกครองผู้บริหารและสำนักงานศาลปกครองและข้าราชการฝ่ายศาลปกครองได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดหัวลำโพงวัดเทพลีลาวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครวัดป่าหวายจังหวัดระยองและวัดในจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดซอกทรายวัดขอนยางขวางและวัดคลองยางที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.ธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดสุพรรณบุรีประกอบด้วยวัดพระลอยวัดบางแม่ไม้วัดโพธารามวัดนิเวศปวรารามวัดบางสามวัดฉีสุขเกษมและวัดป่าเลไลส่วนมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นครอบครัวรูปขจรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาซึ่งมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดฉะเชิงเทราประกอบด้วยวัดบางสมัครวัดเวียรโชติธรรมารามวัดอาคมสิทธาพรและวัดโสธรวรารามวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามวัดเกาะมะไฟจังหวัดปราจีนบุรีและวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์และเวลา 19:00 นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามจำนวน4รูปและวัดกวิศรารามจังหวัดลพบุรีจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนหันคาราชรังสฤษจังหวัดชัยนาทบ้านอัครนิธิและโรงเรียนนร้อยพระจุลจอมเกล้าด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจรอบด้านรวมถึงด้านการสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีหน่วยแพทย์พระราชทานออกหน่วยช่วยเหลือประชาชนในถิ่นทุรกันดารอยู่เสมอและตลอดทั้งวันนี้ถึงแม้จะมีฝนตกแต่คณะบุคคลและประชาชนยังคงเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านกระบวนการยุติธรรมตลอดจนการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและด้านการต่างประเทศซึ่งล้วนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถทั้งในประเทศและต่างประเทศเมื่อพระราชดำริและพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมอาชีพและการอนุรักษ์ผ้าไทยได้เข้ามาในชุมชนได้สร้างโอกาสเพื่อร่วมกันสืบสานและพัฒนางานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาของไทยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนติดตามได้ในสารคดีใต้ร่มพระบารมีซึ่งวันนี้เสนอตอนสายใยพระมหากรุณาธิคุณจากแม่ของแผ่นดินสู่ผืนผ้าบ้านโนนกอกตอนที่1ติดตามกับคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

ใต้ร่มพระบารมีแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์วันนี้นะคะพระมหากรุณาธิคุณได้ผลิดอกออกผลลงสู่ชุมชนน้อยใหญ่ทั่วประเทศไทยด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมองเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยทรงเปลี่ยนเส้นใหม่ให้กลายเป็นเส้นทางแห่งความสุขและความหวังของผู้คนซึ่งก็รวมถึงกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านโนนกอกแห่งนี้นะคะเป็นต้นแบบของชุมชนที่ได้ร่วมกันสืบสานรักษาต่อยอดสานต่อสายใยไหมสายใยแผ่นดินกลายเป็นอัตลักษณ์ที่ทรงคุณค่าอันโดดเด่นของชาวจังหวัดอุดรธานี

0: บนแผ่นดินในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานยังมีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งที่ยังคงรักษาเรื่องราวของบรรพชนผ่านเส้นหมายและลวดลายบนผืนผ้าหมู่บ้านที่ความทรงจำถูกบันทึกไว้ในทุกเส้นได้หมู่บ้านที่ภูมิปัญญายังคงมีลมหายใจและหมู่บ้านที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จแห่งพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมอาชีพการทอผ้าและการอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมภูมิปัญญาของราษฎรได้กลายเป็นอาชีพเป็นรายได้และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังคงมีชีวิตอยู่มาจนถึงวันนี้โดยได้รับการสืบสานต่อจากพระบรมวงศานุวงศ์และปรากฏเป็นผลความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการทอผ้าด้วยกี่กระตุกที่ยังคงรักษาไว้ซึ่งลวดลายผ้าทอโบราณการย้อมสีผ้าด้วยสีธรรมชาติต่อยอดการสร้างอาชีพและการส่งต่อภูมิปัญญาสู่คนรุ่นใหม่หมู่บ้านแห่งนั้นคือบ้านนนกอกตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีเป็นที่รู้จักด้วยความสำเร็จแห่งการสืบสานพระราชปณิธานและพระปณิธานในการอนุรักษ์ฟื้นฟูการทอผ้าโบราณไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นปัจจุบันผู้คนในชุมชนแห่งนี้ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดจากการรวมกลุ่มเป็นชุมชนทอผ้าโบราณบ้านนนกอกจากเส้นไหมเล็กๆที่เคยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตได้กลายเป็นสายใยที่เชื่อมโยงผู้คนความภาคภูมิใจและความหวังของคนทั้งชุมชนเข้าด้วยกันเมื่อพระราชดำริแห่งการส่งเสริมอาชีพและการอนุรักษ์ผ้าไทยได้เข้ามาถึงชุมชนแห่งนี
1: ้แต่สิ่งที่แม่ของแผ่นดินทิ้งไว้ก็คือภูมิปัญญาตอนนั้นเราจำหน่ายผ้าดำได้เยอะมากเยอะมากเป็นมหาศาลเป็นประวัติศาสตร์เลยครับเกี่ยวกับเรื่องผ้าทอที่ฉลองพระองค์ท่านอยู่ด้านบนเห็นไหมครับลายเดียวกันนะครับลายเดียวกันนั่นมันก็คือพระองค์อยากให้อนุรักษ์ลายนี้ออกมาเป็นฉลองพระองค์นะครับแต่การให้สีสังเกตครับพระองค์ท่านก็กำหนดการให้สีแต่ตัวนี้ครับจะเป็นลายโบราณแต่การดูการให้สีเทคนิคการทอจะเป็นแนวร่วมสมัยขึ้นมาแล้วครับคณะโบราณต่างๆด้านเชื่อมมา
0: เบื้องหลังความสำเร็จของชุมชนแห่งนี้คือการมองเห็นคุณค่าและนำภูมิปัญญาของบรรพบุรุษกลับมาสร้างคุณค่าให้กับบ้านเกิดจากการรวมกลุ่มทอผ้าที่เข้มแข็งร่วมบูรณาการความรู้ความสามารถและประสบการณ์จนสามารถคิดค้นวิธีการย้อมผ้าที่มีสีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สำคัญกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนนกอกได้สืบสานภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในทุกขั้นตอนของการสร้างผืนผ้าโดยเฉพาะการทอผ้าจากกี่หรือฮูซึ่งเป็นเครื่องมือจากภูมิปัญญาท้องถิ่นแทนการใช้เครื่องจักรซึ่งอุปกรณ์ทุกชิ้นภายในโรงทอผ้าแห่งนี้เป็นเครื่องทอที่สร้างขึ้นจากไม้มาประกอบเข้าด้วยกันเป็นเครื่องทอผ้าคงความมีเอกลักษณ์ของการทอด้วยมือแบบดั้งเดิมถือเป็นศิลปหัตถกรรมประเภททัศนศิลป์หรืองานฝีมือที่น่ายกย่องชื่นชมเนื่องจากต้องใช้ความรู้ความสามารถในการสร้างสีสันลวดลายต่างๆจากสองมือและหัวใจของผู้ทอจนเกิดลวดลายบนผืนผ้าอย่างวิจิตรบรรจงให้เกิดความงดงามภายในชิ้นงานแต่ละชิ้นและจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ผืนผ้าบ้านโนนกอกมีเรื่องราวแตกต่างจากที่อื่นคือการนำบัวแดงซึ่งเป็นพืชธรรมชาติที่มีอยู่ใกล้ตัวมาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการในการสร้างสรรค์ผืนผ้าจากก้านกลีบดอกและส่วนต่างๆของบัวแดงสู่ผืนผ้าอนุรักษ์งามและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเช่นสีทองจากดอกบัวแห้งสีเงินจากสายบัวและสีชมพูอันอ่อนหวานจากกลีบดอกบัวสดทุกเฉดสีไม่ได้เกิดขึ้นจากสารเคมีแต่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและภูมิปัญญาที่คนในชุมชนได้เรียนรู้ศิลปะประสานกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างลงตัว
1: ตอนที่จะก่อนจะไปชนะนะครับจากสายที่ว่าทั้งหมดเลยครับได้สีเงินแล้วครับเราเลยเริ่มแยกแยกไงครับออกมาออกมาไปต้มก็ได้สีทองอ่อนต้มสดนะครับได้ความว่าจะได้สีชมพูแต่ไม่ได้ ได้ทองอ่อน
2: ได้ทองอ่อน
1: ครับได้ทองอ่อนเสร็จแล้วเนี่ยก็ในเมื่อเอามาเยอะพวกก็เลยมาตากแดดดูครับตากแดดดูก็เลยมาเอาแห้ง
2: เอาได้เลยได้เป็นสีนี่คือเอาไปต้มสีทอง
1: ก็ได้เงินแล้วนะครับเงินกับทองสีทองเนี่ยไม่มีปรากฏการค้นคว้ามาก็มาปรากฏมาเริ่มต้นอยู่ที่ของงานกรมการพัฒนาชน
2: ครับ
1: ได้สีทองออกมาแล้วก็จะมาปี2510การแข่งขันโนเลดเบดโอท็อปคือการสร้างนวัตกรรมชุมชนสู่งานเลยครับ
3: คือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม
2: ค่ะ
3: ซึ่งก็นวัตกรรมก็คือย้อมดอกบัวแดงสดเนาะ
1: ครับดอกบัวแดงสดในตอนนั้นครับพระเจ้าบรมเธอพระเจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ข้าพระองค์เสด็จนนท์ก
2: ่อ
1: หลังจากนั้นมาก็เริ่มพัฒนาโดยควบคู่กับสำนักงานพัฒนาชุมชนแล้วก็สำนัก
4: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
5: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำพุทธสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำพุทธในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินในช่วงนี้จะมีท่านผู้ฟังหลายท่านโทรมาพูดโทรมาคุยโทรมาถามนะครับค่อนข้างเยอะนะครับถามหลายๆเรื่องแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่เจอก็คือเขาถามว่ากินแล้วมันมีผลข้างเคียงไหมนะถามผมผลข้างเคียงผมก็ตอบว่ามีแต่ว่าผลข้างเคียงเนี่ยมันไม่ใช่ในเรื่องที่เสียนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า side effect คือผลกระทบข้างเคียงไม่ใช่เรื่องที่เสียยังไงนะครับคือกระบวนการฟื้นฟูของร่างกายของเราบางโรคบางชนิดเนี่ยเมื่อร่างกายมันฟื้นฟูเนี่ยมันอาจจะมีการเจ็บการปวดบ้างในงานวิจัยทั่วไปนะครับสารเซนโทนจากมังคุดเขาบอกว่าสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องโรคเกาเมื่อเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับก่อนที่เซนโทนจะไปเซนโทนนี่จะไปเกาะกับยูริกนะครับอันนี้งานวิจัยนะครับไปเกาะกับยูริกแล้วก็ยูริกนั้นที่มันติดอยู่ตามข้อต่อคือคนเป็นเกาเนี่ยมันจะเกิดจากยูริกท่านผู้ฟังมันฝังอยู่ตามข้อต่อของเรามันจะทำให้ยูริกนั้นน่ะเจ็บนะครับบวมหรือว่าเจ็บขึ้นมาก่อน3วัน5วัน7วันแล้วแต่อาการเป็นมากเป็นน้อยจะปวดนะครับจะปวดถ้าปวดมากก็กินยาแก้ปวดมากเกินก็ลดขนาดลงถามว่าเป็นนานไหม3วัน5วัน7วันแต่ไม่เกิน2สัปดาห์แล้วแต่บางคนถ้าเป็นนานๆอาจจะถึงผ่านไปให้ได้นะครับผ่านตรงนี้ไปให้ได้หลังจากนั้นท่านจะทราบเองว่ามันเป็นยังไงนะครับผมเจอมาเยอะมากอันนี้จะบอกว่าไซด์เอฟเฟคหรือว่าผลข้างเคียงหรือเปล่าก็พูดยากนะครับแต่ผมบอกว่าผลต่อมามันจะดีทีนี้สำหรับบางคนที่มีปัญหานะครับคอเลสเตอรอลไขมันเบาหวานเอาคอเลสเตอรอลเอาไขมันในกระแสหลอดเลือดก่อนที่ผมได้ศึกษามานะครับศึกษามาในตำราหรือว่าจากครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ถ่ายทอดมาจากท่านเภสัชกรหญิงเบญจางเคียงสุนทราซึ่งเป็นอาจารย์ผมท่านก็บอกว่าคนที่กินอาหารเสริมหรือว่าถ้าร่างกายมันได้ขุดหรือว่าได้กระตุ้นเอาไขมันคอเลสเตอรอลที่เกาะในหลอดเลือดออกมาได้อาหารเสริมเนี่ยนะครับคนที่มีไขมันคอเลสเตอรอลสูงเวลามันดึงของพวกนี้ออกมาจากหลอดเลือดเนี่ยมันจะทำให้ง่วงซึมคือพูดง่ายๆว่าไขมันมันลอยอยู่ในกระแสเลือดเยอะไอ้ที่ลอยเอามาจากไหนก็ขุดออกมาจากผนังหลอดเลือดเนี่ยท่านพูดอย่างนั้นนะครับหมอเบญจางท่านพูดอย่างนั้นนะครับก็จะทำให้ง่วงซึมอันนี้อย่างหนึ่งแล้วก็คนบางคนที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานนะครับเบาหวานอันนี้หมอเบญจางท่านสอนผมมาท่านบอกว่าคนที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานเนี่ยนะครับพอกินผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนช่วยในการย่อยน้ำตาลสลายพลังงานเป็นพลังสลายน้ำตาลเป็นพลังงานเนี่ยจะทำให้กระฉับกระเฉงกระชุ่มกระชวยบางคนนอนไม่หลับนะใหม่ๆนี่จะนอนไม่หลับน้ำตาลที่อยู่ในเนื้อเยื่อนี่จะถูกดึงออกมานะครับก็จะทำให้กระฉับกระเฉงนะครับมีพลังงานมากขึ้นขยันมากขึ้นเป็นอยู่ช่วงหนึ่งแต่ไม่เหนื่อยไม่เพลียถามว่าอันนี้คือผลข้างเคียงไหมมันก็เป็นผลข้างเคียงแต่ว่าไม่ใช่เรื่องร้าย รือว่าบางคนที่เส้นประสาทที่มันตายวันก่อนมีคนโทรมาหาผมนะครับบอกว่าขาเขาแข็งคือหยิกไม่เจ็บแล้วเขากินไปทำไมมันถึงปวดท่านผู้ฟังว่ามันดีหรือไม่ดีจากขาที่หยิกไม่เจ็บไม่รู้สึกเลยแล้วต่อมามันปวดคือกระบวนการถ้าร่างกายมันซ่อมแซมตัวเองได้เส้นประสาทที่มันฟื้นฟูมันก็ทำให้ปวดได้ฉะนั้นก็ลองพิจารณาว่ามีผลข้างเคียงไหมนะครับแต่ผมเองก็สำหรับตัวผมเองถ้ามันเป็นอย่างนี้ผมก็ดีใจนะครับถ้ากินไปแล้วมันเฉยๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันนั้นก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะครับแต่สำหรับคนที่มีสุขภาพดีแล้วกินเพื่อรักษาบำรุงสุขภาพนะครับกินเพื่อบำรุงสุขภาพไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วนะครับสำหรับท่านที่เป็นอาจจะมีบ้างความรู้สึกแปลกๆไปขอบคุณมากครับฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับ

ุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ปลาพระ

0: ท่านผู้ฟังครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยเรื่องเล่าสนุกสนานเรื่องเล่าดีๆมีคติธรรมจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชเชิญรับฟังครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพในโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้เป็นห้วงแห่งความลี้ลับมีเรื่องแปลกๆที่ชาวบ้านเขาเล่าสู่กันฟังไม่รู้จักจบจากสิ้นไม่ว่าวิทยาการสมัยใหม่จะก้าวหน้ารุดหน้าไปมากมายแค่ไหนก็ตามแต่ความลึกลับอาถรรพ์ปรากฏการแปลกประหลาดนี่ก็เกิดขึ้นไม่ขาดสายเช่นเดียวกันสิ่งลี้ลับดำมืดที่ยากต่อการพิสูจน์เหล่านี้ยังคงตีคู่กันมาเสมอไม่ยอมห่างซึ่งก็มักจะมีข่าวให้ท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันอยู่บ่อยอีกทั้งความเชื่อนั้นแต่ละถิ่นแต่ละภาคแต่ละเมืองแต่ละมุมโลกต่างก็มีความเชื่อไม่เหมือนกันนับเป็นเวลาอันช้านานมาแล้วท่านผู้ฟังที่คนชาวอีสานส่วนหนึ่งยังมีความเชื่อสืบต่อๆกันมาในลางบอกเหตุอันเกิดขึ้นแบบชนิดผิดปกติธรรมดาที่เรียกกันว่าอาเพศครับอย่างเช่นจู่ๆเกิดมีสัตว์ป่าวิ่งพาเข้าไปกลางหมู่บ้านเช่นอีเก้งหรือว่ากวางนี่จะถือกันว่าเป็นลางร้ายบอกความหายนะที่จะเข้ามาครอบงำหมู่บ้านอันนี้เขาถือกันมานานแล้วแล้วเสร็จแล้วที่จังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อคราวที่น้ำป่าถล่มนะก็มีเหตุการณ์แบบนี้จริงๆนะครับมีกวางวิ่งพาเข้ามากลางหมู่บ้านโดยไม่รู้หนเหนือหนใต้เขาบอกว่าถ้าจะเป็นเก้งกวางหรือห่านเนี่ยเขาจะถือเป็นกรณีพิเศษเลยทีเดียวต้องร่วมกันประกอบพิธีเส้นไหว้บวงสรวงนิมนต์พระมาสวดมาฉันเลี้ยงพระสวดมนต์กันเป็นการใหญ่เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ขับไล่อาถรรพ์ร้ายให้หายไปหรือว่าบ้านหลังไหนเกิดมีงูสิงเลื้อยเข้าบ้านแล้วก็เ

ปุ๊บปั๊บท่ามกลางความมืดมิดของราตรีกาลนั้นมันไม่ใช่เสียงนกร้องอย่างปกติธรรมดาแต่มันเป็นนกผีครับนกผีเป็นทูตแห่งความตายที่ถูกส่งมาจากยมโลกเพื่อจะฉุดคร่าวิญญาณให้ถึงการดับขันโดยพากันเชื่ออย่างจริงจังว่าเมื่อใดก็ตามที่นกแสกส่งเสียงกรีดยาวแกรกแวกแหลมแก้วหูบาดแก้วหูโฉบผ่านหลังคาบ้านนั่นเป็นลางร้ายหรือว่าสัญญาณบอกเหตุนั่นคือลางร้ายที่บ่งบอกว่าครอบครัวนั้นหรือว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นต้องประสบเคราะห์กรรมอันเลวร้ายอาจจะต้องถึงกับสังเวยกันด้วยชีวิตเลยทีเดียวแล้วก็ลางร้ายที่ปรากฏขึ้นในเวลากลางวันก็มีลางบอกเหตุเหมือนกันก็คืออีแรงธรรมชาติของแรงมันจะบินอยู่บนฟ้าสูงลิ่วเทียมเมฆมีสายตาแหลมคมมองเห็นไกลว่ากันว่ามันสามารถใช้สายตานี่สอดสายหาเหยื่อนี่ได้ไกลเป็นกิโลกิโลเลยทีเดียวอาหารของมันก็คือซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยปกติธรรมดาแล้วก็จะถือว่าอีแรงเป็นสัตว์ถือศีลไม่นิยมเบียดเบียนสัตว์อื่นพอๆกับที่เชื่อว่ามันเป็นสัตว์อุบาทที่เอาเข้าบ้านไม่ได้เด็ดขาดแล้วก็จะเป็นอัปมงคลอย่างแรงหากว่าอีแรงเกิดไปบินวนไปวนมาอยู่เหนือบ้านใครที่พักอาศัยของใครมันคือลางไม่ดีบอกถึงความเดือดร้อนหายนะที่กำลังจะคืบคลานเข้าสู่บ้านหลังนั้นเชื่อกันต่อๆมาว่าอีแรงมันมียานพิเศษเฉพาะตัวสามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่าอีกไม่นานบริเวณที่มันโฉบไปวนมาเนี่ยจะมีการตายเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดเรื่องทำนองนี้ขึ้นก็ต้องทำพิธีปัดรังควานเสียโดยเร็วหากละเลยจะเกิดความเดือดร้อนว่าอย่างนั้นนี่คือความเชื่อชาวอีสานบางกลุ่มยังคงมีอยู่มันเป็นเรื่องของสัตว์ที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับชีวิตของคนแล้วก็เรื่องที่จะเล่าให้ฟังวันนี้ท่านผู้ฟังเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นทางภาคอีสานนั่นเพื่อเป็นการช่วยยืนยันว่าพื้นแผ่นดินอันกว้างขวางนี้ยังมีสิ่งลึกลับชวนพิศวงงงวยอยู่อีกเยอะแยะที่เรายังไม่รู้ไม่เห็นอีกเยอะทีเดียวพ่อเท่าคำตาแม่เท่าจันเป็นชาวบ้านบ้านด่านอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีมีอาชีพทำไร่ทำนาฐานะก็พอปานกลางสองตายายก็มีลูกสาวอยู่คนเดียวชื่อเจียมซึ่งแกรักแล้วก็หวงอย่างกับแก้วตาเรียนหนังสือจบป.4พ่อแม่ก็ไม่ให้เรียนต่อให้ออกมาทำงานบ้านช่วยพ่อแม่บ้านของแกก็ปลูกอยู่ทางท้ายๆหมู่บ้านลาดลงไปทางใต้คือลำห้วยเขาเรียกห้วยกะซะเป็นลำห้วยย่อมๆที่ทอดตัวคดเคี้ยวไหลผ่านให้ชาวบ้านได้มีน้ำใช้น้ำกินกันตลอดปีสามชีวิตนี้อยู่ด้วยกันมาอย่างมีความสุขตามอัตภาพตอนเช้าปกติแล้วสองตายายก็ต้องออกไปไร่นาเป็นกิจวัตรพอเย็นๆหน่อยก็ค่อยกลับปล่อยทางบ้านให้เป็นหน้าที่ลูกสาวเป็นคนดูแลทั้งนี้ก็เพราะเจียมเป็นลูกสาวคนเดียวเป็นที่รักและหวงแหนน้องพ่อมากแกไม่ยอมให้ออกไปทำงานตากแดดตากลมทำไร่ไถนาร่วมกับพ่อแม่ให้อยู่เฝ้าบ้านทำงานบ้านเพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นทุกวันหลังจากเสร็จจากการปัดกวาดดูแลความเรียบร้อยในบ้านแล้วเจียมก็จะหันมาง่วนอยู่กับการทอผ้ากางกี่กระตุกลงใต้ถุนบ้านนั่นแหละเธอจะสนุกกับงานจนกระทั่งเย็นเป็นอยู่อย่างนี้เรื่อยมาซึ่งครอบครัวนี้ก็ดำรงชีวิตกันมาด้วยความเป็นปกติสุขไม่มีเขาว่าจะเกิดเหตุวิปริตขึ้นกับครอบครัวน้อยๆนี้เลยแต่ว่าในที่สุดมันก็เกิดจนได้วันหนึ่งสองตายายกลับมาจากไร่ตอนเย็นหลังจากนั่งพักผ่อนอยู่สักครู่พ่อก็รู้สึกเอะใจในท่าทีที่ผิดปกติของลูกสาวว่ารู้สึกมันแปลกตาพิกลเพราะปกติเจียมเป็นเด็กสาวร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอถึงเธอจะไม่ค่อยพูดแต่ว่าใบหน้าก็มักจะยิ้มแย้มไม่มีบึ้งตึงแต่วันนี้เจียมหน้าซีดหน้าตาแปลกๆชอบคนดูเหมือนจะหวาดกลัวอะไรสักอย่างอยู่ในใจผู้เป็นพ่อก็มองกิริยาท่าทางลูกสาวด้วยความไม่สบายใจอีเจียมเองเป็นอะไรอ่ะฮะเอ็งไม่สบายหรือยังไงหน้าเอ็งซีดยังกับไก่ต้มฮะเปล่าหรอกพ่อฉันสบายดีอ่ะเธอตอบพ่อเสร็จแล้วก็ชำเลืองหางตาไปทางบันไดบ้านเออไม่มีอะไรก็แล้วไปค่ะก็ถามไปอย่างนั้นเองเผื่อไม่สบายก็หาอยู่หายากินซะผู้เป็นพ่อว่าไปทั้งที่ก็ยังไม่ชอบใจในคำตอบนักแต่ว่าเก็บความสงสัยนั้นมาในใจ
จนกระทั่งได้เวลานั

0: ล้อมวงกินข้าวเย็นพ่อเฒ่าก็ทนเก็บความสงสัยไว้ไม่ได้เพราะสังเกตดูท่าทีแล้วเจียมมันดูมันจะหวาดกลัวอะไรอยู่มักจะชำเลืองไปดูบันไดบ่อยๆพ่อเฒ่าก็ถามอีกครั้งอีเจียมข้าถามจริงๆนะเองเป็นอะไรไปมันมีอะไรฮะไหนลองบอกพ่อสิเงียบไม่มีคำตอบจากลูกสาวลูกสาวก้มหน้ามองข้าวในจานปิดปากเงียบพ่อก็ชักฉุนขึ้นมาตังหิดตังหิดเองกลัวอะไรกันนักหนาวอีเจียมที่บันไดน่ะมันมีอะไรเองถึงต้องมองแล้วมองอีกฮะหรือว่ามันมีตัวอะไรพิลึกกึกกืออยู่ใต้บันไดมันจะขึ้นมาคาบคอเองงั้นเหรอ
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังแหมนิทานอาจารย์ยอดกำลังสนุกเลยค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินท่านผู้ฟังก็คงจะรู้จักดีขายมาหลายปีนะขายมาหลายปีแล้วก็ได้รับการต้อนรับจากท่านผู้ฟังเป็นอย่างดีก็ขอขอบพระคุณมากๆก็มีท่านผู้ฟังหลายๆท่านแล้วก็ชอบถามนะครับถามว่าเอ๊กินติดต่อกันนานๆได้ไหมนะบางวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีนี่คือปกติแล้วท่านผู้ฟังสมุนไพรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ว่าเรากินติดต่อกันเนี่ยถ้า7วัน15วันก็ต้องหยุดวัน2วันอันนี้โดยหลักจริงๆนะครับแต่ว่าน้ำมังคุดตราพนาดินนี่กินได้กินนานๆได้กินทุกวันได้เพราะว่า1มันไม่ได้ใส่สมุนไพรมากจนเกินไปมากแต่ชื่อแต่ปริมาณแต่ละตัวที่ใส่ก็ 0.001 002 005อะไรประมาณนี้ไม่ได้ใส่เยอะอันที่2เรากินครั้งหนึ่งก็แค่30มิลนะครับไม่ได้กิน4แก้ว2แก้ว3แก้วไม่ได้กินอึกแทนน้ำนะครับกินทีละน้อยเพราะว่าเราใช้หลักว่าต้องค่อยเป็นค่อยไปค่อยไปทีละก้าวค่อยดีทีละสเต็ปเราใช้หลักว่าให้ร่างกายเขาฟื้นฟูตัวเขาเองซึ่งต้องอาศัยตัวเราเป็นสำคัญนั่นก็คืออาหารอากาศอารมณ์การออกกำลังกายการพักผ่อนจิตใจที่ผ่องใสอันเนี้ยร่างกายมันจะค่อยๆฟื้นฟูไวตัวช่วยนี้สำคัญนะครับเพราะว่าสมุนไพรในท้องตลาดที่เคยเจอสมัยโบราณนะไม่เราไม่ได้ว่าใครก็เป็นบางยี่ห้อนะครับคือเราเอาง่ายๆก็เรียกว่าสมุนไพรแบบยกเข่งยกเข่งเป็นยังไงก็เอาทั้งต้นเอาทั้งรากเอาทั้งดอกเอาทั้งใบหรือว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็แล้วแต่กรรมวิธีการนำสมุนไพรออกมาเนี่ยใช้ระบบต้มบ้างระบบหมักบ้างดองบ้างทีนี้ถ้าเราต้มเนี่ยมันก็เหมือนกับเราแกงต้มอาหารทั่วไปเนี่ยรสชาติต่างๆเขาก็ออกมาทีนี้รสชาติที่ออกมาหรือว่าสารอาหารที่ออกมาในขณะที่เราต้มนี่มันก็เลือกไม่ได้มันก็ออกทุกอย่างบางส่วนก็เป็นยาเป็นประโยชน์ต่อร่างกายบางส่วนไม่เป็นยาแต่ก็ไม่เป็นโทษกินเข้าไปร่างกายก็ขับทิ้งบางส่วนไม่เป็นยาแต่มีโทษก็มีแม้แต่ในเปลือกมังคุดเองเนี่ยนะครับส่วนที่มีโทษก็มีส่วนที่เป็นประโยชน์ก็มีนะครับสารควินินหรือว่าสารแห่งความขมบางอย่างนะครับสารเซนโทนหรือว่าสารที่อยู่ในมังคุดมีหลายร้อยชนิดนะครับที่เปลือกมังคุดบางส่วนก็ไม่มีประโยชน์บางส่วนก็ก่อให้เกิดโทษถ้าได้รับในปริมาณที่มากเกินไปฉะนั้น สมุนไพรที่เป็นแบบต้มหรือว่าแบบหมักแบบดองแบบโบราณเนี่ยก็มีทั้งข้อดีและข้อไม่ดีแต่ถึงยังไงก็แล้วแต่เราก็ไม่ควรกินในปริมาณที่มากแม้แต่ฟ้าทลายโจรเองเนี่ยก็กินแค่5วันก็ต้องหยุด2วันนะครับที่เขาบอกว่าป้องกันโควิดได้คนที่เป็นโควิดกินฟ้าทลายโจรเนี่ยบางคนกินมากก็ไตพังตับพังต้องกินในปริมาณที่เหมาะสมถ้าไม่ป่วยก็อย่าไปกินมากนะครับอย่าไปกินมากกินแล้วก็ต้องพักให้ตับได้พักผ่อนบ้างตับเขามีหน้าที่ขับส่วนเกินที่ร่างกายไม่ใช้ส่วนเกินที่เป็นเคมีไตนี่ขับส่วนเกินที่ละลายด้วยน้ำได้ที่ไม่ใช่เคมีที่ละลายน้ำได้เคมีเหมือนกันเคมีละลายน้ำแต่ตับนี่เคมีไม่ละลายน้ำอันนี้ว่าโดยภาพกว้างๆนะครับว่าโดยภาพกว้างๆแต่ความละเอียดมันมีเยอะนะครับ ทีนี้ถ้าเรากินอะไรซ้ำซากหมักหมมลงไปกินเยอะกินเค็มกินเปรี้ยวกินเผ็ดคือส่วนเกินที่ร่างกายไม่ต้องการนี่มันเยอะเกินมันก็จะไปเกาะอยู่ที่ตับเกาะอยู่ที่ไตพอกตับพอกไตตับนี่สำคัญนะครับตับทำงานไม่เต็มที่ปั๊บมันก็เริ่มมีปัญหาแล้วนะครับเริ่มมีปัญหาแต่ว่าน้ำมังคุดของเราเนี่ยกินติดต่อกันนานๆได้นะครับท่านผู้ฟังกินทีละน้อยพอสุขภาพดีขึ้นแล้วเราก็กินวันละครั้งก็เพียงพอสารอาหารก็เขาเรียกว่าพอดีกับการใช้งานของร่างกายไม่มากเกินไม่น้อยเกินนะครับที่พยายามตั้งใจทำอย่างนั้นเพราะว่าไม่ให้เกิดเป็นภาระกับตับกับไตถ้ากินแล้วตับฟื้นฟูไตฟื้นฟูยิ่งดีต้องตรวจนะครับท่านผู้ฟังถ้าอยากให้ไปตรวจดูว่าใครที่มีปัญหาโรคไตโรคตับถ้าดื่มน้ำมังคุดเข้าไปเนี่ยนะครับมันดีขึ้นไหมหมอเขาตรวจได้ถ้าค่าตับดีขึ้นค่าไตดีขึ้นแสดงว่าอ้าวมาถูกทางแล้วนะครับถ้ามันดีคือเราก็อย่าไปกังวลนะครับเขาบอกว่าแมวเนี่ยถ้ามันเป็นสีอะไรก็แล้วแต่ขอให้มันจับหนูได้ถือว่าเป็นแมวที่ดีก็กินไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับขวดหนึ่ง360บาทไม่แพงจนเกินไปนะครับบางทีเงิน360บาทนี่ไม่ได้ทำให้เราจนหรอกครับแต่บางทีมันอาจจะตอบโจทย์เรื่องสุขภาพของเราได้ไม่มีใครรู้หรอกนะครับว่าอันนั้นจะดีอันนี้จะไม่ดีอันนั้นจะถูกกับธาตุขันของเราอันนี้จะไม่ถูกกับธาตุขันของเราแต่ละคนธาตุขันไม่เหมือนกันไม่มีใครรู้แต่บางอย่างเราสามารถทดลองมันได้ไม่ใช่ลองไม่ได้ฝากเอาไว้ครับท่านผู้ฟังครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: ช่วงนี้เรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: ทีนี้แม่พอเห็นลูกสาวไม่ยอมพูดแม่ก็พูดมั่งเอ็งก็แปลกไม่เจียมบทจะขี้เกียจขึ้นมาแล้วก็ไม่เลือกเวลาตะกี้นี่ช้อนตกลงใต้ถุนแม่ใช้ให้รีบลงไปเอาแป๊บเดียวยังรอไม่ยอมลงไปเอาหรือว่าเกิดมีอะไรน่ากลัวโผล่ขึ้นมาตอนนี้ล่ะบอกแม่มาสิว่ามันมีอะไรจะว่าไปแล้วบ้านหลังนี้เองก็อยู่มาตั้งแต่เล็กจนโตเป็นสาวข้าก็ไม่เห็นจะมีอะไรหลังจากที่ถูกรุมว่ารุมถามจากพ่อแม่อยู่นานในที่สุดเจียมจิตก็ยอมเล่าถึงเหตุการณ์ประหลาดอันแสนพิลึกพิลั่นที่สร้างความหวาดหวั่นผันผวาให้กับเธอว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อตอนบ่ายวันนี้เองหลังจากที่เธอเสร็จธุระจากงานบ้านปัดกวาดเช็ดถูเรียบร้อยเช่นเคยปฏิบัติมาจากนั้นเธอก็มานั่งทอผ้าอยู่ใต้ถุนบ้านเหมือนกับเช่นทุกวันเธอนั่งนิ่งทำงานของเธอไปเรื่อยๆอย่างสบายอารมณ์ไม่ได้สนใจกับสิ่งรอบตัวเพลินกับงานจนกระทั่งลืมเวลาเสร็จแล้วก็มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นอยู่ๆก็มีปูตัวหนึ่งมันเดินมาจากไหนก็ไม่รู้ตัวเธอเองก็ไม่ได้สังเกตมารู้สึกตัวก็ต่อเมื่อรู้สึกมันมีอะไรมาดึงชายผ้าสิ้นของเธอแรกๆเธอก็ไม่ได้สนใจอะไรนักต่อเมื่อถูกดึงแล้วก็กระตุกทีๆเข้าเธอก็ก้มลงไปดูเสร็จแล้วก็ขมวดคิ้วด้วยความแปลกใจเพราะมันคือกระปูทางอีสานเขาเรียกกระปูถ้าคนภาคกลางนี่ก็เรียกปูธรรมดานี่แหละกระปูที่เจียมเห็นนี่ตัวมันไม่ได้ใหญ่โตอะไรก็เป็นกระปูธรรมดาที่มีอยู่ตามท้องไร่ท้องนาเรานี่เองแต่มันแสนประหลาดก็ตรงที่เจ้าปูตัวนี้กำลังใช้ก้ามคีบชายผ้านุ่งของเธอแน่นแล้วก็กำลังออกแรงดึงอยู่ยักแย่ยักยันด้วยความฉงนแล้วก็ตกใจเธอก็สะบัดชายผ้าถุงเต็มแรงแต่มันก็ไม่ยักกระหลุดในที่สุดเธอต้องใช้มือกระชากถึงได้ยอมหลุดออกมาได้เธอก็คว้างมันทิ้งไปโดยไม่ได้สนใจมันจะหล่นตรงไหนก็ช่างมันแล้วก็หันมาง่วนอยู่กับกี่กระตุกทอผ้าของเธอต่อไปลืมเรื่องเจ้ากระปูตัวนี้ซะเสียสนิทเลยจนกระทั่งเวลาผ่านไปพักใหญ่กำลังทอผ้าอยู่เพลินๆรู้สึกมีอะไรมาดึงชายผ้าสิ้นอีกเธอก็รีบก้มลงไปดูทีนี้ตัวชาเลยเพราะความแปลกใจและตกใจไอ้กระปูน้อยตัวนั้นเธอจำได้อย่างแม่นยำแต่มันตัวโตขึ้น
1: งานหนักพักผ่อนน้อย
2: หวยกินแฟนทิ้ง
1: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
3: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมีย
5: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
6: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร 081-823-5281 Samson Coffee หอมอร่อยอย่างลงตัว
7: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบป่าสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราษฎรใช้ธงสีแดงเหมือนกันควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็นต่างกันทรงให้เพิ่มรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรีลงบนธงสีแดงเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงนับเป็นครั้งแรกที่แยกธงสำหรับเรือหลวงและเรือราษฎรในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลาดนภาลัยทรงเพิ่มรูปช้างเผือกในรูปจักรสีขาวเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงเนื่องจากประเทศไทยได้รับช้างเผือกจำนวน3เชือกในส่วนของเรือราษฎรนั้นยังคงใช้ธงสีแดงอย่างเดิมต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าธงสีแดงที่เรือราษฎรใช้นั้นซ้ำกับประเทศอื่นทำให้สังเกตได้ยากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เรือราษฎรใช้ธงสีแดง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 21:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลและภาคกลางสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
4: าการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรสสบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำเจ้าวรส
4: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
5: สบู่สมุนไพรเลอาเจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรให้ตำเจ้าวรส
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนเซอร์ได้ช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมง
1: เซนเซอร์ได
0: ้เปลี่ยนเลย
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประสบกรณิกรที่ประสบอุทกภัยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนอย่างทั่วถึงคุณธมลรัตน์กันทวินาหุรายงานครับ
4: จากฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคกลางซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่1ประสบปัญหาอุทกภัยและมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประสบกรณิกรที่ได้รับผลกระทบจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกธรรมนูญวิถีรองผู้บัญชาการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ติดตามสถานการณ์และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กองทัพภาคที่1อย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยได้ร่วมประชุมกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่1และหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่1เพื่อประสานการปฏิบัติและเร่งนำความช่วยเหลือไปถึงประชาชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยที่ประชุมกำชับให้ทหารทุกหน่วยเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยจัดนายทหารติดต่อประจำเขตและอำเภอเพื่อประสานการปฏิบัติในแต่ละพื้นที่พร้อมระดมกำลังจิตอาสายานพาหนะและเรือสำหรับรับส่งประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยและผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางไปโรงพยาบาลรวมถึงสนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบตลอดจนเคลื่อนย้ายยานพาหนะของประชาชนออกจากพื้นที่น้ำท่วมเพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบต่อการสัญจรสำหรับผู้ประสบภัยที่ประสงค์พักอาศัยภายในบ้านให้หน่วยทหารในพื้นที่นำอาหารเครื่องดื่มและถุงยังชีพไปดูแลอย่างทั่วถึงพร้อมจัดตั้งโรงครัวพระราชทานในศูนย์พักพิงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนรวมทั้งตั้งสายด่วนรับแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือพร้อมประชาสัมพันธ์ช่องทางให้ประชาชนรับทราบธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
3: นายกเรียกประชุมด่วนผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์จากลอนดอนติดตามสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่สั่งทุกหน่วยงานทำงานสอดรับเป็นทีมเดียวกันคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติภารกิจที่กรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรประชุมผ่านระบบทางไกลติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรวมทั้งนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะผู้บัญชาการสถานการณ์ประชุมผ่านทางไกลนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขณะนี้แม้กำลังปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศแต่ก็ได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่มาโดยตลอดและมีความเป็นห่วงประชาชนที่เดือดร้อนจึงได้เรียกประชุมทางไกลในเบื้องต้นเพื่อรับทราบสถานการณ์ล่าสุดและติดตามความคืบหน้าการทำงานโดยตรงโดยอยากให้ทุกหน่วยงานทำงานให้สอดรับกันอย่างมีประสิทธิภาพในการช่วยเหลือประชาชนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครห้ามมีคำว่าเป็นเรื่องของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องเป็นเรื่องของการทำงานร่วมกันซึ่งสถานการณ์น้ำในช่วงนี้มาจากหลายปัจจัยขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกัน
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
7: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนาริน

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับกับผมพันโทไพโรจน์พนารินเจ้าของผลิตภัณฑ์อยู่รับใช้ท่านผู้ฟังมาหลายปีแล้วช่วงนี้อาจจะแปลกๆท่านผู้ฟังอาจจะไม่เห็นผมไปเยี่ยมไปพูดไปคุยกับคนที่ดื่มคนที่กินนะครับแต่ที่จริงไปนะมีโทรคุยบ้างแต่พอโควิดมาไม่ไปเลยนะอยากจะไปเขาก็ไม่ให้ไปก็โทรพูดโทรคุยอยู่ก็ขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆหลายๆคนหลายๆท่าน5ปี6ปี7ปีมานี้ท่านผู้ฟังก็คงจะรู้ว่าน้ำมังคุดของเราเป็นยังไงกราบขอบคุณเขามากๆอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับมีคำกล่าวอยู่คำหนึ่งเขาบอกว่าจงให้ความสำคัญกับการออกเดินทางนะครับจงให้ความสำคัญในขณะที่เดินทางไม่ใช่จุดหมายเพราะว่าความสนุกหรือว่าความสุขไม่ได้เกิดขึ้นตอนที่เราถึงจุดหมายแต่มันเกิดขึ้นระหว่างที่เราเดินทางต่างหากจริงนะครับท่านผู้ฟังเกิดมาก็อยากได้นู่นอยากได้นี่อยากใหญ่เรียนจบป.6พอจบป.6แล้วก็อยากจบม.3จบม.3ก็อยากจบม.6ม.6ก็อยากจบปริญญาตรีจบปริญญาตรีแล้วก็อยากจบมีงานมีการทำมีตำแหน่งงานดีๆมีครอบครัวดีๆคือมันอยากไปเรื่อยพออยากแล้วนี่มันเด็กเหมือนเด็กร้องไห้อยากได้ของพอได้มาปั๊บได้มาถือปั๊บมีความสุขอยู่พักหนึ่งทิ้งอ้าวอยากได้ของใหม่ไปเรื่อยแต่ที่จริงแล้วนี่ท่านสอนว่าเป้าหมายไม่สำคัญในขณะปัจจุบันนะครับภาษาบาลีเขาบอกว่าอตีตังนาวาคมัยยะนปฏิกังเขอนาคตังนะครับปัจจุบันเนนะยาเป็นตินะครับเตนะวันโนปสีทติไม่ต้องไปคำนึงถึงอดีตไม่ต้องกังวลอนาคตอยู่กับปัจจุบันใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันมีความสุขกับปัจจุบันผิวพรรณย่อมผ่องใสไม่ต้องกังวลมากอนาคตเราคาดหวังสิ่งที่เราคาดหวังไม่แน่อาจจะไม่เป็นอย่างที่ดังหวังสิ่งที่ไม่คาดหวังก็อาจจะเกิดขึ้นได้อดีตคิดไปก็ไม่ใช่จะเกิดประโยชน์มากมายนะครับฉะนั้นอยู่กับปัจจุบันทำเหตุให้ดีที่สุดเพราะเหตุในปัจจุบันคือผลของอนาคตทำปัจจุบันให้ดีครับท่านผู้ฟังมีความสุขกับปัจจุบันอนาคตเราไม่รู้หรอกพรุ่งนี้มันไม่แน่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างไม่แน่ไม่นอนทั้งนั้นบางคนเห็นกันอยู่หลัดๆอ้าวสายไปเสียแล้วเห็นกันอยู่เมื่อเช้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายม้วยบ่ายยังรื่นเริงกายเย็นดับชีพนาเย็นอยู่หยอกลูกด้วยค่ำม้วยอาสันมันไม่แน่ทั้งนั้นอยู่ปัจจุบันให้ดีที่สุดครับท่านผู้ฟังฝากไว้นะครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ช่วงนี้เรามารับฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดท่านผู้ฟังฟังแล้วได้ความรู้ได้คติธรรมสอนใจเด็กฟังได้ผู้ใหญ่ฟังดีเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับ
1: ท่านผู้ฟังเดี๋ยววันนี้มาคุยกันถึงประวัติของพระธรรมสิงหบุราจารย์หลวงพ่อจรัญทิตธรรมโมนะครับวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีบนถนนสายหลักคือถนนพหลโยธินที่เรียกว่าถนนหมายเลข32เนี่ยสายเหนือที่จะไปเชียงใหม่นะครับตอนที่ผ่านจังหวัดสิงห์บุรีถิ่นคนกล้าแห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเมื่อยุคก่อนประวัติศาสตร์เมืองสิงห์เนี่ยเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำจักศรีซึ่งเป็นลำน้ำใหญ่ห่างจากแม่น้ำเจ้าพระยาไป200เส้นต่อมาแม่น้ำจักศรีตื้นเขินเมืองสิงห์ก็เลยกลายเป็นเมืองลี้ลับเมื่อตอนเด็กชายจรัญจัญญารักษ์หรือหลวงพ่อจรัญเนี่ยนะครับเกิดที่ตำบลม่วงหมู่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีสมัยรัชกาลที่7ครับรัชสมัยของสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านเกิดวันที่15สิงหาคมปี2471ท่านเป็นลูกคนที่5ในจำนวน10คนโยมพ่อชื่อโยมเจิมโยมแม่ชื่อโยมแพรแต่ว่าท่านมาอาศัยอยู่กับยายเนี่ยอายุ80แล้วไปอยู่เรือนไทยหลังใหญ่กลางสวนผลไม้สารพัดชนิดด้านหลังก็ติดกับลำน้ำลพบุรีตอนมาอยู่กับยายเนี่ยเด็กชายจรัญก็เริ่มวีรกรรมแผลงๆที่เนี่ยตามที่ท่านเล่าให้ฟังอย่างเช่นอาหารที่จะถวายพระนี่ก็เอามากินกันซะเองคือตอนนั้นท่านเป็นเด็กท่านบอกเกเรมากด้วยความไร้เดียงสาด้วยซุกซนขนองตามประสาเด็กผู้ชายมีอยู่ครั้งหนึ่งยายไม่ค่อยสบายก็ใช้ให้เด็กชายจรัญนี่เอาอาหารไปถวายพระแทน ระหว่างทางไปเจอเพื่อนนักเรียนที่ชักชวนกันพากันหนีโรงเรียนเสร็จแล้วก็เอาข้าวที่ว่าจะเอาไปถวายพระเนี่ยไม่เอาอ่ะเอามากินกันเองกับเพื่อนโดยคิดว่าพระมีของกินเยอะแล้วจะต้องเอาไปพระกินทำไมครั้นพอยายถามตอนกลับบ้านก็บอกถวายแล้วโกหกวันต่อมาก็ทำอีกอย่างเงี้ยจนกระทั่งวันหนึ่งสมภารที่วัดก็แวะมาเยี่ยมยายที่บ้านความเลยแตกก็ถูกยายว่ากล่าวทำโทษเสร็จแล้วก็พูดสั่งสอนว่าเอ็งทำแบบนี้มันเป็นบาปเอ็งจะต้องเป็นเปรตปากเท่ารูเข็มผลของการกระทำครั้งนี้ทำให้หลวงพ่อจรัญประสบอุบัติเหตุทุกทรมานเป็นอย่างมากต้องฉันข้าวฉันน้ำทางสายยางปากเท่ารูเข็มจริงๆจริงอย่างที่ยายพูดเลยเสร็จแล้วไอ้เรื่องต้มเต่า7ตัวแรกกับเงินบาทนึงเนี่ยตอนนั้นโตขึ้นหน่อยเด็กชายจรัญก็ไปรับจ้างเขาบาทนึงเขาจ้างให้เอาเต่ามา7ตัวไปต้มให้สุกเขาต้มน้ำจนเดือดแล้วก็นำเต่าทั้งหมดใส่ลงไปเต่ามันเจอน้ำเดือดๆมันก็ดิ้นสุดชีวิตเลยหม้อน้ำแตกน้ำหกลงมาไฟก็ดับเต่าก็ตะเกียกตะกายหนีเข้าไปแอบในกอไผ่เด็กชายจรัญก็วิ่งตามหมายจะจับกลับมาแต่ว่าท่านก็ต้องตกใจเพราะว่าภาพข้างหน้าก็คือภาพเต่าเหล่านั้นใช้ขาหน้าสองข้างนี่ปาดน้ำตาที่ไหลพรากพรากอย่างเช่นคำที่เขาว่าร้องไห้น้ำตาเป็นเผาเต่าเนี่ยนั่นแหละน้ำตามันจะออกมากเลยพรากพรากท่านก็เปลี่ยนใจทันทีไม่จับเต่ากลับไปแล้วเพราะนึกถึงสายตาอาฆาตของเต่าพวกนั้นก็เอาเลยเอาเงินค่าจ้างบาทนึงไปคืนเขาผลกรรมในเวลาต่อมาทำให้หลวงพ่อจรัญไปโดนน้ำในหม้อน้ำรถตอนที่รถคว่ำเนี่ยน้ำเดือดเดือดในรถนี่มารถตัวท่านปวดแสบปวดร้อนทุรนทุรายโดยที่ไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้เลยกรรมที่ยิงนกแล้วจับหักคอถลกหนังหัวท่านทำอะไรครับวันหนึ่งเด็กชายจรัญโกหกว่าจะไปเรียนพิเศษแต่กลับไปยิงนกที่หนองสาหร่ายไปดักรออยู่พอมีฝูงนกบินลงมากินน้ำท่านก็ยืนนิ่งเหมือนหุ่นไล่กาให้นกตายใจเสร็จแล้วเสียงปืนก็ดังขึ้นเปรียงเหล่านกร่วงตกลงมาเป็นฝูงเลยนกบางตัวไม่ตายท่านก็วิ่งไล่ตามจับไปหักคอมีนกตัวร้ายโชคร้ายตัวหนึ่งไม่ตายแต่ปีกหักตกลงบนคันนากำลังวิ่งหนีสุดชีวิตนะท่านก็วิ่งไล่ตามหวังจะจับหักคอให้ตายพอคว้าคอนกได้อารามกลัวและตกใจเจ้านกหันมาจิกมือท่านเต็มแรงจนเลือดที่มือพุ่งกระฉูดด้วยความโมโหท่านก็จับนกหักคอถลกหนังหัวเจ้านกนี่ร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดแล้วก็ตายในที่สุดผลกรรมที่ท่านได้รับก็คือตอนที่ท่านประสบอุบัติเหตุหลวงพ่อจรัญคอหักหนังหัวถลกสภาพเหมือนกับนกที่ถูกหักคอถลกหนังหัวไม่มีผิดนะส่วนกรรมที่ว่าตอนไก่จนตายหมดเล้าน่ะตอนนั้นแม่ของเด็กชายจรัญเลี้ยงไก่ไว้300กว่าตัววันหนึ่งท่านก็ไปดูวิธีการตอนไก่จากหมอก็รู้มาว่าไก่ที่ตอนแล้วจะอ้วนแล้วก็มีเนื้อเยอะด้วยความเป็นเด็กก็รีบไปซื้อเครื่องมือแล้วเอาไก่มาใช้สว่านเจาะท้องไก่เอาเหล็กดึงไส้ออกมาแล้วก็เย็บเสร็จแล้วก็นำไส้ยัดกลับเข้าไปที่เก่าปรากฏว่าไก่ที่ท่านทำการตอนเองนี่ไส้ไหลเป็นน้ำเหลืองไส้เน่าตายไปวันนึงตั้งหลายตัวจนหมดเล้าผลกรรมทำให้หลวงพ่อจรัญทุกข์ทรมานจากอาการไส้ติ่งอักเสบแล้วก็แตกบนรถไฟหลวงพ่อจรัญเนี่ยเมื่อตอนหนุ่มๆ นี่เก่งทางดนตรีเชี่ยวชาญปี่พาทย์มอนแตรวงเครื่องสายแล้วก็การประพันธ์บทขับร้องประพันธ์เรื่องนางอรพิมพ์กับท้าวปาจิตซึ่งได้ศึกษาจากโยมพ่อแล้วก็พันตรีหลวงธาราแล้วต่อมาหลวงธาราเสียชีวิตลงก็ย้ายไปอยู่บ้านพักของครูสอนศิลปะบรรเลงต่อมาดำรงตำแหน่งเป็นคุณหลวงประดิษฐ์ไพเราะเมื่อเรียนจบนายจรัญได้เข้าฝากตัวกับจอมพลป.พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีสมัยนั้นโดยที่ครูสอนศิลปะบรรเลงเป็นผู้นำพาไปเข้าเรียนที่โรงเรียนนายตำรวจแต่ก็เรียนได้เพียง3เดือนก็ขอลาออกแล้วกลับมาที่พรหมบุรีเอาวิชาที่เรียนมาประกอบอาชีพเล่นดนตรี ตั้งวงดนตรีคณะจัญญารักษ์พร้อมกับรับงานแสดงทำให้มีชื่อเสียงไปเจ็ดกุ้งน้ำนะผลกรรมดีนะส่งผลให้หลวงพ่อจรัญในช่วงยังเป็นคฤหัสถ์มีชื่อเสียงด้านการเล่นดนตรีไปทั่วจนกระทั่งมาถึงตอนบวชอายุย่างเข้า20ปีแม่ของนายจรัญนี่ก็ป่วยกระสอบกระแสก็ขอร้องให้บวชเพื่อจะได้เห็นชายพระเหลืองก่อนตายท่านก็เลยก้าวเข้าสู่ร่มกาสาวพัดวันที่15กรกฎาคมปี2491ที่วัดพรหมบุรีอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรี
0: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังเราค่อยมาฟังกันต่อนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชด้วยความปรารถนาดีจากนามกุฎทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินนามกุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับจากปัญหาที่โควิดระบาดนะครับหลายๆคนก็กลัวกันสิ่งที่จะช่วยได้มันก็เหมือนกับคนที่โดดลงน้ำนะสภาพของคนไทยหลายๆคนตอนนี้โดดลงน้ำแล้วนี่ต้องหาที่เกาะว่ายน้ำไม่เป็นขอนลอยมาก็ต้องเกาะขอนไม้อะไรลอยมาเรืออะไรลอยมาก็ต้องเกาะเรือนะบางทีไอ้ที่เกาะนี่ถ้าเป็นขอนไม้มันก็โชคดีไปถ้าเป็นเรือก็โชคดีไปบางทีสิ่งที่ลอยมาเป็นกอสวะบ้างก็ยังดีเป็นงูก็มีเกาะผิดเกาะโดนงูก็สวยไปนะฉะนั้นต่างคนต่างหาที่พึ่งก็จะมีหยูกยาหลายขนานสำนักโน้นสำนักนี้อาจารย์โน้นอาจารย์นี่ก็บอกมานะกินนั่นก็ดีกินนี่ก็ดีไม่รู้อะไรมันดีกันแน่นะหาเขาเรียกว่าหาความชัดเจนหาความชัดเจนไม่เจอก็เลยสับสนกันทางโน้นก็ว่ากัญชาดีทางโน้นก็ว่าบรรเพชดีทางโน้นก็ว่ากระชายดีคือที่จริงแล้วนี่ประเทศไทยนี่โชคดีท่านผู้ฟังโชคดีโชคดีที่เมืองไทยของเรานี่มีสมุนไพรเยอะมีสมุนไพรเยอะปรากฏว่าสมุนไพรของ

0: ไทยหลายๆตัวที่เอามาทดลองที่เอามากินเพื่อที่จะสร้างภูมิคุ้มกันสำหรับคนที่เป็นโควิดมีดีหลายตัวแล้วก็ได้ผลเยอะได้ผลหลายตัวมีข่าวดีอันหนึ่งก็อยากจะเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเป็นข่าวใหม่ๆเขาทดลองเลยนะทดลองเอาคนที่เป็นโควิดตอนแรกเอาคนที่ป่วยโควิดนี่แหละ5คนนะครับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขนี่คนที่เป็นโควิด19 5คนมาทดลอง5วันปรากฏว่า5วันนี่หายป่วยทั้งหมดและกลับบ้านทั้งหมด5วันด้วยทำอะไรคือใช้ฟ้าทลายโจรคือเขาก็ไม่บอกเขาก็บอกว่าไม่สามารถเรียกว่าเป็นงานวิจัยได้แต่ก็เป็นข่าวดีข่าวดีก็คือเป็นทางเลือกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งเราก็เลือกกันได้อยู่บ้านก็เลือกกันได้นะครับเป็นทางเลือกอย่างหนึ่งเวลาเป็นขึ้นมานี่เราจะหาโรงพยาบาลหาเตียงนอนบางทีมันหายากบางทีเตียงนอนมันรวมกันอยู่ปล่อยเชื้อกันไปปล่อยเชื้อกันมาแทนที่มันจะหายเนี่ยมันเป็นหนักก็มีท่านผู้ฟังเขาบอกว่าฟ้าทลายโจรมีสารสำคัญชื่ออันโดรกราโฟไลต์และก็โทเทนแลคโตนซึ่งมีผลทำให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยเสริมภูมิคุ้มกันของเราในข้อที่1อันที่2คือต้านไวรัสได้หลายชนิดสามารถนำมาใช้ได้ในโรคไข้หวัดหลายชนิดแล้วก็โรคซาได้ด้วยนะครับคือไอ้โรคซานี่มันเป็นตระกูลเดียวกับไวรัสโคโรนานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาได้ทดสอบสารที่อยู่ในใบฟ้าทลายโจรเนี่ยเขาบอกจะมีมากที่สุดจนกระทั่งวันที่24กุมภาพันธ์ปี2564กรมการแพทย์แผนไทยและก็แพทย์ทางเลือกได้ร่วมกับสมาคมนวัตกรรมการแพทย์ผสมผสานก็ได้จัดงานสัมมนาวิชาการชื่องานฟ้าทลายโจรสมุนไพรร่วมต้านภัยโควิด -19 ที่โรงแรมริชมอนด์จังหวัดนนทบุรีคืองานนี้เขาก็เชิญนักวิจัยราชบัณฑิตรองอธิบดีกรมแพทย์แผนไทยนะครับขึ้นมาพูดกันหลายคนคือคนเก่งท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็มีผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยการแพทย์แผนไทยคือคุณหมอกุลทิศวรรณรัตน์กรมการแพทย์แผนไทยก็บอกว่าได้งามได้นำงานวิจัยของฟ้าทลายโจรนี่มาสื่อมาบอกกับที่สาธารณะคือก็ได้ทดลองนะครับทีนี้ก็เอาใหม่ก็ได้ขยายการทดลองอีกรอบหนึ่งท่านผู้ฟังครับก็คือได้ทดลองกับคนป่วย252รายในจังหวัดสมุทรสาครราชบุรีนครปฐมตากระยองปทุมธานีนะครับคือ271รายทั่วทีและเก็บข้อมูลแล้วเสร็จจนสามารถศึกษาได้มีมากถึง252รายโดยแจ้งมีข่าวดีบอกว่าผู้ป่วยโควิดที่ใช้ฟ้าทลายโจร252รายเนี่ยสามารถหายป่วยและกลับบ้านได้ทั้งหมดภายใน5วันแล้วก็ใน252รายเนี่ยมีอาการลงปอดเพียง2คนเท่านั้น2คนนะ252นี่ลงปอด2คนไม่ถึง 1% ก็คือมีอาการหนักอยู่แค่2คนที่นอกนั้นก็ดีหมดนะครับดังนั้นคือใช้เวลา5วันท่านผู้ฟังใช้เวลา5วันนะครับดังนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเรื่องโควิดก็ฟ้าทลายโจรถือว่าเป็นทางเลือกอย่างหนึ่งไม่ต้องไปกินเยอะท่านผู้ฟังนะครับกิน5วันแล้วหยุด3วันหยุด2วันไม่งั้นปอดไตพังนะกินเช้าเม็ดเย็นเม็ดเช้า2เม็ดเย็น2เม็ด2เม็ดดูความแข็งแรงของร่างกายแล้วก็ดูว่าฟ้าทลายโจรเป็นแบบสกัดหรือแบบบดธรรมดาถ้าสกัดก็กินน้อยหน่อยถ้าบดก็กินสัก2เม็ดก็พอเช้า2เย็น2ร่างกายก็จะแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันอันนี้ฝากเอาไว้แล้วก็อย่าลืมนะครับฝากน้ำมังคุดที่มงคลตอง5ตราพนารินทร์ช่วยเสริมสร้างร่างกายอีกตัวหนึ่งอันนี้ผมก็มั่นใจขวดนึง360บาทฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังที่รักครับ
1: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP HACCP มีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน น้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250 มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360 บาทเท่านั้น

0: สั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์0921045555ทวนซ้ำ0921045555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินทร์ที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินทร์เนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
2: ช่วงนี้เรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
3: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารี

0: ตอนนั้นมีท่านเจ้าคุณพระพรหมนคราจารย์วัดแจ้งพรหมนครเป็นพระอุปัชฌาย์ท่านบอกว่าตอนนั้นอาตมาบวชเป็นพระภิกษุด้วยความจำใจอาตมาเกลียดพระมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วอาตมาไม่ชอบเพราะพระเป็นผู้ที่ไม่ทำการทำงานอะไรได้แต่บิณฑบาตเขาเอาข้าวชาวบ้านไปฉันแล้วก็สวดมนต์ทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นที่สบอารมณ์ของอาตมาพออาตมาบวชแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจสักเท่าไหร่เขาห้ามอะไรก็ไม่ฟังก็คิดว่าเดี๋ยวอยู่รอกฐินเสร็จก็จะสึกให้มันรู้แล้วรู้รอดไปพ้นภาระหน้าที่ไปเสียทีเช้าวันหลังจากที่รับกฐินแล้วก็เข้าไปกราบหลวงพ่อช่อท่านเป็นพระอุปัชฌาย์ไปถึงก็ก้มกราบตรงหน้าท่านก็บอกความประสงค์หลวงพ่อครับกับผมขอสึกจากภิกษุสภาวะครับหลวงพ่อช่อท่านเป็นพระที่หลังโกงแต่ท่านเคร่งครัดในพระธรรมวินัยท่านมีกิจนิมนต์จะไปฉันเพลตอนนั้นท่านก็ถามว่าสึกแน่หรือพระจรันไม่เปลี่ยนใจอยู่ต่อนะท่านก็ยืนยันเจตนาเดิมไม่เปลี่ยนก่อนกราบลากราบกุฏิข้างหลวงพ่อช่อท่านทำน้ำมนต์สึกเตรียมไว้พระจรันเดินมาถึงกุฏิยิ้มย่องผ่องใสว่าวันเนี้ยจะพ้นจากภาระที่น่าเบื่อหน่ายสักทีนึงคือจะได้สึกสักทีละมองไปที่กระเป๋าใส่เสื้อผ้าที่ซื้อเตรียมไว้ใส่หลังจากสึกอย่างหรูเลยก็ดีใจเป็นล้นพ้นแต่พอเข้าไปในกุฏิก็เกิดง่วงเหงาหาวนอนขึ้นมาเฉยๆคล้ายๆครึ่งหลับครึ่งตื่นเสร็จแล้วหูก็ได้ยินเสียงแว่วมาเหมือนกับคนมาพูดที่ริมหูจะสึกไปหาอะไรกันนโมยังไม่ได้เลยนโมได้แล้วสึกก็ไม่น่าเสียดายใจก็คานนโมสวดได้จนคล่องไม่อย่างนั้นจะสวดรับกฐินได้ยังไงเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกบอกนโมได้แล้วก็ยังไม่ได้พระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณได้แล้วค่อยสึกดีไหมเสร็จแล้วมีเสียงคนตบประตูกุฏิตั้งตั้งแล้วก็มีเสียงเรียกบอกหลวงพี่หลวงพี่สมภารได้มาตามบอกว่าอย่าโอ้เออยู่ที่ท่านจะไปฉันเพลที่วัดหนองมนท่านต้องเดินเท้าไปไกลด้วยเดี๋ยวจะไม่ทันพระจรัญก็ลุกทะลึ่งพรวดพราดลิ้วไปหาหลวงพ่อช่อเลยหลวงพ่อท่านก็บอกอ้าวเข้ามาด้วยเว้ยจะได้สึกให้รู้แล้วรู้รอดไปเดี๋ยวจะไปธุระแล้วหลวงพ่อครับวันนี้ผมไม่สึกแล้วครับรอวันหลังก็ได้ครับวันนี้นิมนต์หลวงพ่อไปฉันเพลก่อนอ้าวเอ๊แล้วก็นี่เว้ยเสียเวลาแท้ๆเชียวสมภารเทน้ำมนต์สึกจากบาทเททิ้งเลยหันไปคว้าย่ามกับตะลปัดเดินลงจากกุฏิไปกิจนิมนต์หลวงพ่อจรัญก็กลับมากุฏินั่งนึกไปนึกมาเอสึกที่นี่เรื่องไม่ดีซะแล้วทำอุปัชฌาย์อารมณ์เสียเนี่ยไปสึกที่อื่นก็ได้ว่าแล้วท่านก็เอาไตรจีวรใส่กระเป๋าใบหนึ่งเสื้อผ้าคารวะใส่กระเป๋าอีกใบหนึ่งหิ้วร่องแร่งร่องแร่งมาลาหลวงพ่อช่อเพื่อจะเดินทางไปสึกที่อื่นหลวงพ่อช่อท่านก็อวยใจให้พรไปจะไปสึกที่ไหนก็ไปเพราะหลวงพ่อช่อเองก็ไม่อยากจะสึกให้พระจรัญเหมือนกันการศึกษาทางด้านพระธรรมวินัยเนี่ยวิปัสสนากรรมฐานคล่องท่านสอบนักธรรมโทได้ที่วัดแจ้งพรหมนครเสร็จแล้วท่านก็ออกทุดงไปตามป่าตามเขาสถานที่ต่างๆหาความรู้เพิ่มเติมไปเรียนวิชาวิชาเกี่ยวกับช้างคาถาอาคมปราบช้างกับพระครูนิวาสธรรมขันธ์หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพอำเภอตะคลีจังหวัดนครสวรรค์ไปศึกษาเรื่องการทำเครื่องรางของขลังน้ำมันมนอันนี้ไปศึกษากับหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกจังหวัดอยุธยาหลวงพ่อสนั่นวัดเสาธงทองจังหวัดอ่างทองแล้วก็หลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาไปศึกษาทางด้านสมถกรรมฐานกับหลวงพ่อสดจันทสโรวัดปากน้ำภาษีเจริญศึกษาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกับท่านเจ้าคุณอาจารย์พระราชสิทธิมุนีวัดมหาธาตุกรุงเทพศึกษาพระอภิธรรมกับพระอาจารย์เตชินซึ่งเป็นชาวพม่าอยู่ที่วัดระฆังศึกษาเรื่องการดูหมอการพยากรณ์จากสมเด็จพระสังฆราชวัดสะเกษแล้วก็ศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้วิทยาศาสตร์ทางจิตกับอาจารย์พันเอกชมสุขันธรัตน์นะทีนี้วิชาที่ท่านโด่งดังมากจนกระทั่งทุกวันนี้ใช้อยู่ทุกวันนี้ที่วัดอัมพวันนี่ก็คือสติปัฏฐาน4นะท่านเรียนมาจากไหนครับ เมื่อปี2496พระจรัญได้ยินข่าวว่ามีพระรูปหนึ่งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นสอนวิชายืดเหรียญได้ท่านก็เดินทางไปเสาะแสวงหาก็ไปพบกับอดีตผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งพระจรัญก็สอบถามผู้ใหญ่บ้านก็เล่าให้ฟังว่าตัวเนี่ยได้รับกล่องใส่ยาสูบเป็นทองเหลืองซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาโดยได้รับพระราชทานมาจากในหลวงรัชกาลที่6ในกล่องนี้มีเหรียญซ่อนอยู่ก้นกล่องหนึ่งเหรียญแต่ตอนนั้นยังไม่รู้จนกระทั่งได้พบพระรูปหนึ่งมาปักกลดใต้ต้นไทรใหญ่กลางทุ่งซึ่งพระรูปนี้จะมาปักกลดที่เนี่ย1เดือนทุกปีท่านจะมาราวๆเดือน3เดือน4ตัวเองเห็นพระรูปนี้ตั้งแต่อายุได้8ขวบแล้วท่านก็ให้กินข้าวก้นบาตรตัวเองก็ไปพบท่านทุกปีท่านก็มาทุกปีจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยเขาอายุ84ปีแล้วพระรูปนี้นั่งหลับตาไม่เคยพูดกับใครญาติโยมไปหาท่านก็ไม่พูดด้วยแต่ว่าวันนั้นน่ะท่านพูดกับผู้ใหญ่บ้านเนี่ยบอกว่าโยมมีของดีในกล่องยาให้เอาไปบูชาลูกหลานจะได้อยู่เย็นเป็นสุขเพราะว่าเป็นเหรียญพระราชทานให้กับผู้ใหญ่และกำนันดีเด่นปกป้องคุ้มครองแก่ราษฎรให้อยู่ดีกินดีพอกลับมาผู้ใหญ่ก็เลยเปิดกล่องยาดูพบเหรียญซ่อนอยู่ใต้กล่องในเหรียญมีเลข3ตัวลูกหลานเอาไปแทงหวยถูกติดต่อกัน3งวดเลยลือกันปากต่อปากทีนี้จากคืบเป็นศอกจากศอกเป็นวาเสร็จแล้วพระจรัญฟังผู้ใหญ่เล่าอย่างนั้นก็ขอให้ผู้ใหญ่พาไปพบพระรูปนั้นห่างจากป่าไป4กิโลเมตรหลวงพ่อจรัญไปพบพระรูปนั้นท่านนั่งสมาธิหลับตาอยู่ใต้ต้นไทรกลางทุ่งพระจรัญเข้าไปกราบและขอเรียนวิชายืดเหรียญแต่ท่านไม่ตอบกลับนั่งเฉยๆเมื่อพระจรัญถามเรื่องธรรมะและการปฏิบัติท่านก็ตอบว่าสติปัฏฐาน4ระลึกชาติได้รู้กฎแห่งกรรมเกิดปัญญาแก้ปัญหาได้พระจรัญก็ขอให้ท่านสอนสติปัฏฐาน4แต่ท่านบอกว่ารอให้อายุ45ปีก่อนแล้วค่อยพบกันพอหลวงพ่อจรัญอายุครบ45ปีทุดงไปในป่าดงพระยาเย็นเพื่อจะพบหลวงพ่อในป่าตามสัญญาดงพญาเย็นเป็นป่าดงดิบอยู่ในอาณาเขตเขาใหญ่กินเนื้อที่2จังหวัดคือสระบุรีและนครราชสีมาหลวงพ่อในป่านี้ท่านก็สอนวิธีเจริญสติปัฏฐาน4ว่าการกำหนดกายกำหนดเวทนากำหนดจิตกำหนดธรรมนะใช้เวลาในการเรียน1ปีเข้าใจแจ่มแจ้งในตัวเองก็นำหลักคำสอนมาสอนให้ญาติโยมศิษยานุศิษย์ที่วัดอัมพวันจากวันนั้นมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดที่มงคลตองห้าตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเป็นมิตรคู่เรือนเป็นเพื่อนคู่กายกินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจนะครับนึกถึงคนที่เรารักนึกถึงคนที่เรารู้จักจะไปเยี่ยมไปเที่ยวไปหาเขานะครับก็ซื้อน้ำมังคุดไปฝากท่านผู้ฟังครับเขาบอกว่าโลกนี้นี่กว้างใหญ่สำหรับคนใจกว้างโลกนี้อ้างว้างสำหรับคนใจแคบโลกนี้คับแคบสำหรับคนเห็นแก่ตัวโลกนี้ไม่น่ากลัวสำหรับคนที่เสียสละฉะนั้นถ้าเราอยากอยู่ในโลกที่กว้างใหญ่แล้วก็ไม่น่ากลัวมีความสุขนี่เป็นคนใจกว้างเป็นคนที่เสียสละให้นะครับให้แล้วก็ไม่ต้องหวังว่าเขาต้องมาดีกับเราให้ด้วยความสุขที่คิดจะให้แค่นั้นเราก็มีความสุขแล้วน้ำมังคุดตราพนารินก็ถือว่าเป็นน้ำมังคุดที่ผมตั้งใจว่าอยากจะทำสิ่งดีๆผลิตสิ่งดีๆให้กับท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ฟังที่รักได้ดื่มกันเงินที่ได้มาส่วนหนึ่งก็ทนุบำรุงพระศาสนาทนุบำรุงชาติช่วยเหลือประชาชนนะครับก็เป็นต่อๆกันไปนะครับก็ถือว่าได้บุญกันอีกส่วนหนึ่งครับท่านผู้ฟังช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงลุงแก๊สนะครับก็คือปวดแขนความดันโรคกระเพาะอยู่ใต้นะครับอยู่ที่ยะลาดื่มน้ำมังคุดเข้าไปจะเป็นยังไงฟังแล้วก็พิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
2: ฮัลโหลดีครับ
3: ครับขอเรียนสายลุงแก๊สครับผมพันโทไพโรจน์จากน้ำมังคุดครับคุณลุง
2: อ๋อสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม
3: สวัสดีครับผมทำอะไรอยู่นอนหรือยัง
2: ยังเลยครับเ พิ่งวิ่งเพิ่งออกมาหรือออกกำลังกายเพิ่งเสร็จนี
3: ้โอ้ วิ่งตอนนี้นะสุดยอดเลย3ทุ่มแล้วนะลุงแก
2: ใช่เพราะว่าผมมีกลางวันประมาณทั้งวันเลยไม่มีเวลาเลยครับทีนี้พอทำงานเสร็จเคลียร์บัญชีเสร็จ2ทุ่มผมออกวิ่งแล้ว3ทุ่มถึงเย็น
3: วิ่งวันละชั่วโมงวิ่งทุกวันปะ
2: ทุกวันเลยครับ
3: โอ้โหสุดยอดเป็นคนรักสุขภาพมากเลยอายุเท่าไหร่ครับลุงแก๊สเนี่ย
2: ผมอายุถ้าจริงๆก็ถ้าเป็นปีนี้มัน77แล้วครับ
3: โอ้โหสุดยอดนี่ถ้าใครฟังวิยุหนูยุอยู่เนี่ยเอาเป็นตัวอย่างแล้ว77วิ่งวันละชั่วโมงหายากมากๆเลยผมยังวิ่งไม่ไหวเลยลุง
2: ครับคือคนมาเห็นแล้วก็อิจฉาเลยนะก็มาถามว่าเอ๊ะลุงอายุเท่าไหร่แล้วผมถามว่าจะรู้ไปทำไมถ้าบอกก็จะอายเองนะพอวันก่อนก็ถ้าว่าพูดถึงเกี่ยวพูดถึงสุขภาพร่างกายเนี่ยถามน้องแพลวน้องแพลวก็มาคุยมาที่บ้านอ่ะ
3: ครับผม
2: แกก็ตกใจกันหมดแล้วถามว่าทำไมเสียงยัง
3: ลุงเปิดหนังอยู่หรือเปล่าเสียงดังลดเสียงนิดหนึ่ง
2: ครับผมครับ
3: คือผมจะถามโทรมาเรียนถามว่าเป็นยังไงบ้างดื่มน้ำมังคุด
2: น้ำมังคุดมันคือผมความจริงแล้วผมกินมาหลายอย่างเลยนะ
3: คร
2: ับ แต่ว่ามันแต่ก่อนมันเริ่มมันแขนมันเมื่อยอ่ะ
3: ครับ
2: มันเมื่อยแขนเวลาจะถอดเสื้อทั้งทีน้ำตาเล็ดเลยเจ็บ
3: มันเจ็บ
2: ครับผมเจ็บจนดึงไปข้างหลังนี่ไม่ได้เลยครับต้องน้ำตาเลยทีนี้พอกินมันกินไปกินยาไปจนเลยผมก็ดูรายการว่าอะไรที่ว่ามันกินแล้วมันถูกกับลูกเราอ่ะไปดูกินแล้วมันสักพักมันก็หยุดกินแล้วมันก็เปลี่ยนอีกพอกินเนี่ยก็น้ำมังคุดเนี่ยก็ฟังมานานแล้วนะแต่ไม่ใช่ไม่ฟังแล้วเอ๊ะมันลูกเลยมันอันนี้มันตรงกับลูกเราไหมใช่ไหมอ่ะ
3: คร
2: ับ
3: ผม
2: ศึกษาดูอยู่หลายวันกัน
3: คร
2: ับ ก็ถือก็กดพอนั้นก็ลองซื้อมากินดูพอกินก็ยิ่งกินก็ขวดแรกนะแต่มันคือแต่ก่อนนั้นผมมันแขนมันเจ็บแขนนะไปหาหมอบอกว่าเออลุงทำงานเยอะเกินไป
3: ครับ
2: ทีนี้เพราะว่าเราอายุมากแล้วทีนี้จะทำไงงานของเรา
3: เ
2: ราก็หลีกไม่ได้หลีกไม่ได้ทีนี้แกบอกว่าให้หยุดงานบ้างเพราะว่าหยุดไม่ได้เพราะว่าลูกค้าเราผมส่งแก๊สวันนึงนะเกือบร้อยถังครับ
3: ทั้งยกขึ้นนะ
2: ครับผมก็วิ่งทั้งวันเลยนะพอลูกค้าสั่งมาผมก็ไปลูกค้าสั่งมาผมก็ไปส่ง
3: ครับ
2: ทีนี้พอเสร็จแล้วมันมีไอ้ความดันก็มีแล้วก็ไปกินยาโรงพยาบาลอยู่แล้วก็ลูกกระเพาะแต่ลูกกระเพาะพอบางกินข้าวไม่เป็นเวลาพออยู่ๆสักพักมันก็เป็นก็ซื้อยาธาตุมากินสักขวดมันก็หายไป
3: ครับ
2: ทีนี้พอมาเริ่มกินพอเอาน้ำมังคุดมากินเนี่ยไอตัวเนี้ยไอพวกที่ว่ามันเป็นลูกกระเพาะนี่ก็หายไปเลย
3: ไม่เป็นอีกเลยไม่กำเริบเลย
2: ไม่กำเริบเลยครับลืมไปเลยครับและแขนที่

0: เนี่ยไอ้ที่ซื้อเป็นลังไงต้นซื้อมาสองลังเลยนะแต่ก่อนไปซื้อไปซื้อไอ้ร้านเครื่องยาที่หน้าโรงพยาบาลแล้วก็มาซื้อที่กลางยายายเพียงก็กินด้วยทีนี้กินด้วยเพื่อนบ้านผมมาถามว่ากินอะไรเล่นอะไรว่ายังหนุ่มเล่นๆวะพอจะกินไหมอ่ะก็เลยเขาตั้งกินตั้งขายแล้วตอนนี
1: ้ครับผมดีขอบคุณมากเลยลุงแก๊สแล้วเพื่อนเพื่อนเขาก็กินดีป่ะ
0: ก็ดีก็กินก็ดีก็มาซื้อต่อนะ
1: ครับ
0: ไอ้ที่ว่าซื้อไปงั้นบางทีเขาก็ถามว่าอันนี้ซื้อจากไหนเนี่ยกินนี้ด้วยอ่ะบอกกินเขาถามซื้อจากไหนอ่ะไปซื้อจากคลังยาม
1: ันลุงแก๊สอยู่ตรงไหนครับอยู่
0: ว่าผมอยู่ถนนวิทูนุทิศหนึ่งตำบลตะเตงนอกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาครับ
1: เป็นร้านขายแก๊สป่ะ
0: ร้านขายแก๊สร้านยะลาโสทวีสินครับ
1: ยะลาอะไรนะ
0: ยะลาโสทวีสินครับ
1: ร้านขายแก๊สยะลาสอทวีสิน
0: ครับผม
1: ก็คือว่าคือที่ถามนี่คือสมมติว่าถ้าลูกค้าแถวนั้นเนี่ยเขาเป็นลูกค้าแก๊สหรือว่าเขาสงสัยไงก็ถามลุงแก๊สได้เลยเน
0: า
1: ะ
0: ได้เลยได้เลยแล้วก็ส่วนมากผมไปส่งแก๊สแล้วผมก็บอกเขานะว่าก็ถามว่ากินอะไรดีเอ้ยทำไมหนุ่มเน็ตอยู่เนี่ยผมว่าอ้าวรอไหมอ่ะก็เลยให้ไอ้ก็คือบางทีคนที่เขาเห็นคนที่ลำบากผมก็ให้เขาได้นะผมบอกเอาไปกินดูนะ
1: ครับ
0: โ
1: อ้ดีเลยสุดยอด
0: เพราะว่าเราถือว่ามันได้บุญอ่ะนะ
1: ครับแบ่งกันไปแล้วมันได้ผลกับชีวิตเขาจริงๆมันช่วยเขาจริงๆลงแก๊ส
0: ครับครับครับแต่ว่าบางทีเขากินไม่จริงเขาบอกถ้ากินนั้นอย่างน้อยสักสามขวดนะมันจะรู้ผล
1: ครับ
0: เคยจะกินขวดสองขวดไม่รู้เรื่องหรอกอันนี้จะกินสักสามขวดถ้าไม่ดีก็หยุดไปเลยอย่าไปต้องไม่ซื้ออย่าไปซื้อกินมาเลย
1: มันก็ไม่ได้ทำให้จนหรอกก็แค่นี้ที่จริงไม่ได้รวยเพราะจนเพราะสามขวดนี่หรอกคนเรา
0: ครับครับครับและที่ผมบอกว่าถ้ามันไม่มีก็ไม่ดีอะไรจริงๆอันน้ำมังคุดมาอร่อยนะ
1: คร
0: ับ
1: อร
0: ่
1: อย
0: อร่อยเพราะตามปกติเราไปซื้อตามห้างตามอะไรอย่างที่ว่ามันไม่ใช่ในเป็นขวดเนี่ยนะเราไปซื้อเป็นกล่องมากินก็ก็ไม่รู้มันเป็นน้ำมังคุดเฉยๆอ่ะ
1: อันนี้ผมเอาเนื้อจริงๆนะลุงกิโลหนึ่งกิโลเนื้อหนึ่งเนี่ยได้แค่สี่ขวดเอง
0: อ๋อ
1: ที่ทำเอาเนื้อทำเลยเพราะว่าไม่ได้เจือจางเนื้อทั้งนั้นเลย
0: อ๋อครับครับไม่ดีแล้วนะทำแบบนี้ก็ดีแล้วคือเราคนกินแล้วเขาได้ผลก็
1: คือทำให้มันดีคือมันจะแพงนี่แต่ผมบอกทำให้มันดีคือถ้ามันดีเขาไม่เสียดายตังค์ผมคิดอย่างนั้น
0: ครับผมครับ
1: ถ้าไม่ดีก็กินไปเรื่อยกินไปเรื่อยบางทีเป็นโทษเพิ่มน้ำตาลให้เขาอีกตายพอดีลุงผมขออนุญาตเอาเสียงลุงออกอากาศให้คนฟังนะเขาจะได้เขาคือยังไงว่าคือท่านผู้ฟังนะครับใครที่ฟังอยู่ฟังเสียงลุงแก๊สอยู่ก็คือไปที่ร้าน
0: สอทวีสินครับผม
1: สอทวีสินที่ยะลา
0: ที่ยะลาครับผมอยู่ถนนวิทูนุทิศหนึ่งครับผม
1: ถนนอะไรนะ
0: วิทูนุทิศหนึ่ง
1: ว
0: ิ
1: ท
0: ู
1: นุทิศหนึ่งก็คือแวะไปถามแวะไปพูดแวะไปคุยแวะไปถามได้คืออันนี้คือเขากินจริงๆนะคร
0: ับผมครับ
1: จริงๆแล้วก็แข็งแรงแล้วก็ขอบคุณลุงแก๊สมากๆนะครับที่ได้มาเล่ามาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะลุงเน
0: า
1: ะ
0: ครับครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหง่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน

0: เรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อท่านผู้ฟังยังมีเวลาเหลือเชิญรับฟังครับ
1: มีเรื่องน่ากลัวเกิดขึ้นที่อำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดครับหลายปีมาแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อนายชมนายชมนี่แกชอบเลี้ยงนกเลี้ยงมันทุกชนิดสะสมนกแปลกๆเสร็จแล้วอยู่มาวันหนึ่งเขาปล่อยนกที่เลี้ยงไว้มากมายจนหมดนกที่เขาเลี้ยงมาหลายปีมันมีบางอย่างที่ทำให้เขาต้องตัดสินใจทำอย่างนั้นแม้ว่าเสียดายแต่ก็จำใจต้องทำเพื่อนบางคนเนี่ยแปลกใจบางคนก็บอกว่าเขาบ้าเพราะไม่เพียงแต่ปล่อยนกหมดเลยแต่เขายังลาออกจากงานด้วยงานที่อู่ซ่อมรถเขาบอกว่าเขาฝันร้ายฝันว่านกเหล่านั้นมันรุมจิกตีเขาซะจนเขาตายนอนตายอยู่ข้างกรงพวกมันนั่นแหละเนื้อตัวเต็มไปด้วยบาดแผลเลือดไหลออกมาตามแผลต่างๆนั้นมันทำให้เขากลัวมากแล้วเขาคิดว่าเขาจะต้องหนีเพื่อนๆคนหนึ่งก็หัวเราะแล้วก็บอกว่ามันก็แค่ความฝันเท่านั้นกลัวอะไรไว้ชมแกไม่เจอเองแกก็พูดได้สิอ้าวเจอแล้วเป็นยังไงความฝันจะมาทำอะไรคนได้วะมันทำอะไรไม่ได้หรอกแต่มันเป็นลางบอกเหตุล่วงหน้าว่าฉันจะต้องตายเพราะนกพวกนั้นโอ้ยเหลวไหลโอ้แกนี่วะไม่อะแกไม่เข้าใจคือเข้าใจไม่เข้าใจเลยฉันเสียดายนกอะแกจะปล่อยก็น่าจะโทรบอกฉันสักคำก็ไม่มีแกก็รู้ว่าฉันอยากได้ฉันชอบนกจะยกเว้นไอพญาหัวแดงนั่นตัวเดียวนายชมไม่พูดอะไรเอาแต่นั่งหน้าเครียดจ้ะเพื่อนก็ถามเอาแล้วนี่แกจะย้ายไปอยู่ที่ไหนอ่ะก็ยังไม่รู้เหมือนกันก็แกจะย้ายทำไมอ่ะกลัวเอ้ยบ้าแล้วนกมันเปิดก้นไปกันหมดแล้วมันไม่กลับมาทำอะไรกันหรอกเอ้แกนี่ถ้าจะบ้าจริงๆอ่ะนะฮะเพื่อนเขาน่ะมันไม่รู้อะไรมันอย่างที่เขารู้จริงอยู่นกตัวอื่นไม่ได้น่ากลัวอย่างนั้นแต่มันมีอยู่ตัวหนึ่งที่เขารู้สึกว่ามันจะเป็นนกประหลาดไม่เคยเจอนกตัวไหนเหมือนตัวนี้มันจ้องตาแข็งทื่อใช่ยิ่งกลางคืนยิ่งน่ากลัวแค่เห็นตามันก็ทำให้ขนลุกเกรียวไปหมดเสร็จแล้วก่อนที่จะกลับเพื่อนก็บอกว่ามีอะไรให้ช่วยก็บอกนะเขาก็มองดูกรงว่างเปล่ากรงนกเหล่านี้น่าจะให้เพื่อนไปเพราะว่าเขาไม่คิดจะกลับมาเลี้ยงนกอีกแล้วในชมกลับมาอยู่บ้านเกิดที่โป่งน้ำร้อนพ่อแม่ไม่มีละเหลือพี่สาวที่ไม่ได้แต่งงานอยู่คนเดียวบ้านทรงไทยเย็นสบายลมพัดโกรกไม่ต้องเปิดพัดลมก็ไม่ร้อนนอนได้ไม่มีปัญหาแต่ฝันร้ายสิมันตามมาราวีถึงที่นี่ไอ้นกตัวร้ายเนี่ยมันเป็นหัวหน้าฝูงนำนกจำนวนมหาศาลที่โกรธแค้นบินกันมาอย่างมืดฟ้ามัวดินแล้วตรงเข้ามาในบ้านโจมตีเขาโดยไม่ยอมให้ตั้งตัวเขาก็ล้มกลิ้งพวกมันก็รุมจิกตีใช้กรงเล็บข่วนตะกุยกันไม่ยั้งทีเดียวเขาตกใจตื่นเจ็บเนื้อเจ็บตัวไปหมดเหมือนกับพวกมันมาเล่นงานเขาจริงๆนอนลืมตาโพลงอยู่เกือบสว่างถึงในม้อยหลับพอตื่นขึ้นมาก็พบว่าแขนขาเต็มไปด้วยริ้วรอยขีดข่วนเขาก็ร้องเสียงหลงเชียวพี่สาวได้ยินเสียงก็ปราดเข้ามาดูสีหน้าตื่นเต้นเป็นห่วงอะไรของแกน่ะฮะอูพี่ดูแขนขาผมดิทำไมเป็นรอยขีดข่วนเต็มไปหมดนี่แกไปทำอะไรมาเนี่ยเปล่าผมไม่ได้ทำอะไรเนี่ยเหมือนโดนหนามมันทิ่มมันตามมันขีดข่วนเอานะผมยังไม่ได้เข้าป่าเลยเมื่อวานมาถึงก็เย็นค่ำแล้วอะสงสัยจะเป็นไอ้นกพวกนั้นอะนกที่ไหนนกคือมันร้ายมากเลยพี่นกอะไรอะนกที่ผมเลี้ยงไว้อะแต่ว่าตอนนี้ผมปล่อยมันไปหมดแล้วพี่สาวก็นั่งลงนั่งนิ่งมองออกไปข้างนอกแกจำได้หรือเปล่าเมื่อตอนที่แกเด็กๆเนี่ยหมอดูทักแกว่ายังไงทักอะไรพี่ก็ที่แม่พาเราไปไหว้พระกันแล้วก็ไปเจอหมอดูแก่ๆที่แกนั่งอยู่ศาลาท่าน้ำหน้าวัดอ่ะแม่ให้แกดูดวงชะตาพวกเราผมจำไม่ได้แล้วหมอดูแล้วก็บอกว่าแกเนี่ยจะถึงคาดเพราะนกแม่น่ะห่วงแกมากไม่ให้แกยุ่งเกี่ยวกับนกเลยนกพิราบนกกระจอกที่มันอยู่ตามชายคาบ้านนะแม่กับพ่อก็ช่วยกันไล่ตะเพิดไปหมดแกน่าจะจำได้นะก็จำได้แต่ที่แม่ไล่นกอะตอนนั้นนะแกยังเด็กมาก 3-4 ขวบได้มั้งแล้วไอ้นกที่แกว่ามันร้ายมากนะ่ะ มันนกอะไรอ่ะเขาไม่พูดไม่ตอบแกไม่น่าจะไปเลี้ยงมันเข้านี่นะน่าจะเล่าให้ฟังบ้างว่าทำอะไรเขาไม่ได้บอกพี่สาวว่าเจ้านกตัวต้นเหตุนี่ก็เป็นนกที่คนสมัยก่อนเนี่ยเคยเห็นกันอยู่แต่สมัยนี้เขาไม่เคยเห็นมันบินอยู่เลยมันคือนกแร้งหรือว่าอีแร้งเขาได้ตัวมันมาจากป่าพวกหาของป่าจับมันมามันเป็นลูกนกเสร็จแล้วก็เลี้ยงดูมันอย่างดีแต่พอเพื่อนบางคนมาเห็นก็ผวาตกใจจ้องมองแล้วก็ถอยกรูดออกมาเฮ้ยนี่มันอีแร้งนี่แกเอามาเลี้ยงทำไมอ่ะทำไมอ่ะแกไม่รู้เหรอมันเป็นนกกินซากศพอ่ะฉันว่าแกเอาไปปล่อยดีกว่ามันจะทำให้แกเดือดร้อนนะไม่มั้งโอ้โหแค่พอเห็นก็ทำให้ฉันนึกถึงความตายแล้วแกเอามันมาเลี้ยงได้ไงให้มันมารอกินซากศพแกหรือไงไม่เอาแล้วฉันกลับดีกว่าตั้งแต่วันนั้นเพื่อนๆหลายคนก็หายหน้าไปแล้วมีคนนึงถึงกับกระซิบบอกเขาว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อีแร้งธรรมดานะชม
2: ไม่ธรรมดายังไงอ่ะ
1: มันเหมือนกับนกผีมันมีอะไรอยู่ในตัวมันด้วย
2: ไม่หรอก
1: แต่ฉันรู้สึกว่าเพื่อนคนนี้ในที่ทำงานเชื่อกันว่าเขามีสัมผัสพิเศษก่อนเกิดเหตุร้ายเขารู้ล่วงหน้าคนไหนคิดปล้นธนาคารเนี่ยเขาเห็นแว็บสะกิดตำรวจจับตาดูพฤติกรรมทันทีแล้วก็ไม่เคยพลาดคืนต่อมามันก็คุกคามเขาอีกเขาคิดว่ามันอยู่ในความฝันแต่มันมาจริงๆพอกลิ่นเหม็นสาบโชยมามันก็ปรากฏตัวจิกตีเขาไม่เลือกที่อย่างเอาเป็นเอาตายเขาก็ร้องลั่นต่อสู้มันเป็นพลวันเขาสู้มันไม่ได้เพราะมันไม่ได้มาตัวเดียวยังมีนกอื่นๆฝูงใหญ่ดำมืดเชียวรุมเล่นงานเขาอย่างไม่ยั้งพี่สาวเขาร้องเรียกปลุกในตอนเช้าแต่เขาไม่ตื่นก็เลยเข้าไปดูพอเห็นก็ร้องไห้โฮโฮปรากฏว่านายชมตายแล้วนอนเนื้อตัวเต็มมาด้วยรอยแผลจิกควนเพื่อนบ้านเห็นศพแล้วถามเป็นเสียงเดียวโดนอะไรเนี่ยรอยจิกตีนั้นทำให้พี่สาวย้อนคิดถึงคำทำนายหมอดูเท่าผมงอกขาวแล้วก็เกิดขนลุกเกรียวขึ้นมาทันทีไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้เรื่องนกแร้งร้ายกาจตัวนั้นไม่มีใครรู้จักมันดีเท่ากับคนที่จับมันมาขายทีแรกเขาเป็นพรานป่าแต่นายพรานป่าคนนี้ไม่ยอมบอกว่าจับมันมาจากไหนเขาไม่อยากบอกเพราะถ้าพูดออกไปคนที่ได้ยินก็จะไม่มีใครกล้าซื้อนกตัวนี้ว่าตอนที่เขาพบมันมันกำลังจิกถึงกินซากสัตว์อยู่เขาก็นึกแปลกใจอยู่เหมือนกันที่เห็นมันอยู่ตามลำพังตัวเดียวพวกพ้องมันไปไหนกันหมดเขาเอาตัวมันได้มาแล้วทีแรกเขาก็แทบไม่ได้มองซากสัตว์ตัวนั้นแต่เมื่อเหลือบไปก็เห็นว่ามันไม่ใช่ซากสัตว์แต่เป็นซากศพมนุษย์นอนเหยียดยาวเน่าอืดส่งกลิ่นเหม็นแมลงวันตอมกันหึ่งเป็นศพในป่าลึกที่มีญาติหรือเปล่าก็ไม่มีใครรู้ครับนั่นก็คือที่มาที่ไปของเจ้าแร้งผีสิงเรื่องที่ชาวบ่อไร่บางส่วนที่ยังจำเรื่องนี้ได้ยังคงเล่าลือกันอยู่จนกระทั่งทุกวันนี้ครับ
0: ท่านผู้ฟังทางบ้านที่รักที่เคารพทุกท่านเวลามีอายุมากขึ้นปัญหาสุขภาพนี่จะมีหลายอย่างนะครับที่ผมเที่ยวไปทั่วประเทศไทยไปถามคนนี้ไปคุยคนนู้นไปสัมภาษณ์คนนี้สิ่งหนึ่งที่ผมเจอมากที่สุดอย่างหนึ่งนะครับคนพออายุ 6-70 นี่ไม่รู้ท่านผู้ฟังเป็นอยู่หรือเปล่าก็คือมีภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ภาษาชาวบ้านก็คือเยี่ยวเล็ดนะครับคือตั้งแต่อายุ60ปีขึ้นไปเขาบอกว่าจะมีภาวะสภาวะเยี่ยวเล็ดนี่ประมาณร้อยละ15-35แล้วก็ผู้หญิงนี่ก็จะเป็นมากกว่าผู้ชายนะครับบางคนเนี่ยพอออกแรงเบ่งนิดนึงไอหรือจามหัวเราะเนี่ยก็เล็ดออกมานะครับกล้ามเนื้อหูรูดไม่แข็งแรงหรือว่าบางคนนี่กระเพาะปัสสาวะมันเล็กเกินมันไวเกินนะกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะบีบตัวบ่อยแล้วก็เร็วกว่าปกติทำให้ปัสสาวะบ่อยเป็นยังไงปัสสาวะบ่อยเขาบอกว่าถ้ามันมากกว่า8ครั้งต่อวันแล้วก็กลางคืนเนี่ยต้องลุกขึ้นมาฉี่บ่อยๆแล้วหรือว่ามีการฉี่ลดที่นอนรบกวนการนอนหลับอันนี้คือมีปัญหาเรื่องกระเพาะปัสสาวะมันทำงานดีเกินไปมันไวเกินหรือว่า
3: อาจจะสาเหตุอื่นๆนะครับมีปัสสาวะค้างในกระเพาะปัสสาวะมากเกินอันนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมดาหรือว่าเกิดจากความผิดปกติทางจิตใจการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะนะครับหรือว่าการกินยาบางตัวมันเป็นเรื่องมันไม่ทำให้ตายนะครับไอ้โรคพวกนี้ไม่ทำให้ตายแต่ว่ามันน่ารำคาญบางทีบางคนที่ผมรู้จักเนี่ยต้องถึงขนาดต้องใส่แพมเพิร์สนั่งรถนานๆไม่ได้ต้องใส่แพมเพิร์สนะครับวิธีการรักษาเขาบอกว่าก็คือต้องรักษาในเชิงพฤติกรรมของเราเองนะครับท่านผู้ฟังนะครับฝึกกลั้นปัสสาวะพออยากจะปวดฉี่นี่ก็ต้องยืดเวลาให้ได้10ถึง15นาทีนะครับแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆพอครบ2อาทิตย์ก็เพิ่มเป็น20นาทีปวดฉี่กลั้นเข้าไปนะครับพอครบ3อาทิตย์ก็เพิ่มเป็น30นาทีฝึกกลั้นนะครับฝึกกลั้นมันก็จะค่อยๆกลั้นได้นานขึ้น
4: งานหนักพักผ่อนน้อย
5: หวยกินแฟนทิ้ง
4: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิIsuzu จัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายได้รถเลยเมื่อซื้อ Isuzu D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
6: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีย
7: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
8: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
9: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่0899031782

ในวันที่ใจว้าวุ่นลองหยุดพักแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อความสุขจากภายในอย่างแท้จริงขอเชิญเรียนสมาธิสะสมพลังจิตวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดป่าเทพเนรมิตรอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโทร0954451941และ0819911757สมัครได้ทุกวัน

0: ธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัย
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายเวลา 22:00 น.กับผมธีรบุตรชุ่มจิตครับรัฐบาลขอเลื่อนวันเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศเป็น11ตุลาคม2569เหตุน้ำท่วมกระทบการใช้สิทธิ์สักครู่กลับมาติดตามครับ
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: นี่ไม่ใช่ข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่ข่าวด่วนแต่เป็นข่าวดีดีสำหรับผู้ที่มีอาการเสียวฟันเพราะวันนี้ยาสีฟันเทพไทยเขามีสูตรช่วยลดการเสียวฟันแถมยังดีต่อเหงือกป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากในราคาที่ไม่แพงอย่างขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนเพราะใช้แค่นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันช่วยลดเสียวฟันได้ดีในราคาที่ไม่แพงเลยครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: กับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
2: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
4: สนับสนุนโดย
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: ร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของประเทศซึ่งส่งผลกระทบต่อการเดินทางและความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนจึงมีมติเลื่อนการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศจากเดิมวันที่27กันยายน2569เป็นวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569เวลา 8:00 นถึง 16:00 นเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมอาจกระทบทั้งการเดินทางของผู้มีสิทธิ์เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งตลอดจนการจัดเก็บบัตรการนับคะแนนและการรวมผลคะแนนหากบางพื้นที่เลือกตั้งได้ก่อนขณะที่บางพื้นที่ยังไม่พร้อมจึงอาจเกิดข้อจำกัดต่อความเรียบร้อยและความน่าเชื่อถือของกระบวนการเลือกตั้งได้ทั้งนี้ขอให้ผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีสิทธิ์เลือกตั้งติดตามประกาศจากทางสำนักงานประกันสังคมอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งใหม่และมาติดตามผลงานทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกม2026ไอจินาโงย่าติดตามกับคุณสาธินีจันทร์กระจ่างวงครับ
7: การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ไอจินาโงย่าเกมที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งวันนี้ทัพนักกีฬาไทยก็คว้าเพิ่มมาได้1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงเริ่มกันที่เหรียญทองแดงกันก่อนค่ะซึ่งได้จากกีฬา e-sport เกมประเภทพาโซปุโยปุโยแชมเปี้ยนจากธนรัตน์วงกิติคุณหลังแพ้กับนักกีฬาเจ้าภาพในรอบรองชนะเลิศจากนั้นเหรียญเงินก็มาได้ในกีฬายกน้ำหนักรุ่น75กิโลกรัมชายจากเจเวฟวีรพลวิชุมาซึ่งเจเวฟนั้นก็ยก2ท่าทำน้ำหนักรวมได้อันดับที่2ที่365กิโลกรัมซึ่งเจ้าตัวนั้นก็แพ้เหรียญทองนักกีฬาอินโดนีเซียไปแค่1กิโลกรัมส่วนไฮไลท์เหรียญทองนี้ได้ในรายการสุดท้ายจากกรีธาวิ่ง400เมตรชายซึ่งในรอบชิงชนะเลิศจอร์จแอตคินสันลมกดหนุ่มไทยสวมหัวใจสิงสปีดแซงนักกีฬา UAE เข้าเส้นชัยคว้าเหรียญทองมาได้ที่เวลา 44.90 วินาทีก็สร้างประวัติศาสตร์ให้กับทีมกรีธาไทยในรอบ75ปีที่คว้าเหรียญทองในประเภทนี้ได้โดยทีมกรีธาก็ยังทำผลงานดีในอีก1ประเภทนั่นคือวิ่ง200เมตรชายซึ่งในรอบรองชนะเลิศบิวภูริพลบุญสอนลมกดหนุ่มไทยก็ไม่ทำให้แฟนๆที่รอเชียร์ผิดหวังค่ะวิ่งนำโด่งตั้งแต่ออกสตาร์ทแล้วก็เข้าเส้นชัยแบบม้วนเดียวจบทำลายสถิติที่เวลา 20.10 วินาทีผ่านเข้าไปลุ้นเหรียญทองที่2ของตัวเองในไอจินาโกย่าเกมซึ่งเจ้าตัวนั้นก็ลงแข่งต่อในรอบชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้สาธินีจันทร์กระจ่างวงรายงานค่ะ
8: การกินอาหารเย็นให้ห่างจากเวลานอนอย่างน้อย3ชั่วโมงจะทำให้ร่างกายมีเวลา
9: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินครับ

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินโดยพันโทไพโรธพนารินอดีตสามเณรประเรียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินโดยกระผมพันโทไพโรธพนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังอยู่ตรงนี้ท่านผู้ฟังครับโรคเบาหวานถือว่าเป็นโรคที่รบกวนคนไทยมากที่สุดโรคหนึ่งคือช่วงแรกเนี่ยถ้าน้ำตาลในเลือดมันต่ำกว่า200มิลลิกรัมก็จะยังไม่มีอาการอะไรโดยมากนะครับแต่ถ้ามันเกิน200เมื่อไหร่แล้วมันจะเริ่มเลยท่านผู้ฟังนะสังเกตตัวเองชีก็ชีบ่อยกระหายน้ำบ่อยกินจุแต่น้ำหนักลดผิวแห้งอ่อนเพลียง่ายอันนี้นะครับมันก็จะเริ่มแล้วหลังจากนั้นก็จะค่อยๆลามเป็นโน่นเป็นนี่ไปเรื่อยทีนี้เราก็ต้องขยันออกกำลังกายนะจะอายุมากขึ้นขยันออกกำลังกายคัดสรรอาหารที่กินนะครับอย่ากินของหวานของมันมากนะครับแล้วก็เช็คน้ำหนักตัวเองบ่อยๆแล้วก็อย่าอดนอนนะครับท่านผู้ฟังอย่าอดนอนมากนะครับโดยเฉพาะคนที่ดื้ออินซูลินนี่ก็อย่าอดนอนอย่าอดนอนมากนะครับเพราะจะทำให้ร่างกายของเราอ่อนแอบางคนอาจจะเป็นจากพันธุกรรมนะครับก็ไม่แน่แต่ที่แน่ๆก็คือต้องดูแลตัวเองถ้าอายุมากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้ามีอาการที่น้ำตาลมันสูงมากก็ต้องไปหาหมอท่านผู้ฟังครับน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินก็เป็นตัวช่วยได้อีกตัวหนึ่งช่วยให้เราสุขภาพดีขึ้นนะครับกินน้ำมังคุดเข้าไปไม่ใช่กิน3วัน4วันรีบไปตรวจน้ำตาลอย่าพึ่งท่านผู้ฟังขอร้องนะมีหลายเคสเลยกินไป3วัน5วันผู้พันทำไมน้ำตาลมันขึ้นอ่ะโทรมาถามผู้พันทำไมมันเป็นอย่างงี้ผู้พันทำไมมันเป็นอย่างนั้นจะให้ดี3วัน7วันบางทีผมก็ลำบากใจท่านผู้ฟังนะครับยังไม่มีความสามารถทำได้ขนาดนั้นแต่ให้กินไปสัก15วัน20วันจะไปตรวจจะอะไรก็แล้วแต่ขอให้มันเลย20วันก่อนนะครับแล้วเราก็จะรู้เองแล้วก็กินให้เพียงพอนะครับใหม่ๆก็แนะนำกิน20มิลลิลิตรตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นขณะท้องว่างอย่าลืมดื่มน้ำตามแก้วหนึ่งช่วงว่างระหว่างวันก็จิบน้ำบ่อยๆนะไม่ต้องกินเยอะแต่จิบเรื่อยๆเอาแต่พอสุขภาพถ้าสุขภาพของเรามันดีขึ้นมาแล้วก็ดื่มครั้งละ20-30มิลเฉพาะตอนเช้าก็ได้ท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงิน
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตรา

0: ท่านผู้ฟังครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยเรื่องเล่าสนุกสนานเรื่องเล่าดีๆมีคติธรรมจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชเชิญรับฟังครับ
1: เรื่องบาปเรื่องกรรมเรื่องนี้เกิดขึ้นที่หมู่บ้านนาบัวตำบลนาขาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับหมู่บ้านนี้ห่างจากตัวจังหวัด10กิโลเมตรเท่านั้นยายปุ่นแกเกิดในหมู่บ้านเนี้ยแกมีลูกหลายคนแต่ว่าต่างคนต่างก็ไปมีครอบครัวกันส่วนลูกชายคนเล็กก็แต่งงานแต่ว่าไม่ไปอยู่กับพ่อตาละเขาเอาเมียมาเลี้ยงแม่ยายปุ่นเป็นคนธรรมะธรรมโมอายุของแกก็58แล้วแต่แกก็ยังแข็งแรงเดินเหินไปไหนมาไหนได้อย่างสบายแกก็รับหน้าที่เอาควายไปเลี้ยงแทนลูกชายลูกสะใภ้เพราะว่าลูกชายลูกสะใภ้เขาไปทำงานรับจ้างมีอยู่คืนวันหนึ่งวันที่เท่าไหร่ก็จำไม่ได้แต่ว่าอยู่ประมาณปีพ.ศ.2529ดึกสงัดคืนนั้นยายปุ่นฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งแต่งตัวชุดโบราณเดินเข้ามาในบ้านมายืนเรียกแกจะขอขึ้นบ้าน
2: ยายยายจ๋าทำอะไรอยู่อ่ะหนูขอขึ้นบ้านยายหน่อยได้ไหมยาย
1: ยายปุ่นแกก็อนุญาตให้ขึ้นมาได้
2: ไปไหนมาเลยอีหนูขึ้นมาบนบ้านก่อนที่ขอบคุณจ้ะยายไม่เป็นไรหรอกมีธุระอะไรก็ว่าไปคืออย่างนี้จะบ้านหนูอยู่ไม่ไกลจากหมู่บ้านของยายเท่าไหร่หรอกคือหนูอยากจะไปเกิดจ้ะยายหนูเป็นผีแต่ว่าเป็นผีที่มีทรัพย์สมบัติแล้วก็ของมีค่าเยอะหนูทนเฝ้าอยู่กับสมบัติเหล่านี้หนูขอยกให้กับยายเพราะว่ายายเป็นคนดีมีศีลธรรมไหนล่ะหนูสมบัติที่หนูว่ายายไม่เห็นหนูมาด้วยเลยยายสมบัติที่หนูว่านั้นอยู่ไม่ไกลจากที่ยายเอาควายไปเลี้ยงเท่าไหร่นักหรอกสมบัติที่หนูว่านี่มันอยู่ในนั้นอ้าวแล้วยายจะลงไปเอาได้ยังไงกันอ่ะยายน้ำที่หนูว่านะมันไม่ลึกหรอกมันอยู่ในคลองเล็กๆมีก้อนหินเป็นสัญลักษณ์ถ้าหากว่ายายไปตรงที่ยายไปเมื่อวานเนี้ยยายก็จะเห็นทันทีเลยล่ะอย่าลืมนะยายหนูไปละเดี๋ยวก่อนอีหนูคือยังไม่ได้เล่าเรื่องที่เป็นมาให้ยายฟังเลยคือสมบัติเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ของมีค่ามันถูกขนย้ายมาจากอินเดียขนมาทางเรือพอขึ้นฝั่งพม่าก็บรรทุกด้วยช้างเดินทางจะไปจังหวัดนครพนมแต่ก่อนนี้เป็นเมืองนครทางเมืองนั้นจะสร้างพระธาตุพนมขึ้นแต่ว่าขาดสมบัติที่มีค่าหลายอย่างเช่นทองเป็นหลักเจ้าเมืองก็ป่าประกาศให้ผู้ใจบุญร่วมกันสร้างพระธาตุพนมด้วยกันพวกหนูและคนอื่นๆที่มาด้วยกันต่างก็จะเอาสมบัติไปสร้างพระธาตุพนมก็เดินทางบุกป่าฝ่าดงมาด้วยความยากลำบากพอมาถึงตรงจุดนี้ก็เกิดเป็นโรคท้องร่วงตายกันหมดก่อนจะตายพวกหนูก็ได้ยินข่าวจากเจ้าเมืองอุดมว่าพระธาตุได้สร้างเสร็จแล้วไหนๆพวกหนูก็ไปไม่ถึงก็เลยปรึกษากันฝังสมบัติไว้ตามจุดต่างๆที่ตัวเองล้มตายแล้วก็อธิษฐานไว้ว่าสมบัติเหล่านี้ขออย่าให้ตกไปอยู่กับคนที่ไม่ดีเลยจากนั้นพวกหนูก็เฝ้าสมบัติมาจนถึงทุกวันนี้เรื่องก็มีอยู่แค่นี้แหละยายเอาละหนูยายเข้าใจแล้วยายขอให้หนูสบายใจได้เลยจงไปเกิดใหม่เถอะนะยายขอให้หนูไปเกิดในตระกูลรวยๆนะส่วนสมบัติที่หนูว่าน่ะยายจะเก็บรักษาไว้จนกว่ายายจะตายนั่นแหละขอบคุณเจ้ายายที่ให้พรแก่หนูไปแล้วนะพ่อหนูมานานแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆจะคอย
1: จากนั้นยายปุ่นก็ตื่นขึ้นออกมานั่งกินหมากอยู่ข้างนอกก็คิดถึงความฝันเมื่อสักครู่นี้มันจะเป็นจริงอย่างที่หลานคนนั้นมาเข้าฝันหรือเปล่าหนอหากเป็นจริงนี่ยายจะทำบุญไปให้ตอนนั้นเสียงไก่ขันเป็นทอดตอนนั้นใกล้สว่างอากาศเย็นหมอกเริ่มโปรยลงมาแล้วยายปุ่นก็เริ่มก็เดินไปหยิบเอาผ้าห่มที่พวกผู้แทนเขาเอามาแจกเดินไปที่เตาไฟจับไม้ขีดมาจุดตะเกียงจะก่อนึ่งข้าวไว้ใส่บาตรพระพอเสร็จธุระก็จะสว่างพอดีหลวงพ่อที่วัดทั้งพระทั้งเนนก็เริ่มออกบิณฑบาตยายปุ่นแกก็ไปใส่บาตรพระตามปกติทุกเช้าแต่เช้านี้ในใจแกให้มีความคิดแต่เรื่องความฝันเมื่อคืนนี้หลังจากนั้นแกก็เตรียมตัวเอาควายไปเลี้ยงตามปกติทุกวันส่วนลูกๆนั้นก็ออกไปทำงานรับจ้างกันหมดยายปุ่นแกก็เอาควายออกไปที่ที่แกไปเมื่อวานนี้พอไปถึงจุดหมายแกเอาเชือกผูกควายไว้ให้เชือกยาวๆจากนั้นก็เดินหาตรงจุดที่แกฝันเมื่อคืน มองหาโขดหินมีน้ำไหลตามที่ฝันแต่ก็ไม่มีวี่แววว่าจะเจอแกหมดกำลังใจที่จะหายกน้ำขึ้นดื่มแล้วก็เอาหมากมากินมานั่งเล่นอยู่ริมคลองเล็กๆสายตาก็มองดูน้ำใสๆที่ไหลผ่านหน้าไปเรื่อยๆอยู่ๆก็มีฝูงปลาซิวตัวเล็กๆลอยลงมาตามกระแสน้ำแกก็นั่งดูปลาฝูงนั้นอยู่นานพวกมันก็ยังไม่ไปไหนลอยกลับไปกลับมาบังเอิญมีปลาซิวตัวเล็กๆตัวหนึ่งแตกฝูงออกมาจากเพื่อนทวนกระแสน้ำขึ้นมาหาแกสายตาของแกก็จับอยู่ที่ปลาตัวที่แตกฝูงปลาตัวนั้นลอยขึ้นมาไม่ไกลนักแต่แล้วก็ลอยเข้าโขดหินก้อนใหญ่แกมองดูว่ามันจะออกมาจากหินนั้นไหมจ้องมองมันตั้งนานแต่มันก็ไม่ออกมาแกก็เลยตัดสินใจลองเอามีดปลายแหลมที่พกติดตัวประจำแทงลงบนดินข้างๆกับก้อนหินเสียงดังกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ๊กมันเหมือนกับปลายมีดที่แกแทงลงไปนั้นไปโดนสิ่งของคล้ายๆกับเป็นหีบหรือว่าเป็นก้นหม้อแกลองเอามือคุ้ยดินข้างๆก้อนหินนั้นดูโอ้มันเป็นความจริงเหมือนในฝันเลยจากนั้นแกก็เอาดินกลบไว้ที่เดิมแล้วกลับไปบ้านไปหาลูกชายคนโตและญาติของแก 4-5 คนทุกคนต่างก็ไม่อยากเชื่อยายปุ่นเท่าไหร่แต่ก็ไปด้วยกันพอไปถึงตรงที่ยายปุ่นเอาดินกลบไว้ต่างคนต่างก็ช่วยกันคุ้ยดินออกงัดเอาของสิ่งนั้นขึ้นมามันเป็นผะอบที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาทุกคนต่างก็ดีใจตกลงเปิดดูตรงนั้นเลยว่าข้างในผะอบมันมีอะไรอยู่บ้างพอเปิดออกต่างก็ตะลึงงงงวยข้างในน่ะเหลืองอารามไม่ได้ทองคำแต่เป็นลักษณะพระพุทธรูปขนาดเท่าหัวแม่มือมีอยู่ประมาณ100องค์เห็นจะได้วางเป็นระเบียบสวยต่างคนต่างก็หยิบเอาคนละองค์2องค์จากนั้นก็ปรึกษากันว่าจะเอายังไงยายปุ่นก็บอกเอาอย่างนี้พวกมึงเอากลับไปบ้านก่อนแต่อย่าให้ใครเห็นนะเว้ยเดี๋ยวหายหมดอ้าวแล้วแม่ไม่กลับพร้อมพวกผมเหรอแม่ก็จะกลับเดี๋ยวนี้เหมือนกันแต่แม่มีควายมาด้วยแม่ต้องเอามันกลับไปด้วยขี้เกียจกลับมาเอาลุงกายซึ่งเป็นลูกชายคนโตก็บอกเอาอย่างนี้แม่กลับไปพร้อมกับพวกลุงดีกว่าเดี๋ยวผมเอาควายไปเองยายปุ่นและญาติๆน้องแกก็เลยกลับส่วนลุงกายก็ไล่ควายกลับบ้านตามหลังไปแกไล่ควายไปห่างๆใจของแกคิดแต่จะรวยแกก็เลยหยิบเอาพระที่แกซ่อนไว้2องค์ออกมาดูและพิจารณาดูว่ามันเป็นทองคำเหมือนตอนที่เห็นในผอบหรือเปล่าตามที่แกสังเกตดูจะมีตัวหนังสือขอมอยู่รอบฐานและใต้ฐานแกดูยังไงมันก็ยังเป็นทองอยู่ดีแกก็เก็บใส่กระเป๋าเสื้อไว้ที่เดิมพอไปถึงบ้านก็เอาควายไปผูกที่คอกพอเสร็จธุระแกก็ตรงมาที่บ้านแม่ทุกคนที่ไปด้วยกันก็รอแกอยู่อ้าวมาแล้วเหรอขึ้นมาบนบ้านว่าพวกเราจะเอายังไงกันญาติคนหนึ่งก็เอ่ยบอกเอาอย่างนี้ดีกว่าแบ่งกันเลยดีนะไหนๆก็ได้มาแล้วแบ่งกันเลยทุกคนเงียบต่างคนต่างก็ใช้หัวคิดว่าจะเอายังไงกันยายปุ่นก็บอกเอาอย่างนี้แม่ได้รับปากกับเจ้าของเขาให้ว่าจะเก็บไว้เป็นสมบัติหมู่บ้านห้ามเอาไปซื้อขายพวกลูกๆเจ้าว่ายังไงลุงกายก็สวนขึ้นเอาอย่างนี้ดีไหมเอาไปไว้กับหลวงพ่อที่วัดดีกว่าถ้าหากเอามาแบ่งกันมันจะเป็นการไม่ดีตกลงคืนนั้นก็เอาไปให้หลวงพ่อที่วัดท่านก็รับปากว่าจะเก็บไว้เป็นอย่างดีคืนนั้นต่างก็แยกย้ายกันกลับบ้านใครบ้านมันแต่ที่แน่ๆทุกคนก็ได้ไปคนละองค์2องค์ติดตัวกลับบ้านกันต่างก็ยิ้มในใจว่าพรุ่งนี้จะต้องเอาเข้าเมืองไปให้ร้านทองเขาดูลุงกายได้มา2องค์พอกลับถึงบ้านก็เก็บไว้อย่างดีโดยไม่ได้บอกเมียว่าเอาพระมาไว้ในบ้าน
0: พักสักครู่นะครับท่านผู้ฟังเราค่อยมาฟังกันต่อนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังครับจากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติเนี่ยเขาระบุไว้ว่าทุกๆ4นาทีจะมีคนไทยที่เสียชีวิตจากมะเร็งอยู่1คน4นาทีนี้ตายคนหนึ่งทุกๆ6นาทีจะมีคนไทยที่เสียชีวิตจากโรคหัวใจ1คนทุกๆ6นาทีจะมีคนไทยที่เสียชีวิตจากโรคเส้นเลือดในสมองแตกเนี่ย1คนถือว่าเป็นโรคฮิตในผู้สูงอายุมากๆนะครับก็คือโรคที่ร้ายแรงก็คืออันดับ1ก็คือเป็นโรคมะเร็งนะครับโรคมะเร็งอันดับที่2ก็คือโรคเส้นเลือดในสมองนะครับ ขาบอกว่าจากสถิติของบริษัทประกันชีวิตที่มีการจ่ายสำหรับโรคร้ายแรงเนี่ย 60-70% นี่เป็นโรคมะเร็ง 10-20% นี่เป็นโรคหัวใจเส้นเลือดในสมองนะครับก็คือว่าเป็นกันเยอะในแสนคนเนี่ยจะเป็นมะเร็งประมาณ200ในแสนคนเนี่ยจะเป็นมะเร็งเป็นโรคหัวใจเส้นเลือดในสมองประมาณ180แล้วก็เป็นเบาหวานเป็นไตเป็นปอดประมาณ150อันนี้เป็นสถิติของสำนักงานสถิติแห่งชาติแล้วก็จำนวนครึ่งหนึ่งของผู้สูงอายุนี่จัดว่าอยู่ในโรคร้ายแรงเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะอันนี้ก็ต้องยอมรับความจริงนะครับก็ต้องยอมรับความจริงแล้วก็มีโรคอันหนึ่งที่เขาเรียกว่าโรคที่ต้องเสียสละก็คือโรคอัลไซเมอร์ผู้สูงอายุที่ไม่มีลูกหลานดูแลนะครับไม่มีลูกหลานดูแลนี่อายุ 70-80 ปีนี่ 3-5% มีโอกาสเป็นโรคอัลไซเมอร์ถ้าอยู่ตัวคนเดียวนี่มีโอกาสเป็นถึง 10-15% นะครับค่อนข้างเป็นเยอะนะโรคอัลไซเมอร์นี่นะครับก็ถือว่าโรคอัลไซเมอร์คือโรคความจำเสื่อมท่านผู้ฟังนะไม่เป็นโรคที่ร้ายแรงนะมันไม่ตายเป็นอัลไซเมอร์แต่ก็เป็นโรคที่คนเราไม่อยากเป็นมันเป็นโรคที่น่ากลัวเพราะว่าบางครอบครัวที่พ่อแม่ไม่สามารถช่วยตัวเองหรือจำอะไรไม่ได้เนี่ยทำให้ลูกต้องเลือกการลาออกจากงานลาออกมาเลี้ยงดูพ่อแม่ซึ่งก็เป็นภาระอีกนะครับคือบางทีเป็นอัลไซเมอร์อยู่4ปี5ปี10ปีก็ลำบากเหมือนกันนะครับถ้าไม่ทำเขาก็หาว่าเป็นลูกอกตัญญูแต่ที่จริงลูกก็ต้องควรทำนะครับควรสนับสนุนเพราะว่าลูกทุกคนก็ต้องกตัญญูต่อพ่อแม่อยู่แล้วแต่เราในฐานะที่เป็นพ่อแม่เนี่ยเราต้องทำตัวเองให้แข็งแรงนะครับท่านผู้ฟังผมถึงบอกว่าเราต้องหางานอดิเรกทำบ้างมีงานอดิเรกทำโดยเฉพาะการทำประโยชน์ให้กับสังคมอะไรก็ได้เนี่ยปิตินะภาษาบาลีเขาเรียกว่าปิติหรือว่าธรรมะเขาเรียกว่าโสมนัสปิติความชื่นฉ่ำของหัวใจเนี่ยจะเป็นสิ่งที่เลี้ยงหัวใจและเลี้ยงสมองของเราปิติจากการได้ช่วยคนอื่นความสุขจากการได้ทำประโยชน์กับสังคมการได้ช่วยเหลือชีวิตของคนอื่นไม่ว่าโดยตรงหรือว่าโดยอ้อมการทำประโยชน์ให้กับสังคมเนี่ยมันจะเกิดความสุขลึกล้ำอย่างประหลาดท่านผู้ฟังแล้วก็จะเป็นยาที่หล่อเลี้ยงหัวใจหล่อเลี้ยงสมองได้ดีที่สุดนะครับถ้าหากว่างานอดิเรกที่เราทำนั่นน่ะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวมอะไรก็ได้เป็นจิตอาสานะครับกิงกรณีเยสุทัคคตาขวนขวายในสิ่งที่มันควรทำนะอะไรที่มันเป็นประโยชน์เราทำแล้วเราก็จะมีความสุขปิติอันนี้นี่จะเป็นยาหล่อเลี้ยงใจจะป้องกันไม่ให้เกิดโรคความจำเสื่อมนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังอายุมากแล้วมันเป็นไปได้ทั้งนั้นเพราะว่าร่างกายของเราเสื่อมเราไม่สามารถกะเกณฑ์ได้ดอกว่าเราจะตายตอนอายุเท่าไหร่นะมีบางคนบอกว่าวางแผนตายอายุเท่าไหร่เคยมาถามมันเลือกไม่ได้ความตายวันพรุ่งนี้ก็อาจจะตายก็ได้เมื่อลืนอาจจะตายก็ได้มันไม่แน่อาจอีก10ปี20ปีตายก็ได้มันไม่แน่เห็นกันอยู่เมื่อเช้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายม้วยบ่ายยังรื่นเริงกายเย็นดับชีพนาเย็นอยู่หยอกลูกด้วยค่ำม้วยอาสันมันไม่แน่หรอกท่านผู้ฟังมันไม่แน่เสมอไปฉะนั้นเราไม่สามารถรู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่อันนั้นก็มันมาถึงก็เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแต่ที่แน่ๆก่อนจะตายเนี่ยทำร่างกายของเราให้แข็งแรงทำร่างกายของเราให้เฟิร์มให้ฟิตอยู่ตลอดนะครับสมองเราก็ต้องมีความชุ่มชื้นต้องมียาใจทำประโยชน์ให้กับสังคมรู้ไหมสวดมนต์ไหว้พระนี่ก็สำคัญนะคนที่สวดมนต์คนที่ฝึกสมาธิอยู่เป็นประจำนี่จะไม่เป็นโรคอัลไซเมอร์นะครับหัวใจจะชุ่มชื้นอยู่ตลอดแล้วก็ฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนาลินอันนี้ก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ทดลองกินดูนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพผมเชื่อว่าช่วยได้เยอะนะครับช่วยได้เยอะเลยแหละที่เราเล่ามาเนี่ยต้องลองกินนะครับมีหลายคนกินกัน2ปี3ปี4ปีกินมาเรื่อยๆก็จะรู้เองว่าเป็นยังไงนะครับน้ำมังคุดตราพนาลินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินขวดนึง360บาทครับท่านผู้ฟังครับ
3: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิด คือเฮดลิ้นจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
0: ช่วงนี้เรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อเชิญรับฟังครับ
4: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: ตกดึกคืนนั้นป้าปิ๊กร้องกรีดกรีดเสียงของแกทำให้ลุงกายสะดุ้งแกจับเมียเขย่าอย่างแรงพอป้าปิ๊กตั้งสติได้ก็เล่าเหตุการณ์ในฝันพ่อแม่ฝันไม่ดีเลยแม่ฝันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งแต่งตัวชุดโบราณเดินเข้ามาในบ้านเราบอกให้แม่เอาสมบัติที่พ่อเอามาเนี่ยไปคืนหลวงพ่อถ้าไม่เอาไปคืนอีก2วันจะยกพวกมาฆ่าให้ตายแม่ก็บอกเขาว่าพ่อไม่ได้เอามาแต่เขาไม่เชื่อผู้หญิงคนนั้นก็แปลงร่างตัวเขาสูงมากมือเขายื่นจะมาบีบคอแม่แม่ก็เลยร้องพ่อนี่เอาเขามาหรือเปล่าพ่อไม่ได้เอาอะไรมานอนเถอะคิดมากไปได้คืนนั้นลุงกายนอนไม่หลับได้แต่คิดว่าเมียฝันจริงหรือเปล่าเสียงไก่ขันคงราวๆ5:00ใกล้สว่างแล้วลุงกายก็ลุกจากที่นอนเดินออกมานั่งอัดบุหรี่อยู่ตรงแคร่หน้าบ้านคนเดียวคิดว่าจะเอายังไงดีก็คิดไม่ตกจนสว่างเมียของแกก็ตื่นขึ้นมานึ่งข้าวส่วนลูกๆ ก็เตรียมไปโรงเรียนพอย่างเข้าคืนที่2เวลาเดิมป้าปิ๊กก็ฝันลักษณะเดิมร้องเสียงดังลุงกายกว่าจะปลุกเมียให้รู้สึกตัวได้ก็เล่นแล้วกินเวลานานไปเหมือนกันแกก็เลยตัดสินใจบอกเมียทันทีเออนี่แม่พ่อจะบอกให้พ่อเอาพระเข้ามา2 องค์พรุ่งนี้พ่อจะเอาไปคืนหลวงพ่อคืนนั้นทุกอย่างปกติเหมือนเดิมพอสว่างลุงกายก็เดินไปหยิบพระทั้ง2 องค์ที่แกเก็บเอาไว้ออกมารีบเอาไปให้หลวงพ่อที่วัดเอาไปไหนล่ะโยมมาวัดแต่เช้าเลยเนี่ยเออคืออย่างนี้ครับหลวงพ่อผมเอาพระมาคืนเจ้าของเขาบอกให้เอามาไว้กับหลวงพ่อเออดีแล้วโยมรู้จักเชื่อฟังเขาถ้าไม่เอามาคืนเดี๋ยวโยมจะมีอันเป็นไปนะเอาแล้วทำไมหลวงพ่อรู้ล่ะครับรู้สิหลวงพ่อฝันเมื่อคืนแล้วก็รู้ด้วยว่าใครเอาไปกี่องค์ส่วนที่เหลือกับโยมปุ่นนั้นน่ะเจ้าของเขาให้แกเก็บไว้บูชาส่วนพวกโยมน่ะไม่มีบุญวาสนาเนี่ยเขาก็เลยไม่ให้เอาแล้วคนอื่นๆแล้วหลวงพ่อโอ้ยพวกเขาเอามาคืนกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะพระที่ว่าเนี่ยใครอยากจะดูก็เชิญเลยครับอยู่ที่บ้านยายปุ่นก็มีและที่วัดบ้านนาบัวนั่นเองครับมาถึงเรื่องของผีสางๆกันอีกเรื่องนึงครับคุณน้อยเนี่ยมักจะนึกถึงแต่เรื่องเก่าๆอยู่เสมอเพราะว่าแก่ๆแล้วเป็นป้าน้อยแล้วคนแก่จะนึกถึงความหลังเพราะไม่มีข้างหน้าจะให้นึกมองไปก็จะเห็นแต่วันตายรออยู่เท่านั้นแหละข้างหน้านะนะทีนี้เหตุการณ์ที่ว่านั่นก็คือเสียงหอนหวยหวนอันน่ากลัวเหลือเกินที่ทำให้ชาวบ้านขนลุกขนพองสยองกล้าวไปตามๆกันเอ๊ะมันดังมาจากไหนอะนะแล้วมันเป็นเสียงหมาหรือว่าเสียงผีกันแน่ฟังดูแล้วมันก้ำกึ่งกันระหว่างคนกับสัตว์ตอนนั้นลมหนาวพัดเย็นเยือกตลอดคืนกลิ่นแปลกๆโชยมากับสายลมเย็นมันเหมือนกลิ่นเน่าๆของเนื้อสัตว์ก็ยังไม่รู้ว่าต้นตอของกลิ่นมันมาจากไหนแล้วพอฟ้าสางเสียงหอนนั่นก็เงียบหายไปนี่คุณน้อยกำลังนึกถึงสมัยที่แกเป็นสาววันหนึ่งที่หมู่บ้านมันเกิดเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องประหลาดมากช่วงนั้นหมู่บ้านอยู่กันสัก100หลังคาเรือนเห็นจะได้เนื้อที่ไม่ต้องพูดถึงมันกว้างใหญ่ทั้งหมู่บ้านเลยกลางคืนมันมีหมาตัวหนึ่งที่ชอบส่งเสียงเห่าหอนน่ากลัวจนชาวบ้านพูดกันว่ามันเป็นหมาผียังไม่มีใครเห็นตัวเจ้าหมาผีนั่นกันเลยด้วยความอยากรู้ก็มีคนคอยดักดูมันจนได้รู้ว่ามันเป็นหมาตัวสีดำๆตัวใหญ่แต่ค่อนข้างผอมมันเห่าหอนเสียงโหยหวนจนแม้แต่หมาในหมู่บ้านยังพากันหวาดผวาพอเจ้าหมาดำตัวนี้หอนขึ้นมาพวกหมาอื่นน่ะหลบกันหมดไม่มีตัวไหนกล้าออกมาให้เห็นหมาที่บ้านป้าน้อยนั่นก็เหมือนกันพอมันได้ยินเสียงหอนนั่นเข้าก็หางจุกก้นเลยหลบไปเงียบกริบแล้วไม่ให้เห็นตัวชาวบ้านก็ถามกันใหญ่ว่ามันเป็นหมาบ้านใครปรากฏไม่มีใครเป็นเจ้าของกลางวันมันอยู่บ้านใครก็ต้องเป็นหมาของคนนั้นแหละดูกันแล้วว่าไม่มีไม่เห็นว่ามันไปอยู่บ้านหลังไหนคงจะหลบเข้าไปนอนในป่าก็มีคนตามไปสอดแนมดูแต่ก็ไม่เห็นมันพอมันหอนขึ้นมาเด็กๆบางคนกลัวจนจับไข้เลยมันหอนจนเด็กป่วยและยิ่งป่วยกันมากขึ้นจับไข้ตัวร้อนจี๋เลยหมอยาโบราณคนหนึ่งบอกว่าที่เด็กป่วยเพราะขวัญหนีดีฟอเมื่อเสียขวัญก็ทำให้เจ็บไข้ดูอย่างคนที่โดนผีหลอกแล้วล้มป่วยนี่หัวจะโกรนผมร่วงหมดหัวเลยนั่นก็เหมือนกับทำนองเดียวกันนั่นแหละคือเสียขวัญหนีหายไปมีลูกชายคนเดียวของครอบครัวหนึ่งล้มเจ็บลงด้วยว่าเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนอีกทั้งพ่อแม่ก็พอจะมีฐานะ สองผัวเมียโกรธมากเลยที่หมาตัวนั้นมันหอนแล้วทำให้ลูกตื่นกลัวจนเจ็บป่วยจับไข้ตัวร้อนเป็นไฟแกก็จ้างชาวบ้านเป็นพวกผู้ชายถ้าใครจัดการตัดหัวไอ้หมาดำนั่นมาให้ดูได้ก็เอาเงินไปเงินที่ให้นั้นมากน้อยแค่ไหนก็ไม่มีใครรู้แต่ลือกันว่ามากพอดูสมัยก่อนเงินหายากมากก็มีคนอาสากันใหญ่เลยออกตามล่าหาตัวมันได้หรือเปล่านะหาให้ตายก็ไม่เจอท่านอาจารย์ท่านหนึ่งเป็นหมอผีด้วยเป็นหมอทางไสยศาสตร์ได้บอกว่าอย่าไปหามันเลยมันเป็นเพียงวิญญาณไปจับต้องมันไม่ได้หรอกถ้าอยากจะได้ตัวมันจริงๆก็ต้องใช้วิชาคาถาอาคมตัวแกเองมีวิชาอาคมก็ยังไม่อยากจะไปยุ่งกับมันเพราะว่ามันเป็นหมาที่น่ากลัวแล้วก็เตือนชาวบ้านที่อยากจะได้ค่าหัวไอ้หมาดำให้คิดหน้าคิดหลังอยู่กับลูกเมียไปเรื่อยๆจะดีกว่ามีกินบ้างอิ่มบ้างอดบ้างก็ยังจะมีความสุขกว่าไปล่าไอ้หมาดำเพราะถ้ามันทำเข้าบ้างนี่จะต้องเสียใจกันไปทั้งครอบครัวเดี๋ยวเมียจะเป็นไม้ลูกหญิงลูกชายจะกำพร้าพ่อพอได้ยินคำเตือนอย่างนั้นก็เลยทำให้ผู้ชายพวกนั้นน่ะหยุดแต่ว่าหยุดไม่หมดมีสองคนเป็นเพื่อนกันอยากจะได้เงินมาซื้อเหล้าเถื่อนกินในสมัยนั้นมีคนต้มเหล้าเถื่อนขายพวกผู้ชายกินกันก็มีขี้เมาประจำหมู่บ้านก็สองคนนี่แหละถ้าไม่มีเงินซื้อเหล้ากินก็ทำน้ำตาลเมากินกันสองคนเนี่ยออกตามหาหมาผีก็จะไปหาเจอได้ไงมันมีแต่วิญญาณก็ไม่เจอมันแต่ว่ากลางคืนคืนหนึ่งมันมาหาสองคนเนี่ยคนแรกโดนมันกัดเข้าที่หน้าแผลเวอะหวะเลยเลือดไหลร้องลั่นบ้านที่เป็นกระท่อมปลูกเตี้ยๆพอลูกเมียตกใจตื่นมันก็เพ่นหนีไปแล้วคนที่สองก็โดนด้วยมันเข้าไปกัดถึงในบ้านกัดที่หน้าอีกเหมือนกันเลือดโชกไม่แตกต่างจากคนแรกตกใจตื่นกันหมดทั้งหมู่บ้านเพราะว่าเสียงร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดของสองขี้เมาคู่นี้และชาวบ้านก็แตกตื่นกันพากันไปดูที่บ้านทั้งสองว่าโดนอะไรเข้ามีคนเห็นแล้วถึงกับผงะด้วยความหวาดเสียวบางคนไม่กล้าดูเพราะมันกัดซะหน้าตาเวอะหวะดูไม่ได้เลยตั้งแต่นั้นก็หวาดกลัวกันอย่างชนิดไม่มีใครกล้าเอ่ยถึงหมาผีอีกเวลาจะพูดถึงมันก็ต้องพูดอ้อมๆกันเอาละเว้นไว้ในฐานะที่เข้าใจคนที่ตั้งค่าหัวมันก็ต้องยอมเงียบกริบช่วงนั้นมืดค่ำปิดบ้านกันหมดไม่มีใครเพ่นพ่านไปไหนแม้แต่หัวขโมยยังต้องหยุดทำงานหมู่บ้านก็ดูสงบมากๆเลยทีเดียววัวควายไม่หายข้าวของไม่หายพวกโจรไม่ปล้นเพราะทุกคนกลัวตายมันเงียบเสียงเห่าหอนไปในคืนหนึ่งเมื่อมีตาแก่ที่นุ่งขาวห่มขาวเข้ามาในหมู่บ้านคนเข้าไปกราบไหว้ขอให้แกช่วยปราบมันตาคนนี้เขาเรียกแกว่าตาชีปะขาวตาชีปะขาวได้ช่วยให้หมู่บ้านปราศจากหมาผีแกทำพิธีบางอย่างยามดึกสงัดคืนนั้นพอรุ่งอีกวันหมาผีก็เงียบหายไปตัวตาคนนุ่งขาวห่มขาวก็หายไปด้วยหน้าแปลกมากขอกล่าวถึงขี้เมาหน้าตาเบอะหวะสองคนในใบหน้าทั้งคู่นี่เสียโฉมจนกระทั่งวันตายเด็กๆ เห็นตาสองคนนี้จะวิ่งหนีกันจั่นเลยนี่ก็นับเป็นเรื่องแปลกประหลาดอีกเรื่องนึงที่ป้าน้อยบอกว่าแกก็ยังไม่รู้เลยว่าไอ้หมาผีน่ะมันมาจากไหนกันแน
1: ่พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับสุขภาพที่ดีนั่นน่ะมันเปรียบเหมือนสิ่งที่วิเศษนะครับต่อยอดให้เราเนี่ยทำสิ่งต่างๆในชีวิตได้ไม่ว่าจะทำงานจะหาเงินไปเที่ยวหรืออยากจะทำอะไรเราก็ทำได้ถ้าสุขภาพมันดีนะมันก็เป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่สุดนะครับที่เราควรที่จะเริ่มดูแลรักษาร่างกายของเราเองบางครั้งเราอาจจะคิดว่าเงินน่ะสำคัญที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เลยท่านผู้ฟังที่รักสุขภาพร่างกายที่ดีต่างหากเพราะหากไม่มีสุขภาพร่างกายที่ดีเราก็ไม่สามารถที่จะหาเงินได้นะครับไม่สามารถที่จะเสพสุขได้มีเงินเป็น10ล้าน20ล้านนอนให้น้ำเกลืออยู่โรงพยาบาลนู่นชั้น10นู่นเอาไหมไม่เอาไม่มีใครเอาหรอกครับสุขภาพสีดีสำคัญที่สุดหนึ่งในตัวช่วยนะครับที่ผมอยากจะแนะนำนะครับท่านอาจจะดื่มหลายๆสิ่งหลายๆอย่างกินนู่นกินนี่มาแต่ขาดไม่ได้ผมบอกเลยน้ำมังคุดตราพนาลินนะครับน้ำมังคุดตราพนาลินผสมสมุนไพร24ชนิดชื่อสมุนไพร24อย่างทั้งผลไม้และสมุนไพรล้วนแต่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับถือว่าเป็นตำรับที่มีคุณค่าเป็นสมุนไพรที่มีคุณค่าช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเสียงคนที่เขาลอกตามาแล้วก็มีน้ำตาไหลตลอดปวดขา ดื่มน้ำมคุดเข้าไปจะเป็นยังไงฟังแล้วพิจารณาดูครับท่านผู้ฟังครับ
2: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านมื้อนี้ผมพาพ่อแม่พี่น้องมาอยู่กับคนที่มีประสบการณ์ในการกินน้ำมังคุดที่มงคลตองหาตาพนาลินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินขวดนี้นะครับกับแม่วัดดีครับแม่เจ้าซื้ออย่าง
3: ซื้อแม่ข้ามสนจ้ะ
2: ข้ามสน
3: จ้ะ
2: โอ้บอหาอยากได้ซื้อนี่บ่ค่อยได้ยิน
3: สีบัวบุญจ้ะ
2: สีบัวบุญ
3: จ้ะ
2: แม่ข้ามสนอายุจักปีแล้ว
3: 62ปีสิเข้า63เหรอจ้ะ
2: สิเข้า63อันนี้เข้าเป็นบ้านยังแม่นี
3: ่บ้านน้องบอจ้ะ
2: น้องบอตำบล
3: น้องหาน
2: ตำบลน้องหานอำเภอน้องหาน
3: จังหวัดอุดร
2: จังหวัดอุดรท่านนี่อ๋อเจ้าอยู่ผู้เดียวคือเงียบแถวบ้านอ
3: ยู่สองเท่านั่นล่ะเพิ่นไปเฮ็ดงานผู้นึงนั่นผู้เพิ่นกินหลายกว่าหมู่นั่นเสียแดงๆนั่น
2: เดี๋ยวถามแม่คำสนก่อน
3: จ้า
2: เจ้าเป็นยังอยากขึ้นมากินน้ำมังกร
3: โอ้ยเพิ่นนั่นจังซี่ไปผู้เพิ่นกินน่ะนะเพิ่นว่าเฮ็ดตามากนี่ตามันอยากง่วง
2: ผู้ใดกิน
3: มันไหล
2: ผู้ใดกินเจ้ากินหรือว่าใครกิน
3: ซันนี่แหละกิน
2: จ้ะอ๋อไปเฮ็ดตามาก
3: จ้า
2: น้ำตามันไหล
3: จ้าก็เลยย่ายผู้นั้นแล้วเลยบอกว่าต้องไปกินน้ำมังคุดอันพานาลินเด้อสั่ง
2: ย่ายใดบอกย่าย
3: ย่ายบัวเพิ่นอยู่ทุ่นหมู่14
2: เพิ่นแนะนำมา
3: จ้าเพิ่นแนะนำมา
2: เพิ่นกินแล้วดีบ
3: ่เพิ่นกินโอ้ยเพิ่นว่าเพิ่นกินแล้วดีเพิ่นกินหมดหลายอยู่เด้จ้ะ
2: ตาเพิ่นแจ้งบ่
3: จ้าเพิ่นกับผู้เฒ่าแล้วเนาะ
2: อ๋อเรากินแล้วว่าตาเราแจ้ง
3: จ้าแล้วว่ากับดีนอนรับดีกินข้าวแซ่บเพิ่นว่า
2: เออ
3: จ้า
2: บัดตัวเจ้าในตามันมีปัญหาอย่าง
3: มันตามีปัญหามันเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นเคี้ยงๆอยู่ในตาละตาที่เฮ็ดมาแล้ว
2: อ๋อมันเป็นอย่างต่อกระจกหรือเปล่า
3: ตามันเป็นต่อกระจกที่แรกกันน้ํายานั่นล่ะน้ํายาเซ็ดกระจกมันเข้าตาม
2: ัน
3: มาเลยเก็บก็เลยไปตรวจอุดรเพราะว่าเป็นต่อกระจกเอ้าน้ํายาเข้าตาว่าเป็นต่อกระจก
2: อือ
3: แล้วไปลอกซะแน่
2: จะดีขึ้นบ่บัดที่นี
3: ่มันก็บ้าดีกับบ่เทิงดีดอกมันละเป็นเคี้ยงๆอยู่ในหน่วยตาอยู่เนี่ย
2: หลอกมากกับเครื่องเครื่องอยู่
3: จ้า
2: บัดที่นี่เดี๋ยวมันเป็นมาดนยังนี่ที่ว่านี
3: ่โอ้ยเป็น2อาทิตย์นึงไปหาหมอแม่ก็ไปลอกได้มันสิ2ปีแล้ววะ
2: อ๋อหลอกมา2ปีแล้ว
3: จ้าม
2: ันก็ยังเครื่องอยู
3: ่ยังเครื่องอยู
2: ่โอเคแล้วมีเป็นแนวอื่นบ่มากินน้ํามังคุดนอกนั้นน่ะมีหยัง
3: บ่เป็นหยัง
2: บัดที่นี่ไปซื้อมาแต่ใส่มากินน้ํามังคุด
3: ซื้อน้ำมันหมอหน่อย
2: หมอหน่อยร้านหมอหน่อย
3: อันหมอหน่อยเพิ่นเป็นนั่นวิธีอีหยังล่ะอยู่น้ำหมอในน่ะแม่สถานีหมอในแม่เออเพิ่นเป็นดีเจ
2: ดีเจเออเอา
3: เพิ่นเป็นเด็ก
2: เจดีดีเจ
3: จ้า
2: เอาที่นี่จะซื้อมากินจะเป็นยังไงในแม่คำสวนไหวฟังหน่อย
3: แต่ว่ามันบ่

0: เฮ้ยพ่อก็กิน3ขวดนึง
1: ไม่มันบ่ทันเซา
0: หลายพุ่น
1: เจ้ากิน3ขวดแล้วต้องกินอีกทีละหน่อยไปเรื่อยๆจัก 2-3 เดือนพุ่นน่ะมันจังสิปกติ
0: ห่วยมันอยากน้ำง้อนี่แหละ
1: บ่ก็สังขารเจ้าของก็ให้รางวัลมันแน่บ่ไม่ถึงว่าคันดีขึ้นแล้วนี่เจ้ากินมือละเถื่อมือละเถื่อกินทีละหน่อยเอาเข่าจ้ำกินก็ได้แต่ว่าขอให้กินมันจังบ่เปลืองเดือนละขวดก็บ่เป็นหยัง
0: ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ละขวดแม่นแล้วไม่ใหญ่เพิ่นโศกเนาะเพิ่นก็สิซื้อยื่นละมื้อนี
1: ่เออบัดนี้ถามเบิ่งตาตาเจ้าทรงคือขึ้นบ
0: ่เนี่ย
1: เออ
0: แต่ว่าเฮียนหลังน่ะเพิ่นว่าเพิ่นกินน้ำมังคุดตาเพิ่นเป็นหยังค่อยเป็นมั่วๆเพิ่นว่า
1: อืม
0: ตาเป็นอย่างว่าซั่น
1: มันเพิ่งกินได้นั่นน่ะ
0: จ้า
1: เพิ่งกินได้นั่นมันครับ
0: แล้วกินเหมือน5ขวดแล้ว
1: มันแสดงว่ามันสอมอยู่ใจเย็นๆถ้ามันเป็นปฏิกิริยาซั่นน่ะโอเคจะตัวเจ้าตาจะเป็นยังไงตาเจ้า
0: ตาที่ก็มันก็เป็นน้ำตาไหล
1: บ่มันดีขึ้นแน่บ่
0: ก็ดีขึ้นอยู
1: ่ดีจังได๋บ่มันต้องเอาชัดๆมันดีจังได๋สงสัย
0: มันแก่งกว่าเก่าม
1: ันแจ้งกว่าเก่า
0: จ้าม
1: ันเทียบได้จังได๋สมมติว่าเจ้าแหนมไปนี่เอาแต่ก่อนมันเป็นยังไงหลังมากินมันเป็นยังไง
0: แนมไปมันก็เห็นอยู่แต่ว่ามันทั้งเคียงอยู่ในนี้ก็ยังว่า
1: ก็ยังเคียงอยู่
0: จ้าย
1: ังเคียงอยู
0: ่
1: แต่ก่อนนี่แนมไปบอกเครื่องนี่ยังเครื่องคือเก่าบ่ลดลงเลยติ
0: มันก็ไม่เป็นบางมือเด้บางมือก็ดีบางมือก็เป็นตลอดอยู่ในตานี่ล่ะ
1: เป็นบางมือ
0: จ้า
1: บอกก็งงคือกันมันเลือกมันเป็นมันเป็นเฉพาะวันจันทร์วันอังคารเลยจังได
0: ๋มันแล้วยามดีก็ดีย่าบ่ดีก็บ่ดีจังซี่แม
1: ่อ๋อครับผมเอาบ่ไปหยังเจ้ากินยังหน่อยอยู
0: ่
1: จะกินก็กินไปทีเรื่อยๆคือจริงๆแล้วเจ้าซื้อมานี่หลังจากกิน3ขวดไปแล้วหลังจากนั้นเจ้ากินมือละเถื่อหรือว่าบ่มีลีเถื่อละเครื่องจอกน้อยๆก็ยังดีมันก็สิกินได้เป็นเครื่องเดือนพุ่นล่ะ
0: ว่าให้กินเถื่อละจอกกับมันกับฟาดแม่น 3-4 มื้อทันแล้ว
1: บ่เป็นหยังบ่เป็นหยังเพราะว่ามันใส่เวลาไวเกินไป
0: แต่ว่านั่งนั้นละว่าแล้วกินแล้วแล้วอ้วน
1: มันกินข้าวหลาย
0: ได้ไปถึงน้ํามังคุดให้ได้เพิ่นละอ้วนว่าซั่นละว่าโอ๊ยผู้ทอหยักนี่เนาะว่าบ่มันใหญ่กว่าจอก
1: บ่แม่นละอ้วนมาก่อนบ
0: ่บ่แล้วคนดูกใหญ
1: ่คนดูกใหญ
0: ่คนดูกใหญ
1: ่คนร่างกายเราสมบูรณ
0: ์สมบูรณ
1: ์คนสมบูรณ์ซื่อๆดอกเอาบ่เป็นหยังกับแม่คําสนจังได๋กะที่จริงแล้วก็อยากให้กินไปเรื่อยๆเน
0: า
1: ะ
0: เอาก็มีเงินก็ซื้อไม่กินอีกอยู่อย่างน้ำเงินอย่างว่าเน
1: า
0: ะ
1: ดูแลจากของไปเรื่อยๆเน
0: า
1: ะ
0: จ้า
1: จ้าเอาโอเคเอาคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองกินไปเลยเด้อครับผมสวัสดีครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์ผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์บรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
3: เรามาฟังนิทานดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อท่านผู้ฟังยังมีเวลาเหลือเชิญรับฟังครับ
4: ทีนี้ก็มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านมันเป็นเรื่องของคนที่ฆ่ากันตายแล้วกลายเป็นผีที่หมู่บ้านของคุณวิทยาคุณวิทยานี่อยู่จังหวัดนครพนมครับเป็นบ้านเกิดของแกแต่ว่าแกไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วจากบ้านมาทำงานอยู่ที่กรุงเทพนี่4ปีเต็มๆแล้วก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องแยกย้ายกันไปอยู่ที่อื่น

0: มันเป็นเรื่องของการที่ครอบครัวแตกแยกพ่อแม่แยกทางกันลูกๆ ก็เลยไปกันคนละทางสองทางอย่างที่เป็นอยู่นี่แหละขณะที่เกิดเรื่องร้ายขึ้นนั้นคุณวิทยาอายุเพียง15ปีก็ได้วิ่งไปดูตรงที่เขาฆ่ากันด้วยเลือดนี่ไหลนองพื้นดินเลยคนตายมีอายุแล้วเขาเรียกกันว่าลุงมีคนฆ่าชื่อลุงสงสองคนนี่ความจริงเป็นเพื่อนเกลือกันแล้วก็เกิดขัดใจกันเรื่องกินเหล้าเมาเข้าไปแล้วพูดจากวนโมโหกันเองดูถูกกันเองมันก่อวอร์ดมาจากเรื่องของการเมืองที่สองคนต่างก็ชอบเป็นคนละฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็สนับสนุนรัฐบาลอีกฝ่ายถือหางฝ่ายค้านอะไรอย่างเงี้ยทีแรกก็โชคต่อยกันก่อนแล้วถึงใช้อาวุธก็คือมีดที่วางอยู่ใกล้ตัวแทงเข้าไปจนตายไปข้างหนึ่งคนตายในชื่อลุงสงตัวเล็กชกต่อยใช้กำลังสู้เขาไม่ได้แล้วก็ยังโดนลุงมีจ้วงแทงเอาจมกองเลือดหมดลมหายใจไปเลยสถานที่กินเหล้ากันอยู่นั้นเป็นบ้านของลุงมีตายคาบ้านลุงมีลุงมีฆ่าเพื่อนตายแล้วก็ไม่ได้หนีไปไหนแกยังคงอยู่จนตำรวจมาจับเอาตัวไปสอบสวนก็รับสารภาพหมดว่าเป็นคนลงมือฆ่าเพื่อนโมโหหน้ามืดละเมาคุมสติไม่อยู่ก็เสียใจที่ทำอย่างนั้นเป็นเพื่อนรักกันซะอีกด้วยลุงมีสำนึกผิดไม่แก้ตัวอะไรทั้งสิ้นยินดีติดคุกใช้กรรมลุงสงตายแล้วแต่ก็ยังเหลือดวงวิญญาณล่องลอยอยู่ไปมาวนเวียนอยู่ในบ้านนั้นน่ากลัวเมื่อดวงตะวันตกดินพลบค่ำเงียบกริบเลยผู้คนก็ไม่ขวักขวายออกจากบ้านไปไหนเพราะกลัวผีหลอกผีที่หลอกก็คือผีลุงสงนี่แหละที่มาหลอกในรูปของหมาดำตัวใหญ่คนที่เจอแล้วเสียขวัญก็เล่าว่าหมาดำตัวนั้นน่ะหน้าตามันกลับไม่ใช่หมาพูดว่าคนหน้าตาของลุงสงนั่นแหละใช่เลยจะมาตอนกลางคืนดึกดื่นมาใกล้ๆบ้านลุงมีลูกหลานลุงมีนอนกันไม่ลงก็เพราะกลัวคิดกันว่าวิญญาณลุงสงจะต้องมาแก้แค้นแน่ๆมาเกือบทุกคืนตีสองนี่จะเป็นเวลาที่แน่นอนที่สุดที่แกจะมาให้ได้เห็นมาแล้วก็หายไปมักไม่ได้เข้าไปในบริเวณบ้านมีคนพูดว่าแกเข้าไปไม่ได้ผีที่เป็นเจ้าของที่เจ้าของทางไม่ยอมให้ผ่านเข้าไปเจ้าที่เนี่ยจะช่วยคุ้มครองผู้อยู่อาศัยจากพยันตรายต่างๆที่จะกล้ำไกลเข้าไปในอาณาเขตบริเวณทีนี้มาแล้วเข้าไม่ได้ก็เลยวนเวียนหาช่องทางลุงมีติดคุกอยู่ลูกหลานไปเยี่ยมก็เล่าให้ฟังถึงผีที่มาวนเวียนที่บ้านแกก็สั่งลูกหลานว่าเอ็งอย่าให้ผีลุงสงเข้าบ้านให้ได้ใช่ไหมแล้วก็ให้ใส่บาตรกรวดน้ำไปให้เสียจะได้ไม่รบกวนแต่ลูกหลานไม่ได้ทำตามที่ลุงมีสั่งพวกเขาไม่ออกจากบ้านกลางดึกซะด้วยแต่แล้วก็มีอยู่คืนหนึ่งที่เกิดปัญหาขึ้นในบ้านหลังนั้นเกิดป่วยไข้กันขึ้นมาคนป่วยก็คือหลานตัวเล็กๆของลูกชายคนโตของลุงมีแหละการเจ็บป่วยนี่มันรอไม่ได้ตัวร้อนจี๋เลยทำยังไงไข้ก็ไม่ลดต้องพาออกไปโรงพยาบาลกลางดึกสงัดแล้วมันเป็นเวลาใกล้ตีสองด้วยหมาดำตัวใหญ่มันก็มาแต่มันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่เห็นกันก็ตอนที่แม่อุ้มลูกขึ้นซ้อนมอเตอร์ไซค์ที่พ่อเป็นคนขับแล้วก็ขับออกมาได้สะอึดใจเดียวมันโผล่พรวดขวางทางทันทีทันใดคนขับตกใจหักหลบก็ทำให้เสียหลักพุ่งลงไปในลำคลองเสียงโครมทันใดนั้นมันก็กระโจนตามไปคนที่เห็นก็คือแม่เด็กที่หันไปมองพอดีก่อนที่จะพากันลงไปในน้ำหมดทั้งรถทั้งคนร้องให้คนช่วยกันเสียงหลงก็นับว่าชะตายังไม่ขาดทั้งพ่อแม่ลูกรอดตายมาได้เพราะว่ามีคนรีบลงไปช่วยก็ชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆนั่นแหละได้ยินเสียงก็ออกมาดูพอรู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็ช่วยขึ้นมาได้ทั้งหมดส่วนรถก็ปล่อยเอาไว้เช้าถึงได้เอาขึ้นเด็กตัวร้อนจี๋เลยต้องรีบหารถพาไปก็ได้ปิกอัพเพื่อนบ้านเขาช่วยแต่ก่อนจะพาไปพ่อเด็กก็นึกถึงพ่อของตัวที่สั่งว่าให้ใส่บาตรกรวดน้ำไปให้วิญญาณของลุงสงเขาก็เลยคิดว่าต้องบอกเล่าขอร้องไม่ให้ขัดขวางเขาที่จะพาลูกไปหาหมอเขาขอธูปจากเพื่อนบ้านจุดเข้าดอกหนึ่งแล้วก็นั่งยองๆ ยกมือไหว้บอกเล่าดวงวิญญาณของลุงสงขอว่าลูกไม่สบายมากต้องไปหาหมอขอให้แกสงสารอย่าได้ทำอะไรเลยบอกเล่าแล้วก็ออกรถไปคนขับก็หวั่นใจจะเจอเนี่ยก็เจอจริงๆเขาเห็นหมาดำตัวใหญ่จากแสงไฟหน้ารถยืนอยู่ข้างทาง เห็นชัดแล้วว่าส่วนหัวมันไม่ใช่หมาแต่เป็นหน้าลุงสงจริงๆแต่หมาดำใหญ่ก็ไม่ได้เข้าขวางทางแต่อย่างใดก็ผ่านได้โดยไม่มีปัญหาแล้วก็เห็นอยู่เกือบตลอดทางทั้งพ่อทั้งแม่ต่างก็ยกมือไหว้ขอทางมาตลอดเด็กปลอดภัยหายไข้กลับบ้านได้ในตอนเช้าพ่อแม่ก็ใส่บาตรกรวดน้ำไปให้ดวงวิญญาณลุงสงจากที่ไม่ใส่ใจตามคำสั่งของลุงมีผู้เป็นพ่อก็ทำกันทีนี้พอทำไปแล้วก็ถือได้ว่าเป็นผลดีไม่น้อยนั่นก็คือหมาดำหน้าคนนี่ไม่รบกวนอีกก็เงียบหายไปต่อมาอีกไม่นานนักก็เข้าขวัญบอกลูกชายคนเล็กว่าพ่อจะไปแล้วจะไม่วนเวียนอยู่แถวบ้านแล้วขอให้ดูแลแม่ด้วยแล้วก็บอกพี่ๆด้วยว่าให้ช่วยกันดูแลแม่พ่อน่ะรักทุกคนแต่พ่อต้องไปแล้วไปตามทางของพ่อเพราะว่าพ่อเคยทำกรรมทำเวรเอาไว้ก็ต้องขอไปชดใช้กรรมที่ทำมาไว้นานมาแล้วตั้งแต่ลูกยังไม่เกิดลุงสงในกรักและห่วงลูกชายคนเล็กนี่มากเพราะว่าเขาเกิดมาในช่วงที่แกอายุมากแล้วเมียก็อายุมากและคิดว่าลูกคนนี้จะไม่รอดซะด้วยซ้ำเขาเจ็บป่วยไม่แข็งแรงแต่ก็รอดมาได้จนอายุเข้า10ขวบอยู่โรงเรียนเรียนหนังสือเก่งซะด้วยแกเอ่ยถึงเวรกรรมที่ทำเอาไว้เมียของแกก็นึกออกว่ามันคงจะเป็นในช่วงที่แกยังหนุ่มๆแกเคยเล่าให้ฟังว่าแกเคยฆ่าหมาดำตัวหนึ่งตัวใหญ่เบ้อเร่อเลยเสร็จแล้วก็ฆ่าโดยที่ว่ามันไม่ได้ทำอะไรให้แกมากมายอะไรเพียงแต่มันชอบเห่าแกชอบวิ่งไล่แกก็เจ็บใจที่ต้องวิ่งหนีมันอายสาวที่แกไปเกี้ยวพาราสีอยู่ทำให้สาวหัวเราะแล้วก็ถามแกว่ากลัวหมาเหรอทำไมกลัวหมาล่ะแล้วกลัวคนด้วยหรือเปล่าถ้ากลัวคนนี่ไม่ดีนะสาวถามเหมือนจะดูถูกเหยียดหยามแกและคงจะเห็นแกเป็นตัวตลกแกก็เลยทอดไข่ไปล่อหมาแล้วเอาบ่วงคล้องกระชากคอมันเอาบ่วงรัดมันจนตายเสร็จแล้วก็ลากมันไปทิ้งในป่านั่นก็คือเวรกรรมที่ลุงสงทำมาจนกระทั่งแกต้องกลายมาเป็นหมาดำหน้าคนบาปกรรมจริงๆลุงสง
1: ท่านผู้ฟังที่รักที่เคารพทุกท่านท่านผู้ฟังกำลังทำอะไรอยู่ครับตอนนี้อยู่เป็นเพื่อนกันนะครับผมมีเรื่องราวดีๆมาบอกกล่าวเล่าสิบมาพูดมาคุยกับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านท่านผู้ฟังครับคนเราทุกคนเนี่ยเกิดมาสิ่งที่มีความปรารถนาที่คล้ายๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผมหรือว่าท่านผู้ฟังเนี่ยก็คือ 1. อยากจะมีเงินมีทองมีงานทำก่อนมีเงินมีทองใช้อยากจะมีอายุยืนยาวแล้วก็อยากจะมีสุขภาพดีคงไม่แตกต่างจากนี้นะครับก็ไม่กี่คนนะครับน้อยคนที่จะสมหวังทุกอย่างนะครับบางคนมีงานทำแล้วแต่เงินไม่พอใช้นะเป็นโรคชักเขาบอกว่าเป็นโรคชักนะชักหน้าไม่ถึงหลังนะพอปลายเดือนนี้ก็เริ่มนะเก็บเนื้อเก็บตัวกินอาหารญี่ปุ่นเงินนี่ไม่ใช่ปัญหาเขาบอกนะครับปัญหาคือไม่มีเงินนะเงินไม่ใช่ปัญหาคือไม่มีเงินทีนี้บางคนก็ทุกคนเนี่ยก็มีความใฝ่ฝันว่าตัวเองอยากจะอยู่สัก80ปี90ปีอยู่สัก100ปียิ่งดีมีความคิดมีความฝันอย่างนั้นผมก็ฝันนะท่านผู้ฟังก็ฝันกันทุกคนแต่คนที่จะอยู่จริงๆอ่ะมีไม่กี่คนและอีกส่วนหนึ่งก็คืออยากจะมีสุขภาพดีอยากจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอยากจะแข็งแรงอยู่ดีกินดีนะมีคำเขาบอกว่าสุขภาพดีไม่มีขายอยากจะได้ต้องทำเองเอาละสิถ้ามันมีขายก็ดีนะครับบางคนก็เถียงในใจคนมีตังก็เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่ดีไปโรงพยาบาลใหญ่ๆก็มีสุขภาพดีได้ที่จริงถ้าเป็นไปได้นี่อย่าไปโรงพยาบาลดีกว่าท่านผู้ฟังเราสามารถดูแลรักษาร่างกายของเราสังขารของเราธาตุขันธ์ของเราตัวนี้เนี่ยให้มันแข็งแรงได้นะครับดูแลยังไงก็คือมาตรฐานทั่วๆไปนะพูดไปท่านผู้ฟังก็คงจะรู้อยู่แล้วนะครับอาหารอากาศอารมณ์ออกกำลังกายอนามัยทำใจให้ผ่องใสกินอาหารเป็นเวลาพักผ่อนให้เพียงพอนะกินอาหารให้ครบหลัก5หมู่ครบหลัก5หมู่นะไม่ใช่กิน5หมู่นะไม่เหมือนนิทานสมัยก่อนบอกหมอบอกให้กินข้าววันละ5หมู่มาสักเดือนหนึ่งก็กลับไปหาหมอใหม่หมอผมไม่ไหวละกินข้าววันละ5หมู่ผมจะตายเอ้า ทำไมล่ะผมขอสักวันละ3หมู่ได้ไหมทำไมล่ะเนี่ยไอ้หมู่1หมู่3หมู่4เนี่ยมันใกล้กัน
2: งานหนักพักผ่อนน้อย
3: หวยกินแฟนทิ้ง
2: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้มั้ยได้สิอีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โตใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
4: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
5: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
6: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
7: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: ธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราษฎรใช้ธงสีแดงเหมือนกันควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็นต่างกันทรงให้เพิ่มรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรีลงบนธงสีแดงเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงนับเป็นครั้งแรกที่แยกธงสำหรับเรือหลวงและเรือราษฎรในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลาดนภาลัยทรงเพิ่มรูปช้างเผือกในรูปจักรสีขาวเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงเนื่องจากประเทศไทยได้รับช้างเผือกจำนวน3เชือกในส่วนของเรือราษฎรนั้นยังคงใช้ธงสีแดงอย่างเดิมต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าธงสีแดงที่เรือราษฎรใช้นั้นซ้ำกับประเทศอื่นทำให้สังเกตได้ยากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เรือราษฎรใช้ธงสีแดงมีรูปช้าง
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินดำเนินรายการโดยพันโทไพโรธพนารินครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารี

0: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินกับกับผมพันโทไพโรจน์พนารินอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังตรงนี้ในชั่วโมงที่แล้วท่านผู้ฟังก็ได้ฟังเรื่องของท่านเจ้าคุณนอหรือว่าธรรมวิตักโกภิกขุพระอรหันต์กลางกรุงยังไม่จบท่านผู้ฟังชั่วโมงนี้เราก็มาฟังกันต่อก่อนที่จะฟังนี่ผมก็อยากจะนำเอาคำสอนของท่านคือท่านเจ้าคุณนอนี่ท่านผู้ฟังท่านเป็นก้อนเนื้อร้ายนะครับที่คอของท่านท่านสามารถให้คนผ่าตัดให้หมอนี่ผ่าตัดโดยไม่ต้องวางยาท่านยกจิตออกมานะครับท่านยกจิตออกมาแล้วก็ให้เขาผ่าตัดโดยที่ไม่ต้องวางยาก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ท่านบอกว่าร่างกายคนเราเนี่ยเป็นรังของโรคต้องเจ็บป่วยอยู่เสมอเป็นธรรมดาเป็นเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายอย่าเศร้าหมองตามการเจ็บป่วยนั้นทำใจให้ปลอดโปร่งและให้นึกเสมอว่าการเจ็บการตายไม่แน่นอนจะมาถึงเมื่อใดก็ได้อย่าได้ประมาทอย่ารั้งรอต่อการทำความดีในขณะที่ยังมีโอกาสทำความดีจะได้ไม่ต้องเสียใจแม้ความตายจะมาถึงในวินาทีใดก็ตามนะครับแล้วท่านจะพูดท่านก็จะมักกล่าวกลอนนี้เสมอว่าถึงกายแพ้แต่ใจเราไม่แพ้ใจไม่แก่เจ็บตายตามกายหนากายนี้มันจะเน่าเราก็ลาไปสวรรค์ชั้นฟ้านิพพานเอ่ยนะครับท่านสอนเอาไว้เป็นข้อคิดเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายคนหลายท่านที่ฟังอยู่นะครับอาจจะสุขภาพไม่ดีบางคนอาจจะนอนป่วยติดเตียงอยู่นอนอยู่กับที่นะครับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับกายป่วยแต่ใจเราอย่าป่วยมันเป็นธรรมชาติเพราะว่าเจ้าคุณนอท่านบอกว่าร่างกายของเรามันเป็นรังของโรคครับท่านผู้ฟังนะครับกายแพ้แต่ใจเราไม่แพ้ใจไม่แก่เจ็บตายตามกายหนานะครับกายมันเป็นก็ช่างมันใจเราก็อย่าไปหวั่นไหวดูมันพิจารณามันมันเป็นเรื่องของธรรมชาตินะครับถ้าหากว่าจะมีตัวช่วยสักอย่างหนึ่งผมก็แนะนำน้ำมังคุดตราพนารินทร์น้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินลองดูนะครับท่านผู้ฟังเผื่อว่าบุญสัมพันธ์กันบุญกุศลเรามีกินแล้วโรคภัยแค่เจ็บอาจจะโทษเราลงนะครับบุญกุศลที่ผมเคยสร้างก็จะขออนุโมทนาอุทิศนะครับให้ท่านผู้มีเกียรติท่านผู้ฟังทุกท่านมีส่วนแห่งบุญนั้นอนุโมทนาและขอให้บุญนั้นจงช่วยให้ท่านผู้มีเกียรติที่ซื้อน้ำมังคุดมากินหายจากโรคภัยแค่เจ็บที่เป็นอยู่นะครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปริชาเรืองเดชเรื่องราวที่มีคติธรรมสอนใจฟังแล้วเพลินสนุกสนานเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญรับฟังครับท่านผู้ฟังครับ
1: เรื่องบ้านผีดุนะครับที่จะเล่าให้ฟังวันนี้เป็นเรื่องของพลตำรวจตรีธำรงหูตากมลซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ท่านเป็นผู้บันทึกเอาไว้เองเป็นประสบการณ์ทางจิตวิญญาณแล้วก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่น่าสนใจประการสำคัญเป็นการยืนยันว่าพูดผีปีศาจวิญญาณมีจริงไม่ใช่เรื่องงมงายไร้สาระท่านเขียนว่าเรื่องวิญญาณนั้นเป็นศาสตร์ที่ลี้ลับยังไม่สามารถที่จะอธิบายให้ละเอียดชี้ให้เห็นอย่างชัดแจ้งเหมือนกับทางวิทยาศาสตร์ได้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นความจริงส่วนจะเชื่อกันหรือไม่นั้นก็แล้วแต่บุคคลแล้วก็ทุกๆเรื่องที่ท่านกล่าวถึงนี้เป็นเรื่องที่ท่านประสบพบมาด้วยตัวเองทั้งสิ้นพระภาวนาพิสารเถระหรือว่าหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาได้ตอบปัญหาธรรมะเรื่องภพภูมิวิญญาณสารพระภูมิเทวดาและนรกสวรรค์นั้นท่านได้กล่าวไว้ว่าเรื่องวิญญาณหรือว่าผีมีหรือไม่มีเนี่ยถ้าใครยังไม่เคยเห็นผีแล้วยังไม่เคยโดนผีหลอกนึกว่าผีไม่มีก็ชอบแล้วแต่ถ้าใครเคยเห็นผีแล้วโดนผีหลอกมาแล้วจะยอมรับว่าผีมีก็เป็นการชอบแล้วเพราะมีเหตุผลแต่ถ้าหากว่าใครยังไม่เคยเจอรับฟังเอาไว้เพราะว่าสิ่งใดซึ่งมีคำพูดคำกล่าวขวัญถึงมีชื่อเรียกสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็ย่อมมีจริงแต่ว่าเรายังค้นไม่พบเองเมื่อพ.ศ. 2501หลวงพ่อพุทธานิโยท่านได้ไปรับมอบที่ดินจากผู้ศรัทธามอบให้ที่ดินตรงที่มอบให้เนี่ยเป็นที่ผีสิงคืนหนึ่งหลังจากที่ท่านนั่งสมาธิภาวนาแล้วก็จำวัดท่านก็ถูกผีตบหน้ารู้สึกเจ็บตรงแก้มที่ถูกผีตบ ท่านมั่นใจว่าท่านไม่ได้ฝันไปแต่ว่าถูกผีตบหน้าจริงๆแล้วก็ได้แสดงอาการหลอกหลอนท่านต่างๆนานาเช่นทำเสียงตกตูมลงมาบ้างมีดวงไฟใหญ่สองดวงวิ่งวนกันไปวนกันมาแล้วก็วิ่งตรงมาหาท่านแต่พอห่างจากท่านประมาณ5วาเศษดวงไฟทั้งสองดวงก็ตกลงพื้นดินเป็นต้นสำหรับหลวงพ่อพุทธานิโยนะท่านเชื่อว่าผีมีจริงๆวิญญาณมีจริงเพราะว่าได้ประสบพบเห็นเรื่องที่ว่ามาแล้วนั่นก็เป็นข้อความกล่าวนำเรื่องที่ท่านพลตำรวจตรีธำรงหูตากมลได้พรรณนาไว้ส่วนเรื่องของท่านเองนั้นมีว่าเมื่อปีพ.ศ.2506ท่านยังมียศเป็นพันตำรวจโทได้รับคำสั่งแต่งตั้งเลื่อนตำแหน่งขึ้นไปเป็นผู้กำกับการตำรวจภูธรเขต7จังหวัดนครปฐมมีหน้าที่หลักก็คือสืบสวนจับกุมปราบปรามคนร้ายสำคัญในพื้นที่8จังหวัดได้แก่สมุทรสาครสมุทรสงครามราชบุรีนครปฐมเพชรบุรีประจวบสุพรรณบุรีและกาญจนบุรีก่อนที่จะขนของย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ราชการก็ต้องหาที่พักก่อนบ้านพักของทางราชการที่จังหวัดนครปฐมไม่มีว่างก็เลยต้องหาบ้านเช่าแล้วก็มาเบิกค่าเช่าเท่าที่ทางการกำหนดภายหลังพลตำรวจตรีทำรงให้ตำรวจในพื้นที่พาตระเวนหาบ้านเช่าหลายที่หลายแห่งแต่ก็ยังไม่เป็นที่ถูกใจเนื่องจากบ้านเช่าบางแห่งอยู่ไกลจากที่ทำงานมากเกินไปบางแห่งไฟฟ้ามีแต่น้ำประปาไม่มีหรือว่าไม่มีรั้วรอบขอบชิดเป็นบ้านโล่งๆกระทั่งมาเจอบ้านให้เช่าหลังหนึ่งน่าพอใจมากกว่าหลังอื่นๆบ้านหลังนี้อยู่ในซอยข้างโรงภาพยนตร์ศรีนครปฐมอยู่ห่างจากถนนเพชรเกษมประมาณ200เมตรเป็นบ้านชั้นเดียวปลูกอยู่ในพื้นที่ประมาณ150ตารางวามีรั้วสังกะสีกั้นไว้โดยรอบเมื่อเจ้าของบ้านทราบว่าท่านทำรงจะมาเช่าก็แสดงความยินดีแล้วก็เต็มใจให้เช่าอย่างยิ่งรีบมาเปิดบ้านให้ดูภายในบ้านมี3ห้องด้านหน้าบ้านมีห้องครัวห้องน้ำห้องส้วมและห้องคนใช้บริเวณหน้าบ้านลาดปูนซีเมนต์มีหลังคาคลุมห้องใหญ่ที่สุดซึ่งเป็นห้องนอนมีเสาตกน้ำมันอยู่ต้นหนึ่งมีน้ำมันไหลเยิ้มลงมามากจนถึงพื้นห้องตรงโคนเสาก็มีกระถางธูปเพราะมีธูปปักไว้มีร่องรอยของเทียนจุดบูชานอกจากนี้ยังมีพานใส่หมากพลูวางไว้บนถาดใกล้ๆกับเสาที่เสามีแผ่นทองคำเปลวติดไว้จนทั่วแล้วก็มีผ้าแพรสีชมพูผูกเอาไว้ด้วยท่านทำรงก็เริ่มสะกิดใจว่าบ้านหลังนี้คงไม่ธรรมดาแน่แต่ก็ไม่ได้หวาดกลัวอะไรเจ้าของบ้านบอกว่าราคาค่าเช่าบ้านประจำเดือนนี่เดือนนึงก็ไม่แพงนักพอที่จะทำเรื่องเป็นค่าเช่าจากทางราชการได้ท่านก็เลยตกลงเช่าแล้วบอกว่าจะย้ายเข้ามาอยู่ภายใน2 3วันจากนั้นเจ้าของบ้านก็ขอตัวกลับก่อนโดยเปิดบ้านทิ้งไว้ให้ท่านทำรงตรวจดูตามความพอใจภายในบริเวณบ้านมีต้นมะขามใหญ่ขนาดคนโอบอยู่ตรงหน้าด้านหน้าบ้านห่างจากประตูใหญ่ประมาณ5เมตรแผ่กิ่งใบให้ความร่มรื่นดีพอสมควรแต่เมื่อมองจากในบ้านออกไปทางประตูหน้าบ้านก็เห็นว่ามีลักษณะสอนปักอกซึ่งอาจารย์ของท่านเคยสอนไว้ว่าบ้านซึ่งมีลักษณะนี้จะผีดุอยู่อาศัยไม่เป็นปกติสุขนักเพราะว่าจะถูกผีรบกวนและถ้าเจ้าของบ้านมีลัคนาอยู่ในราศีซึ่งมีดาวราหูอยู่ร่วมในราศีด้วยจะต้องมีผีไตหงสิงสู่อยู่ในบ้านสำหรับอาจารย์ท่านเนี้ยท่านทำรงเคารพเชื่อถือมากเพราะตำราทำนายทายทักของท่านแม่นยำไม่ผิดพลาดเมื่อเห็นประตูหน้าบ้านเป็นรูปสอนปักอกอย่างนี้ท่านทำรงก็ใจเสียเหมือนกันแต่จะไปหาบ้านเช่าหลังอื่นก็ไม่มีเวลาแล้วแล้วอีกประการหนึ่งก็ได้ตกปากรับคำเจ้าของบ้านตกลงเช่าไปเรียบร้อยหากบิดพริ้วเดี๋ยวก็จะเสียคำพูดก็เลยตัดสินใจจะเช่าบ้านหลังนี้อยู่ไปก่อนหากมีผีรังควานกลั่นแกล้งจนทนไม่ไหวค่อยขยับขยายไปหาบ้านเช่าหลังอื่นในภายหลังออกจากบ้านหลังที่ว่าแล้วท่านทำรงก็แวะไปนั่งกินกาแฟกับตำรวจลูกน้องแล้วก็ถามตรงๆว่าบ้านหลังนี้มีอะไรผิดปกติหรือเปล่าลูกน้องตอนแรกก็ทำท่าอึกอักก่อนที่จะบอกว่าเท่าที่ทราบเนี่ยบ้านเนี้ยผีดุเมื่อก่อนนี้ผู้กำกับการคนเก่าก็คือท่านอมรอาจยาราชเคยมาเช่าอยู่แต่อยู่ได้ไม่กี่วันก็ขนย้ายไปอยู่ที่อื่นไม่ทราบว่าเจออะไรบ้างท ที่ต้นมะขามซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือของทางเข้าบ้านเคยมีหญิงสาวอายุประมาณสัก20ปีมาแขวนคอตายกับกิ่งมะขามก็เลยทำให้บ้านหลังนี้ร้างคนอยู่อาศัยมานานไม่มีใครกล้ามาเช่าตำรวจลูกน้องยังแนะนำต่อไปอีกว่าถ้าหากว่าท่านทำรงจะมาอยู่จริงๆควรจะไปกราบนมัสการหลวงพ่อดำที่วัดพระปฐมเจดีย์ก่อนให้ท่านทำพิธีรดน้ำมนต์จะได้อยู่อย่างเป็นสุขพร้อมกันนั้นก็เล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อดำท่านนี้อายุเกือบ80ปีแล้วเป็นพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากท่านเก่งทั้งเวทมนต์คาถาพุทธาคมเป็นที่เลื่องลือลูกศิษย์ของท่านก็ล้วนแล้วแต่เป็นพระอาจารย์ชื่อดังทั้งนั้นเช่นหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมนครปฐมหลวงพ่อเต๋คงทองวัดสามง่ามอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังเราค่อยมาฟังกันต่อจากนามคุดทิพมงคลตองห้าตราพระนารินนามคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินเป็นนามคุดที่ผลิตจากเนื้อมคุดแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีอร่อยนะต้องบอกว่าอร่อยเพราะว่าขวดหนึ่งเนี่ยเราทำมาจากน้ำมคุด1กิโลท่านผู้ฟัง1กิโลเนื้อนะไม่ใช่1กิโลทั้งเปลือกเอามาทำได้แค่4ขวดแค่นั้นแหละนะครับฉะนั้นเป็นเนื้อมคุดจากธรรมชาติแท้ๆแล้วมีสมุนไพรผสมเข้าไปด้วยให้รางวัลกับร่างกายของเราให้รางวัลกับชีวิตของเรานะครับไม่ได้แพงเหมือนกินเหล้าไม่ได้แพงเหมือนกินเบียร์บางทีกินเหล้ากินเบียร์นะสุขภาพไม่ได้ดีขึ้นเราก็ยังกินบางคนก็ยังกินบางคนไปกินข้าวมื้อนึง 1,000 บาท500บาท700บาท800บาทก็มีนะครับบางคนเล่นหวยงวดนึงนะทุกวันที่1ทุกวันที่15ส่งงวด1,000 2,000 3,000เป็นหมื่นผมก็เคยเห็นนะครับไม่ได้เกิดผลดีต่อสุขภาพแต่นี่เรากินครั้งหนึ่งเราก็ไม่ได้กินเป็นขวดเรากินครั้งละ30มิลลิลิตรได้ประโยชน์ต่อร่างกายของเราได้ความอร่อยได้สัมผัสน้ำมะกรูดจากธรรมชาตินะครับได้กินสมุนไพรที่ใส่เข้าไป20กว่าตัวนี่ถ้าไปหาเองนี่เหนื่อยกว่าจะได้ครบยากนะครับแต่ว่าอันนี้รวมมาให้แล้วนะครับรวมมาให้แล้วให้สะดวกให้สบายท่านผู้ฟังก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังว่าต้องทดลองนะของพวกนี้ฟังแต่ผมพูดอย่างเดียวก็คือฟังนะฟังนี้ก็มันก็เหมือนกับเราขออนุญาตเนาะอย่าว่าสอนนะครับเหมือนกับเราฟังธรรมะนะครับอัคคาตาโรตถาคตาพระตถาคตเจ้าก็เป็นแต่เพียงผู้บอกนะครับถ้ามีคนบอกทางว่าไปเชียงใหม่ไปทางนี้นะครับไปแบบนี้ถ้าเรานั่งฟังเราไม่ได้ไปมันก็ไม่ถึงแต่ถ้าเราเดินตามแผนที่มันถึงแต่ถ้าผมบอกว่าน้ำมังคุดมันดีมันอาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้แต่ที่แน่ๆเราต้องทดลองดูถ้าเราไม่ทดลองบางครั้งถ้ามันดีขึ้นมาเราก็ถือว่าเราพลาดแต่ถ้าเราลองแล้วมันไม่ดีนั่นแหละเราลองดูแล้วนะผู้พันพูดว่าดีๆกินดูแล้วมันไม่ดีก็แสดงว่ามันไม่ถูกกับธาตุขันธ์ของเรานะครับแต่ผมเองก็มีความมั่นใจนะครับมีความมั่นใจมากๆเพราะว่าตั้งใจทำมาดีตั้งใจทำมาดีมากๆมาตรฐานโรงงานก็ดีมีอย.เรียบร้อยนะครับก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังได้ทดลองดูฉะนั้นดีไม่ดีสิ่งที่จะตัดสินใจสิ่งที่จะเป็นข้อพิสูจน์คือเราต้องกินดูเองก็ขายมา 6-7 ปีท่านผู้ฟังนะคนกินก็เยอะนะครับเยอะนะอยู่กับน้ำมะขุดมา7ปี8ปีนี่ก็ถือว่ามีความชำนาญนะครับเราก็คิดเราก็ค้นเราก็คว้าทำยังไงน้อยมันจะน้ำมะขุดมันจะดีขึ้นมันจะลงตัวขึ้นมันจะเหมาะเจาะที่สุดมันจะดีเท่าที่เราทำได้ก็พยายามทำฝากเอาไว้นะครับท่านที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพมีปัญหาเรื่องร่างกายใช้งานร่างกายมาเยอะ40ปี50ปี60ปี70ปีบางครั้งเรากินอาหารที่เรากินอยู่ในปัจจุบันบางทีมันก็เพียงพอแต่บางทีมันก็ไม่เพียงพอนะครับลองกินน้ำมังคุดเข้าไปเสริมเข้าไปประมาณสักเดือนหนึ่ง15วัน20วันแล้วเราสังเกตตัวเองนะครับผมบอกว่าต้องถามคนที่เคยกินมีหลายคนที่กินเข้าไปนี่ต้องบอกว่าไม่เสียดายสตังค์ผมคิดอย่างนั้นนะครับให้รางวัลกับร่างกายของเราเรากินเข้าไปนะครับกินเข้าไปติดต่อกัน3วัน5วัน7วัน8วันสังเกตดูนะครับว่าอาการของตัวเองเป็นยังไงนะสังเกตดูนะครับถ้าหากว่าเราเคยเจ็บเคยป่วยเป็นโรคนั้นเป็นโรคนี้ไปรักษาที่อื่นกินยาตัวนู้นตัวนี้มาเนี่ยมันยังไม่ดีขึ้นหรือดีขึ้นยังไม่พอใจอย่าพึ่งท้อ ให้โอกาสนะครับลองให้โอกาสน้ำมังคุดดูท่านผู้ฟังผมเชื่อว่าเงิน360บาทที่ไม่ได้ทำให้เราจนหรอกนะครับจะจนจะรวยไม่ใช่เพราะตรงนี้แต่ถ้าร่างกายเราแข็งแรงแล้วเนี่ยจะเสียเป็นหมื่นจะเสียเป็นพันผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังไม่เสียดายขอให้มันดีจริงผมเชื่อมั่นอย่างนั้น360บาทซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายที่ประกาศในรายการวิทยุก็เดินไปซื้อดูแต่ทุกวันนี้ถ้าไม่อยากออกจากบ้านก็โทรท่านผู้ฟังโทรกริ้งเดียวยกหูโทรศัพท์มาส่งให้หน่อยบอกเขาชื่อนามสกุลบ้านเลขที่ตำบลอำเภอจังหวัดรหัสไปรษณีย์แล้วก็ให้เบอร์โทรศัพท์เขาว่ามาส่งให้หน่อยทุกวันนี้บริษัทรับจ้างขนส่งเยอะเขาก็มาส่งแป๊บเดียวไม่นานนะครับวันรอสักวันสองวันก็มาส่งเก็บเงินปลายทางอีกต่างหากยื่นหมูยื่นแมวสบายใจไม่ต้องไปหาใครไม่ต้องไปพบใครสบายใจนะครับเพราะว่าโลกทุกวันนี้เป็นโลกที่รักกันไม่ต้องไปหากันรักกันไม่ต้องไปกินข้าวด้วยกันรักกันก็โทรหากันก็พอรักกันแค่ส่งข่าวทางไลน์ก็พอนะครับไม่ต้องไปเจอใครนะก็ถือว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะครับไม่ได้ไปเยี่ยมไปหาใครแต่ว่าส่งความห่วงใยไปไกลๆจะซื้อจะหาอะไรก็โทรสั่งเอาได้เขามาส่งถึงบ้านฝากเอาไว้นะครับน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินผสมสมุนไพร24ชนิดครับ
2: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวันเปรียงหล่อหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: สวัสดีครับผมอาจารย์ยอดนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับท่านพันโทไพโรจน์พนารินที่ท่านได้ผลิตสินค้าดีๆมาให้พวกเราได้รับประทานกันมีประโยชน์มากโดยเฉพาะน้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราพนารินเนี่ยนะครับมีประโยชน์จริงๆขอให้ท่านทั้งหลายได้ทดลองดื่มดูนะครับ
3: ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแบบมหาศาลมากเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วยต้านมะเร็งไวรัสภูมิแพ้นะครับแล้วก็โรคอ้วนแล้วก็ที่สำคัญอันนี้สาวๆต้องชอบมากนะครับก็คือเขาเป็นผลไม้ช่วยชะลอความแก่
4: โอ้โหอย่างนี้โอ้คงจะต้องทานแทนอาหารแทนข้าวดีไหมคะวันละ5มื้อดีไหมคะ
3: เยอะเกินไปเยอะไปนะครับแต่ว่าในความเข้าใจกับเราครับมังคุดเนี่ยนะครับเราก็จะทานเฉพาะตัวเมล็ดเขาไอ้เนื้อขาวๆที่เรารู้จักกันเนี่ยนะครับแต่ว่าณปัจจุบันครับเขามีเรื่องเล่ามาบอกใหม่ครับว่าเปลือกมังคุดก็สามารถมารับประทานได้นำมาปั่นครับทำเป็นน้ำผลไม้เขาบอกรสชาติอร่อยมากๆเลยทีเดียวนะครับแถมยังมีสารอาหารมากกว่า100ชนิดโดยเฉพาะสีม่วงแดงของเปลือกมังคุดครับจะประกอบไปด้วยสารชนิดหนึ่งชื่อว่าซานโทนครับช่วยทำให้ระบบขับถ่ายปัสสาวะดีขึ้นปัจจุบันนี้ไม่ใช่แค่เมืองไทยฮอตนะ
4: ค่ะ
3: ต่างชาติฮอตญี่ปุ่นครับกำลังชื่นชอบผลไม้ชนิดนี้มากสั่งออเดอร์มาทั้งแบบสดๆเลยนะหรือว่าจะเอาแบบแปรรูปด้วยก็ได้น้ำผลไม้เนี่ยโดยเฉพาะน้ำมังคุดนี่ขายดีมาก
4: โอ้แต่ว่าบางทีนะคะในบ้านเราเองเนี่ยมักจะมองข้ามนะคะ ว่าไหมคะ
3: ถูกครับ
4: มักจะมองข้ามนะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่ค่ะคุณผู้ชมคะมังคุดเองเนี่ยซึ่งนับว่าเป็นผลไม้ไทยของบ้านเราเองเนี่ยควรที่จะช่วยกันสนับสนุนนะคะแล้วก็อุดหนุนผลไม้ไทยของเราเพราะว่าผลไม้ไทยใกล้ๆตัวนี่แหละค่ะที่มีประโยชน์ราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะก็พยายามที่จะทานมังคุดกัน
3: ไปเด
4: ิน
3: ซ
4: ู
3: เปอร์มาร์เก็ตเมืองนอกนี่นะครับตกไม่ต้องเป็นโลนะ 4-5 ลูกอ่ะ
4: โอ้โห
3: ประมาณแบบ5เหรียญนี้เลยนะ100กว่าบาทนะ
4: แต่บ้านเรากิโลละเท่าไหร่เองคะ
3: 12บาท
4: ก็ซื้อโอ้โหเพราะฉะนั้นนะคะเช้าวันนี้ค่ะใครยังไม่มีมังคุดติดบ้านก็ลองหาซื้อมังคุดทานกันดูนะคะ
0: มาฟังเรื่องราวดีๆจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อครับท่านผู้ฟังเชิญรับฟังครับ
5: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนาริน

0: ท่านทำรงฟังลูกน้องบอกเล่าเช่นนั้นก็ถึงกระสะอึกแค่ประตูสอนปักอกนี่ก็แย่แล้วยังมีผีไตโหงผู้หญิงผูกคอตายก็เพิ่มเข้ามาอีกก็เลยไม่รู้ว่าจะอยู่บ้านหลังนี้ไหวหรือเปล่าแต่ว่าจะทนอยู่ได้นานแค่ไหนเมื่อลูกน้องแนะนำให้ไปกราบนมัสการหลวงพ่อดำก่อนท่านก็ตัดสินใจไปตามคำแนะนำนั้นเพื่อหวังพึ่งบารมีแล้วก็หาคำปรึกษาหารือโดยให้ตำรวจลูกน้องเป็นคนนำไปก่อนไปถึงวัดก็แวะซื้อดอกไม้พวงมาลัยธูปเทียนใส่ถาดนำไปถวายหลวงพ่อดำด้วยไปถึงวัดปฐมเจดีย์ก็เข้าไปกราบนมัสการแล้วก็ถวายเครื่องสักการะจากนั้นก็แนะนำตัวว่าเป็นใครมาจากไหนทำหน้าที่การงานอะไรพร้อมกับกราบเรียนถวายเรื่องที่จะไปเช่าบ้านอยู่หลวงปู่ดำถามว่าไปเช่าบ้านหลังไหนท่านทำรงก็กราบเรียนถวายถึงตำแหน่งที่ตั้งของบ้านเช่าหลังนั้นและขอให้ท่านนั่งทางไหนดูให้ว่าภายในบ้านหลังที่ว่าเนี่ยมีพูดผีปีศาจสิงสู่หรือเปล่าหากมีก็จะขอให้ท่านช่วยรดน้ำมนต์ขับไล่ผีทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในบ้านและที่ดินออกไปหลวงปู่ดำรับฟังแล้วก็หัวเราะไม่ต้องหลับตาดูทางวิปัสสนากรรมฐานหรอกเสียเวลาเปล่าอาตมาลืมตาก็ยังแลเห็นมีแล้วท่านทำรงไม่เข้าใจว่าเหตุใดหลวงปู่ดำยังพูดว่าลืมตาก็เห็นว่ามีแล้วก็เรียนถามข้อข้องใจไปตามตรงท่านก็อธิบายให้ฟังว่าสถานที่ซึ่งปลูกบ้านให้เช่าหลังนั้นน่ะแต่เดิมเป็นป่าช้าเก่ามีกอหญ้าคาและกอหนามพงอ้อหมามุ่ยขึ้นรกเรื้อเต็มไปหมดตัวท่านเองสมัยเมื่อครั้งยังเป็นเนนและเป็นพระก็เคยเอาศพไปฝังนับ10ศพนอกจากท่านแล้วก็ยังมีพระองค์อื่นๆนำศพไปฝังอีกไม่รู้ว่าเท่าไหร่เหตุนี้พูดผีวิญญาณย่อมมีแน่ท่านยังพูดต่อไปว่าในกรณีที่ขอให้ท่านไปพรมน้ำมนต์ไล่ผีให้ทั่วบริเวณบ้านและเขตบ้านนั้นน่ะท่านทำให้ก็ได้แต่ว่าน้ำมนต์ไล่ผีอานุภาพเล่าร้อนมันมีอานุภาพมากหากประพรมเมื่อไหร่พูดผีวิญญาณทั้งหลายจะโกรธแค้นลุกขึ้นมาละวาดหลวงพ่อดำท่านก็บอกว่าถ้าพวกมันลุกขึ้นมารุมโยมคนเดียวโยมจะสู้มันไหวหรือโอ้ผมสู้ไม่ได้แล้วครับหลวงปู่เอาอย่างนี้ก็แล้วกันโยมรดน้ำมนต์ไปเมื่อเข้าไปอยู่บ้านหลังนี้แล้วต้องสวดมนต์เป็นประจำทุกวันอย่าให้ขาดนะแล้วกรวดน้ำแผ่บุญแผ่กุศลไปให้พวกเขาด้วยพวกเขาก็จะไม่ทำอะไรเราเหมือนกับคนเราเหมือนกันเมื่อทำดีกับเขาแล้วเขาก็จะต้องดีกับเราต่อไปถ้ามีอะไรเราก็ให้มาบอกอาตมาก็แล้วกันเมื่อหลวงปู่ให้คำแนะนำอย่างนี้ท่านทำรงก็จำต้องทำตามเข้าไปหมอบให้ท่านรดน้ำมนต์ให้จากนั้นก็นมัสการกราบลาออกมายิ่งมาทราบจากหลวงปู่ดำเขาว่าบริเวณที่ปลูกสร้างบ้านให้เช่าเป็นป่าช้าเก่านี้ท่านทำรงก็ยิ่งไม่สบายใจเป็นทวีคูณความรู้สึกหวาดเสียวที่จะต้องเผชิญกับผีซึ่งสิงสู่อยู่ในบ้านหลังนั้นก็เพิ่มพูนมากกว่าเดิมลองชวนตำรวจลูกน้องที่ติดตามมาให้ไปอยู่เป็นเพื่อนตำรวจคนนั้นก็ปฏิเสธตรงๆเขากลัวผีมากกว่ากลัวเมียซะอีกงานนี้ช่วยอะไรไม่ได้จริงๆเมื่อกลับถึงโรงพักท่านทำรงก็เรียกจากกองกับผู้ช่วยมาพบขอร้องให้หาตำรวจไปอยู่เป็นเพื่อนที่บ้านเช่าหลังนั้นสักคนจากกองและผู้ช่วยจากกองก็ถามตำรวจทั้งโรงพักไม่มีใครอาสาไปอยู่ด้วยแม้แต่คนเดียวแล้วก็เล่าให้ท่านทำรงรับฟังว่าผู้กำกับคนเก่านะเขาจ้างให้ไปอยู่คืนละร้อยยังไม่มีตำรวจคนไหนยอมไปอยู่เลยแถมตบท้ายด้วยว่าถูกขังดีกว่าถูกผีหลอกแสดงว่าบ้านเช่าหลังดังกล่าวนะผีดุเด็ดขาดแน่นอนครับเมื่อตำรวจลูกน้องทั้งโรงพักที่เป็นหนุ่มโสดไม่มีภาระต้องกลับบ้านยังไม่กล้ามาอยู่เป็นเพื่อนในบ้านผีดุท่านกมลหุตกมลก็ตัดสินใจอยู่คนเดียวคิดฮึดในใจว่าเมื่อลูกน้องถอดใจกลายเป็นคนกลัวผีไปหมดแล้วก็จะแสดงให้พวกนั้นเห็นสักทีว่าผู้บังคับบัญชาไม่ได้ตาขาวอย่างพวกเขาทั้งยังตั้งใจว่าเมื่อเข้าไปอยู่บ้านหลังดังกล่าวด้วยเจตนาเพียงมาอาศัยพำนักพักพิงไม่ได้คิดเบียดเบียนล่วงละเมิดต่อผู้ใดหากผีจะมารังควานหลอกหลอนก็ขอสู้สักตั้งไม่ยอมให้รังแกรังควานเอาตามอำเภอใจง่ายอีกอย่างตัวเองก็เท่ากับตกอยู่ในภาวะจนตรอกจะหนีก็หนีไม่ได้จะไม่ยอมอยู่ก็ขายหน้าลูกน้องเมื่ออะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดเท่านั้นการไปอยู่บ้านผีดุที่นครปฐมท่านทำรงไปอยู่คนเดียวเนื่องจากไม่ได้อพยพครอบครัวไปอยู่ด้วยเพราะเป็นห่วงบ้านที่กรุงเทพซึ่งต้องให้ภรรยาดูแลรวมทั้งลูกๆกำลังเรียนหนังสือ การไปอยู่คนเดียวก็ทำให้โล่งใจไปเปราะหนึ่งไม่ค่อยต้องคอยกังวลเป็นห่วงว่าครอบครัวจะเผชิญเหตุการณ์ที่อาจจะทำให้ตื่นตระหนกตกใจถึงขั้นอกสั่นขวัญหายก่อนจะเข้าไปอยู่บ้านท่านธำรงก็ได้อาราธนาพระบูชาจักรุเก่าแก่ชั้นยอดไปได้9องค์แม้จะมีความรู้สึกหวั่นเกรงว่าอาจจะมีวายร้ายหัวขโมยเข้ามาลักพระบูชาไปแต่ก็ต้องยอมเสี่ยงกันละในเมื่อจะสู้กันให้ถึงที่สุดก็จำต้องขนของดีที่สุดมาสู้กันส่วนพระเครื่องประจำตัวซึ่งคล้องคออยู่1เส้นก็เพิ่มจำนวนอีก2เส้นเป็น3เส้นกล่าวได้ว่าเตรียมพร้อมเต็มอัตราศึกเลยทีเดียวแล้วท่านธำรงก็เข้าไปอยู่บ้านผีดุหลังดังกล่าวเพียงคนเดียวจัดที่ตั้งพระบูชาเอาไว้ส่วนหนึ่งเพื่อกราบไหว้สักการะส่วนเครื่องบูชาต่างๆที่เสาตกน้ำมันก็ได้ปล่อยทิ้งไว้ตามเดิมไม่ได้แตะต้องเคลื่อนย้ายไปไหนแต่ก็ไม่ได้กราบไหว้แต่อย่างใดเพราะถือเอาคุณพระรัตนตรัยเป็นที่เคารพบูชาสูงสุดมาอยู่บ้านผีดุได้3วันก็ไม่ปรากฏว่ามีเหตุการณ์อะไรผิดปกติน่าหวาดเสียวอะไรเกิดขึ้นนอกจากตอนกลางคืนดึกสงัดต้องตกใจตื่นหลายครั้งเมื่อได้ยินเสียงคล้ายๆมีคนเดินวนรอบเตียงนอนบางคราวเสียงย่ำเดินจะลงส้นหนักๆถึงกับหัวตกหมอนก็มีแต่ก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรร้ายแรงยิ่งกว่านี้ระหว่างที่เข้ามาอยู่บ้านผีดุบรรดาลูกน้องที่โรงพักจะผลัดเปลี่ยนกันมาคอยรับใช้คราวละหลายคนในตอนกลางวันแต่พอล่วงเข้าเวลาเย็นทุกคนก็จะทยอยกลับกันหมดทิ้งให้ท่านอยู่คนเดียวการที่ลูกน้องพากันมาเสนอหน้าเช่นนี้แท้ที่จริงคงจะมีเจตนาอยากจะรู้ว่าเจ้านายผู้บังคับบัญชาเนี่ยเจอผีหลอกเข้าให้แล้วหรือเปล่าเมื่อท่านทำรงไม่พูดไม่บอกทำเฉยๆเสียลูกน้องก็ไม่กล้าซักถามอยู่บ้านผีดุเป็นวันที่4ตำรวจยศ10ตำรวจเอกนายหนึ่งก็ได้รับคำสั่งให้มาทำหน้าที่เป็นพลขับรถประจำตัว10ตำรวจเอกนายนี้อดีตเป็นทหารเรือแล้วก็ลาออกมาสมัครเป็นตำรวจก่อนนะก่อนที่10เอกลูกน้ำเค็มนี่จะมารายงานตัวต่อท่านธำรงก็คงจะรู้ระแคะระคายเรื่องบ้านผีดุที่ท่านพักอาศัยคนเดียวมาก่อนแล้วดังนั้นเมื่อมารายงานตัว10ตำรวจเอกคนนี้ก็เลยรับอาสาจะไปอยู่เป็นเพื่อนที่บ้านผีดุหลังดังกล่าวแถมยังคุยเขาไม่กลัวผีแล้วก็ไม่เชื่อว่าผีมีจริงในชีวิตนี้ยังไม่เคยเห็นผีแม้แต่ครั้งเดียวนอกจากได้ยินได้ฟังเรื่องเล่าเกี่ยวกับพูดผีต่างๆซึ่งเชื่อว่าเป็นเรื่องงมงายไร้สาระไม่น่าเป็นไปได้นอกจากคุยโอ้ไม่หวาดหวั่นต่อผีสางใดๆทั้งสิ้นยังแถมท้ายอีกว่าถ้ามีโอกาสเจอผีจริงๆก็ดีจะได้ขอเลขหวย2ตัว3ตัวเอามาแทงให้รวยสักทีท่านทำรงฟังตำรวจลูกน้องคุยโม้โอ้อวดอย่างสนุกปากก็เลยยกยอเพิ่มเข้าไปอีกว่าทั้งกองกำกับการคงจะมีแต่ลูกน้องลูกน้ำเข็มคนนี้แต่เพียงผู้เดียวที่เป็นคนกล้าไม่กลัวผีเมื่อเป็นอย่างนี้ก็พอวางใจได้นะสิบตำรวจเอกได้ยินเจ้านายชมคนหน้าบานยิ้มอิ่มเอิบไปทั้งวันเป็นอันว่าสิบตำรวจเอกลูกน้ำเข็มผู้ไม่กลัวผีก็ขนของมาอยู่เป็นเพื่อนโดยพักอยู่อีกห้องหนึ่งซึ่งอยู่ติดกันแล้วก็อยู่อย่างเป็นปกติสุขมาเป็นเวลา3วันจนกระทั่งถึงคืนวันที่3ก็เกิดเรื่อง
1: พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังแหมนิทานอาจารย์ยอดกำลังสนุกเลยค่อยมาฟังกันต่อท่านผู้ฟังครับด้วยความปรารถนาดีนามคุดทิพมงคลตอง5ตราพนาดินนามคุดในกล่องสีน้ำเงินนะครับผลิตจากเนื้อมคุดแท้ๆจากจันทบุรีรสชาติบอกได้เลยว่าอร่อยนะครับกิโลหนึ่งนี่ก็จะได้แค่4ขวดแล้วก็ผสมสมุนไพร24ชนิดอย่างลงตัวมีมาตรฐานนะครับ GMP ฮัตสับมีอย.เรียบร้อยสะอาดปลอดภัยไม่มีน้ำตาลน้ำหวานมีไม่มีแต่เป็นหวานโดยธรรมชาตินะคนเบาหวานกินได้เพราะไม่ได้กินเยอะนะครับหวานโดยธรรมชาติทีนี้สารกันบูดเราก็ไม่ใส่นะครับวัตถุกันเสียสารกันบูดบรรจุในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองคือเน้นภาษาฝรั่งเขาเรียกว่าclean food อาหารสะอาดอาหารปลอดภัยนะครับท่านที่รักสุขภาพท่านที่อายุมากแล้วนะครับต้องการที่จะดื่มจะกินอะไรที่ช่วยทำให้ร่างกายมันแข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับให้รางวัลกับร่างกายของเราก็แนะนำนะครับน้ำมคุดตราพนารินกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินส่งฟรีถึงบ้านเก็บเงินปลายทางนะครับโทรเข้ามาในรายการ3ขวดขึ้นไปก็ส่งให้ฟรีทุกวันนี้สะดวกสบายมากท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับน้ำมคุดตราพนารินครับท่านผู้ฟังช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปที่จังหวัดเชียงรายนะครับ ไปฟังเสียงของคนที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดปวดหัวปวดไหล่ปวดต้นคอดื่มน้ำมังคุดเข้าไปจะเป็นยังไงฟังแล้วพิจารณาดูครับ
2: สวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติสวัสดีครับท่านผู้ฟังทางบ้านที่เคารพทุกท่านวันนี้ผมพาท่านผู้มีเกียรติมาพบกับคนที่มีประสบการณ์ในการดื่มน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนาดินนั่งอยู่ข้างๆผมครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับถามเลยคุณพี่ชื่ออะไรครับพี
3: ่พี่ละธิดาเจ้า
2: ละธิดา
3: เจ้า
2: อานามสกุล
3: จอนนี่เจ้า
2: จอนนี่
3: จอนนี่
2: จอนนี
3: ่เจ้า
2: แฟนฝรั่งป่ะมีแฟนเป็นฝรั่งป่ะ
3: คนไทย
2: อานามสกุลจอนนี่อายุเท่าไหร่พี่ละธิดาชื่อเล่นชื่ออะไร
3: ชื่อพี่ดาน
2: พี่ดาน
3: เจ้าพี่ดา
2: พี่ดาพี่ดาอายุเท่าไหร่ละ
3: 52
2: 52ปีอยู่บ้านเลขที
3: ่มาเจ้าบ้านก็อยู่นะเจ้า
2: เอาบ้านอะไรอยู่บ้านอะไรนี
3: ่บ้านโต๊ะแห่หลวง
2: โต๊ะแห่หลวง
3: โต๊ะแห่หลวง
2: โต๊ะแห่หลวง
3: เจ้า
2: ตำบล
3: ตำบลหยางพี่ไผ่ตำบลป่าว
2: ป่าพร้าว
3: เต้าวะพร้าว
2: เต้าวะพร้าว
3: เจ้า
2: อำเภอสันป่าตองจังหวัด
3: เ
2: ชียงใหม่ก็ถามพี่ดาถือว่าเป็นการพูดคุยเนาะเล่าแชร์ประสบการณ์กันพี่ดาก่อนที่จะมาดื่มน้ำมังคุดนี่สุขภาพมันเป็นอะไรพี
3: ่ไม่ค่อยสบายเจ้าลำปวดหัวไหล่ปวดต้นคอเนี่ยเจ้า
2: ปวดหัวไหล่ปวดต้นคอ
3: เจ้าแล้วก็ไอ้ตอนนั้นบ่สบายเนาะนอนอยู่ติ่งเตียนอ่ะฟังวิทยุเนาะฟังวิทยุแล้วไอ
2: ้
3: พอดีได้ยินโฆษณาน้ำมังคุด
2: ถามก่อนมันปวดมานานยัง
3: นานแล้วครับ
2: กี่วันกี่เดือนแล
3: ้
2: ว
3: โอ้หลายปี
2: หลายปี
3: เจ้า
2: เอาแล้วทำไมไม่ไปหาหมอ
3: ไปหาหมอมันบ่หาย
2: หมอก็บอกเป็นไร
3: เป็นยัง
2: ไม่เป็นยัง
3: ไม่เป็นไร
2: หมอบอกไม่เป็นไร
3: ขอว่าอันไปบีบที่นู่นดีที่หน้าดีก็ไป
2: ไปบีบ
3: ไปนวดมาเสียไปที่ตู้ปลาคาสนหลอกก็บ่หายอันเอาเพิ่มมาบีบที่บ้านเนาะก็บ่หายไปบีบตาโตกอบ
2: มันปวดมากไหมพี่มิดา
3: ปวดมาก
2: มากขนาดไหน
3: เหมือก็อันมันจะลุกจะโล่นน่ะน่ะมันจะหัวไหล่อ่ะ
4: ม
3: ัน
4: จะ
3: หัวไหล่เหมือนหัวไหล่จะหลุด
2: แล้วทำงานได้มั้ย
3: ต่อไปทางกลับมามันก็ปวดมาก
2: ปวดมากอ
3: ๋
2: อเป็นปีหลายปี
3: หลายปี
2: มันก็ทรมานดิ
3: ทรมานตอนแรกไอ้ไปทำขนมจีนอ่ะมันหัวไหล่มันต้องใช้เวลาไอ้ทุกทวาร
2: ม
3: า
2: ทำขนมจีนตลอด
3: ก็เลยปวดมาทำงานไม่ได้ก็ลาออกแล้วก
2: ็ปวดจะทำงานไม่ได้
3: จ้ะทำงานหิ้วอะไรก็ไม่ได้เลยนะก็ลาออกแล้วก็ไปย่าให้ใจสวยเวลากลับบ้านมันก็ปวดมากขอเฟรบีกให้ก็ไม่บีบอันเพื่อมาที่บ้านนะบอกเพื่อนมาบีบมานวดเขาก็บ่นเพ
2: รา
3: ะว่าที่นู่นเขาบีบมันดีมาหายไปบีบเสี้ยว500-600ไปสองสามเที่ยวมันก็ไม่หายขอว่าที่ตู้ปลาคามันก็ดี
2: เขาบีบ
3: ดีบีอีกอันลูกสาวไปโซ่สอนหรอกก็ไม่ดี
2: ไม่ดีขึ้น
3: จ้างอันคงมาบีบที่บ้านแฮมเที่ยวละ200-300มันก็ไม่ดี
2: ก็ไปรักษามาจนท้อแล้วจนเหนื่อยแล้วมันไม่หาย
3: ตอนไม่สบายก็นอนดูไอที่อยู่ที่ติ่งเตียนตอนนั้นมันร้อนมากนอนบนเตียงไม่ได้เนาะเมื่อวานพอดีได้ยินโฆษณาที
2: ่คนแรก
3: คุยไม่ที่อยู่ที่สองคนแม่ลูกที่เปียป่านเปีย
2: ถ่
3: ายคอยเป็นเนี่ยตอนแรกเลย
2: ลองดู
3: ไม่ได้รอมาบอกป้าไม่สบายเนาะมาบอกป้าน้าอันมาคุดต่อพระนารีฟ้าไม่ที่ยุ่งมาดีนะป้าทีแรกไม่เชื่อนะป้าไม่เชื่
2: ออ
3: ันทีนี้ป้าหลายไม่ที่ยุ่งมาเจอแล้วอันโทรมาด่าอันวันนี้ว่าที่เขาจะอันขายที่ไหนโทรไปถามเขาสิว่าที่ธนาคารยาเนาะ
2: ครับผม
3: ที่อันป้ามาหาที่บ้านโทรแล้วอันไปซื้อกันคนละสามขวดจะกี่สามขวดมันปวดมาก
2: ตอนกินแล้วปวดขึ้นอีก
3: ปวดมากกว่าเดิมอันคือว่า
2: แล้วทำไมไม่หยุดกินปวดมาก
3: ตอนแรกอันสู้ไปหาป้าบอกว่านี่ปวดท้ายคอยกลับมาบ้าง
2: แต่ปกติปวดขึ้นทุกคนนั่นแหละโดยมาก
3: เฟรว่าอันบอกเฟรว่าเร็วๆมาปวดมากอยู่ไม่ได้แล้วอันรีบบี
2: บ
3: มาหาป้าแล้วก็อันบีบกะคืนป้าก็ไปกินโทรมาด่ามึงไปยังไงบ้าป้าปวดมากปวดเหมือนกันเมื่อคืนมาอันมันก็ปวดที่แรกมันก็ปวดที่ท้ายคอยก่อนปวดที่ท้ายคอยมันก็ลงมาที่ก้นลงมาที่ตูดปวดมากเดินไม่ได้เหมือนกันขามก้นอ่ะเอาผ้ามาโซ่ป้าเดินไม่ได้มันก่อนนั้นไม่หยุดนะไม่หยุดก็กินต่อไปเลยเรามาปวดลงที่ขาเมื่อคืนนอนไม่หลับว่าเช้าพรุ่งนี้ไม่กินไรนะมาปวดมากแล้วก็ ตื่นเช้ามากี่ตัว สามขวดหายหมดเลยทุกวันนี้ไม่รู้สึกเลยว่าเคยมีปวกมีมื่อยที่ไหน
4: อ๋อมันดีขึ้นตอนขวดที่เท่าไหร
3: ่ขวดที่สามเลย
4: ขวดที่สามทนจนสู้เลยสู้จนทะลุเลยโอ้
3: สู้จนทะลุจนอัน
4: คิดถูกไม่มีหลายคนที่เขากินแล้วปวด
3: ปวดแล้วหยุด
4: ไม่หยุดบางคนไปหาหมอเลยคือผมก็บอกว่ากระบวนการซ่อมแซมของร่างกายเวลามันฟื้นฟูคือมันฟื้นฟูไวเนี่ยมันต้องกระทบบ้างอดทนไม่ตายหรอกถ้าพ้นตรงนี้ไปได้อย่างนี้ปวดมาหลายปีพอปวดพ้นปวดตรงนี้ไปได้ไม่ปวดละ
3: ไม่ปวดละ
4: สบายตัวเลย
3: สบายลืมไปเลยว่าเคยปวดที่นี่ไม่ปวด
4: ดีไม่ถามจริง
3: ๆมาอร่อยมากมาเคี่ยวโคมาก
4: แล้ว
3: ดี
4: เสียดายตังค์ไหม
3: ไม่เสียดายไปบีบไปนวดเสียมากกว่านั้นอ่ะไปที่โต๊ะก่อนนี่เสีย600อ่ะไปบีบไป
4: ทีละ600
3: อ๋ออาจารย์ขอมาที่บ้านแห่ง200
4: เป็นมาหลายปีมันทรมานด้วย
3: ทรมานมากถ้าเพื่อมันเยี่ยที่บ้านว่าเพื่อนวดให้หน่อยเขาก็บ่น
4: คร
3: ับขี้เกียจก็ไม่มาแห
4: ่ไม่มาบ่นได้นวด
3: ขี้เกียจนวดว่าเขาดีนะเดี๋ยวจะซื้ออันปีใหม่นี่จะซื้อไปฝากพี่สาวที่เวียแห่ง
4: ครับ
3: ไป
4: แล้วไม่กลับไปทำขนมจีนอีกแล้วอ่ะ
3: ไม่ไป
4: แล้ว
3: ขอใช้เครื่องละตอนเนี้ย
4: ขอใช้เครื่องละ
3: ตอนนี้อันโบ๊ท
4: ก็ดีใจกับพี่ดาเนาะทางบริษัทก็ขอขอบคุณมากมากยังไงกินดีก็กินไปเรื่อยๆดูแลตัวเอง
3: อันนี้เราก็ขอบคุณ
4: ครับครับผมครับค
3: ุ
4: ณครับ
3: มีนี่เราจะเสียสตาร์ทเยอะกว่านี
4: ้โอเคครับสุขกายสุขใจแล้วครับขอบคุณมากมากครับคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองครับ
5: น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพระนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงหล่อหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555

เวลาประมาณตีสองขณะที่ท่านดำรงกำลังนอนหลับสนิทก็ต้องผวาตื่นด้วยความตกใจเมื่อได้ยินเสียงดังครูมครามดังสนั่นหวั่นไหวที่ห้องของสิบตำรวจเอกใจกล้าเนี่ยเสร็จแล้วท่านก็คว้าปืนเปิดประตูออกไปก็พบว่าบานประตูห้องของสิบตำรวจเอกคนเนี้ยพังทลายเป็นช่องทั้งสองบานเข้าไปดูในห้องไม่ปรากฏตัวเจ้าของห้องอยู่ภายในห้องเดินออกไปดูด้านหน้าประตูหน้าบ้านก็เปิดทิ้งไว้ตะโกนเรียกหาก็ไม่มีเสียงขานตอบแล้วก็ท่านก็ปิดประตูหน้าบ้านเสร็จแล้วก็กลับมานอนต่อเช้าวันรุ่งขึ้นเวลาประมาณ7 โมงเช้า10 ตำรวจเอกลูกน้ำเค็มถึงได้โผล่หน้าเข้ามาในบ้านด้วยท่าทางอิดโรยใบหน้าซีดเซียวท่านทำรงก็ถามว่าเมื่อคืนนี้มีอะไรหรือถึงได้ทำประตูบ้านเขาพังสิบตำรวจเอกก็ตอบว่าโดดถีบจนประตูพังทลายลงมาเหตุที่ทำอย่างนั้นก็เนื่องจากถูกผีหลอกแล้วก็เล่ารายละเอียดให้ฟังว่าขณะที่กำลังนอนหลับรู้สึกว่ามีใครเปิดม้งเข้ามาก็เลยลืมตาขึ้นก็เห็นใบหน้าผีใหญ่เต็มม้งเลยเป็นใบหน้าผู้หญิงเน่าเฟะในตาถลนยื่นมาจ่ออยู่ตรงหน้ากลิ่นเหม็นเน่าอบตลบอบอวนไปหมดพอพบกับสภาพน่ากลัวสุดขีดแบบนั้นก็เลยกระโจนออกจากมุ้งโดดถีบประตูจนพังแล้วก็วิ่งเตลิดเปิดเปิงไปตั้งหลักที่ตลาดนครปฐมไม่ได้หลับได้นอนจนกระทั่งรุ่งเช้าถึงได้กลับมานะสิบตำรวจเอกลูกน้ำเค็มเล่าเสริมว่าเขาเจอดีตั้งแต่คืนแรกที่มานอนแล้วนั่นก็คือตอนดึกคืนนั้นรู้สึกปวดท้องก็เลยลุกไปเปิดประตูเพื่อจะไปห้องน้ำซึ่งอยู่ด้านนอกแล้วก็ได้เห็นผีผู้หญิงใส่เสื้อดำผ้าถุงดำผมยาวลากดินเดินวนไปรอบต้นมะขามตอนแรกเขาคิดว่าตาฝาดเพราะว่าเพิ่งจะนอนเอามือขยี้ตาแล้วก็ยังมองเห็นเหมือนเดิมผีผู้หญิงหันมามองเขาเขม็งได้ก่อนจะหายวับไปก็เลยเป็นอันว่าเขาไม่ได้เข้าห้องน้ำรีบกลับมานอนหลับหลับตื่นตื่นจนกระทั่งถึงเช้ากระทั่งมาเจอผีหลอกเขาเต็มที่ในคืนที่ผ่านมาเนี่ยสิบตำรวจเอกใจกล้าไม่กลัวผีทีนี้กลัวแล้วใจปอกลัวผีไปเรียบร้อยขออนุญาตขนข้าวของไปหาที่อยู่ใหม่ในเช้าวันนั้นเลยแม้ว่าท่านทำรงพยายามชวนให้อยู่ต่อยังไงสิบเอกใจกล้านี่ก็ไม่ยอมเปลี่ยนใจยืนยันขอย้ายออกไปอย่างเด็ดเดี่ยวลูกเดียวโดยบอกให้ผู้บังคับบัญชาฟังว่าให้ผมไปนอนโรงแรมผมก็ยอมเสียเงินค่าห้องโรงแรมนะครับขืนอยู่ที่เนี่ยผมถูกผีหลอกตายแน่คราวนี้ท่านทำรงก็เลยต้องอยู่บ้านผีดุคนเดียวต่อไปอีกประมาณ10 วันต่อมาพันตำรวจเอกนครศรีวณิชยศขณะนั้นได้มาเยี่ยมท่านทำรงที่บ้านหลังที่ว่าในตอนสายๆวันหนึ่งคำถามแรกที่ผู้การนครถามก็คืออยู่บ้านหลังนี้สบายดีไหมก็เรื่อยๆคุณไม่รู้หรือว่าบ้านหลังนี้ผีดุก็ไปหาเช่าบ้านหลังอื่นอยู่ไม่ได้ก็ต้องเช่าบ้านหลังนี้อยู่ไปก่อนโอ้ยรีบหาบ้านหลังใหม่อยู่เถอะอย่าฝืนอยู่หลังนี้เลยเพราะมันมีผีแล้วผีมันก็ดุจริงๆด้วยนะจากนั้นพันตำรวจเอกนครก็ได้เล่าให้ฟังว่าบ้านหลังนี้ก็เคยมาเช่าอยู่แล้วเหมือนกันแต่อยู่ได้แค่2 วันก็ต้องรีบย้ายออกไปอยู่ที่อื่นทันทีเพราะว่าเจอผีหลอกเข้าให้อย่างจังนั่นก็คือพอตอนเย็นของวันที่2ขณะนั่งอยู่หน้าบ้านซึ่งมีรถจิ๊บจอดตรงลานใกล้กับต้นมะขามอยู่ๆเครื่องยนต์รถจิ๊บก็ติดกระหึ่มแล้วรถจิ๊บก็เดินหน้าถอยหลังเคลื่อนที่ไปมาทั้งที่ไม่มีคนขับพันตำรวจเอกนครก็เลยเพ่นออกจากบ้านนั้นทันทีโดยทิ้งรถจิ๊บคันนั้นไว้ที่เดิมเพราะไม่รู้ว่ามีผีสิงหรือเปล่าต่อมาก็ต้องไปหาอาจารย์รดน้ำมนต์ให้และขอให้อาจารย์รดน้ำมนต์รดจิ๊บดังกล่าวด้วยเพราะว่ากลัวจะมีผีสิงอยู่พันตำรวจเอกนครเป็นนายแพทย์ปริญญาเคยผ่าศพมามากต่อมากแล้วก็ยังเป็นนักโดดร่มค่ายนเรศวรหลายปีบอกว่าไม่เคยพบผีหลอกดุเดือดถึงป่านนี้ท่านทำรงก็รับฟังเรื่องผีที่พันตำรวจเอกนครเล่าแล้วก็ยิ่งหนักอกเพิ่มขึ้นแม้ว่าทุกวันที่ผ่านมาเหตุการณ์จะเป็นปกติไม่มีวี่แววว่าผีจะอาละวาดให้เกิดความตื่นตระหนกหวาดกลัวแต่ในวันข้างหน้าก็รับประกันไม่ได้ว่าผีจะไม่หลอกหลอนจนขวัญกระเจิงแล้วอีก 4-5 วันต่อมาท่านทำรงก็มีโอกาสพบกับพันตำรวจเอกอมรอาจยราชอดีตผู้กำกับการตำรวจภูธรเขต7ซึ่งเคยเช่าบ้านผีดุหลังเดียวกันมาแล้วแล้วก็อยู่ไม่ได้ต้องเพ่นหนีกระเจิดกระเจิงเพราะถูกผีหลอกพันตำรวจเอกอมรก็รีบแนะนำให้ท่านทำรงย้ายไปอยู่ที่อื่นเสียเถอะอย่าอยู่ที่บ้านหลังนั้นเลยเพราะว่า
ผีมันดุจริงๆ

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับแผ่นดินพระเจ้าจินซีฮ่องเต้เวลานั้นมีครอบครัวชาวนาที่ยากจนครอบครัวหนึ่งผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวชื่อนายเอี้ยฮงมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งชื่อเอี้ยเฮียงแม่เฮียงนี่กำลังวัยรุ่นเป็นเด็กหญิงที่ค่อนข้างจะแปลกกว่าเด็กหญิงอื่นๆในละแวกนั้นคือแกไม่ยอมพูดจากับใครง่ายๆเว้นเสียแต่กระเตี่ยกับแม่เท่านั้นแหละเวลาเตี่ยกับแม่จะไปไหนเอี้ยเฮียงก็จะร้องขอตามไปด้วยเสมอตั้งแต่เด็กมาแล้วจนกระทั่งเติบใหญ่อายุได้14ปีนางก็ยังคงร้องขอตามเตี่ยไปทำงานในท้องไร่ท้องนาด้วยทุกวันอยู่มาวันหนึ่งเตี่ยก็เตรียมตัวจะออกไปไร่แม่เฮียงก็จัดแจงแต่งตัวเพื่อจะขอตามไปไร่ด้วยแต่วันนั้นนางเฮียงนี่ก็แต่งตัวเป็นผู้ชายสรัดกุมเหมือนกับทหารจะไปออกรบจนดูไม่ออกว่าเป็นผู้หญิงทั้งสองพ่อลูกแต่งตัวเสร็จแล้วก็รีบออกจากบ้านเดินทางไปยังไร่เพื่อทำงานตามปกติสองพ่อลูกเดินทางมาถึงซอกเขาปากทางที่จะเดินเข้าไปสู่ตัวไร่ก็ปรากฏมีเสือโคร่งขนาดใหญ่ตัวหนึ่งโดดพรวดออกมาจากซอกเขาส่งเสียงคำรามหมายจะตะปบคนทั้งคู่นะเตี่ยที่เดินนำหน้าก็ตกใจก็เซล้มลงนางเอี้ยเฮียงซึ่งตามหลังมาก็ก้าวสะอึกเข้าไปป้องกันเตี่ยทันทีพอเสือโดดลงมานางเอี้ยเฮียงก็ตบเปรี้ยงเท่านั้นละเสือกริ่งเลยกริ่งโดนตบเข้าสองสามทียืนงงหัวหมุนไปหมดไม่มีเรี่ยวมีแรงนางเฮียงก็รวมกำลังผลักเสือกระเด็นหงายหลังไปไอ้เจ้าเสือร้ายคำรามเสียงสนั่นป่าแล้วโดดหนีไปเลยอ้าวเสือโดนตบไว้สามทีหนีไปเลยนางเอี้ยเฮียงเห็นเสือไปแล้วก็กรากเข้าไปช่วยพยุงเตี่ยเตี่ยไปล้มพยาบาลใหญ่พอฟื้นคืนสติเห็นตัวเองไม่เป็นไรลูกสาวก็ยังอยู่เตี่ยก็ใจชื้นนึกนิยมยกย่องความกล้าหาญของลูกสาวอยู่ในใจพอได้เห็นความเก่งกล้าของลูกสาวในครั้งแรกที่นางเฮียงนี่โดดเข้าไปตบเสืออย่างองอาจแล้วก็เหมือนกับรู้เลยว่าคราวนี้จะต้องมาเจอเสือปรากฏว่าลูกสาวแต่งตัวธรรมะธรรมแมงเป็นพิเศษเหมือนเตรียมจะออกศึกมาตั้งบ้านนะว่างั้นพอทั้งสองพ่อลูกกลับไปถึงบ้านเตี่ยก็เล่าเรื่องเสือมาตะครุบตัวให้เมียฟังก็สรรเสริญลูกสาวว่าเป็นผู้หญิงใจเด็ดกล้าหาญเสียดายที่ว่าเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายนี่จะต้องเป็นนักรบผู้แกล้าคนหนึ่งต่อไปในภายภาคหน้าพอชาวบ้านรู้เรื่องว่านางเฮียงสู้เสือได้ก็พากันมาเยี่ยมแม่นางเฮียงก็จัดให้มีการเรียกขวัญรับขวัญลูกสาวตามธรรมเนียมขึ้นในบ้านต่อมาวันหนึ่งเตี่ยออกไปทำธุระนอกบ้านกับเพื่อนบ้านนางเฮียงก็อยู่กับแม่เพียงสองคนปรากฏว่าในบ้านนี่มีผู้หญิงชราผมขาวขาเสียข้างหนึ่งแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าขาดกระรุ่งกระริ่งมองดูเหมือนขอทานมายืนอยู่ที่ประตูหน้าบ้านนางเฮียงมองเห็นก็เดินออกไปถามว่ายายมีธุระอะไรอ่ะมาหาใครเหรอยายมาจากไหนอ่ะ
1: ครับท่านผู้ฟังก็เป็นช่วงท้ายชั่วโมงน้ำมังคุดตราพนาลินแล้วก็น้ำมังคุดผสมสมุนไพรตราบ่มบุญโดยผลิตจากที่เดียวกันคุณภาพใกล้เคียงกันแต่บ่มบุญนั้นสำหรับถวายพระก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายในชั่วโมงนี้พบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าขอความสุขความสวัสดีขอคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ

่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเพลินเพลงกับแซมสันดำเนินรายการโดยดีเจจุ๋มกรองทิพย์ครับ

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองกูต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามิน E สวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอก Samsung Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือหญ้าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดหลินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีทอเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพัทดีทอแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าหดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิงเคซี่วีเต้มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกตาไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์คิวเทนและวิตามินอีสวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอกแซมสันเคซี่วีเต้สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือย่าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดเดินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่คิมเสนกระบูนข่อยเปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทขนส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่

0: แต่เมื่อกี้ลืมปิดไมค์เออดีนะเปิดวิทยุคลอไปด้วยเอ๊ะเสียงใครมันแทรกเข้ามาเอ้าลืมปิดไมค์เนี่ยเขาเรียกว่าสัญญาความจำนะเสื่อมเนี่ยสัญญานี่สำคัญนะเราก็ถ้าเป็นในด้านกายภาพวิทยาศาสตร์เนี่ยเราก็ต้องดูแลบำรุงนะฮะนะโดยเฉพาะพวกเรานะสอวอนะฮะมีพี่ที่เรียนด้วยกันนะพี่แมวสีจุ๋มอดีตข้าราชการบำนาญกรมสรรพากรแต่แกแบบน่ารักมากเลยพี่แมวนะคือแกไม่มีตัวตนแกแบบไม่อะไรเลยนะเวลาคุยกับจุ๋มก็น่ารักน่ารักนะดูแล้วก็แบบธรรมชาติมากคือละลายพฤติกรรมได้ดีมากนะก็พี่ต้องบำรุงสมองบ้างนะไอ้ที่เราเรียนกันเนี่ยยิ่งกว่าหมอดูอีกนะเนี่ยเพราะต้องเขียนดวงให้ได้เป็นร้อยๆพันๆดวงดวงจิตนี่แหละเนี่ยมันสัญญาในทางด้านกายภาพนะก็เราก็ไม่อยากให้เป็นคือจริงๆมันคือจำได้หมายรู้นะฮะในทางพุทธศาสนาเนี่ยนะใครที่เข้าวัดหรือเคยปฏิบัติธรรมแล้วสนใจในพระธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็จะโอ้สัญญาพอพูดถึงสัญญานี่ไม่ใช่ไปสัญญิงสัญญาหรือไปทำข้อตกลงอะไรไม่ใช่นะก็คือจำได้หมายรู้นะฮะแต่ถ้าด้านกายภาพก็คือสมองเราเนี่ยเบรนนี่เนี่ยนะฮะเบรนเนี่ยแปลว่าสมองเนี่ยมันเสื่อมนะแล้วตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าคนสูงวัยเนี่ยก็จะเจอปัญหานี้เยอะทีนี้ถ้าเกิดเราสมองเสื่อมแล้วใช่ไหมคะเราก็ไม่รู้อ่ะแต่คนที่เราอยู่ด้วยเนี่ยเขาก็ต้องดูแลแล้วก็มีความทุกข์เนี่ยเมื่อกี้เปิดมาขึ้นเลยนะตามหาคนหายก็เป็นรูปคุณตาวัย85 ปีนะหายไปจากบ้านเท่านั้นเท่านี้นะจากตำบลอะไรลักษณะเลยเขาลงรูปก็จะเจออย่างนี้บ่อยๆนะเป็นคนสูงวัยบางทีเดินแล้วก็หายไปอะไรเงี้ยนะก็ต้องดูแลสมองนะคือเบรนนะบางคนก็ไม่ให้ความสำคัญนะเนี่ยเบรนนี่หรือเบรนความจำนะถ้ามันมีเสื่อมได้มันก็มีความเสื่อมหลายอย่างหนึ่งจากกรรมพันธุ์หรือพันธุกรรมเราเนี่ยนะถ้าใครมีปู่ย่าตาทวดนะมีโรคความจำเสื่อมนะแต่มันอาจจะเสื่อมสัก80-90นี่ก็ถือว่าเป็นธรรมดานะแต่ถ้าเกิดเสื่อมตั้งแต่อายุน้อยๆเนี่ยมันก็ต้องพึงระวังนะคะนะมันจะมีเสื่อมแบบด้วยตามอายุไขธรรมดาธรรมชาติอยู่แล้วนะถ้าเสื่อมก่อนวัยอันนี้ก็เป็นปัญหานะลูกหลานก็ลำบากนะคนดูแลเหนื่อยนะดูแลคนสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์นะจิงกบแปะกล้วยถ้วยฉันได้นะขายของเลยจิงกบแปะกล้วยช่วยท่านได้นะอันนี้เรื่องจริงอ่ะสวัสดีค่ะ
1: จ้า
0: จ้า
1: เอาไอ้กระดูกอะไรกระดูก
0: อ่อนปลาฉลาม
1: กระปุกหนึ่ง
0: จ้าจดก่อน
1: แล้วก็อย่าสีฟ้า
0: หลอดละ100 บาทกระดูกอ่อน1 กระปุก60 เม็ดนะ1,200จ้ะเอาอะไรบ้างจ้ะ
1: เอากระดูกแล้วก็เอายาตีฟัน
0: 1 หลอดหรือยังลองใช้ดูบีบนิดเดียวนะจ๊ะเพิ่งไม่เคยใช้เลยใช่ไหมจ๊ะ
1: ย
0: ัง
1: ไม่เคย
0: โอ้ยกลัวติดใจจังเลยอ่ะเนี่ยบอกชื่อที่อยู่จุ๋มเลยถ้าสั่งครั้งแรกจ้ะปิดวิทยุหน่อยได้ไหมจ้าเสียงมันสะท้อนน่ะฟังแต่มือถือปิดวิทยุนิดนึงเสียงมันรีแฟกกัน
1: ปิดแล้ว
0: อยู่จังอาจบอกชื่อนามสกุลเลยจ้ะ
1: ชื่อสมควรวงคุด
0: สมควรนามสกุลวงคุดนะจ๊ะ
1: ค่ะ
0: บ้านเลขที่จ้ะ
1: บ้านเลขที่134
0: 134
1: หมู่เจ็ด
0: หมู่เจ็ดจ้ะตำบลจ้ะ
1: บางขันหมาก
0: น้ำท่วมไหมจ้ะ
1: ไม่ท่วม
0: นะ
1: ยังไม่ท่วมยังไม่ท่วม
0: โอ้ตะก่อนเนี่ยบางขันหมากนี่เป้านิ่งเลยนะคะ
1: โอ้บ้านฉันนะท่วมมาถึงพื้นเหนือชั้นหนึ่งเนี่ย
0: เออบ้านยกพื้นสูงใช่ไหมนะจ๊ะ
1: จ
0: ้
1: า
0: ถ้าเกิดถึงพื้นเนี่ยก็แปลว่าท่วมแหละเยอะแหละ
1: จ้าโอ้โห
0: โอ้
1: ท่วมเราเลย
0: โอ้อยู่ตรงฝั่งไหนอะถ้าเกิดจะไปท่าวุ้งอะอยู่ซ้ายหรือขวาจ๊ะ
1: เออไปท่าวุ้งก็อยู่ซ้ายจ้
0: าโอ้ตรงนั้นนะของแท้เลยน่ะโอ้โหดีใจนะ
1: ก็อยู่ข้างไอ้เนี่ยไอ้เซเว่นเนี่ยเขามาทำใหม่เนี่ย
0: ไอ้ติดถนนเลยเหรอจ๊ะ
1: จ้ะ
0: โอ้ที่บ้านทำอะไรไหมจ๊ะขายของหรือเป็นบ้านพักจ๊ะ
1: ไม่ได้ขายของค่ะ
0: อยู่บ้านเป็นบ้านส่วนตัวนะ
1: จ้ะ
0: โอ้ฟังมานานยังคะเนี่ย
1: โอ้โหนานแล้วซื้อไอ้กระดูกมาเที่ยวแล้ว
0: ไปซื้อที่ไหนอ่ะ
1: ที่นี่เนี่ย
0: เอ้ยงั้นก็มีชื่อแล้วสิ
1: ไม่รู้สิ
0: อ้าวเดี๋ยวหนูดูข้อมูลก่อนเดี๋ยวโอ้โหให้เราก็จดใช่เราก็เดี๋ยวจุ่มดูแป๊บหนึ่งเดี๋ยวข้อมูลตรงไหมคุณแต่ยังว่าพอบอกนามสกุลจุ่มคุ้นๆเพราะว่าจุ่มว่าต้องเป็นคนบอกชื่อแล้วให้เขาพิมพ์เหมือนนะนี่ไงวงคุดอืม134หมู่7นี่ไงนี่แม่ตำบลบางขันหมากเมืองลพบุรีเบอร์โทรเบอร์เดิมโอ้ยเห็นแล้วจ้ะขอบคุณมากๆนะคะ
1: ติดกับเซเว่นแหละ
0: อ๋อติดกับเซแล้วปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะ
1: 75แล้วเม
0: ื่
1: อก
0: ี้ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ขอให้น้ำไม่ท่วมนะทั้งบ้านหนูเขาพะงามเนี่ยโซนติดภูเขาเนี่ยโอ้โหเมื่อวานนี้วิกฤตเลยค่ะท่วมหมดไทยฟงไทยฟู้ดธนาคารธนาคารตรงตลาดเสาธงอะจ้ะ
1: ค่ะฝนตกโอ้โหไม่หยุดเลย
0: เขาว่าวันนี้ลพบุรีจะมีฝน 80% นะคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็เตรียมระวังปักเปิ๊กไฟอะไรอย่าให้มันโดนน้ำนะจ๊ะ
1: จ้ะ
0: เพราะว่าเมื่อวานเห็นแม่ข่าวออกอะลุยน้ำแล้วโดนไฟมันรั่วนะคะใช่เดี๋ยวระวังเนาะอืมเป็นห่วง
1: ฉันไม่เดินไปไหนแล้วก็ฉันปิดเตียง
0: อ๋อดีจังเลยอยู่กันกี่คนจ้าที่บ้าน
1: อยู่กับลูกสาว
0: อ๋ออุ่นใจอ๋อมีลูกอยู่แล้วก็อุ่น
1: คนลูกเขาคน
0: นึงอ๋อมีหลานด้วยโอ้แล้วคนสูงวัยเราไม่อยากให้อยู่คนเดียวเนาะโอเคเดี๋ยววันพรุ่งนี้จุ๋มส่งนะจ๊ะจ้าขอบพระคุณค่
1: ะ
0: สวัสดีค่ะแหมคนแถวบ้านเราบางขันมากสาวมอนนะเนี่ยบางขันมากเนี่ยเมยเจิงนะเมยเจิงจุ๋มเมื่อเคยไปงานทำบุญแม่เพื่อนเนาะก็ตอนเขาเสียเนาะเขาเวลาพระมอนเขาจะท่องเพราะนะนะเมยตือเขาไม่พูดนะโมนะเขานะเมยนะเมยเจิงนะโมตะเซอะไรอย่างเงี้ยนะเงินสาวมอนคนงามนะฮะลพบุรีก็เป็นแหล่งรวมนะถ้าบ้านหมี่ก็ต้องสาวพวนสาวงามบ้านหมี่ต้องสาวพวนนะถ้างามมากๆนี่ต้องเขาพะงามฮิวโอ้ยแหมพ้นตัวหน่อยก็ได้เนี่ยเขาพะงามเนี่ยอันนี้งามจริงนะเพราะว่าเขาพะงามนะตอนนี้อาจจะไม่ค่อยงามเพราะว่าบางบ้านน้ำท่วมเนอะแบบโอ้โหหัวยุ่งเลยนะเทินของกันอะไรประมาณตอนนี้สถานการณ์ดีแล้วค่ะมาไวไปไวยุบปุ๊บเลยแต่ถ้าไม่ตกซ้ำอีก2วันนะฮะอ่ะมาพูดถึงสัญญาความจำความได้หมายรู้นะจิงโกะแปลกไว้อย่ามองไม่เห็นความสำคัญจริงๆนะสิ่งที่จุ๋มทำมากินเองแล้วก็จำหน่ายด้วยเนี่ยแบ่งปันกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อสังขารร่างกายนะเรายังต้องใช้ชีวิตแบบมี ตัวตนยังมีบัญญัติมีสมมุติอยู่นะเราก็ต้องใช้ชีวิตนี้แหละเพื่อสร้างบุญกุศลก็ต้องดูแลนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะกระดูกกระเดี้ยวเดินเหินเนี่ยสำคัญไหมสำคัญนะนะจะเดินได้ความจำก็ต้องรู้เอ๊ะกลับบ้านยังไงเอ๊ะวันนี้ยังไงกินอะไรแล้วความจำสำคัญดวงตาสำคัญเห็นไหมว่าสิ่งที่ทำมาเนี่ยมันท็อปซีเครตทั้งนั้นแหละอาจุมพูดแค่นี้แหละนะถ้าใครต่อเนื่องแล้วคุณจะรู้แต่ถ้าใครคิดว่าอู้เป็นมันต้องกินแล้วมันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอย่างนั้นสเตียรอยแล้วค่ะแล้วมันก็จะมีผลในระยะยาวต่อตับและไตกระเพาะอาหารเรานะเราเป็นนะกว่าจะเป็นนะสะสมกันมากี่ปีมันก็ทั้งสมองเราเหมือนกันนะอย่าลืมนะให้ความสำคัญนะจิงโกะแปะก๊วยนี่อยู่ตรงนี้เลยมีส่วนสมบูรณ์มากมายนะเดี๋ยวเมื่อวานนี้บางคนโทรมาไม่ได้รับสายก็ต้องขออภัยมณีศรีอยุธยาเดี๋ยวโทรมาใหม่นะเพราะว่าบางทีคลื่นที่จุ๋มเรียนเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้น้องๆแม่ปราจีนเนี่ยโทรมาบอกโทรมาหาแม่ไม่ติดเลยเห็นข่าวลพบุรีน้ำท่วมคือแม่จุ๋มก็บางทีแกก็ไม่ได้เปิดเน็ตไงสบายดีพวกนั้นนะเนาะเขาก็เป็นห่วงบอกเห็นข่าวน้ําท่วมนะแล้วบ้านเป็นบ้านเก่าจุ๋มอะมันยังไงก็ท่วมค่ะโรงแรม JRD ตั้งแต่ตลาดเสาธงตอนที่มันตกทั้งวันทั้งคืนน่ะนะฝั่งตรงกันข้ามบ้านจุ๋มท่วมหมดค่ะนะแต่มันวับเดียวเช้ามายุบเลยก็ถือว่ารอน้ํารอการระบายนะนะต้องบอกว่าเรนบอมนี่ฝนมันตกนี่มันรอการระบายอยู่นะตอนนี้ก็ระบายแล้วนะฮะก็ทิ้งไว้แต่ความคราบความเสียหายสำหรับคนที่ย้ายของไม่ทันอ่ะมาดูสารสกัดจากแปะกล้วยของจุ๋มเนี่ยไม่ใช่เป็นแคปซูลแบบมาเอาแปะกล้วยมาป่นเหมือนใบมะรุมที่เรากินกันสมัยก่อนนะอะไรใบอะไรนะฟ้าทลายโจรนะอันนี้เราทำแบบอัดเม็ดเลยนะสารสกัดจากใบแปะกล้วยอย่างเดียวไม่พอยังมีฟาร์มากาบาสารตัวนี้สำคัญตรวจสมองมากนะสารสกัดจากพรหมินะก็น้ำหนัก 1,000 มิลลิกรัมใหญ่โตนะวันนั้นเนี่ยนอกจากมีสารสกัดจากใบแปะกล้วยจิงโกะนะดูแลระบบเลือดลมไหวคนที่ตื่นมางงเดินงงเดินเป๋ๆมันยังไงได้นะลืมหลังก้าวไป2ก้าวถอยหลังมาอีก1ก้าวมันจะถึงไหมเอ๊ะจะเอาอะไรอะไรประมาณนี้นะนั้นมันก็จะมีสารสกัดจากพรหมินะสารสกัดจากใบแตะกล้วยสารสกัดจากโสมแล้วก็มีเลซิตินจากถั่วเลซิตินนี่ก็ดูแลสมองนะนะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังมีแมกนีเซียมมีวิตามิน B1 B2 B6 นะนะก็รับประทานพร้อมอาหารเช้ากลางวันได้นะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวฟาร์มากาบ้านะฟาร์มากาบ้านะฟาร์มากาบ้ามีประโยชน์อย่างไรนะก็ดูแลคนที่มีปัญหาแบบซึมเศร้าเหงาใจลูกไม่มานะสามีไม่ทักสักคำโถตื่นมาไม่ทักเราทักแต่หมากับทักกันลอกเงี้ยเฮ้ยใครวะมีอาการหน่อยเนี่ยแต่จริงๆแล้วนะฟาร์มากาบ้าก็สกัดของเราเนี่ยนะมีการหมักจากจุลินทรีย์จากธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยดูดซึมไวนะรับประทานไปก็ดูดซึมปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บดูแลเกี่ยวกับสมองโดยตรงเลยชนิดอัลฟานะคลื่นสมองเนี่ยทำให้มีจิตสมาธิสงบนะฮะลดระดับภาวะความเครียดกังวลความตื่นตระหนกเอ้ยโอ้จะยกเขาบอกให้ยกของขึ้นที่สูงนู้นยกขึ้นตัวเองอยู่คอนโดชั้นที่4แล้วไม่ท่วมถึงชั้นที่4นะไม่ต้องยกขึ้นชั้น5อันนี้ก็วิตกเพราะนั้นเนี่ยไอ้ฟาร์มากาบ้าตัวเนี้ยมันก็จะช่วยลดความเครียดวิตกกังวลตื่นตระหนกนะทำให้การนอนหลับดีขึ้นเข้าสู่สภาวะนะคือ deep sleep นี่แปลว่าดับหลับแบบลึกนะไม่ใช่ day sleep นะ หลับลึกนะมีประสิทธิภาพทำให้ร่างกายได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอตื่นมามันจะไม่มึนไม่งงนี่แหละคือประโยชน์ของตัวฟาร์มากาบ้าที่เราใส่ไปไม่ใช่มีแต่จิงโกะปักก๊วยตัวเดียวนอกนั้นก็ดูแลสมาธิการโฟกัสต่างๆการทำงานนะแล้วก็ลดความว้าวุ่นใจนะทุกวันนี้เราว้าวุ่นใจใครพูดไม่ถูกใจก็หงุดหงิดอันนั้นก็ไม่ดีอันนั้นก็ไม่ชอบคือล้วนแต่มีตัวเราทั้งนั้นเลยนะไอ้ตัวนี้ก็ช่วยระงับความว้าวุ่นได้นะแต่ถ้าเกิดจะให้ดับที่ใจต้องไปเรียนธรรมะ นะปรับความความดันโลหิตหมายความว่าปรับความสมดุลเนาะแต่ถ้าเป็นความดันสูงคุณต้องกินความดันสูงด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะตัวนี้แหละปัญหานอนไม่หลับเครียดสะสมนะแล้วก็มีตัวสารสกัดมากมายอย่างที่จุ๋มบอกไม่เป็นฟาร์มากาบ้าจิงโกะแปะกล้วยละสารสกัดจากพรหมิประโยชน์ตัวนี้ถ้าท่านผู้ฟังเข้าไปจะเห็นเลยว่ามีแบรนด์ของเราตรวจสอบได้ตัวพรหมิเนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวฟื้นฟูฟื้นฟูความจำเมื่อกี้ลดความว้าวุ่นทีนามิทะนะถ้าเป็นภาษาบาลีทีนามิทะนะนะวุ่นง่วงเหงาซึมนะวิกฤตจิตฉาก็จะตามมาลังเลสงสัยไอ้ตัวนี้ไม่ดีนะนะทีนามิทะวิกฤตจิตฉาเนี่ยยังมีง่วงเหงาหนองซึมเศร้าลังเลสงสัยจะตัดสินใจอะไรก็ไม่รู้คิดหน้าคิดหลังห่วงออกมาจากบ้านเอาปลั๊กออกหรือยังไปถึงนู่นแล้วพาหลานไปเที่ยวชลบุรีตีรถกลับมาอีกลพบุรีมาดูว่าปลั๊กยังเสียบอยู่ไหมอันนี้จุ่มเปรียบเทียบให้ฟังนะตัวพรหมิเนี่ยคือมันจะช่วยฟื้นฟูระบบประสาทนะแล้วก็ดูแลมันมีจะมีสารตัวหนึ่งเขาบอกก็เป็นกลุ่มสารชื่อซาโปนินตัวเนี้ยแล้วก็คาร์โบไซต์นะทำให้ความหนาแน่นของเซลล์ประสาทเนี่ยกระตุ้นนะให้มันมีการประมวลผลมีการจดจำที่ดีขึ้นนี่คือประโยชน์ของสารพรหมินะฮะที่อยู่ในจิงโกะแปะป่วยวันนี้ไม่ค่อยอธิบายเนาะบางทีคิดว่าเอ้ยของเรามันเราก็เอาแต่ดีมาแล้วแหละนะมันไม่แค่จิงโกะแปะป่วยนี่คนจะได้ยินชื่อกันบ่อยๆเนาะก็จะผสมในนู่นในนี่นะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะส่วนมากตัวประโยชน์ของจิงโกะจริงๆแล้วเนี่ยมันทำให้เลือดไหลหมุนเวียนดีโอเคไหมไหลหมุนเวียนดีท่านว่ามันพอไหมไม่พอมันต้องมีเกลือแร่วิตามินนี่นะ ขออภัยมีฟาร์มากาบ้านะมีตัวพรหมินะเนี่ยแหละตัวที่บอกเนี่ยแหละช่วยซ่อมเสริมบำรุงนะแบบสมองการประมวลผลต่างๆนะแล้วก็ชะลอความเสื่อมของความเสี่ยงเป็นอัลไซเมอร์นะสารในพรหมิเนี่ยแหละที่อยู่ในกระปุกเนี้ยนะมีกลุ่มสะสมของโปรตีนเบต้าอะมาลอยนะในสมองเป็นสาเหตุหลักเนี่ยไอตัวเนี้ยมันทำให้เราเป็นโรคอัลไซเมอร์ตัวนี้มันป้องกันลดความเสื่อมนะเพิ่มการไหลเวียนนะขยายหลอดเลือดบริเวณสมองส่งออกซิเจนสมองเราก็ต้องการออกซิเจนนะดวงตาเราก็จะมีไอ้เส้นเลือดเล็กๆที่ไปหล่อเลี้ยงดวงตาเนี่ยถ้าเกิดมันหล่อเลี้ยงไม่ได้ออกซิเจนไม่ไปเนี่ยจอดับนะเออเหมือนกับสมองนั่นแหละลดความเครียดแล้วก็ผ่อนคลายกังวลปรับสมดุลคอร์ติซอลนะคอร์ติซอลก็เป็นฮอร์โมนชนิดหนึ่งนะลดความเครียดในเกณฑ์ที่เหมาะสมจิตใจผ่อนคลายนะถ้าเกิดไปวัดก็หายลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะอันนี้แหละจะช่วยนะถ้าเกิดคุณกินจิงโกะแล้วยังช่วยไม่ได้เนี่ยคุณต้องไปสมาธิด้วยนะโอเคนะโอเคนะจิงโกะแปะกล้วย1กระปุกมี30เม็ดนะ700บาทอ่ะแจ้งให้ทราบนะบางคนกินอันนี้นะจิงโกะแปะกล้วยของเราไม่ใช่เป็นแคปซูลอัดเม็ดนะอัดเม็ดทำยากนะนะแล้วก็ต้นทุนในการผลิตสูงด้วยนะเหมือนกับไอ้ตัวแคลอรี่ดวงตานะตัวนี้สำคัญแม่จุ๋มก็ต้องกินนะเพราะว่าตาจุ๋มเนี่ยแกมีเสื่อมแต่แกเสื่อมตอนอายุ90เราก็ต้องขอต้องไม่เป็นไรนะเราก็โอเคนะ ตาจุ่มเนี่ยถ้าใครไปหาเนี่ยให้ตังค์ไม่ได้นะแกจะเดินไปข้างหน้าไปซื้อโอวัลตินบอกจะกลับบ้านถูกไหมนะแต่ตาจุ่มมาคุณตาจุ่มมาเสียอายุ96แต่แกก็มาเสื่อมตอน90กว่าก็โอเคนะเออเราเสื่อมตอนนั้นก็ทำมันเด้อ นะเอาแต่จริงๆแล้วในสัญญาความจำในด้านพุทธศาสนาเนี่ยคือต้องบอกว่าสำคัญนะสำคัญมากจำได้หมายรู้ต่างๆนะก็ต้องใช้สติสัมปัญชยะมาประกอบในรูปแบบในขันห้าก็จะมีสัญญาความจำเนี่ยแหละนะบางคนก็สัญญาจำได้บางทีบางคนระลึกชาติได้กันเลยนะไอ้กว่าจะเป็นความจำในลักษณะ ในทางพุทธศาสนาเนี่ยเราต้องสะสมนานมากนะกว่าจะจำเนี่ยแล้วบางคนเอ๊ะมันยังไงเหมือนจำได้เอ๊ะเราเคยมานี่บางทีเราระลึกได้ไม่ทั้งหมดนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องขอบคุณนะที่ทำให้เราบางอย่างให้เราลืมถ้าเราระลึกชาติได้เนี่ยมันจะยุ่งนะเอ๊ะคนนั้นเคยเป็นสามีเราคนนั้นเคยเป็นเมียเราแต่เขาเป็นเจ้าของแล้วเงี้ยเอ๊ะคนนั้นเคยเป็นพ่อเราอู้คนนั้นคู่อริเราวุ่นวายอย่างนี้บางอย่างมันไม่น่าจำนะสัญญาความจำนะสัญญาก็เป็นความจำในรูปแบบของขันห้าขันห้ามีอะไรบ้างไม่ใช่ขันห้าใบนะท่านผู้ฟังรายการนี้มีแต่คนเก่งนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยขันห้าในทางพุทธศาสนาก็คืออย่างที่จุ๋มบอกนะจำได้หมายรู้นะขันห้าก็จะมีรูปมีเวทนานะสัญญาสังขารวิญญาณรูปก็คือเนี่ยร่างกายเราเนี่ยที่พูดอยู่เจ้าเจ้าเจ้าเนี่ยนะร่างกายและวัตถุธาตุนะเป็นรูปมาเวทนาก็คือความรู้สึกทุกข์นะโสมนัสเวทนาเนี่ยนะสุขทเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาทุกเวทนาอุเบกขาก็เฉยเฉยนะจริงๆเนี่ยเฉยๆนะดีสัญญาคือความจำได้หมายรู้นะสังขารก็คือสังขารบางคนคิดว่าเป็นร่างกายไม่ใช่นะร่างกายคือรูปสังขารคือเครื่องปรุงแต่งทุกวันนี้เราปรุงแต่งมากนะจิตไม่สงบปรุงแต่งจิตจะปรุงแบบไหนอ่ะจะปรุงแบบจิตดีหรือจิตไม่ดีนะหรือจะเอาจิตเฉยๆจะปรุงแบบไหนนะจะปรุงแบบไหนสังขารนี่คือจิตที่ปรุงแต่งวิญญาณหรือวิญญาณขันนะก็คือบางคนคิดว่าผีวิญญาณนี่มันผีป่ะคุณจุ๋มมันไม่ใช่นะจริงๆมันไม่ใช่นะท่านผู้ฟังนะท่านผู้ฟังจะได้ความรู้ที่ถูกต้องนะจุ๋มจริงๆจุ๋มอยากให้ได้ความรู้ที่ถูกต้องวิญญาณนี่ไม่ใช่ผีนะ บางทีเนาะบางทีแล้วเราไปดูเขาออกรายการเนี่ยสื่อวิญญาณนี่ต้องผีแน่แต่จริงๆวิญญาณตัวนี้คือการรู้แจ้งทางอารมณ์นะทางหูจมูกลิ้นกายใจหรืออายตนะทั้ง6ก็แหละนะก็คือความรู้แจ้งนะทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนะนี่แหละรูปขันธ์5นะทุกวันนี้เราก็แบกรูปไว้นะแล้วก็ยังแบกทุกอย่างไปเลยเป็นเดอะแบกนะต้องบอกงั้นเป็นมนุษย์เดอะแบกนะเพราะนั้นเราบางอย่างเนี่ยเราก็อย่าไปแบกมันค่อยๆปล่อยวางนะมีคำกลอนหนึ่งเมื่อกี้ที่จุ๋มไม่รู้ว่าใครฟังแล้วอาจจะได้ยินเสียงจุ๋มเอ๊ะเสียงอะไรมันแทรกนะจุ๋มชอบมากเลยนะท่านผู้ฟังรู้จักคำว่าอาสวะไหมแน่นะนะเดี๋ยวมันจะมีกลอนนะอาสวะเราได้ยินบ่อยๆนะอาสวะแปลว่าอะไรเครื่องหมักดองกิเลสที่หมักหมมนอนเนื่องอยู่ในกมลสันดานหรืออนุสัยนะซึมซาบย้อมใจเรามานานอาสวะเครื่องหมักดองนะอาสวะในทางพระอภิธรรมเนี่ยมีอาสวะ3และอาสวะ4เอาแค่นี้แหละเดี๋ยวท่านผู้ฟังมากๆเดี๋ยวท่านผู้ฟังจะบรรลุเดี๋ยวจะได้ฌานอภิญญานะแต่มันมีกลอนนะจุ๋มชอบเมื่อกี้จุ๋มมานั่งท่องกลอนอ้าวลืมปิดไมค์นะอาสวะไรอยู่ไม่รู้จบโอ

ไม่เบาเข้ายึดมันนิวรณะชักกันให้ปวดหัวอนุสัยไงนอนเนืองไม่รู้ตัวสังโยชน์

อากุศลสังคหะแสดงมามีกาอุมบวดเท่านั้นนะอย่าท้อใจสาธุอ่านไปก่อนไปก็ขนลุกโดยท่านพระคุณนะโดยท่านเจ้าประคุณหลวงพ่อสุรศักดิ์เขมโตในบทเรียนที่เรียนในพระอภิธรรมนะคนที่เรียนต้องได้ท่องบทนี้ในชั้นจุรโทอาสวะนอนเนื่องเนี่ยนะมันมีมาแล้วก็มีทางแก้ไขนะนะอาสวะไรอยู่ไม่รู้จบผมชอบมากเลยนะนะมันทำให้เรานะบางทีเราไม่รู้เนาะเวลาเราทำอะไรบ่อยๆซ้ำๆซ้ำๆเนี่ยมันเป็นอนุสัยที่นอนเนื่องมันเป็นกิเลสชั้นละเอียดที่อยู่ลึกบางทีเราก็ไม่รู้ตัวไม่รู้นะไม่รู้และแก้ยากนะเอาแค่นี้เดี๋ยวท่านผู้ฟังจะบรรลุและจุ๋มก็จะบรรลุไปด้วย อาสวะอะไรอยู่อย่างว่าเฮ้ยเปิดวิทยุเสียงใครวะอ้าวลืมปิดไมค์นะดีนะไม่นินทาใครเอานะอรุณสวัสดิ์ท่านผู้ฟังเวลาก็จะหมดเวลานะจะบอกว่าวันนี้ก็เป็นเช้าวันอาทิตย์จิตแจ่มใสนะคะเป็นวันอาทิตย์ที่27โอ้โหจะหมดเดือนกันยายนนะเดี๋ยวเดือนหน้าเดี๋ยวจะออกพรรษาเมื่อวานนี้สาดพรวนใช่ไหมเดี๋ยวเล่าอะไรฟังขอบคุณเดี๋ยวเมื่อกี้พี่อรุณทักมานะเมื่อวานลุงตู่กินคนเดียวหมด1ถุงอะโหอร่อยมากเหมือนเดิมพี่ฝีมือไม่ตกนะเอาวันนี้เช้าวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569นะคะวันใครที่สั่งของจุ๋มเดี๋ยววันจันทร์ส่งให้นะขอบพระคุณมากมายกายกองที่ให้ความไว้วางใจในสมุนไพรหรือผลิตภัณฑ์แซมซันที่ตั้งใจนะไม่ได้ทำกันเล่นๆนะเพราะถุงก็กินด้วยใช้ด้วยสบู่ยาสีฟันกาแฟแชมพูดูแลสุขภาพทั้งดีจิงโกะแปดกล้วยดวงตาเดี๋ยวแฟกซิดออยล์ใกล้ละใกล้ละรอหน่อยกระดูกอ่อนดีท็อกเคซี่นะมีอะไรอีกกำลัง

ก็เมื่อวานโทรให้มาเอากายศาสตร์โอ้โหน่ารักมากขอบพระคุณมากนะเมื่อวานได้กายศาสตร์พี่อรุณมาเดี๋ยววันนี้จะไปถวายพระอาจารย์ด้วยนะเมื่อวานนี้กลับมาก็แวะที่บ้านแม่ก็แบ่งให้แม่ไปเดี๋ยวแบ่งใส่บาตรด้วยนะพี่ก็ทำทุกปีพี่อรุณโอ้โหจริงๆฝีมือจะดับเนี่ยน่าจะทำขายนะแต่พี่เขาไม่หวงของนะถั่วงาเนี่ยไอ้ข้าวปุ่งๆน้อยมากแล้วเขามาตามไม่แข็งเมื่อวานพอลุงกินอาหารเย็นเสร็จนะคุณลุงกินถุงหนึ่งอะที่พี่ทำมาขอบพระคุณมากพี่อรุณนะท่านนี้สบายละนะรู้จักบ้านเต้เคยไปหาเนาะแต่จุบยังไม่เคยเข้าไปบ้านพี่เลี้ยวนิดเดียวเจอแล้วคิดถึงคิดถึงนะขอบพระคุณมากมายนะพี่นะเดี๋ยวได้ดำบุญร่วมกันนะเดี๋ยวทำทุกคนเลยนะที่ทักถุงมาพี่มาลัยบอกน้ำมาแล้วจ้าโอ้ยโอ้ยนะไม่เป็นไรนะท่านผู้ฟังที่ฟังรายการจุ๋มเนี่ยเป็นเทวดากันทั้งนั้นอะนะเป็นเทวดาเทพบุตรนางฟ้ากันทั้งนั้นคนถ้าไม่ใช่อยู่ในเคยอยู่ในสัญญาความจำวันนี้เนี่ยหรือเคยมีของเก่าเขาก็ไม่ชอบฟังอะไรอย่างนี้เนาะนะเอ๊ะอะไรเนี่ยอะไรเขาก็ไม่ชอบแต่ถ้าคนฟังแล้วชอบเอาไปสอนลูกหลานได้นะสอนได้แล้วก็สอนในสิ่งที่ถูกต้องด้วยนะเพราะเราสู้ในสิ่งไม่ถูกต้องเราก็จะคิดว่าอู้อันนั้นเหรอทุกวันนี้ในโลกโซเชียลมีแต่ของปลอมเยอะมากนะแล้วบางคนเนี่ยมีผู้รู้ไปสอนธรรมะจุ๋มหนุ่มบางทีจุ๋มหยุดฟังแล้วจุ๋มก็รู้สึกเศร้าอ่ะแล้วสุขสงสารว่าคนที่เป็นฟังก็จะฟังแบบผิดๆไปนะมันต้องดูหลายอย่างเนาะครูบาอาจารย์เนี่ยนะที่สั่งสอนเราเนี่ยโดยเฉพาะพระภิกษุสงฆ์ที่สุปฏิปันโนเนี่ยนะที่สอนในเรื่องธรรมะกรรมฐานเนี่ยอันนั้นน่ะต้องบอกว่านะเป็นของแท้นะมันมีของแท้กับของเทียมนะตอนนี้จุ๋มเรียนเมื่อวานนี้เรื่องนิพพานที่เรียนมาทั้งหมดเนี่ยเยอะมากนิพพานเรียนวันเดียวจบ พระอาจารย์บอกเอ๊ะวันนี้เราเรียนนิพพานเราวันนี้เรานิพพานนะก็คือเราเรียนนิพพานนะมีคือจบเมื่อวานเลยแต่อื่นๆในหัวข้ออื่นปริเฉดอื่นเรียนเยอะมากแล้วก็อยู่ในความจำจุ่มเข้าใจแล้วทำไมต้องจำคือถ้าเราจำไม่ได้เนี่ยคือสัญญาเนี่ยเราต้องจำแล้วเราก็ต้องรู้ให้รู้จริงๆเนาะไม่ใช่รู้แบบหลักๆลอยๆนะรูปหน้าประจมูกเขาพูดกันเห็นโทรทัศน์เขาบอกอย่างนั้นเราก็ตามไปบางทีมันทำให้เราเข้าใจผิดนะนะตอนนี้เราจะเอาไอ้ที่มันคว่ำไว้นานเปิดหงายเนาะเพื่อจะได้รองรับสิ่งที่ดีงามนะเราต้องเป็นน้ำที่ไม่เต็มแก้วนะคะมันอย่าเอาความรู้เก่ามาถ้าเอาความรู้เก่าแล้วถ้าเกิดเป็นความของเก่าที่รู้ผิดเนี่ยนะท่านพุทธทาสก็เคยบอกนะเหมือนเราเคยกินอันนั้นนะเราก็จะกินอย่างนั้นไปเรื่อยๆตามกันมาบางอย่างถ้ามันไม่ถูกต้องเนี่ยคนที่มาบอกให้รู้ถูกเนี่ยโดนต่อต้านนะในสมัยยุโรปเนี่ยนะสมัยต้องจักรวรรดินะโหต้องย้อนไปนะคนที่รู้เรื่องวิทยาศาสตร์หรือธรรมชาติเนี่ยถูกมองว่าเป็นพ่อมดหมอผีนะอันนี้เรื่องจริงนะถ้าพูดแล้วยาวนะจริงนะในสมัยจักรวรรดิโรมันเนี่ยนะใครรู้เรื่องธรรมชาติวิทยาศาสตร์ถือว่าเป็นพ่อมดหมอผีเขาเผาเลยนะคือบางคนไปรู้ศาสตร์เนี่ยบางคนก็บอกโอ้โหนะอย่างนั้นแหละนะจริงๆแล้ววิทยาศาสตร์น่ายกย่องแล้วอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ได้บอกว่าศาสนาใดที่จะเข้ากับโรคของความเป็นจริงวิทยาศาสตร์ได้ดูจะมีแต่ศาสนานั้นศาสนาเดียวคือพุทธศาสนาอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะนะจุ๋มมาไปบ้านอัลเบิร์ตมาแล้วนี่ไม่จะโกหกบ้านปลายชีวิตเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยอัลเบิร์ตไอน์สไตน์เคยไปพักอยู่สวิตเซอร์แลนด์นะใครที่เคยไปเที่ยวสวิตเนี่ยเขาก็จะให้เราไปดูอพาร์ตเมนต์น่ะนะที่เขาเคยอยู่ชั้นสูงเนี่ยนะคนที่มีความรู้และเป็นอัจฉริยะเนี่ยบางทีก็คุยคนอื่นไม่รู้เรื่อง อะไรประมาณนั้นต้องบอกเลยว่าไอน์สไตน์บอกอย่างนั้นนะก็คือ

มีศาสนาพุทธเนี่ยแหละนะแล้วสมัยก่อนเนี่ยใครรู้วิทยาศาสตร์นะหรือปรัชญาอะไรเปิดเผยเนี่ยกลายเป็นอะไรอะเป็นพ่อมดหมอผีไปเลยนะเขาไม่เชื่อไงเขามีเคยความเชื่ออย่างนี้มานะอะไรต่ออะไรนะพอมันมีเปิดความรู้ใหม่เนี่ยอะไรที่เราไปแย้งในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยสุ่มเสี่ยงเยอะนะคะแต่เราก็ต้องรู้ในสิ่งที่ถูกต้องนะคะโอเคนะอาสวะพอแล้ว นะขอบพระคุณมากมายนะท่านผู้ฟังนะเราต้องอายุขนาดนี้เราต้องสอนลูกหลานแล้วแหละนะว่าอันไหนมันถูกอันไหนมันควรอันไหนควรเดินในทางโร่งเตียนนะในสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตถาคตได้บอกมรรคาก็คือทางเดินให้กับเรานะว่าเราจะเดินไปในทางที่โร่งเตียนหรือรกชัดนะอยู่ที่ตัวเรานะแต่เราเป็นเทวดากันนะเราตอนทุกวันนี้บางคนก็มีเทวดาเดินอยู่นะเราจะรู้ไหมเนี่ยเราเทวดานางฟ้าเนี่ยบางทีเราก็อาจจะลงมานะจุติตายจากนั้นแล้วลงมาถ้าลงมาได้เนี่ยเราต้องเพียรเยอะๆนะฮะนะลักษณะของเทวดานางฟ้าเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีศีลชอบฟังธรรมะนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะแล้วมาสั่งสมบุญกันใหม่นะเผื่อว่า7ชาตินี้จะได้กับเขาบ้างเมื่อวานมีจุลโสดาบันด้วยนะไม่เรารู้แต่มีโสดาบันใช่ไหมบุอริยะบุคคลนะก็จะมีเริ่มตั้งแต่โสดาบันสกะคานามีอนาคามีอรหัตตหันหรืออัตตผลหรือพระอรหันต์แต่จริงๆมันมีจุลโสดาบันด้วยเราเอาจุลกันก่อนไหม เอาศีลห้าให้ได้ก่อนนะศีลห้าให้ครบนะโสดาบันยังมีโทสะยังมีโกรธนะแต่น้อยหน่อยนะอ่ะไปละนะฮะก็วันนี้ส่งท้ายเพลงนี้นะขอบพระคุณทักทายขอบพระคุณท่านผู้ฟังนะที่ได้ฟังได้นะมีส่วนในร่วมฟังพระสัทธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบุญรักษานะเทวดาคุ้มครองโชคดีและมีความสุขทุกท่านนะท่านเทวดาทั้งหลาย

0: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
2: แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาหร่ายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
3: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

ในวันที่ใจว้าวุ่นลองหยุดพักแล้วกลับมาอยู่กับลมหายใจของตัวเองเพื่อความสุขจากภายในอย่างแท้จริงขอเชิญเรียนสมาธิสะสมพลังจิตวันเสาร์อาทิตย์ที่วัดป่าเทพเนรมิตอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีโทร095-445-1941และ081-991-1757สมัครได้ทุกวัน

0: ธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราษฎรใช้ธงสีแดงเหมือนกันควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็นต่างกันทรงให้เพิ่มรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรีลงบนธงสีแดงเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงนับเป็นครั้งแรกที่แยกธงสำหรับเรือหลวงและเรือราษฎรในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาลัยทรงเพิ่มรูปช้างเผือกในรูปจักรสีขาวเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงเนื่องจากประเทศไทยได้รับช้างเผือกจำนวน3เชือกในส่วนของเรือราษฎรนั้นยังคงใช้ธงสีแดงอย่างเดิมต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าธงสีแดงที่เรือราษฎรใช้นั้นซ้ำกับประเทศอื่นทำให้สังเกตได้ยากทรงพระกรุณาโปรด
1: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ
2: ข่าวรับอรุณดำเนินรายการโดยคุณปุ้มสันธนีค่ะข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
3: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแล้งโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
4: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100 ซีซี
3: ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ45-50วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าข้อรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไหวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร08551790250855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
5: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
3: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
2: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำโปรโมชั่นพอเพียงและเตรียมตุนจากสมุนไพรจิราเดือนกันยายนนี้โปรที่1พอเพียงซื้อ1กระปุกรับส่วนลด100บาทโปรที่2เตรียมตุนซื้อจิรากระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% เลือกได้ตามใจอยากได้โปรไหนโทรสั่งได้เลย0855179025 0855179025สมุนไพรจิระตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดัน

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังคะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำตี 5 ถึง 6 โมงเช้าแบบนี้ที่สถานีวิทยุวสป. 612แห่งนี้ก่อนหน้านี้เราพบกันมาแล้วช่วงหนึ่งที่จทล. AM 1197ตอนตี 3 ถึงตี 4 นะคะและเดี๋ยวจบรายการนี้จะกลับไปที่จทล. AM 1197อีกช่วงหนึ่งตอน 6 โมงเช้าไปฟังข่าวรับอรุณช่วงที่3สดใหม่ไม่มีซ้ำก็ไปติดตามฟังกันได้นะคะวันนี้บุ้มเริ่มต้นรายการด้วยกำลังใจมีกำลังใจมาให้ค่ะเป็นกำลังใจที่มีมาฝากกับผู้ที่กำลังประสบอุทกภัยอยู่ตอนนี้เราได้เห็นภาพน้ำท่วมแต่ละที่แต่ละแห่งแล้วเห็นใจพี่น้องชาวไทยที่ต้องเผชิญสภาวะแบบนี้มีกำลังใจส่งมาให้แล้วก็เชิญชวนช่วยเหลือกันไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดก็ตามข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีสนับสนุนช่วงเวลาโดยสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดกินจีรา2แคปซูลเช้าและเย็นเป็นประจำนะคะวันนี้มีโปรโมชั่นด้วยค่ะคุณผู้ฟังมีเวลาถึงวันที่30กันยายนนี้กับโปรโมชั่นพอเพียงและเตรียมตุนจากสมุนไพรจีราซื้อจีรา1กระปุกแบบพอเพียงลด100บาทค่ะแล้วก็โปรโมชั่นเตรียมตุนซื้อกระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด50%วันนี้ถึง30กันยายนนี้นะคะส่วนคุณผู้ฟังที่มีภาวะเบาหวานขึ้นตาวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมหรือเป็นต้อแล้วลอกไม่ได้ดูแลและบำรุงดวงตาไปด้วยกัน BGM Soft Gel ตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM วันละเม็ดก่อนอาหารเช้าเท่านั้นสำหรับพื้นที่การเกษตรที่น้ำลดแล้วนะคะพืชผลทางการเกษตรที่แช่น้ำอยู่นานขอให้มีพื้นที่สีเขียวอยู่ที่ลำต้นบ้างวัคซีนกับชีวภาพปราบราค่ะส่วนนาข้าวที่น้ำลดแล้ววัคซีไรกับชีวภาพปราบราช่วยฟื้นฟูพืชที่แช่น้ำอยู่นานๆให้กลับมาเขียวงามเจริญเติบโตได้นี่แหละชีวภาพปราบรานะคะแล้วก็สำหรับเกษตรกรที่ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วประสบปัญหาดอกร่วงโดนฝนเจอเพลียวัคซีน2กับวีซ่าขั้วเหนียวนะคะอะไรที่ออกดอกแล้วร่วงหมดฉีดวัคซีน2กับวีซ่าขั้วเหนียวปราบนอนปราบหนูปราบราฝากไว้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะทั้งนาข้าวและพืชไร่เพลี้ยไปนอนมาเชื้อราเกิดหนูกัดโทรหาปุ้มแล้วกันเนาะ0855179025 0855179025วันนี้ขายยาแค่นี้ก่อนไปติดตามข่าวกันค่ะคุณผู้ฟังสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะเมืองหลวงของประเทศที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดภาพของคนเมืองหลวงที่รถจมน้ำรถเมย์จอดนิ่งน้ำทะลักเข้าทั่วหมู่บ้านที่จัดสรรอย่างสวยงามและล่าสุดภาพที่ได้เห็นคือภาพที่เราเคยเห็นมาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเป็นภาพที่แบบเคยเห็นแล้วภาพแบบนี้แล้วก็ไม่อยากเจอแต่ก็มาเจออีกแล้วแล้วคำเดียวที่เราได้ยินอยู่ก็คือเอาอยู่เอาอยู่อีกแล้วจ้าน้ำท่วมแท็กซี่เวย์สนามบินดอนเมือง การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยก็เร่งสูบน้ำสู้ยังไม่กระทบกับเที่ยวบินขึ้นลงตามปกติแต่ผู้ที่จะเดินทางก็ต้องเผื่อเวลาคุณผู้ฟังค่ะเมื่อวานนี้ค่ะรองผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมืองบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่าทออทก็เปิดเผยว่าจากสถานการณ์ที่ฝนตกหนักน้ำท่วมฝนตกหนักตลอดทั้งวันเนี่ยทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าท่วมบริเวณแท็กซี่เวย์หรือว่าทางขับด้านใต้ของสนามบินดอนเมืองบางส่วนก็แจ้งกันไปยังสายการบินให้ได้ทราบเพื่อหลีกเลี่ยงช่วงดังกล่าวระดมเจ้าหน้าที่สูบน้ำตลอดเวลาเพื่อระบายน้ำออกจากแท็กซี่เวย์ให้ได้มากที่สุดแต่ยังสูบน้ำออกได้ไม่มากเนื่องจากกรุงเทพมหานครยังไม่ได้ปรับลดระดับน้ำในคลองบัวคลอง2และคลองเปรมประชากรที่อยู่รอบสนามบินเครื่องบินยังสามารถขึ้นลงตามปกติไม่ต้องปรับตารางเวลาเลื่อนกำหนดบินแต่ผู้โดยสารต้องเผื่อเวลาในการเดินทางเนื่องจากการจราจรทางบกโดยรอบเนี่ยมีปัญหาสถานการณ์น้ำท่วมค่ะคลองโดยรอบก็ยังไม่ได้ปรับลดระดับน้ำเพราะไม่มีทางที่จะระบายไปทางไหนไม่ได้ดำเนินการใดๆให้มันป้องกันไม่ล่วงหน้าเลยค่ะเตือนฉบับที่13แล้วประกาศเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากที่จะมีผลกระทบถึงวันนี้นะคะหลังจากนั้น28กันยายนเนี่ยฝนจะเริ่มลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักในทางตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมด้านตะวันตกของภาคกลางประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันทั้งภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสมน้ำท่วมฉับพลันเพื่อความปลอดภัยขอให้ประชาชนติดตามจากกรมอุตุนิยมวิทยาติดตามข้อมูลจากเว็บไซต์หรือ1182ตลอด24ชั่วโมงแล้วนอกจากนี้ก็มีการเตือนภัยมาจังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากวันนี้นะคะ27กันยายนซึ่งก็ขอให้เป็นวันสุดท้ายจริงๆนะคะ27กันยายนวันนี้ภาคเหนือตกหนักมากที่ตากและกำแพงเพชรค่ะภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตกหนักมากภาคตะวันออกที่นครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีแล้วก็ตราดนะคะส่วนที่ฝนตกหนักอันนี้ตกหนักภาคเหนือที่สุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นโคราชบุรีรัมย์อันนี้ตกหนักภาคกลางที่ชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะส่วนภาคตะวันออกสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีแล้วก็ระยองภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีพังงาและภูเก็ตค่ะอันนี้เป็นพื้นที่สำหรับวันที่27กันยายนวันนี้นะคะ28กันยายนฝนจะเริ่มเบาลงแล้วก็มีการอัปเดตสถานการณ์ลุ่มแม่น้ำบางปะกงป่าสักและเจ้าพระยาหลังจากที่หลายพื้นที่มีฝนตกสะสมมวลน้ำจากลำน้ำสาขาและน้ำล้นเขื่อนทะลักลงสู่พื้นที่ลุ่มต่ำสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยข้อมูลว่าขณะนี้หย่อมความกดอากาศต่ำขยับตัวเข้าสู่ภาคกลางและพุ่งไปยังด้านฝั่งตะวันตกแล้วก็ม้วนขึ้นที่เหนือผ่านอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยานครสวรรค์และกำแพงเพชรคืออย่างนี้ค่ะจากการตรวจสอบแผนที่ดาวเทียมภาพถ่ายดาวเทียมแผนที่ทางอากาศก็จะมองเห็นกลุ่มฝนคือลักษณะของลมที่มันพัดหมุนอยู่แบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังมันเป็นลักษณะของลมที่พัดแบบเกาะเพราะนั้นญี่ปุ่นเนี่ยนะคะทางการญี่ปุ่นเนี่ยเขาแจ้งเตือนมาอย่างประชาชนชาวญี่ปุ่นที่อยู่ในประเทศไทยให้ระวังลักษณะลมแบบนี้ทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าทำไมมันมีคนมาโพสต์ไง ชาวโซเชียลทั้งหลายเนี่ยก็มาโพสต์ว่าญี่ปุ่นเขาแจ้งเตือนมาทำไมญี่ปุ่นรู้แต่ว่าไทยไม่รู้คุณผู้ฟังค่ะไอ้ลักษณะลมแบบนี้มันเหมือนเกาะค่ะมันเหมือนลมมรสุมที่พัดรอบเกาะก็คือมันจะหมุนวนวนจากพื้นดินลงทะเลแล้วก็ม้วนจากทะเลขึ้นพื้นดินเป็นวงกลมอยู่แบบนี้จนกว่าจะเคลื่อนตัวออกไปให้พ้นพ้นอ่ะหรือว่าจะอ่อนกำลังลงอ่ะทีนี้ประเทศไทยอ่ะไม่ใช่เกาะค่ะหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยมันก็เลยวนอยู่ตรงวนอยู่ภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ม้วนลงทะเลอ่าวไทยแล้วก็ม้วนกลับขึ้นมาทางฝั่งตะวันตกแล้วก็ม้วนวนเป็นวงกลมไปทางเหนือตอนล่างโฉบมาภาคกลางฝั่งตะวันออกเชื่อมไปยังอีสานใต้เล็กน้อยแล้วก็วนกลับเข้ามาทางฝั่งตะวันออกของภาคม้วนขึ้นทางฝั่งตะวันตกวนไปทางเหนือตอนล่างเป็นวงกลมอยู่แบบนี้แล้วอีจังหวะที่ม้วนลงฝั่งตะวันออกก็หอบเอาน้ำทะเลอ่าวไทยวนขึ้นมาด้วยแล้วก็มาเป็นฝนตกลงไปแล้วก็วนกลับหอบเอาน้ำทะเลขึ้นมาอีกวนอยู่แบบนี้ค่ะก็เลยทำให้มีฝนตกแบบ3วัน3คืนจากนี้ไปพื้นที่ต้องเฝ้าระวังคือลุ่มแม่น้ำบางปะกงลุ่มแม่น้ำป่าสักลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วกรุงเทพจะเป็นยังไงต่อไปแนวโน้มจะเริ่มเบาบางลงนะคะแต่ว่ามวลน้ำสะสมในลำน้ำและน้ำล้นเขื่อนยังอยู่ในขาขึ้นยังต้องระบายกันอีกประมาณ 1-2 สัปดาห์ไปดูกรุงเทพดิเดี๋ยวเล่าให้ฟังไปดูลุ่มแม่น้ำบางปะกงกันก่อนอันนี้ฝั่งตะวันออกขั้นวิกฤตจันทบุรีที่คลองวังตะโหนดระดับน้ำสูงกว่า4เมตรมวลน้ำไหลผ่านอำเภอท่าใหม่พื้นที่ลุ่มต่ำริมตลิ่งก่อนถึงตัวอำเภอเสี่ยงน้ำเอ่อล้นสักแก้วปราจีนบุรีเขื่อนคลองพระสะทึงล้นเกินความจุเก็บแล้วส่งผลกระทบกับพื้นที่กบินบุรีตลาดกบินบุรีค่ะน้ำท่วมเป็นวงกว้างตอนนี้พื้นที่ตอนล่างกบินบุรีเมตร70แล้วนะคะฉะเชิงเทราค่ะแม่น้ำสาขาคลองสะทึงคลองพระปรงควายหนุมานและเขื่อนคลองระบมเปลี่ยนชื่อเขื่อนเถอะด้วยความเคารพมีน้ำล้นตลิ่งเกือบทุกสถานีมวลน้ำกำลังหลากลงสู่แม่น้ำบางปะกงแม่น้ำบางปะกงทำให้เกิดพื้นที่เสี่ยง3อำเภอบางคล้าคลองเขื่อนและบางน้ำเปรี้ยวค่ะลุ่มแม่น้ำป่าสักเขื่อนป่าสักชนรสิทธิ์ตอนนี้น้ำไหลเข้าเขื่อนเกินกว่า400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปัจจุบันความจุเขื่อน 83% แนวโน้มสูงมากที่น้ำจะเต็ม 100%อาจต้องรอการระบายหรือน้ำล้นเขื่อนลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนบนแม่น้ำปิงวังยมน่านตอนนี้แม่น้ำปิงและแม่น้ำยมระดับน้ำกลับมาสูงขึ้นอีกครั้งเพราะว่าฝนเพิ่มค่ะส่วนแม่น้ำน่านตอนบนน้ำเริ่มลดขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาทยอยระบายน้ำตอนแรกอ่ะจาก 1,300 เป็น 1,500 ท่วมเลยเพิ่มเป็น 1,800 ตอนนี้น่าจะถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยมีน้ำจากกลุ่มน้ำสแกกรังเข้ามาสมทบอีก350ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลกระทบท้ายเขื่อนทันทีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีระดับน้ำริมตลิ่งจะสูงขึ้นจากเดิมส่วนกรุงเทพพื้นที่เสี่ยงในกรุงเทพและปริมณฑลออกสตาร์ทตั้งแต่วิภาวดีเลยค่ะแค่เข้ากรุงเทพก็ท่วมแล้วมวลน้ำเหนือจากเจ้าพระยาไม่ส่งผลกระทบกับกรุงเทพแต่ระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพจะอยู่ที่ประมาณ1เมตร80ถึง2เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งยังต่ำกว่าแนวคันกั้นน้ำของกรุงเทพที่สูงถึง3เมตร50ถึง3เมตร80เซนติเมตรจุดที่ต้องเฝ้าระวังปัญหาหนักอยู่ในกรุงเทพฝั่งตะวันออกระดับน้ำตามคลองต่างๆค่อนข้างสูง มาตรการเร่งระบายน้ำของกรุงเทพเดินเครื่องสูบน้ำกว่า200ตัวเร่งสูบออกได้ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประสานไปยังกรมชลประทานผันน้ำออกทางตะวันตกลงสู่แม่น้ำบางปะกงและคลองแนวตั้งเพื่อระบายออกลงสู่อ่าวไทยให้ไวที่สุดเปิดไทม์ไลน์มวลน้ำเหนือและแนวทางการรับมือฝนรอบใหม่การหน่วงน้ำเหนือเขื่อนหากมีมวลน้ำไหลเหนือเขื่อนลงมากรมชลประทานจะทำการหน่วงน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาไว้ 1-2 วันเพื่อชะลอมวลน้ำก่อนพิจารณาปรับระบายลงสู่พื้นที่ปทุมธานีและนนทบุรีหากฝนตกปลายสัปดาห์หน้าถ้ามีฝนตกหนักรอบใหม่ในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างจะเป็นฝนที่ตกสะสมค่อยๆไหลหลากไม่ได้รุนแรงเชี่ยวกรากเหมือนฝนตกหนักพังภาคเหนือตอนบนจึงสามารถบริหารจัดการได้นโยบายผันน้ำเข้าทุ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการเน้นผันน้ำเข้าพื้นที่ฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกมีทุ่งรับน้ำมีแก้มลิงลุ่มต่ำให้ได้มากที่สุดโดยไม่ต้องมีผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมและนาข้าวของประชาชนกำชับทุกหน่วยงานบูรณาการเป็นหนึ่งเดียวเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ภาพสวยค่ะบูรณาการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวแต่ก็เดินไปทางไหนไม่ได้มากกว่านี้ค่ะคุณผู้ฟังนี่แหละแล้วก็ไปดูพื้นที่กรุงเทพมีตั้งแต่วิภาวดีไปเลยค่ะหน้ารามคำแหงน้ำท่วมหนักเมื่อประมาณ3ทุ่มเมื่อคืนนี้น้ำเกือบเอวค่ะสถานการณ์ภายในกรุงเทพบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงราม59น้ำท่วมสูงจากฝนตกสะสมบางจุดเกือบเอวนี่เมืองหลวงของประเทศนะคะประชาชนก็พากันเดินกลางร่มออกมาซื้ออาหารและสิ่งของจำเป็นเพื่อเตรียมรับมือหากฝนตกซ้ำกันมาตลอดทั้งคืนนี่ค่ะอันนี้เป็นหน้ารามกรุงเทพก็ประกาศหนองจอกสวนหลวงคันนายาวเป็นเขตประสบอุทกภัยแล้วก็มีภาคเอกชนนะคะค่ายรถต่างๆก็พร้อมที่จะช่วยเหลือบรรดาผู้ใช้รถที่ประสบน้ำท่วมมีแคมเปญส่วนลดค่าแรงค่าอะไรเพื่อดูแลหลายบริษัทก็ออกแถลงการอีซูซูมอบความช่วยเหลือและเคียงข้างคุณทุกเวลาส่วนลดค่าแรงค่าอะไร 30% และตรวจเช็คสภาพฟรีโตโยต้ามอบส่วนลดพิเศษจนถึง31ธันวาคมกันเลยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นลด 30% งานอะไรงานซ่อมเคมีพันโตโยต้าก็ลด 30% ตรวจเช็คฟรีค่าแรงทุกระดับค่ะตั้งแต่ท่วมพื้นรถท่วมเบาะรถท่วมส่วนล่างของคอนโซลด้านหน้าส่วนบนคอนโซลจมทั้งคันก็ช่วยเหลือกันไปค่ะคุณผู้ฟังมาลพบุรีมาชาวท่าแคลพบุรีน้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่ปรากฏเครื่องสูบน้ำใช้ได้ตัวเดียวชาวบ้านหลายสิบหลังคาเรือนหมู่3เกรงว่ามวลน้ำจะขยายวงกว้างกว่าทุกครั้งยิ่งฝนตกตลอดทั้งวันลพบุรีตลอดทั้งวันตกหยุดตกหยุดอยู่แบบนั้นค่ะช่วงหัวค่ำนี่ลงมาแรงช่วงเย็นแล้วก็ช่วงหัวค่ำตกหยุดอยู่แบบนี้ค่ะทั้งวันชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน20หลังคาเรือนหมู่3หมู่4หมู่6ตำบลท่าแคอําเภอเมืองเดินฝ่าสายฝนมารวมกันที่บริเวณโรงสูบน้ำอยู่ริมสะพานท่าแค อยู่ในความดูแลของเทศบาลตำบลท่าแคค่ะมวลน้ำที่มาจากตำบลเขาสามยอดก่อนจะออกไปสู่คลองชลประทานชัยนาทป่าสักเครื่องสูบน้ำสองเครื่องใช้ได้เครื่องเดียว มันสูบจนพังหรือมันใช้ไม่ได้ตั้งแต่แรกไม่ได้เช็คไม่ได้ทำพอยกมาปุ๊บก็พังไปแล้วไม่พอต่อการระบายน้ำที่เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนค่ะมวลน้ำหลากกระจายเป็นวงกว้างเข้าท่วมบ้านเรือนและกระจายไปอีก4ตำบลชาวบ้านต้องยกของขึ้นที่สูงด้วยความกังวลว่าจะขยายวงกว้างไปอีกหากไม่มีการเร่งระบายน้ำออกมาจากพื้นที่ซึ่งมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องค่ะนายวรยุทธ์เหล็กเพชรนายกเทศมนตรีตำบลท่าแคพร้อมกำนันผู้ใหญ่บ้านเดินทางมาพบชาวบ้านแล้วเปิดเผยว่าสาเหตุที่เครื่องสูบน้ำใช้ได้ตัวเดียวเนี่ยเพราะอีกตัวนึงเนี่ยกรมโยธาและผังเมืองให้เอกชนมาปรับปรุงระบบการควบคุมการทำงานของมอเตอร์สูบน้ำตั้งแต่เมษายนมันทำงานผิดเพี้ยนไม่ตรงตามเกณฑ์สถานการณ์ที่เป็นจริงทำงานได้แค่เครื่องเดียวตอนนี้มวลน้ำก็ไหลเข้ามามากกว่าที่จะไหลออกไปก่อนหน้านี้แจ้งทางจังหวัดให้ช่วยประสานไปยังกรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งรัดมาดำเนินการเปิดใช้เป็นระบบควบคุมด้วยมือไปก่อนเร่งระบายน้ำก็ยังไม่ได้รับคำตอบไม่มีเจ้าหน้าที่ลงมาแก้ไขแต่อย่างใดทางด้านของผู้นำท้องถิ่นก็เดินทางเข้ามาในพื้นที่น้ำท่วมเพื่อเร่งอพยพชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบนำอาหารปรุงสุกน้ำดื่มของใช้จำเป็นยารักษาโรคไปแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเป็นการชั่วคราวรับปากชาวบ้านจะเร่งประสานกรมโยธาธิการและผังเมืองมาดำเนินการเปิดเครื่องสูบน้ำตัวที่สองโดยเร็วและขอให้จังหวัดช่วยเหลืออีกทางหนึ่งค่ะก็ตามนี้ล่ะค่ะคุณผู้ฟังขาแล้วก็ลืมไปว่าตอนที่เดือดร้อนเนี่ยเป็นเพราะอะไรพอถึงเวลาที่ต้องเลือกตั้งเราก็ลืมไปแล้วตามนี้แหละอันนี้ท้องถิ่นนะเฉพาะท้องถิ่นโรงเรียนในกรุงเทพนี่ประกาศปิดแล้วนะคะวันจันทร์เนี่ยสถานศึกษาในกรุงเทพประกาศปิดชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์น้ำนี่แหละค่ะเพื่อความปลอดภัยกับนักเรียนผู้ปกครองข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็การตรวจสอบทรัพย์สินของโรงเรียนในสังกัดกทม.ที่อาจจะเกิดความเสียหายเพื่อให้ใช้งานได้และปลอดภัยรวมถึงการเดินทางไปเรียนอย่างสะดวกเพื่อประสิทธิภาพในการเรียนการสอนตอนนี้ประกาศปิดชดเชยกันทีหลังบางโรงเรียนกำลังสอบอยู่ค่ะน้องๆมัธยมช่วงนี้กำลังสอบปลายภาคเรียนที่1ก็เตรียมจะปิดเรียนเดือนตุลานี่แล้วสอบเสร็จก็จะปิดแล้วบางทียังสอบไม่เสร็จเลยหมอเกษตรบางเขนเกือบถึงเอวแล้วค่ะรถเล็กไปไม่ได้แล้วนี่จะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรวันที่3ตอนนี้น้ำท่วมค่ะนี่แหละสถานการณ์เดี๋ยวมีที่อื่นมาเล่ามีเรื่องของนาทีชีวิตกลางน้ำท่วมเลยค่ะตำรวจควบคุมฝูงชนช่วยยื้อชีวิตเด็กถูกไฟช็อตหมดสติกลางสายฝนเด็กชายวัย15ค่ะถูกไฟดูดในบ้านพักซอยวัดเวรุวันวนาราม9หรือว่าซอยเกตวรชัยเขตดอนเมืองฝนตกหนักน้ำเข้าท่วมบ้านค่ะน้องถูกไฟช็อตหมดสติเป็นจังหวะที่10ตำรวจโทวันเฉลิมผลพัฒนาผู้บังคับหมู่กองร้อยที่1กองกำกับการควบคุมฝูงชนที่2แล้วก็เรืออากาศหญิงหทัยชนกอ่อนฉายสำนักงานตรวจสอบภายในฐานอากาศเดินทางผ่านมาประสบเหตุพอดีค่ะเข้าช่วยเหลือทันทีผลัดกันทำ CPR จังหวะปั๊มหัวใจนี่ต้องแบบใช้แรงทั้งหมดที่มีเลยนะคะนำเครื่องช็อตไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ AED เนี่ยช็อตหัวใจ7ครั้งสลับกับทำ CPR นำขึ้นกระบะท้ายขับฝ่าสายฝนและน้ำท่วมสูงส่งโรงพยาบาลทศมินทราธิราชถึงมือคุณหมออย่างปลอดภัยนี่ค่ะ ยื้อชีวิตกันสุดแรงก็ช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่เลยค่ะแล้วก็ล่าสุดจากคำให้สัมภาษณ์ของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยนายชัชชาติกล่าวว่าฝนที่เติมเข้ามาสถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นเป็นฝนที่หมุนวนไม่ไปไหนอย่างที่ปุ้มบอกอะค่ะว่าเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำมันก็หมุนอยู่แบบนี้ค่ะมันก็เริ่มหมุนมาจากภาคตะวันออกลงทะเลไปมวลน้ำทะเลขึ้นมาฝั่งตะวันตกกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีแล้วก็มวลขึ้นมาภาคเหนือตอนล่างอุทัยธานีชัยนาทนครสวรรค์ลพบุรีเพชรบูรณ์โชว์ไปทางฝั่งตะวันออกอีสานตอนล่างมีนครราชสีมาชัยภูมิบุรีรัมย์เฉียวเฉียวไปแล้วก็ลงมาปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีตราดฉะเชิงเทราชลบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครม้วนขึ้นมาฝั่งกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีวนอยู่แบบนี้ไม่ไปไหน 3-4 วันที่ผ่านมาคือตั้งแต่24กันยายนที่ผ่านมานี่แหละค่ะก็หมุนวนอยู่แบบนี้ฝนก็เลยตกซ้ำๆอยู่แบบนี้ในกรุงเทพก็มีระดมกำลังช่วยเหลือที่จอดรถนะคะแล้วก็สถานการณ์น้ำในคลองที่ค่อนข้างทรงตัวการที่จะเอาน้ำลงไม่ใช่เรื่องง่ายๆปริมาณฝนเกือบ300มิลลิเมตรต่อวันค่อนข้างสูงค่ะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบุรีทางด้านในชัชชาติสิทธิพันธ์ก็บอกว่าฝนเยอะจริงๆนี่ค่ะขณะที่กรมบัญชีกลางอนุมัติเพิ่ม50ล้านบาทช่วยน้ำท่วมพระนครศรีอยุธยานะคะนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเพิ่มอัตราสูงขึ้นประกอบกับฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ส่งผลให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยแม่น้ำป่าสักแม่น้ำลพบุรีและคลองต่างๆเพิ่มสูงขึ้นล้นท่วมบ้านเรือนประชาชนวัดมัสยิดสถานที่ราชการพื้นที่การเกษตรตลอดจนถนนและสิ่งสาธารณประโยชน์ในหลายพื้นที่ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเงินทดรองราชการในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อช่วยเหลือประชาชนก็มีการอนุมัติขยายวงเงินกรมบัญชีกลางอนุมัติเพิ่ม50ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนจากเหตุอุทกภัยให้รวดเร็วทั่วถึงและทันต่อสถานการณ์ครอบคลุมด้านการดำรงชีพด้านการปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพื่อให้ทางจังหวัดสามารถนำเงินดังกล่าวไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างทันท่วงทีนี่ค่ะเป็นการช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดทั้งหมดนี้ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราพักกันแป๊บหนึ่งนะฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ให้ปุ้มขายยาแป๊บเดียวเดี๋ยวปุ้มกลับมาเล่าข่าวต่อค่ะคุณผู้ฟังตอนนี้โปรโมชั่นจากสมุนไพรจิราวันนี้วันที่27แล้วนะคะคุณผู้ฟังมีเวลาอีก3วันวันนี้ถึง30กันยายนนี้ค่ะโปรพอเพียงและเตรียมตุนจากสมุนไพรจิราซื้อ1กระปุกลด100แบบพอเพียงเตรียมตุนก็ซื้อ2กระปุกกระปุกที่1เต็มราคากระปุกที่2ลด 50%
1: โปรโมชั่นพอเพียงและเตรียมตุนจากสมุนไพรจิราเดือนกันยายนนี้โปรที่1พอเพียงซื้อ1กระปุกรับส่วนลด100บาทโปร โปรที่2เตรียมตุนซื้อจิรากระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% เลือกได้ตามใจอยากได้โปรไหนโทรสั่งได้เลย0855179025 0855179025สมุนไพรจิระตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดัน
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
3: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ํา25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
4: ในพี่ผู้ชายเขามีเคสที่ใช้แล้วได้ผลจริงนะปราบหนูพี่ชื่ออะไรเนี่ย
5: พี่บรรจง
4: อ๋อพี่บรรจงอยู่ฝั่งอนุเนี่ยนะโรงช้างนะคนขยันแห่งตำบลเนี่ยซื้อปราบหนูไปทำอะไรลองบอกสิ
5: ฉีดในบ้านฮะ
4: ฉีดในบ้านวิธีใช้เนี่ยเอาสำลีจุ่มมาใช้อะไร
5: ใช้น้ำผสม
4: อะไร
5: ไอ้ยาหนึ่งส่วนน้ำสามส่วนอ่ะฉีดแล้วได้ผลเอง
4: อ๋อจะอ่อนไปไหมต้องเข้มข้นไหม
5: ก็เนี่ยเข้มแล
4: ้วรอไซฟ็อกใส่ไง
5: ครับ
4: อ๋อฟังน้องปุ่มประจำนะวันนี้มาซื้อปราบหนูนะพี่บรรจงนะได้ผลดีไหม
5: ได้ผล
4: เองมาซื้อหลายขวดแล้วนะเพราะว่าบ้านเราข้างๆเป็นป่าไงล่ะ
5: ไม่แล้วมันก็เป็นป่ามีอะไรหนูมีเยอะอยู่แล้ว
4: อ๋อได้ได้มันหอมดีแต่มันเราหอมแต่มันไปนะ
5: ครับ
4: มันเวียนหัวเราไม่ได้ฆ่ามันพี่บรรจงขอบคุณ
5: ครับ
3: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีนไรซ์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก่อรอออกรวงชีวภาพปราบรางใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมีหนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเน่อย่างละ50ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
0: มาติดตามข่าวกันต่อค่ะคุณผู้ฟังค่ะอันนี้เป็นเรื่องของเหตุสลดใจรัวยิงภรรยาและเพื่อนเจ็บ2ก่อนปลิดชีพหนีความผิดเส้นพิษรักแรงหึงเมื่อวานนี้ศูนย์วิทยุ191ชุมพรได้รับแจ้งเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่และมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายในเขตพื้นที่อำเภอปทิวจังหวัดชุมพรค่ะประสานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบ้านสร้างใหม่ยังไม่มีเลขที่พบผู้บาดเจ็บถูกยิง2รายคือนางคณาวันอายุ60ปีกับนายดำรัสอายุ50ปีอาการสาหัสนำส่งโรงพยาบาลประทิว

ในเบื้องต้นแหล่งข่าวระบุว่าปมเหตุน่าจะมาจากความหึงหวงโดยผู้ก่อเหตุปักใจเชื่อว่านายดำรัสแอบมีสัมพันธ์ลึกซึ้งกับภรรยาของตนเองจึงก่อเหตุดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบรวบรวมหลักฐานเก็บหัวกระสุนและตรวจสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างละเอียดเพื่อสรุปหาสาเหตุแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปค่ะคุณผู้ฟังส่วนอีกเรื่องหนึ่งอันนี้น้องทะเลาะกับพี่ชักปืนจะยิงแต่กระสุนพลาดเวรกรรมจริงๆเลยหนุ่มขี่มอเตอร์ไซค์มาโดนลูกหลงบาดเจ็บไปเลยเพชรบุรีค่ะเกิดเหตุพี่น้องทะเลาะวิวาทแล้วมีผู้บาดเจ็บ1รายเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบผู้บาดเจ็บเป็นชายวัย23ปีถูกยิงด้วยปืนไทยประดิษฐ์เข้าหัวไหล่ซ้าย1นัดนำส่งโรงพยาบาลมหาชัยเพชรัตน์ก่อนเคลื่อนย้ายต่อไปที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีส่วนผู้ก่อเหตุคือนายวรวิทย์อายุ23ปีถูกจับกุมได้พร้อมของกลางสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุวรวิทย์ทะเลาะกับพี่ชายมีปากเสียงกันจนกระทั่งทะเลาะวิวาทแล้วก็ชกต่อยกันระหว่างนั้นตำรวจมาระงับเหตุไม่ให้ลุกลามแต่วรวิทย์ชักปืนที่พกติดตัวมายิงใส่พี่ชายหวังจะจัดการแต่สุ่ม4สุ่ม5กระสุนพลาดไปโดนผู้บาดเจ็บที่ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาพอดีไม่ได้รู้เรื่องด้วยเลยขนาดตำรวจมาเคลียร์แล้วนะเบื้องต้นจับกลุ่มพี่น้องที่ทะเลาะวิวาทอาวุธปืนควบคุมตัวไปดำเนินคดีค่ะโชคร้ายจริงๆผ่านมาพอดีคุณผู้ฟังเนี่ยทะเลาะกันเองแล้วก็หลับหูหลับตายิงเมื่อวานนี้มีจระเข้หลุดมานะคะ4ตัวยาว2เมตรอ่ะชาวบ้านหนีขึ้นต้นไม้เลยน้ำท่วมที่จังหวัดสระแก้วยังหนักอยู่มีรายงานน้ำท่วมสูงหลายจุดถนนหนทางผ่านไม่ค่อยได้หลายพื้นที่เลยค่ะที่อำเภอเขาฉกรจังหวัดสระแก้วนะมีชาวบ้านพบจระเข้ขนาดยาวประมาณ2เมตร4ตัวบริเวณโกลเด้นเพลสนาวาฟาร์มผู้พบเห็นหนีขึ้นต้นไม้เพื่อหนีจระเข้คุณผู้ฟังปีนขึ้นต้นไม้ใหญ่เลยเจ้าหน้าที่กำลังเร่งประสานเข้าตรวจสอบแล้วก็ให้การช่วยเหลือค่ะล่าสุดแขวงทางหลวงสระแก้วเตือนประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนเขตวัฒนานครนะคะให้หลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมสูงหลายจุดที่ไม่สามารถจะสัญจรไปมาได้เพื่อความปลอดภัยทางหลวงหมายเลข33เส้นทางพระปรงไปโนนจิกทางขาไปขากลับทางหลวงหมายเลข359ช่วงสะขวัญเขามกาทั้งไปทั้งกลับรถทุกชนิดผ่านไม่ได้ทางหลวงหมายเลข3462ช่วงสะแก้วแชออทั้งไปทั้งกลับทางหลวงหมายเลข33โนนจิกอรัญญประเทศฝั่งขวารถเล็กไปไม่ได้ทางหลวงหมายเลข366ท่าข้ามโนนสาวเอทั้งไปทั้งกลับรถผ่านไม่ได้นะคะขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยอำเภอเขาจากการรับแจ้งว่ามีจระเข้4ตัวยาว2เมตรบริเวณโกลเด้นเพลสนาวาฟาร์มประชาชนเห็นพากันหลบหนีกำลังประสานเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและให้การช่วยเหลือโดยด่วนและขอเตือนว่าหลีกเลี่ยงการลงน้ำไม่เข้าใกล้ไม่ไล่จับเพื่อความปลอดภัยค่ะสำหรับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนก็ขอให้หลีกเลี่ยงบริเวณที่มีน้ำท่วมสูงไม่ฝากกระแสน้ำและติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดรวมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันอันตรายจากสถานการณ์น้ำท่วมและอันตรายจากสัตว์ที่หลุดออกจากฟาร์มเลี้ยงด้วยค่ะคุณผู้ฟังนี่ค่ะจากเรื่องราวของน้ำท่วมนะเราพักวางไว้แล้วก็ไปเชียร์กีฬากันส่งใจไปให้นักกีฬาไทยในศึกเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นล่าสุดนะคะมีเหรียญทองประวัติศาสตร์เหรียญนี้75ปีเพิ่งจะได้มานี่ค่ะอันนี้เป็นเหรียญทองประวัติศาสตร์400เมตรเอเชียนเกมค่ะจอชัวโรเบิร์ตแอดคินสันนักวิ่งลูกครึ่งไทยอิตาเลียนคว้าเหรียญทองวิ่ง400เมตรชายในกีฬาเอเชียนเกมที่สนามมิซูโฮปาร์คแอตเลติกสเตเดียมในประเทศญี่ปุ่นนับเป็นเหรียญทองเหรียญแรกในประวัติศาสตร์ของชาติไทยในกีฬาในกรีธาประเภท400เมตรชายตั้งแต่มีเอเชียนเกมมาปี 1953

0: 11 75ปีที่แล้วที่นิวเดลีประเทศอินเดียไม่เคยได้เหรียญนี้มาเลยค่ะซึ่งการวิ่งครั้งนี้จอชัวแซงเดือดสับเดือดมาเลยโดยเฉพาะ200เมตรสุดท้ายเข้าเส้นชัยในเวลา 44.90 วินาทีเป็นสถิติที่ดีที่สุดของจอชัวด้วยค่ะโดยเขากล่าวว่าในช่วง200เมตรสุดท้ายนี้จำอะไรไม่ได้เลยสับอย่างเดียวมาดูคลิปถึงได้เริ่มปะติดปะต่อบ้างก็รู้สึกดีในช่วงครึ่งทางหลังพอเห็น UAE สุเลมานอับดุลรามานจากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ก็สับแหลกเลยค่ะเมื่อถามถึงช่วงแรกที่ตามมาอยู่จอชัวกล่าวว่าช่วงแรกไม่ได้โฟกัสที่ใครตั้งใจทำตัวเองให้ดีพอครึ่งหลังเห็นแล้วว่าต้องใส่สุดชีวิตขอให้พระเจ้าช่วยนักวิ่งลูกครึ่งกล่าวว่าตัวเองเนี่ยบางทีก็รู้สึกแปลกว่าคนไทยไม่เชื่อมั่นเขาแต่ว่าตัวเขาเองมีกำลังใจมากมายแต่ยังมีทุกคนที่คอมเมนต์แล้วก็ภูมิใจที่เห็นตัวเองเนี่ยค่ะไม่ต้องเป็นชาติมหาอำนาจก็สามารถทำได้นี่แหละเหรียญสำคัญที่ไม่เคยได้มาก่อนเลยค่ะ75ปีวิ่ง400เมตรชายก็คือ1รอบสนามนะคะสับสุดชีวิตนี่แหละแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะ5โมงเย็นวันนี้ก็มารอลุ้นเหรียญจากบิวภูริพล200เมตรชายรอบชิงชนะเลิศวันนี้17นาฬิกาเราก็ตั้งความหวังไว้อีก1เหรียญทองจากบิวภูริพลนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังค่ะติดตามเชียร์ทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยที่กำลังได้รับผลกระทบอยู่จากสถานการณ์น้ำท่วมขอให้ทุกอย่างมันผ่านไปเร็วๆขอให้น้องน้ำลงทะเลไปไวๆเห็นใจชาวกทม.แล้วก็ชาวภาคกลางและทุกจังหวัดที่ได้รับผลกระทบอยู่ในเวลานี้ค่ะคุณผู้ฟังคะอันไหนที่เราช่วยได้ช่วยกันคนไทยเหมือนกันนะคะคุณผู้ฟังติดตามฟังข่าวกับปุ้มได้อีกช่วงหนึ่ง6โมงเช้าทางจทล AM 1197นะคะและถ้าคุณผู้ฟังจะติดต่อสั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแล้วก็พืชไร่ไม้ผลรวมไปถึงโปรโมชั่นจากสมุนไพรจิราและBGM Soft Gel บำรุงสายตาก็โทรหาปุ้มได้จดเบอร์ปุ้มไว้ด้วย0855179025 0855179025นะคะขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
1: โปรโมชั่นพอเพียงและเตรียมตุนจากสมุนไพรจิราเดือนกันยายนนี้โปรที่1พอเพียงซื้อ1กระปุกรับส่วนลด100บาทโปรที่2เตรียมตุนซื้อจิรากระปุกแรกเต็มราคากระปุกที่2ลด 50% เลือกได้ตามใจอยากได้โปรไหนโทรสั่งได้เลย0855179025 0855179025สมุนไพรจิระตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิระแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนี
2: งานหนักพักผ่อนน้อย
3: หวยกินแฟนทิ้ง
2: ชีวิตเจออะไรยากๆมาเยอะแล้วขอเจออะไรง่ายๆบ้างได้ไหมได้สิ
4: อีซูซูจัดให้พบโปรแห่งปีออกง่ายใจรถเลยเมื่อซื้ออีซูซู D-Max ทุกรุ่นรับข้อเสนอพิเศษดอกเบี้ย 1.99% โปรใหญ่ขนาดนี้จัดด่วน
5: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่วัคซีไรซ์1ฝาผสมน้ำ15ลิตรฉีดพ่นทุก7วันตั้งแต่เริ่มปลูกจนข้าวออกรวงใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
6: พักผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: เนื่องในโอกาสวันที่28กันยายนพุทธศักราช2569เป็นวันครบรอบ109ปีที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยนั้นศูนย์การทหารปืนใหญ่จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมมอบธงชาติไทยและร่วมร้องเพลงชาติไทยในวันนี้เพื่อเป็นการรณรงค์และสร้างการรับรู้ความสำคัญความเป็นมาของธงชาติไทยธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราษฎรใช้ธงสีแดงเหมือนกันควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็นต่างกันทรงให้เพิ่มรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรีลงบนธงสีแดงเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงนับเป็นครั้งแรกที่แยกธงสำหรับเรือหลวงและเรือราษฎรในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราชนภาลัยทรงเพิ่มรูปช้างเผือกในรูปจักรสีขาวเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงเนื่องจากประเทศไทยได้รับช้างเผือกจำนวน3เชือกในส่วนของเรือราษฎรนั้นยังคงใช้ธงสีแดงอย่างเดิมต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าธงสีแดงที่เรือราษฎรใช้นั้นซ้ำกับประเทศอื่นทำให้สังเกตได้ยากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เรือราษฎรใช้ธงสีแดงมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางส่วนเรือหลวงใช้ธงสีขาวมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางและในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการตราพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับธงว่าด้วยแบบอย่างธงสยามซึ่งกำหนดให้ธงชาติเป็นรูปช้างเผือกบนพื้นสีแดงในปีพุทธศักราช2459พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกประกาศเพิ่มเติมและแก้ไขพระราชบัญญัติธงยกเลิกใช้ธงชาติแบบช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นโดยให้ใช้ธงชาติแบบสีแดงสลับสีขาว5ริ้วประกอบกับในช่วงเวลานั้นประเทศไทยได้เข้าร่วมสงครามโลก
1: วิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรกในเวลา6นาฬิกากับอิฐคณินบุญประเสริฐครับสธนช.ปรับแผนรับฝนตกหนัก 26-27 กันยายนนี้ลดการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลและสิริกิติ์และคุมการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาไม่เกิน 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่7-Elevenทุกสาขา
4: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบ

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิคลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
4: ายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.ในฐานะโฆษกสทช.เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สภาพอากาศและคาดการสถานการณ์น้ำครั้งที่16เมื่อวันที่26กันยายน2569ได้พิจารณาปรับแผนการบริหารจัดการน้ำหลังประเมินว่าช่วงวันที่26ถึง27กันยายนนี้ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคตะวันตกยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่พร้อมพิจารณาปรับลดการระบายน้ำจากเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบในพื้นที่ท้ายน้ำขณะที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ 1,827 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยกรมชลประทานขออนุมัติกรอบการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาที่ 2,000 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอย่างไรก็ตามจะควบคุมการระบายน้ำจริงไม่เกิน 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสทนช.จึงได้ประสานแจ้งเตือนไปยังจังหวัดและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมพร้อมรับมือและเร่งประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้ประชาชนรับทราบล่วงหน้าผู้ประกอบการรถร่วมประกาศหยุดเดินรถชั่วคราวใน5เส้นทางในพื้นที่ภาคตนออกหลังได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมคุณนภพรช่างกลรายงานครับ
5: จากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ทางบริษัทขนส่งจำกัดแจ้งว่าได้ประสานกับผู้ประกอบการรถร่วมที่จะหยุดเดินรถในเส้นทางต่างๆเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและเข้าสู่ภาวะปกติโดยบางพื้นที่ในภาคตะวันออกที่ได้รับผลกระทบผู้ประกอบการรถร่วมได้แจ้งหยุดเดินรถเป็นการชั่วคราวใน5เส้นทางได้แก่สาย46เส้นทางกรุงเทพระยองสายเก่าสาย48เส้นทางกรุงเทพพัทยาเฉพาะรถตู้สาย914/917เส้นทางกรุงเทพจันทบุรีตราดของบริษัทธนทวีขนส่งจำกัดสาย9916เส้นทางกรุงเทพวังน้ำเย็นคลองหาดสาย9916เส้นทางกรุงเทพสระแก้วอรัญญประเทศตลาดโรงเกลือส่วนเส้นทางการเดินรถของรถโดยสารบขส.ยังคงให้บริการตามปกติในทุกเส้นทางและทางบริษัทจะเตรียมการปรับแผนการเดินรถให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: และมาติดตามพยากรณ์อากาศครับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งรวมทั้งดินโคลนถล่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร
6: ท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงศูนย์การทหารปืนใหญ่คลื่นความถี่ AM 612กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดตราพนารินทร์ดำเนินรายการโดยพันโทไพโรจน์พนารินทร์ครับ
7: ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการสุขกายสบายใจกับน้ำคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนารินทร์ น้ำมังคุดในขวดสีน้ำเงินกล่องสีน้ำเงินมีมาตรฐานมีอย.ท่านผู้ฟังสามารถฟังรายการวิทยุออนไลน์นะครับ24ชั่วโมงได้ที่เว็บไซต์ www.ทิพมงคล5555.com เขียนยังไงนี่เอากล่องนะครับท่านที่ซื้อไปแล้วนี่ถือกล่องขึ้นมาแล้วพลิกดูข้างๆมันจะเป็นภาษาอังกฤษนะบอกลูกให้เขาเข้าให้ตรงนั้นน่ะจะเปิด24ชั่วโมงมีนิทานอาจารย์ยอดเป็นพันๆเรื่องมีประสบการณ์คนกินคนใช้ก็หลายร้อยคน 4-500 คนหลายร้อยคน 4-500 คนนะครับสามารถที่จะไปฟังดูได้ในน้ำมังคุดของเรานะครับส่วนผสมอย่างหนึ่งที่เราใส่ก็คือสมอไทยสรรพคุณของสมอไทยทั่วๆไปหลายๆท่านก็คงรู้จักนะครับคือมันจะมีรสฝาดมีเปรี้ยวมีขมเขาบอกว่ามันแก้ไข้ขับเสมหะได้นะครับแก้น้ำดีแก้ลมปวงพิษร้อนภายในพวกลมจุกเสียดนะครับคุมธาตุไอเจ็บคอขับน้ำเหลืองเสียเสมหะเป็นพิษพวกนี้เนี่ยสมอไทยเขาจะช่วยได้ก็เป็นหนึ่งในสมุนไพร24ชนิดที่ใส่เข้าไปในน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพรทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์ครับท่านผู้ฟังฝากเอาไว้นะครับซื้อหาได้ที่ร้านขายยาแล้วก็ตัวแทนทั่วไปถ้าท่านไม่รู้จะซื้อที่ไหนก็โทรถามในเบอร์โทรที่บอกไว้ในรายการครับท่านผู้ฟัง
8: กายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพระนารี

0: านผู้ฟังครับเรามาเริ่มต้นชั่วโมงนี้ด้วยเรื่องเล่าสนุกสนานเรื่องเล่าดีๆมีคติธรรมจากท่านอาจารย์ยอดอาจารย์ปรีชาเรืองเดชเชิญรับฟังครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่จังหวัดจันทบุรีน้ำตกพริ้วคนที่ไปเที่ยวนี่จะเห็นพระเจดีย์เป็นศิลาแรงล้วนซึ่งมีชื่อว่าอลังกรเจดีย์สถานที่ตรงนี้เป็นอนุสรณ์แห่งความรักอันยิ่งใหญ่สถานที่ตรงนี้สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ได้เคยเสด็จประพาสสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงล้นเกล้ารัชกาลที่5ได้ทรงโปรดเกล้าให้สร้างอนุสาวรีย์ไว้ตรงนั้นและเราจะนำท่านผู้ฟังไปสู่ตำนานอันยิ่งใหญ่ของความรักขององค์สมเด็จพระปิยะมหาราชกับเหตุการณ์โศกนาฏกรรมที่น่าสะเทือนใจที่เกิดขึ้นบนแม่น้ำเจ้าพระยาในอดีตที่ทำให้ชื่อของพระนางเรือล่มหรือพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ได้ปรากฏขึ้นแก่โลกครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปสู่เหตุการณ์อันระทึกใจในวันแห่งอดีตในวันที่คนไทยทั้งชาติต้องจดจำไว้วันที่จะบอกว่าประเพณีบางอย่างอาจจะเป็นโทษแก่ผู้ที่ต้องประสบกับเหตุการณ์อย่างเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับพระองค์เจ้าหญิงสุนันทากุมารีรัตน์เป็นพระราชธิดาของสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นเกล้ารัชกาลที่4พออายุ 15-16 พรรษาเข้าถวายพระองค์เป็นพระมเหสีฉลองพระเดชพระคุณต่อสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเวลานั้นล้นเกล้ารัชกาลที่5มีพระชนมายุได้ประมาณสัก20พรรษาเหตุการณ์ผ่านมาจนกระทั่งถึงวันจันทร์ที่30พฤษภาคมปี2423ท่านผู้ฟังบางปะอินเวลานั้นเป็นตำบลเล็กๆในแขวงเมืองกรุงเก่าต่อมาเป็นสถานที่ที่พระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์เสด็จมาประทับในฤดูร้อนตราบจนกรุงศรีอยุธยาล่มสลายในคราวศึกสงครามกับพม่าเมื่อเวลาผ่านเลยมาถึงราชวงศ์จักรีเมืองหลวงของแผ่นดินก็ได้ย้ายมาอยู่ที่กรุงเทพพระมหานครพระราชวังบางปะอินจึงถูกทอดทิ้งลืมเลือนจนกลายเป็นพระราชวังร้างตราบจนกระทั่งเมื่อปีที่กล่าวปรากฏว่าวันนั้นสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้เสด็จออกณพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยโปรดเกล้าให้พระยามหามนตรีจัดเรือพระที่นั่งเพื่อเสด็จประพาสพระราชวังบางปะอินเรือที่จะไปก็มีเรือพระที่นั่งโสพลภควดีเรือปานมารุตเรือกลไฟโสราขจรวรเดชเรือกลไฟราชสีผู้ที่จะตามเสด็จในวันนั้นก็มีพระองค์เจ้าหญิงสุนันทากุมารีรัตน์และพระราชธิดาพระองค์เจ้าสวภาผ่องศรีพระองค์เจ้าสุคุมารมารสีและกรมสมเด็จพระสุดารัตน์ราชประยูรอยู่ในขบวนเรือตามเสด็จการเสด็จประพาสสถานที่ซึ่งเรียกว่าเป็นการเสด็จโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคอันยิ่งใหญ่นั้นใครจะรู้บ้างว่าในพระทัยของพระองค์เจ้าหญิงสุนันทาไม่ได้ทรงสบายพระทัยนักไม่ได้ปรารถนาจะเสด็จออกจากพระราชวังก็เพราะว่าเมื่อคืนก่อนพระองค์ทรงสุบินร้ายในสุบินนั้นมีเรื่องราวว่าพระองค์เสด็จไปยังสะพานแห่งหนึ่งพร้อมด้วยพระราชธิดาเมื่อกำลังเสด็จข้ามสะพานนั้นบังเอิญพระเจ้าลูกเธอพลาดพลัดตกลงมาในน้ำพระองค์ตกพระทัยรีบฉุดประหัตพระราชธิดาขึ้นมาได้ครั้งหนึ่งแต่ทว่าลื่นหลุดประหัตตกลงมาในน้ำอีกพระองค์ก็ไขว่คว้าตามฉุดพระราชธิดาจนเสียหลักพลัดตกลงมาในน้ำด้วยกันพร้อมกับเจ้าฟ้าหญิงพระราชธิดาน้อยพ พระสุบินนี้เป็นเสมือนนิมิตบอกลางร้ายอันน่าตระหนก
0: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อไม่กำลังสนุกเลยด้วยความปรารถนาดีจากน้ำมังคุดตราพนารินน้ำมังคุดผสมสมุนไพรอันทรงคุณค่า24ชนิดนะครับสมุนไพรที่ใส่อยู่นั้นถือว่าเป็นตำรับผลิตภัณฑ์ของไทยนะครับมีประโยชน์ต่อร่างกายอร่อยดีแล้วก็มีประโยชน์กินเองก็ถูกปากเป็นของฝากก็ถูกใจขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่อุดหนุนมาตลอด 2-3 ปีมานี้น้ำมังคุดตราพนารินขายดีมากบางคนนี่เขาบอกว่าถึงไปเข้าแถวซื้อไปรอซื้อต้องจองเอาเบอร์โทรไปไว้ที่ร้านขายยาบอกว่าถ้ามาเมื่อไหร่เนี่ยนะครับโทรมาบอกด้วยนะครับถึงขนาดนั้นก็กราบขอบพระคุณมากๆน้ำมังคุดตราพนารินช่วงนี้เราฟังเรื่องราวว่าน้ำมังคุดของเรานั้นนะมีขายที่ไหนบ้างกันก่อนแล้วค่อยมาฟังกันต่อครับผมน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอฮังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเมาลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมังคุดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน มาฟังเรื่องราวสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อกับท่านผู้ฟังเชิญครับ
2: สุขกายสบายใจกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นผสมสมุนไพร24ชนิดทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินทร์

0: พระองค์เจ้าหญิงสุนันทาก็หวาดหวั่นสังหรณ์พระทัยจนดำริจะงดการตามเสด็จเรื่องสุบินรายนี้พระองค์ได้ทรงเล่าให้พระองค์เจ้าประดิษฐาสารีซึ่งเป็นพระน้องนางเธอได้ใกล้ที่ใกล้ชิดได้รับรู้ด้วยเพราะว่าหากกราบทูลพระบรมราชสวามีแล้วก็จะทำให้ล้นเกล้าทรงวิตกแล้วก็กังวลพระราชหฤทัยก็ตัดสินพระทัยตามเสด็จด้วยเพราะยังหวังว่าพระบารมีของล้นเกล้าจะคุ้มเกล้าให้พ้นพยันตรายได้ทั้งสิ้นแต่พระองค์ไม่รู้ว่าสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงไม่ได้เสด็จพร้อมเพรียงไปด้วยก็เพราะว่าพอได้ฤกษ์2โมงเช้าล้นเกล้ารัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ปล่อยขบวนเรือทั้งหลายรวมทั้งเรือประทับของพระบรมวงศานุวงศ์รวมทั้งตำรวจหลวงกรมวังเคลื่อนขบวนล่วงหน้าไปก่อนบรรดาขบวนเรือพระประเทียบทั้งหลายก็เคลื่อนลำออกจากท่าราชบรดิตเรือกลไฟทุกลำก็ติดเครื่องแล่นจูงเรือเก๋งต่างๆออกจากท่าช้าๆจนกระทั่งลับหายจากท่าราชบรดิตล้นเกล้าก็เสด็จเข้าวัดพระศรีรัตนศาสดารามเสด็จเข้าอุโบสถทรงจุดธูปเทียนนมัสการพระพุทธมหาปฏิมากรแก้มรกตทรงอธิษฐานซึ่งเป็นพระราชประเพณีของพระมหากษัตริย์ก่อนที่จะเสด็จออกจากพระบรมมหาราชวังไปนอกพระนครจากนั้นพระองค์ก็เสด็จไปทำภารกิจต่างๆจนกระทั่ง3โมงครึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเสด็จมาตำหนักแพลงเรือพระที่นั่งโสภณภควดีเวลานั้น3โมงเช้าเสร็จในเวลานั้นไม่มีผู้ใดจะคาดคิดว่าขบวนเรือที่เคลื่อนไปล่วงหน้าเมื่อชั่วโมงกว่าที่เพิ่งจะผ่านไปนั้นจะเกิดอุบัติเหตุสยดสยองอย่างสะเทือนขวัญที่สุดเพราะเมื่อบรรดาขบวนเรือพระประเทียบที่แล่นนำหน้าไปนั้นแล่นไปตามแม่น้ำเจ้าพระยาท่ามกลางสายตาประชาราษฎรที่มาเฝ้าชมดูขบวนพยุหยาตรากันเต็มสองฝากฝั่งอัตราความเร็วของเรือกลไฟก็เร็วพอสมควรแล้วยิ่งเมื่อขบวนเรือแล่นออกนอกเขตพระมหานครไปแล้วพ้นจากหมู่ชาวเรืออันจอแจวุ่นวายเรือกลไฟแต่ละลำก็รู้สึกจะพอใจนะก็เร่งความเร็วสูงขึ้นอย่างเต็มที่ทั้งนี้ก็เพราะว่าเรือกลไฟเป็นของใหม่เป็นของที่ฝรั่งนำมาถวายคนที่ขับเรือต่างๆเหล่านี้ต่างก็มีความรู้สึกคึกขนองในความเร็วของเรือเหมือนกับคนที่ขับรถเป็นใหม่ๆสนุกสนานคึกขนองนะผมจะอธิบายให้ฟังถึงขบวนเรือที่ทำให้เกิดเหตุโศกนาฏกรรมครั้งสำคัญเรือของพระองค์เจ้าสุคุมารมรสีนำหน้าเพราะว่าเป็นเรือที่มีฝีจักรสูงติดตามมาด้วยเรือของกรมสมเด็จพระสุดารัตน์ราชประยูรแล่นอยู่ทางฝั่งซ้ายต่อไปเป็นเรือของพระองค์เจ้าสวภาผ่องศรีแล่นอยู่ขวางขวาส่วนเรือของพระองค์เจ้าหญิงสุนันทากุมารีรัตน์และพระราชธิดานั้นเป็นลำที่4เป็นลำสุดท้ายแล่นตามเรือทั้ง3ข้างหน้าขบวนเรือเริ่มเร่งความเร็วขึ้นอีกแม่น้ำเจ้าพระยาเวลานั้นทอดยาวและเวิ้งวางเหลือเกินพอเลยอ้อมเกล็ดไปแล้วตลอดแม่น้ำก็ยิ่งโปร่งไม่มีเรือเล็กเรือน้อยมาแล่นลอยเป็นที่ขวางทางจะมีก็แต่เรือมอนที่ลงดำเอาทรายขึ้นเอาเรือไปเอาไปขายในพระมหานครความเวิงวางของเจ้าพระยาทำให้นายท้ายเรือกลไฟคึกขนองคิดแข่งความเร็วกันอย่างประมาทพยายามแล่นเรือเข้าตีคู่ขนานกันโดยไม่รู้จักระมัดระวังคิดแต่จะแข่งเรือกันโดยความฮึกเหิมลืมสิ้นว่าความประมาทจะนำอันตรายมาหันเวลานั้นพระองค์เจ้าหญิงสุนันทากุมารีรัตน์ประทับอยู่ในเก๋งเรือโดยปล่อยให้พระราชธิดาซึ่งมีพระชนสา1ปีกับ10เดือนเศษอยู่กับพระพี่เลี้ยงชื่อแก้วก็คอยถวายอารักขาดูแลเป็นพิเศษพระองค์เจ้าหญิงสุนันทาเวลานั้นทรงพระประชวรด้วยเพราะว่าเพิ่งทรงพระครรภ์ใหม่ได้5เดือนด้วยความที่มีอาการป ประชวนพระองค์เจ้าหญิงสุนันทาก็ปิดหน้าต่างทุกด้านเวลานั้นขบวนเรือแล่นเลยผ่านอ้อมเกร็ดขึ้นไปทางบางพูดสองฝั่งริมน้ำเจ้าพระยาก็มีบ้านเรือนห่างๆนานๆก็มีวัดเก่าๆสักทีหนึ่งการเดินทางในช่วงนี้ต้องระมัดระวังอย่างสูงเพราะว่าโคลนทรายใต้ท้องน้ำมีมากมีเรือมอนมาจอดท่อสมองมทรายไปขายเวลานั้นเรือของเจ้าหญิงสุนันทากุมารีรัตน์ซึ่งเคยแล่นรังท้ายขบวนมาแต่แรกกลับพยายามเร่งความเร็วขึ้นไปจะให้ทันเทียบเรือคนไฟลำอื่นแล้วภายในเก๋งนั้นพระองค์เจ้าหญิงสุนันทาและพระราชธิดาก็กำลังทรงพระบรรทมอยู่นายท้ายเรือมีชื่อว่านายอินนายอินคงจะเกิดความคึกขนองจนประมาทพยายามเร่งฝีจักจะเร่งให้ทันเรือสองลำข้างหน้านายอินก็รีบร้อนเบนหัวเรือแทรกขึ้นไประหว่างเรือกลไฟราชสีและเรือยอทวินาทีนั้นเองเรือกลไฟของพระองค์เจ้าสาวภาผ่องศรีก็ทำท่าจะว่าจะติดสายใต้น้ำผู้ถือท้ายก็เบนออกการเบนหัวเรือออกจึงเท่ากับว่าเรือกลไฟทั้งสี่นี่มาอยู่ใกล้กันยิ่งกว่าเดิมจากเดิมที่เคยแยกกันอยู่สี่ลำกลายเป็นเข้ามาอยู่ใกล้ชิดติดกันก็เกิดระลอกคลื่นซัดสาดปะทะหากันเป็นฟองหมู่ข้าหลวงในเรือทั้งสี่ต่างก็ส่งเสียงคลื่นเป็นที่สนุกสนานเมื่อได้เห็นเรือทั้งสี่ลำแล่นใกล้ได้ระดับเกือบจะเทียบกันอย่างนั้น
1: พักสักครู่กับท่านผู้ฟังค่อยมาฟังกันต่อด้วยความปรารถนาดีจากนามกุฎทิพย์มงคลตองห้าตราพนาดินนามกุฎในกล่องสีน้ำเงินขวดสีน้ำเงินช่วงนี้มีผลิตภัณฑ์ดีๆก็อยากจะมาบอกท่านผู้ฟังมีผลิตภัณฑ์ที่เราเพิ่มขึ้นมาอีกทำเพิ่มขึ้นมาด้วยความเป็นห่วงพระคุณเจ้าที่เป็นบุคลากรทางศาสนาเป็นพระนี่ลำบากเขาถวายอะไรก็เลือกไม่ได้เขาให้ฉันอะไรก็ต้องฉันนะไปบิณฑบาตสมัยแต่ก่อนนะพูดถึงสมัยที่ผมเป็นเนนะเป็นเนนให้บิณฑบาตลำบากเป็นเด็กนะเขามองเราเป็นเด็กคนก็ไม่ค่อยใส่บาตรนะอุ้มบาตรค่อยๆเดินไปก้มหน้าก้มตาเดินไปก็มันก็ต้องเล็งด้วยนะท่านผู้ฟังก็บอกตรงๆก็คอยเหลือบดูว่าตรงไหนเขาจะใส่บาตรบ้างเล็งนู่นบางที400เมตร500เมตรก็มองแล้วอ๋อมีคนยืนคอยใส่บาตรอยู่เห็นพระไปหยุดเนี่ยก็รู้แล้วว่าเขาใส่บาตรแล้วก็ก้มหน้าเดินงุดไปนะพอไปถึงอ้าวหายไปไหนแต่แล้วอ๋อเขาดึงขันข้าวเขาไปหลบในบ้านไม่ใส่เราเราก็ต้องเดินต่อไปนึกว่าแต่เขาจะหยุดใส่ค่อยๆหันหลังกลับมาเขาออกมาใส่บางทีเขาเลือกใส่แต่พระบางทีเขาเลือกใส่แต่หลวงตาเนี่ยเป็นเนรลำบากนะเป็นเนรค่อนข้างลำบากนะครับนอกจากบิณฑบาตจะไม่ค่อยได้แล้วในสมัยก่อนนี่เลือกอะไรก็ไม่ค่อยได้ถ้าวันไหนได้อาหารนะก็ได้อาหาร2อย่าง3อย่างนี่โอ้ดีใจรอดตายแล้ววันนั้นนะครับอันนี้คือชีวิตความเป็นสามเณรผมบวชตั้งแต่อายุ12ปีท่านผู้ฟังนะครับก็อาศัยข้าวของพระศาสนาเลือดเนื้อนี่ก็เกิดจากคุณของข้าวชาวบ้านทั้งนั้นแหละนะครับที่เป็นคนมาได้ทุกวันนี้เลือดเนื้อสติปัญญาทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้จากคุณของพระศาสนา13ปีที่บวชอยู่ฉะนั้นรู้อยู่อย่างหนึ่งว่าพระคุณเจ้าโดยมากเนี่ยท่านฉันก็ตามที่โยมใส่บาตรให้ใส่อะไรก็ฉันอย่างนั้นแหละมันเลือกไม่ได้ปัญหาก็คือว่าสุขภาพพระนี่จะเป็นมีปัญหาเรื่องสุขภาพเยอะนะครับพระบ้านที่อยู่ยังพรรษาในบ้านถ้าพระปราท่านก็จะไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับก็คือมีคอเลสเตอรอลมีไขมันมีความดันมีเบาหวานนะก็ไม่รู้จะทำยังไงทีนี้ก็ทำผลิตภัณฑ์ตราบ่มบุญขึ้นมาอันหนึ่งเป็นน้ำมังคุดเข้มข้น 60% ผสมน้ำผลไม้และสมุนไพรอีก 40% นะครับบรรจุในขวดเล็กๆกินฉันขวดละครั้งกินขวดละครั้งขวดละ100มิลลิลิตรอยู่ในกล่องสวยงามมากท่านผู้ฟังกล่องสีเขียวลายทองนูนคือสวยงามมากเอาว่าท่านจะทำบุญที่บ้านถวายสังฆทานถวายพระ5รูป10รูป9รูปนี่นะครับ เอามาถวายแล้วก็เอาดอกไม้ไปวางนี่สวยงามมากถือไม่เคอะเขินไม่อายใคร6ขวด390บาทไปถวายพระหรือจะลองดื่มเองดูก่อนคุณภาพ1ขวดเท่ากับน้ำมังคุด30มิลลิลิตรหรือว่า1แก้วที่เรากินอยู่390บาทนี่ได้6ขวดนะครับไปถวายพระคุณเจ้าอันนี้ก็ถือว่าเราให้สิ่งที่มีคุณค่าถวายสิ่งที่ดีให้กับคนที่เราเคารพคนที่เราบูชานะครับอัคคโตเวปัสสนานังอัคคังธรรมังวิชานตังนะครับคนให้สิ่งที่เลิศกับบุคคลที่เลิศเราก็จะได้สิ่งที่เลิศนะครับอันนี้ก็เป็นหลักความจริงให้สิ่งที่ดีผลดีๆก็จะตอบแทนในชีวิตเราก็ฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังว่าผลิตภัณฑ์ตราบ่มบุญ6ขวด390บาทนะครับซื้อที่ไหนก็โทรเข้ามาในรายการนะครับว่าต้องการซื้อผลิตภัณฑ์บ่มบุญโทรเข้ามาโทรมาหาเขาเขาก็จะบอกว่าซื้อร้านนั้นร้านนี้ตอนนี้กระจายร้านขายยายังไม่ทันเพราะว่าร้านขายยาเยอะนะครับให้เขาส่งถึงบ้านหรือว่าให้เขาแนะนำว่าไปซื้อร้านนั้นซื้อร้านนี้จังหวัดนั้นซื้อร้านนั้นซื้อร้านนี้เดี๋ยวเขาจะแนะนำท่านผู้ฟังน้ำมังคุด 60% ผสมผลไม้ 20% สมุนไพร 40% ตราบ่มบุญนะครับมีสมุนไพรหลายตัวแล้วก็มั่นใจได้ในคุณภาพเพราะว่าผลิตจากเจ้าเดียวกันที่เดียวกันฝากเอาไว้นะครับท่านผู้ฟังเมื่อนึกถึงว่าผลิตจะไปวัดไปวาไม่รู้จะเอาอะไรติดไม้ติดมือไปถวายพระนะครับเปลี่ยนบ้างนะเปลี่ยนเป็นน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพนะครับเพื่อชีวิตที่ยืนยาวเพื่อสุขภาพที่ดีนะครับเอาไปถวายพระขอบคุณท่านผู้ฟังมากๆนะครับที่มีอุปการะคุณกับน้ำมังคุดตราพนาดินแล้วก็น้ำมังคุดตราบ่มบุญด้วยดีขอบคุณมากๆนะครับบุญกุศลอันใดที่ผมทำด้วยเงินที่เกิดจากการขายผลิตภัณฑ์นี้นะครับช่วงนี้ก็ทำบุญเยอะๆมากนะปีนี้นะครับเราเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพปูแผ่นไม้รอบอุโบสถวัดป่ารัตนวันที่โคราชที่ปากช่องนะครับซึ่งพระอาจารย์ฟิลิปยานธรรมโมซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อชาหลายท่านที่เคยฟังหลวงพ่อชาประวัติหลวงปู่ชาหลวงพ่อที่โดนหลวงปู่ชาถีบเพราะขอบฟุ้งซ่านเนี่ยนะครับก็ท่านอยู่ที่วัดนี้นะครับก็ได้ทำบุญตรงนี้ปูแผ่นไม้เป็นไม้แดงอย่างดีนะครับปูรอบพระอุโบสถใหญ่มากสวยงามมากท่านผู้ฟังนะครับเป็นวัดป่าสายหลวงพ่อชาก็เป็นเจ้าภาพตรงนี้ท่านผู้ฟังที่ได้ฟังตรงนี้มีส่วนในการซื้อหานามกุฎก็ขอให้มีส่วนแห่งบุญตรงนี้ด้วยนะครับให้ได้บุญด้วยกันนะครับท่านผู้ฟังช่วงนี้พาท่านผู้ฟังไปฟังของคนที่มีปัญหาเรื่องหัวเข่าแล้วก็ต้นคอต้นแขนชอบปวดดื่มเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงฟังดูพิจารณาดูกับท่านผู้ฟัง
2: ครับสวัสดีครับท่านสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้เคารพทุกท่านนะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้มีเกียรติทุกท่านมื้อนี้ผมพันโทไพโรจน์พานาเล่นกับผ้าพี่น้องมาเยี่ยมมายามถามข่าวผู้ที่มีประสบการณ์ในการกินน้ำมังคุดขวดสีน้ำเงินผสมสมุนไพร24ชนิดทิพมงคลตอง5ตราพนาลินนั่งอยู่ข้างๆผมคนหนึ่งนะพอท่านหูว่าซื้ออย่างกับถามกันพร้อมๆกันเลยสวัสดีครับแม่สวัสดีครับซื้ออย่างแม่ซื้อ
3: ที่ชื่อจริงๆกับแม่สมพานกุลสมุลิน
2: สมพาน
3: จ้า
2: ชาวบ้านก็เอิ้นยัง
3: เอิ้นแม่ท้า
2: แม่ท้า
3: จ้าแม่ท้า
2: แม่ท้าอยู่บ้านใด
3: บ้านหน้าฝาย
2: บ้านหน้าฝาย
3: แต่ว่ามาปนอยู่บ้านจุกวัว
2: มาอวนอัวอยู่บ้านหอยหวก
3: จ้า
2: ตำบล
3: สีบุญเรื่อง
2: สีบุญเรื่องอำเภอสีบุญเรื่องจังหวัดหนองบัวลำพู
3: จ้า
2: เอาแม่ถาม
3: งูที่11เด้อวันงูที่2
2: แม่ถามให้ถามแน่ว่าตามตอบตามความจริงเจ้าเป็นนี่ยังหามือ10มือจังมากินน้ำมะกรูดก่อน
3: มันสิปวดขาปวดในหัวเข่าเนี่ยกับเนี่ยปวดต้นคอปวดต้นคอเนี่ยกับเหงาแขนสองขาง
2: ปวดหลายบ
3: ่ปวดหลายปาดเข้าสิปาดขาเนี่ยมันสิปาดมื้อนึงมื้อ2นี่สิปาดบ่ได้เลยมันสิปวดไปเบิดเนี่ยปาดขาเนี่ยเฮ็ดกับก้องเข่าเนี่ยอ๋อ
2: จ้ามันสิปวดแห้ง
3: จ้า
2: ปวดหลายปวดมาดนยัง
3: ปวดโดนแล้วว่าเพื่อนปวดนี่แต่ช่อง3เดือนแล้วที่ปวด
2: จะไปรักษาจังไดแต่ก่อน
3: เอ้าก็เนี่ยมันเป็นเบาหวานน้ําเนาะ
2: เป็นเบาหวานนะเป็นยังอีกมันยังโรคไข้ไข้เจ
3: ็
2: บ
3: เบาหวานกับความดันไม่ทนได้ล่ะ
2: แล้วก็ปวดน้ําขาหัวเข่า2ข้าง
3: จ้าแต่ว่าหัวเข่าข้างนี้มันสิเศร้าแล้วถ้าพักกินยาตัวนี้ล่ะ
2: บัดนี้ก็ปวดบ่า
3: จ้าไหล่ก็เศร้าแล้วไหล่เนี่ย
2: จกไปจังไดมาจังไดจังมาซื้อน้ำมังคุดกิน
3: เว้ยหลานนี่ล่ะหลานออกมาโล่งหลานเลยเอิ้น
2: หลานคือไป
3: นั่งคําแปงนี่ล่ะ
2: นั่งคําแปงบ้านหัวนี่ร้านค้า
3: จ้า
2: เราเอามาขาย
3: เออ
2: เราบอกให้เจ้ากิน
3: เออยายมาเอายาดีไปกินเด้อว่าซั่นฉันก็เลยมาเอาไปกวดนึง
2: เอา
3: บัดนี้ กว่าที
2: ่กว่านึงเอาฟี่บ
3: ่เอาฟังบ่เศร้าจากเที่ยง
2: ฟังวิทยุ
3: ตัวอยู่บ
2: ่บ่ฟังวิทยุอยู่อ๋อฟังวิทยุแล้วอยากกำแพงกับมาขายว่าแต่บ่ได้ฟังวิทยุแล้วอยู่ๆเขาบอกให้ซื้อเลย
3: ฟังพอใหญ่ไพโรจน์เดี๋ยวเราฟังซุมือซุมือ
2: ก็เลยลองเบิ่ง
3: จ้า
2: ซื้อไปขวดนึงเป็นจังได๋สิ
3: จะกินขวดนึงกะบ่เป็นหยังบัดมากินขวดที่2มันสิไหลจังได๋มันสิคั่นสิคั่นน้ำตุ่นน้ำตัวมันสิมาคั่นอยู่2มื
2: ้อ
3: มันก็เลยหายไปก็เลยเว้ากับลูกสู่ยาไหลกูเฮาใดบ่กูคือเป็นคั่นๆบ่ซั่น
2: ครับ
3: อุ้ยยายถึกแล้วล่ะว่าซั่นผู้ลูกเคยมันคั่นมันไหลว่าซั่น
2: ครับ
3: บัดนี้ได้2มื้อมันก็เซาคั่นนะแม่นแท้สู่ซั่นเว้ากับลูกบัดกินมาแม่หัวเข่าตัวนี้ก็เซาปวดดิบัดน
2: ี้
3: จ้า
2: บ่ปวดแล้ว
3: บ่บัดนี้ตัวนี้ก็เซาปวด
2: บ่าซ้ายบ่าขวา
3: จ้าบัดต้นข้อนี่ก็กับเซาปวดแล้วต้นข้อตัวน
2: ี้แต่ก่อนมันเป็นแห้งอยู่ป่ะ
3: เป็นแห้งจนให้ร้านคั่นให้เนี่ยตัวเนี้ยร้านคั่นให้บัดร้านมาคั่นให้ก็บ่เซาปวดแห้งหลายฮ้อมูลมอนจังซี่ก็เป็นค่ําจื้ออยู่เป็นแข็งๆเป็นปวดๆบัดนี
2: ้
3: ก็สิมีช่วงปวดในเบี้ยงนี่แล้วอยู่ข้างใต้นี
2: ่
3: จ้าอยู่ข้างข้างใต้มันจะเป็นจะเคงอยู่เนี่ย
2: อ๋อครับกินมาจะปวดแล้วแม่ทา
3: ปวดที่2เบิดเบิดมื้อเช้านี่ล่ะ
2: โอเคกินไปเรื่อยๆบ่ต้องเร่งกินน้ําหลาย
3: ๆจ้า
2: เพราะว่าเฮาบ่ฮู้ว่าร่างกายเฮาเป็นหยังแน่ดอกข้างในมันก็ค่อยๆซอบไปเรื่อยๆเ
3: บาหวานท่านก็บ่ขึ้นสูงดอก
2: คือฮู
3: ้เอ้าก็ไปหาหมอสุเดียนไ
2: ปกินอันนี้เราได้ไปลองเจาะเบิ่งแล้วบ่
3: เจาะบัดนี้มันคายคือว่าเฮากินน่ะมันเบาหวานมันก็82มันขึ้นแค่นี้ลงแค่นี
2: ้อ
3: ืม82เนี่ยบ่ขึ้นบ่ลงแต่ละเดือน
2: อ
3: ันเขาหมอนัดกับไปอสมมาวัดน้ําบ้านกับไปสุเดือนสุเดือนความดันมันสิ130ความดัน
2: ก็บ่อันตราย
3: จ้า
2: ครับก็ถือว่าภาพรวมสุขภาพดีอยู่แปลว่ามันแข็งมันตึงมันเจ็บมันปวดน้ำตัว
3: ลูกมันกินแล้วลูกยังมาเศร้ามันก็เบาตัวมันก็มีแห้งใส่หน้า
2: แต่ก่อนมันลูกมันเบา
3: บ่มันสิขาดเขาลูกขึ้นมันสิได้ยืนนิ่งซะก่อนเขาได้ย่างก็ได้ย่างได
2: ้ก่อน
3: จ้าบัดซุมือเขาก็ลูกปั๊บก็ย่างได้เลยนะเดินนะ
2: แ
3: ม่เลยว่า
2: ร่างกายมันเบาขึ้น
3: มันสิถือกูอยู่ดอกตูดฉันสิเป็นคนสิบ่กินยาซุ่มชีซุ่มหาเนี่ย
2: ครับ
3: ก็รู้ว่าเจ้าของเป็นเบาหวานก็ย่ามันผิดตัวเบาหวานนี่ล่ะ
2: ครับผม
3: บัดก็ลองมาเบิ่งลองเบิ่งตัวนี้ล่ะต
2: ั
3: วแรกนี่นี่บ่เคยจะกินยาซุ่มชีซุ่มหาวันพยาน
2: ครับผมครับ
3: จ้า
2: โอเคขอบคุณแม่ทาแล้วนะครับท่านผู้ฟังนะครับท่านผู้ฟังที่เป็นโรคแบบแม่ทาแข็งน้ำตนน้ำโตปวดแข้งปวดขาหนักตนหนักโตนะก็ลองเบิ่งนะครับเด้อแม่ทาเพิ่นบอกเพิ่นกินมา2ขวดกำลังสิกินขวดที่3
3: จ้าน
2: ะครับเพิ่นก็ดีขึ้นหลายพี่ฟังแล้วก็พิจารณาเบิ่งนะครับก็กินไปเลยน้องไปทาน
3: จ้าว่าดียุ่นล่ะฉันว่าว่าเพื่อนฉันว่าดีอยู่
2: สิกินอีกบ่นี
3: ่กินบ่กินตั้งแต่กินไปเรื่อยๆจนมันสิเซาคายบ่เราก็สิเซากินย่านตันบ่ถือกว่าหายาถือมันหายากได้เด
2: ้ครับผม
3: มันลำบากคือหยังนี
2: ่เอาขอบคุณแม่ทานหลายๆนะครับเนาะคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองครับสวัสดีครับ
4: น้ำมคุสกัดเข้มข้นสูตรปรับปรุงพิเศษทิพมงคลตอง5ตราพนารินผลิตจากเนื้อมังคุดคัดพิเศษผสมผสานด้วยน้ำผลไม้และน้ำสมุนไพรอย่างลงตัว24ชนิดคือเฮลินจือฟักข้าวเกากี้ใบแปะกล้วยดอกคำฝอยเถาวัลย์เปรียงลอหังกล้วยมะขามป้อมกระชายขิงขมิ้นกานพลูสมอไทยสมอพิเภกสมอเทศกระเจี๊ยบแดงจันเทศอบเชยเทศลูกหม่อนมะเม่าลำไยมะตูมลูกเดือยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP ฮัตสับมีอย.มีจำหน่ายที่ร้านขายยาและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านน้ำมคุทิพมงคลตอง5ตราพนารินบรรจุอยู่ในขวดแก้วฝาขวดล็อกสีทองขนาดบรรจุ250มิลลิลิตรกล่องสีน้ำเงินราคาเพียงขวดละ360บาทเท่านั้นสั่งซื้อ3ขวดขึ้นไปโทรเบอร์นี้จัดส่งให้ฟรีถึงบ้านไม่ต้องโอนเงินก่อนเก็บเงินปลายทางหมายเลขโทรศัพท์092104555ทวนซ้ำ092104555เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพควรดื่มครั้งละ 20-30 มิลลิลิตรหรือ3ช้อนโต๊ะวันละ2ครั้งขณะท้องว่างตอนเช้าและก่อนนอนดื่มน้ำตาม1แก้วเนื่องจากไม่มีสารกันบูดเปิดขวดแล้วควรเก็บไว้ในตู้เย็นสุขกายสบายใจกับทิพย์มงคลตอง5ตราพนารินน้ำมังคุดในกล่องสีน้ำเงิน
1: มาฟังเรื่องราวสนุกสนานจากท่านอาจารย์ยอดกันต่อกับท่านผู้ฟังเชิญครับ
0: แต่การที่เรือกลไฟเบนหัวเรือเข้ามาหากันนี่ไม่ใช่เรื่องปกติธรรมดาเพราะว่าเรือกลไฟไม่ได้แล่นตามลำพังลำเดียวแต่ทุกลำลากจูงเรือพระประเทียบมาด้วยดูแล้วเป็นที่น่าวิตกยิ่งนักเวลานั้นเรือที่มีนายอินเป็นคนขับก็พยายามจะเร่งแซงขึ้นไปนะโดยไม่ได้ชะลอความเร็วลงแม้แต่น้อยเร่งฝีจักเต็มที่ในขณะที่เรือกลไฟโสระขจรหักหลบทรายออกมาเป็นมุม45องศาอย่างกระทันหันวินาทีนั้นเองเสียงโครมก็ดังสนั่นลั่นเจ้าพระยาเรือทั้งสองลำปะทะกันเข้าเต็มที่สถานการณ์อย่างนั้นคลื่นลูกใหญ่ที่เกิดจากเรือโสระขจรสะท้อนสาดซัดเข้าหาเรือพระที่นั่งของพระองค์เจ้าหญิงสุนันทาเรือพระที่นั่งโครงเคลงไปมาตามแรงลูกคลื่นคลื่นจากเรือสามลำกระทบกระหน่ำเข้าใส่เรือพระที่นั่งองค์เจ้าหญิงสุนันทากุมารีรัตน์ตกพระทัยจนเสียขวัญรีบอุ้มพระราชธิดาไว้แนบพระอุระในขณะที่พี่เลี้ยงแก้วก็หวีดร้องด้วยความตกใจที่เรือพระที่นั่งโครงเคลงเอียงซ้ายเอียงขวาพร้อมกับสายน้ำที่สาดพลูโถมทางเข้าสู่หัวเรือใหญ่ชั่วเวลาเพียงไม่กี่นาทีนั่นเองที่เสียงอื้ออึงลั่นระงมไปทั่วพริบตานั้นเรือพระที่นั่งล้มคว่ำลงทันทีเรือของพระองค์เจ้าหญิงสุนันทากุมารีรัตน์ล่มกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเรือพระที่นั่งล่มต่อหน้าบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์หมู่ข้าหลวงเสนาหมาดรวมทั้งชาวบ้านชาวเรือณบริเวณนั้นภายในเรือมีเสียงดิ้นคลุกคลักคนที่โผล่ขึ้นมาได้ก็ว่ายน้ำเข้าหาฝั่งและเรือพระประเทียบลำอื่นเพื่อจะเอาชีวิตรอดกันโอลมานชาวบ้านชาวเรือรีบละมือจากการทำมาหากินพากันลงเรือมาเพื่อจะทำการช่วยเหลืออย่างทันทีเวลานั้นขบวนเรือลำอื่นก็ไม่สามารถจะทำการช่วยเหลือได้เพราะพระมหามนตรีสมุหราชองครักษ์ได้ออกคำสั่งฉับพลันดังลั่นว่าห้ามไม่ให้ใครเข้าไปช่วยพระองค์เจ้าหญิงเพราะเป็นการขัดต่อกฎมนเทียนบานภายในเก๋งเรือนั้นพระนางผู้เคราะห์ร้ายทรงหาทางช่วยพระราชธิดาจนกระทั่งสิ้นพระชนไปในเวลาไม่ช้าไม่นานแต่ก็ยังมีชาวบ้านสามัญชนที่ไม่รู้ว่ากฎมนเทียนบานคืออะไรก็พยายามหักหานเข้ามาทำการช่วยเหลือเพราะเห็นคนจะตายอยู่ต่อหน้าแต่เวลานั้นก็ช่วยได้แต่เพียงนางข้าหลวงจากเรือลำอื่นเท่านั้นส่วนที่เรือพระที่นั่งไม่อาจจะมีใครเข้าไปแตะต้องได้เพราะพระมหามนตรียืนชักดาบตวาดออกคำสั่งห้ามไม่ให้ใครเข้าใกล้เก๋งเรือพระที่นั่งอย่างเด็ดขาดชาวบ้านชาวเรือก็พากันงงงวยกับคำสั่งนั้นได้แต่งมหาผู้ที่จมน้ำไปแล้วก็ขึ้นมาช่วยพยาบาลแก้ไขกันไปตามประสาท่ามกลางผู้คนมากมายกลางเจ้าพระยาท่ามกลางการเข้าช่วยเหลืออย่างทันทีของชาวบ้านชาวเรือแต่ทว่าพระองค์เจ้าหญิงสุนันทาก็ไม่อาจจะรอดพระชนชีพเพราะคำสั่งของคนคนเดียวที่อ้างความเคร่งครัดของกฎมนเทียนบานชาวบ้านที่ไหนใครจะกล้าขัดคำสั่งคนที่มีอำนาจราชศักดิ์ยืนกวัดแกว่งดาบตวาดก้องอยู่กลางแม่น้ำกว่าจะออกคำสั่งให้คนช่วยกันพลิกเรือเก๋งพระที่นั่งขึ้นมาก็ปรากฏว่าพระองค์เจ้าหญิงสุนันทาสิ้นพระชนเสียแล้วพระพี่เลี้ยงแก้วนอนสิ้นใจเคียงพระบาทอยู่อย่างน่าสลดที่สุดแต่ปรากฏว่าไม่ได้มีพระราชธิดาติดอยู่ในเก๋งเรือนี้ด้วยตอนนั้นการดำน้ำหาพระศพของเจ้าฟ้าหญิงกนาพรซึ่งเป็นพระราชธิดาอายุ1ปี8เดือนก็เริ่มดำเนินอย่างโกลาหลเวลานั้นมีข้าของพระองค์เจ้าชายเทวันอุทัยวงศ์ซึ่งเป็นพระเชษฐาของพระนางเจ้าสุนันทามีนามว่าไอ้เถอะไอ้เถอะคนนี้ได้งมดำน้ำอย่างชำนิชำนาญด้วยความจงรักภักดีแหวกว่ายดำหาจนพบพระศพของพระราชธิดาสถานการณ์กำลังโกลาหลโอลหม่านยิ่งนักทุกอย่างเป็นความวิกฤตร้ายแรงอย่างชัดเจนอย่างนี้พระยามหามนตรีก็ให้เรือกลไฟราชสีกลับลำรีบล่องไปกราบทูลเรื่องราวให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งกำลังเสด็จตามมาเวลานั้นล้นเกล้า ประทับเรือพระที่นั่งโสพลภควดีพร้อมด้วยผู้ตามเสด็จจำนวนมากเรือพระที่นั่งแล่นมาถึงบางตลาดใกล้จะเข้าอ้อมเกร็ดเวลาประมาณ4โมงเช้าครึ่งจึงพบเรือกลไฟราชสีแล่นสวนมาเมื่อหยุดเข้าเทียบเรือพระที่นั่งแล้วหมื่นทิพย์เสนาก็เข้าเฝ้ากราบทูลอย่างเสียขวัญว่าเรือพระที่นั่งของพระองค์เจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ล่มลงที่ตำบลบางพูดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากันนาพรเพชรรัตน์พระราชธิดาสิ้นพระชนแล้วคำกราบทูล นั้นยังความตระหนกให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตกพระทัยจนพระพักเผือดลงทันทีทรงประทับนิ่งอึ้งก่อนที่จะมีพระราชกระแสให้แล่นเรือไปยังตำบลบางพูดโดยด่วนพระองค์ไม่ได้ทรงกริ้วหรือซักไซในทันทีเนื่องจากพระทรงบังเกิดพระอาการทุกกิริยาอย่างหนักหนาสาหัสทรงประทับนิ่งพระวรกายตั้งตรงมิได้มีพระราชดำรัสใดๆกับผู้ใดอีกเลยได้แต่ทอดพระเนตรไปทางเบื้องหน้าณแม่น้ำเจ้าพระยาที่ทอดยาวไกลเรือพระที่นั่งแล่นไปด้วยความเร็วเต็มที่เพียงครึ่งชั่วโมงก็ไปถึงตำบลบางพูดภาพที่ปรากฏต่อพระเนตรก็คือเรือพระประเทียบจอดอยู่กลางแม่น้ำเขากู้ขึ้นมาแล้วพระองค์ก็ทรงดำริว่ามีเพียงพระราชธิดาพระองค์เดียวที่สิ้นพระชนม์ในเวลานั้นพระยามหามนตรีกลับเป็นผู้กราบทูลเรื่องราวถึงเรื่องเรือที่ว่าเรือพระประเทียบเสียหลักท้ายปัดไปชนเรือโสรคจรหัวเรือชนข้างเรือโสรคจรและลอกน้ำจึงกดหัวเรือคว่ำลงแล้วก็ยังได้กราบทูลอีกว่าตัวดำน้ำลงไปในเก๋งดำหาและเชิญพระศพพระราชธิดาออกมาได้แต่พระราชธิดาก็สิ้นพระชนม์แล้วฝ่ายกรมเมืองอดีศรก็ซัดว่าเป็นเพราะเรือโสรคจรหนีจากการเกยตื้นออกมาถึงได้เกิดชนกันเมื่อสองท่านให้รายละเอียดไม่ตรงกันพระองค์จะโปรดกล่าวให้เจ้านายพระองค์อื่นแยกไปซักไซ้ไล่เลียง
2: ท่านผู้ฟังทางบ้านที่รักครับมีคำฝรั่งคำหนึ่งเขาพูดอยู่ว่า you are what you eat นะคุณเป็นในสิ่งที่คุณกินอันนี้น่าคิดนะครับคือเขาบอกว่าคนเราเนี่ยจะป่วยเป็นโรคอะไรขึ้นอยู่กับอาหารการกินของเราเองในโลกนี้ก็มีคนที่พิถีพิถันเรื่องการกินหลายๆรูปแบบบางคนก็ไม่กินเนื้อบางคนกินมังสวิรัติบางคนกินเจไม่กินกระทั่งนมกระทั่งไข่บางคนกินอาหารมื้อเดียวนะบางคนกินอาหารสองมื้อแล้วถามว่าอย่างไหนมันถูกอย่างไหนมันควรท่านผู้ฟังตามหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสคำอยู่คำหนึ่งว่าโภชเนมัตตัญญุตาความรู้จักประมาณในการกินกินอย่างพอเพียงกินอย่างพอประมาณไม่ใช่โภชเนมัตตัญญุตุงนะท่านผู้ฟังนะไม่ใช่กินให้เต็มพุงกินอย่างพอเพียงพอประมาณของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันให้พอดีกับธาตุขันธ์ให้พอดีกับร่างกายไม่มากเกินไม่น้อยเกินกินอาหารให้เพียงพอให้ถูกสุขลักษณะมีหนังสือเล่มหนึ่งท่านเขียนเอาไว้โดยนายแพทย์ชาวญี่ปุ่นชื่อโยชิโนรินะงุโมท่านเขียนบอกว่าคนเราเนี่ยถ้ากินอาหารมื้อเดียวเนี่ยวันหนึ่งนะครับมื้อเดียวเนี่ยจะอายุยืนอันนี้ท่านว่าอย่างนั้นนะครับคือผมจะเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังย่อๆนะครับคือแต่แกเขียนว่ามนุษย์

หนึ่งชื่อว่าโกรทฮอร์โมนนะถ้าแปลเป็นภาษาชาวบ้านเราคือฮอร์โมนอายุยืนฮอร์โมนแห่งความเป็นหนุ่มเป็นสาวออกมาซึ่งไอ้เจ้าฮอร์โมนเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยเป็นหนุ่มเป็นสาวมากขึ้นมันเป็นกระบวนการเพื่อความอยู่รอดของร่างกายปัญหาก็คือว่าถ้าหากว่าร่างกายของเรามันอิ่มมากฮอร์โมนนี้ก็จะไม่ถูกกระตุ้นให้หลั่งออกมาแต่ถ้าร่างกายของเรามันหิวมาปั๊บเนี่ยมันจะมีสัญญาณถึงสมองเจ้าฮอร์โมนนี้ก็จะถูกหลั่งออกมานะครับแค่ว่าอย่างนั้นแล้วแกก็พูดถึงการกินวันละมื้อโดยแนะนำรายละเอียดจากการที่เขาทำมาแล้วได้ผลนะครับคือเขาบอกว่าเขากินวันละครั้งนะครับพอท้องร้องเนี่ยเขาจะรู้สึกเพลิดเพลินมีความสุขนะครับไอ้เจ้าฮอร์โมนตัวนี้มันจะหลั่งออกมาแล้วกับจากการทดลองนะครับเขาได้ทดลองกับสัตว์ในทุกๆชนิดเช่นหนูก็ดีลิงก็ดีเนี่ยเมื่อลดปริมาณอาหารลง 40% จะทำให้อายุยืนขึ้นนี่ 1.5 เท่าก็หมายความว่าแทนที่จะอายุ50ปีเพิ่มขึ้น 1.5 เท่าก็คือ1เท่าครึ่งนะครับเพิ่มขึ้นเยอะเลยอันนี้เขาว่าอย่างนั้นนะครับอาจจะเพิ่มขึ้นเป็น75ปีอันนี้คือหลักของนายหมอญี่ปุ่นซึ่งเพิ่งเขียนหนังสือออกมาขายดีนะครับถ้าหากว่าท่านผู้ฟังไปดูในร้านหนังสือจะเห็นในโยชิโนรินะงุโมนะครับยิ่งหิวยิ่งสุขภาพดีนะหนังสือเล่มนี้เขาเขียนไว้อย่างนี้นะครับคือนายแพทย์คนนี้นี่แกเริ่มทานอาหารเหลือวันละ1มื้อนี่ตอนอายุ45ปีเพราะปัญหาเรื่องสุขภาพพอผ่านไป10ปีนะครับเมื่อเขาไปตรวจร่างกายพบว่าอายุหลอดเลือดของเขาเท่ากับของคนอายุ26ปีนี่แล้วก็นายแพทย์โยชิโนรินามุโงะชื่อนี่อ่านยากท่านผู้ฟังนะงุโมในคนที่เขียนหนังสือยิ่งหิวยิ่งสุขภาพดีนี่ประวัติแกเป็นผู้อำนวยการใหญ่ในโรงพยาบาล4แห่งในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เป็นนักเขียนชื่อดังในญี่ปุ่นแล้วก็เป็นประธานกิตติมศักดิ์นะครับภาษาอังกฤษเขาว่า Anti-Aging Medicine World Congress นะครับก็คือถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือสภาต่อต้านความชราโลกนะประมาณนี้นะครับผมท่านบอกว่าสิ่งที่ท่านมุ่งหวังคือการวางแผนสำหรับชีวิตที่มีอายุยืนถึง100ปีโดยยังมีหน้าท้องที่แบนราบและมีรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูอ่อนเยาว์บางคนท่านผู้ฟังอาจจะเถียงว่าฉันไม่อยากอายุยืนขนาดนั้นแต่คนที่พูดแบบนั้นเนี่ยพอถึงคราวเจ็บป่วยก็ต้องรีบไปหาหมออยู่ดีและโดยเฉพาะเวลาเข้าสู่วัยชราท่านผู้ฟังจะเข้าใจคิดว่านะครับจะมีแต่ความทุกข์ความทรมานเรื่องโรคภัยไข้เจ็บเรื่องโน้นเรื่องนี้คือเราต้องเลือกท่านผู้ฟังครับว่าเราจะใช้เวลานอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลแล้วทำให้คนข้างเคียงนี้เดือดร้อนหรือเราจะมีสุขภาพดีมีร่างกายแข็งแรงมีกำลังวังชารูปลักษณ์ภายนอกดูอ่อนเยาว์จนถึงวาระสุดท้ายแล้วจากไปอย่างสง่างามนะครับก็อยู่ที่เราเลือกเองทีนี้เราหันมาดูในทางพระพุทธศาสนาของเราในกัคคจูปมสูตรในพระไตรปิฎกเล่มที่12นะครับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ตรัสเอาไว้กับการกินอาหารมื้อเดียวว่าเป็นประโยชน์ต่อร่างกายนะครับความว่าอย่างนี้ท่านผู้ฟังเราฉันอาหารณที่แห่งเดียวคำว่าณที่แห่งเดียวก็คือว่านั่งฉันแล้วอิ่มในอาสนะเดียวคือไม่ลุกไปฉันตรงนู้นตรงนี้นะครับเมื่อเราฉันอาหารหนเดียวอยู่ก็รู้สึกว่า 1. มีความเจ็บป่วยน้อยข้อ 2. มีความลำบากน้อยข้อ 3. มีความเบากายข้อที่ 4. มีกำลังดีข้อที่ 5.อยู่อย่างผาสุกอานิสงส์5อย่างดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงฉันอาหารเอกาสนังนะครับอาสนะเดียวคือคราวเดียวเถิดพวกเธอจะรู้สึกว่ามีความเจ็บป่วยน้อยมีความลำบากกายน้อยมีความเบากายมีกำลังแล้วก็อยู่อย่างผาสุกคือถ้าว่าตามจริงแล้วท่านผู้ฟังครับมนุษย์เราน่ะมีความจำเป็นจะต้องหยุดพักการกินอาหารบ้างนะครับเพื่อให้ร่างกายของเราพักจากการใช้พลังงานในการย่อยอาหารนะครับกระเพาะลำไส้ก็จะได้พักผ่อนเพื่อซ่อมแซมในส่วนที่สึกหรอหรือเจริญเติบโตทุกวันนี้เราไม่ใช่เป็นโรคขาดอาหารกันแต่ส่วนมากเราก็จะเป็นโรคเจริญอาหารมีของกินเยอะอั
อายุมากแล้วอยู่ดีกินดีลูกหลานเป็นห่วงซื้อนู่นซื้อนี่มาฝากไอ้นั่น

็หากินง่ายอันนี้ก็หากินง่ายอยู่ดีกินดีเกินโรคภัยไข้เจ็บทุกวันนี้มีเพราะการอยู่ดีกินดีนะครับอาหารทุกวันนี้ก็อย่างที่เราท่านได้เห็นนะครับมีเยอะมากซื้อที่ไหนบางทียังไม่ได้ไปไหนเลยตื่นเช้าขึ้นมาตลาดก็มาถึงหน้าบ้านแล้วนะขับรถมากับข้าวครับกับข้าวมาแล้วมีให้ซื้อทุกอย่างนะหมูเห็ดเป็ดไก่ผักหญ้าต่างๆมีเยอะนะครับเราก็ต้องควบคุมตัวเองนะถ้าหากว่าเราอยากจะอยู่อย่างแข็งแรงอย่างมีอายุยืนก็ต้องดูแลเรื่องอาหารการกินไม่มีใครรับผิดชอบชีวิตเราถ้าเราไม่รับผิดชอบชีวิตตัวเองครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงท้ายของรายการท้ายชั่วโมงก็มีให้ฟังทุกวันนะครับมีให้ฟังทุกวันเรื่องราวดีๆนิทานดีๆข้อคิดดีๆนะครับผลิตภัณฑ์ดีๆเอามาฝากท่านผู้ฟังยังไงก็อยู่เป็นเพื่อนกันในทุกๆวันนะครับพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีย
1: าสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่พิมเสนกระบูนข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามรายฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
2: ผ่อนกายใจกับบรรยากาศสบายๆเชิญที่บ้านดิดรีสอร์ทสิคะบ้านดิดรีสอร์ทบ้านพักหลากสไตล์ใกล้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติในราคาเบาๆจะรวมเพื่อนรวมญาติพบปะสังสรรค์เป็นหมู่คณะหรือพักผ่อนส่วนตัวให้บ้านดิดรีสอร์ทได้รับใช้คุณนะคะบ้านดิดรีสอร์ทสำรองห้องพักล่วงหน้าได้ที่089 903 1782

0: เนื่องในโอกาสวันที่28กันยายนพุทธศักราช2569เป็นวันครบรอบ109ปีที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยนั้นศูนย์การทหารปืนใหญ่จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมมอบธงชาติไทยและร่วมร้องเพลงชาติไทยในวันนี้เพื่อเป็นการรณรงค์และสร้างการรับรู้ความสำคัญความเป็นมาของธงชาติไทยธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์เป็นสัญลักษณ์ของประเทศไทยแสดงถึงเอกลักษณ์และศักดิ์ศรีในความเป็นไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกราชสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติเพื่อจะดำรงไว้ซึ่งความเป็นปึกแผ่นของประเทศไทยให้ยั่งยืนตลอดไปย้อนไปในสมัยอยุธยาได้มีการใช้ธงสีแดงเป็นธงชาติต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงมีพระราชดำริว่าเรือหลวงกับเรือราษฎรใช้ธงสีแดงเหมือนกันควรมีเครื่องหมายสำคัญให้เห็นต่างกันทรงให้เพิ่มรูปจักรสีขาวอันเป็นเครื่องหมายแห่งราชวงศ์จักรีลงบนธงสีแดงเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงนับเป็นครั้งแรกที่แยกธงสำหรับเรือหลวงและเรือราษฎรในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลาดนภาลัยทรงเพิ่มรูปช้างเผือกในรูปจักรสีขาวเพื่อใช้สำหรับเรือหลวงเนื่องจากประเทศไทยได้รับช้างเผือกจำนวน3เชือกในส่วนของเรือราษฎรนั้นยังคงใช้ธงสีแดงอย่างเดิมต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริว่าธงสีแดงที่เรือราษฎรใช้นั้นซ้ำกับประเทศอื่นทำให้สังเกตได้ยากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้เรือราษฎรใช้ธงสีแดงมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางส่วนเรือหลวงใช้ธงสีขาวมีรูปช้างสีขาวอยู่ตรงกลางและในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการตราพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับธงว่าด้วยแบบอย่างธงสยามซึ่งกำหนดให้ธงชาติเป็นรูปช้างเผือกบนพื้นสีแดงในปีพุทธศักราช2459พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกประกาศเพิ่ม
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา7 นาฬิกากับอิฐคณินบุญประเสริฐครับนายกรัฐมนตรีเสร็จสิ้นภารกิจในต่างประเทศเดินทางกลับถึงไทยเช้านี้เรียกประชุมด่วนติดตามสถานการณ์อุทกภัยสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
5: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
4: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
6: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
7: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24 ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริง